0: ผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมเคลื่อนที่ในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูค่ะวันนี้นะคะเราพบกันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากค่ะเนื่องจากใกล้วันสำคัญทางศาสนาเด็กๆทราบไหมคะว่าเป็นวันอะไรเดี๋ยวครูจะบอกใบ้ให้นะคะว่าวันนี้เป็นวันอะไรนะคะวันนี้ตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8ค่ะเดี๋ยวจะให้เด็กๆลองทายดูนะคะว่าวันนี้เป็นวันอะไรเดี๋ยวครูจะให้เวลา5วินาทีนะคะในการลองทายดูนะคะ5 4 3 2 1ถูกต้องนะคะวันเข้าพรรษาค่ะและในวันนี้นะคะครูเป็ดก็มีนัดกับน้อง EQ ค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาถวายสังฆทานนะคะโดยที่ครูเป็ดเนี่ยเลือกของสังฆทานที่มีประโยชน์ต่อพระสงฆ์ค่ะและที่เพิ่มเติมเข้ามาในวันเข้าพรรษานะคะก็คือการถวายผ้าอาบน้ำฝนผ้าไตรจีวรและเทียนพรรษาค่ะ
1: สิ่งของจำเป็น5อย่างสำหรับทำบุญเข้าพรรษา1ยารักษาโรค2สบงจีวรและผ้าอาบน้ำ3สบู่ของใช้ต่างๆ 4. ข้าวสารอาหารแห้ง 5. หลอดไฟเทียนหรือไฟฉาย
2: สวัสดีครับคุณครู
0: สวัสดีจ้ะ EQ
2: สวัสดีครับเพื่อน
0: ๆ EQ มาตรงเวลาดีมากเลยนะคะ
2: ขอบคุณครับ
0: EQ เคยมาที่วัดนี้ก่อนไหมคะ
2: เคยมาแล้ว1ครั้งครับ
0: ครั้งที่แล้วที่มาเนี่ยค่ะมาทำอะไรบ้างที่นี
2: ่มาไหว้พระทำบุญเฉยๆครับ
0: อ๋อมาไหว้พระทำบุญเฉยๆดีเลยงั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยครูจะพา EQ มาถวายสังฆทาน EQ เคยทำบุญถวายสังฆทานมาก่อนไหมคะ
2: เคยครับแต่ไม่เคยทำด้วยตัวเองเลยครับเคยแต่มากับครอบครัวครับ
0: ดีเลยงั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยครูนะคะจะมีกิจกรรมท้าทายนะคะมาให้ EQ นะคะได้ทำบุญถวายสังฆทานด้วยตัวเองเลยดีไหม
2: ดีครับ
0: เดี๋ยวเราเข้าไปในโบสถ์กันเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวถอดรองเท้าก่อนนะ
2: ครับ

0: พี่คิวรู้ความสำคัญของวันเข้าพรรษาไหมคะ
1: รู้บ้างนิดหน่อยครับ
0: รู้อะไรบ้างไหนลองเล่าให้ครูฟังหน่อย
1: อย่างเช่นว่าวันเข้าพรรษาเนี่ยครับพระต้องอยู่วัด3เดือนนะ
0: แล้วรู้ไหมคะว่าทำไมพระต้องจำพรรษาอยู่ในวัดหรือว่าที่ใดที่หนึ่งเป็นระยะเวลา3เดือน
1: ไม่รู้เหมือนกันครับ
0: คืออย่างนี้นะคะในสมัยก่อนเนาะในช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงฤดูฝนนะคะเป็นช่วงที่เกษตรกรเนี่ยเขาก็จะหว่านเมล็ดข้าวนะคะเมล็ดพืชต่างๆเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้พระภิกษุสงฆ์นะคะออกไปเดินเหยียบย่ำโดนเมล็ดพันธุ์ต่างๆเหล่านั้นของชาวบ้านนะคะแล้วก็เหยียบย่ำแมลงด้วยนะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เลยกำหนดให้ช่วงนี้เนี่ยให้พระสงฆ์นะคะได้จำพรรษาอยู่ในวัดนะคะหยุดการเผยแพร่พระพุทธศาสนานะคะเพื่อที่จะได้กลับมานั่งทบทวนนะคะแล้วก็สนทนาธรรมการกับพระรูปอื่นๆเรานะคะพุทธศาสนิกชนอย่างเราเนี่ยจะได้ทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนหรือที่เรียกว่าผ้าวัสสิกาสาดกรวมถึงได้ถวายเทียนพรรษาอีกด้วยนะและในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้นะคะพุทธศาสนิกชนชายชาวไทยเมื่ออายุครบ20ปีนะคะก็จะนิยมถือบวชเอาพรรษาในช่วงนี้ด้วยค่ะ
1: แสดงว่าถ้าเกิดผมอายุ20ปีผมก็ต้องบวชเหรอครับ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในการบวชเนี่ยขึ้นอยู่กับความพร้อมและก็ความสมัครใจของแต่ละบุคคลด้วยนะคะในการที่เราจะสืบทอดพระพุทธศาสนานะคะก็จะมีอยู่หลากหลายวิธีด้วยกันค่ะถึงแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปนะคะพุทธศาสนิกชนชายชาวไทยเนี่ยก็ยังนิยมที่จะบวชตอนอายุ20อยู่ดีค่ะเพื่อที่จะช่วยทดแทนบุญคุณพ่อแม่แล้วก็เป็นหน้าที่ชาวพุทธค่ะพี่คิวอยากฟังความรู้สึกของพระที่บวชช่วงเข้าพรรษาไหม
1: อยากรู้ครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กัน

0: นี่คือสัปดาห์แรกของพระบวชใหม่ในพรรษานี้ที่จะต้องจำวัดเพียงลำพังภายในกุฏิขนาดย่อมซึ่งไม่มีไฟฟ้าใช
1: ้กลัวอะไรเป็นพิเศษไหมครับพี่มีตอนที่บวช
2: ก็กลัวผีก็เห็นทีนี้ก็ยังกลัว

จากนี้ไปอีก3เดือนพระแต่ละท่านจะเริ่มต้นศึกษาวิชาสำคัญวิชาหนึ่งกันอย่างเข้มข้นวิชาที่ว่านี้ไม่ได้พาไปเรียนรู้โลกกว้างแต่พากลับมาเรียนรู้ภายในจิตใจของตนเองวิชาที่ไม่ได้สอนให้นำความรู้ไปแสวงหาทรัพย์สินเงินทองหากแต่สอนให้สละสิ่งที่ตัวเองมีออกไปให้มากที่สุดเป็นวิชาที่จะใช้เวลาเรียน3เดือนนับจากวันนี้

ยสงสัยกันไหมครับว่าทุกวันนี้การบวชยังเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือไม่เราสามารถเป็นคนดีโดยไม่ต้องผ่านการบวชได้หรือเปล่าบวชเป็นพระแล้วได้อะไรเป้าหมายและคุณค่าที่แท้จริงของการบวชอยู่ตรงไหนพื้นที่ชีวิตสัปดาห์นี้เราเดินทางมาที่วัดป่าสุกโตจังหวัดชัยภูมิในช่วงเข้าพรรษาเพื่อหาคำตอบเหล่านี้ครับ

พระแฟมคือพระใหม่ในพรรษานี้ที่ผมได้มาคุยด้วยท่านเพิ่งเรียนจบจากมหาวิทยาลัยทำงานได้พักนึงก็ลาออกเพื่อบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่วันที่คุยกันท่านอยู่วัดมาได้1สัปดาห์แต่กุฏิหลังเนี้ยเพิ่งย้ายมาจำวัดได้ไม่กี่คืนเรียกว่าอยู่โซนท้ายวัดกว่าจะเดินมาถึงก็ค่อนข้างไกลทีเดียว

0: ที่เราเห็นอยู่นี้คือกุฏิของพระที่นี่ครับขนาดก็จะเล็กประมาณนี้เพื่อฝึกไม่ให้สะสมสิ่งของใดๆยกเว้นอัฐบริขารหรือของใช้ที่จำเป็นสำหรับพระเท่านั้น
1: เขาเลือกให้เลยว่าให้อยู่กุฏินี้
2: ใช่ครับเราไม่มี
1: เราไม่มี
2: ใช่ครับเขาเลือกให้เลยเราก็ตามน้ำเพราะว่าหลวงพี่ที่เขาดูแลเรื่องนี้เขาก็บอกแต่แรกอยู่แล้วว่าแบบที่นี่ไม่มีไฟนะอยู่ได้หรือเปล่าก็มีเหมือนตอนแรกเรานึกว่าขู
1: ่
2: แต่ก็จริงๆ
1: มันไม่มี
2: ไฟจริงๆครับจะใช้เทียนตัวส่วนใหญ่แล้วก็มีพวกไฟฉายแล้วก็ตะเกียงไฟตะเกียงประมาณนี้ใช่ครับ
1: ยากไหมครับวันแรก
2: ๆแรกๆไม่ยากมากครับแต่ถามว่ามันก็ผิดจากอยู่บ้านนะครับ
1: มันแค่ไม่ชินใช
2: ่ไหมใช่ครับแต่คือตอนแรกเราก็คิดว่าอยู่ไม่ได้นะแต่พออยู่จริงๆมันก็พอที่จะได้ครับเพิ่งเจอมือเขียว
1: ท่านบอกให้ทำยังไงอ่ะ
2: ท่านบอกว่าให้ยืนนิ่งๆแล้วก็รอเขาไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็ต้องเชื่อท่านครับแต่ก็เขาก็ไม่ได้
1: ก็คือท่านนิ่งๆก็ไม่น่าจะมีปัญหา
2: ใช่ครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ที่นี่เป็นป่าอยู่แล้วด้วยเหมือนแบบมาท่านบอกว่าเรามาใส่เขาอยู
1: ่ตั้งแต่มาปวดปรับตัวยากหรือว่ารู้สึกว่าปฏิบัติยากมากอะไรเงี
2: ้ยยากที่สุดใช่ไหม
1: ครับ
2: มีอย่างนึงเป็นทุกครั้งที่ทำคือการนั่งคุกเข่าไหว้พระฮะแล้วก็นี่ตอนนี้ยังปวดอยู่เลยครับผ่านมา6วันทำได้5วันแล้วทุกครั้งครับตอนแรกๆประมาณ3วันแรกนี่ทำวัดอีกละทำวัดแล้วเราจะนึกถึงตอนที
1: ่อ๋อถึง
2: นั่งคุกเข่าอีกละเราก็จะปวดมากแล้วแบบเราไม่อยากทำวัดเลยผมก็ยังคิดอยู่ผมเป็นพราหมณ์แล้วต้องมานั่งทรมานอะไรอย่างเงี้ย

0: หลังทำวัดเช้าเสร็จพระสงฆ์ก็จะเตรียมตัวออกบิณฑบาตสำหรับพระใหม่แล้วนี่คือช่วงเวลาที่ลำบากอีกช่วงหนึ่ง
1: ที่นี่ที่วัดสุขโตจะบิณฑบาตอยู่ทั้งหมด3 สายด้วยกันใครแม็กจะอยู่ตรงสาย3กับสาย1ฮะสาย1นะไกล

0: ขาไปเดินถนนถนนขากลับเนี่ยเข้าป่าเข้าป่าลัดเลาะตามป่าแล้วกลับมาที่วัดนะแล้วก็สายสามเนี่ยผมไปมา2-3 วันนะเท้าเริ่มระบมมันเป็นดินแดงนะครับแล้วก็หินมันจะคมมากครับแต่เราก็ต้องเดินแบบทั้งอย่างนั้นอันนี้เจ็บมากครับสายสามเจ็บสุดแล้วแต่ที่นี่ก็เรื่องบิณฑบาตปรับตัวพอสมควรนะทุกวันนี้ก็เจ็บทั้งเท้าตอนนั่งคุกเข่าใช่ไหมแล้วก็เจ็บเท้าตอนไปเดินบิณฑบาตเนี่ยคูณไปเลย
1: หลังกลับจากบิณฑบาตผมก็ได้คุยกับพระอีกรูปหนึ่งคือหลวงพี่โจ้ท่านอายุ33 ปีกุฏิของท่านจะอยู่โซนบนเขาซึ่งก็มีไฟเฉพาะตรงห้องน้ำแต่ข้างในก็ใช้ตะเกียงท่านเคยบวชที่นี่เมื่อ3 ปีก่อนตอนนั้นบวชได้7 เดือนผมก็อยากรู้ว่าทำไมท่านถึงได้คิดกลับมาบวชอีกครั้ง
2: ตอนหลังจากที่บวชครั้งแรกครับทำไมถึงสึกไปเป็นฆราวาส
3: เหตุผลง่ายๆเลยก็คือนั่นอยากไปเที่ยวต่างประเทศ ใช่นี่เป็นเหตุผลจริงๆนะที่สึกตอนนั้นเพราะเรารู้สึกว่าอยากไปเที่ยวต่างประเทศสักครั้งนึง
2: เราได้ไปไหมครับ
3: ได้ไปแล้ว
2: แล้วการที่พอเราบวชแล้วหลังจากที่เราบวชครับเราสึกไปเป็นฆราวาสการที่เราไปใช้ชีวิตเป็นคนธรรมดาการบวชช่วยในชีวิตประจำวันของหลวงพี่ในช่วงที่สึกไปบ้างไหมครับ
3: ช่วยเยอะเลยถ้าไม่ได้การปฏิบัติธรรมนี่ก็ชีวิตคงจะแย่กว่านี้เพราะว่าตัวเองจะมีปัญหาทางด้านความคิดอารมณ์อะไรเงี้ยนั้นพวกนี้มันก็จะกวนอยู่มากตอนสึกไปแรกๆก็ยังได้ผลจากปฏิบัติอยู่หลายเดือนอยู่หลายสัปดาห์อยู่แต่หลังจากนั้นเราก็แบบเหมือนคืนไปกับโลกอะโลกข้างนอกวิถีชีวิตทั่วไปการกินการอยู่อะไรเงี้ยอย่างที่คนข้างนอกเขาทำกันใช่ไหมมันก็จะกลับตกไปอยู่ในร่องเดิมวิธีเดิมแล้วก็นิสัยความเคยชินอย่างเดิม
2: ๆมัน
3: ก
2: ็
3: จะกลับมาใช่นั่นแหละมันก่อให้เกิดปัญหา
2: แล้วหลวงพี่มีสิ่งที่คาดหวังกับการบวชครั้งนี้ไหมครับหมายถึงว่าที่ตัดสินใจบวช
3: คาดหวังคงไม่ได้คาดหวังอะไรเพียงแต่เรามีความตั้งใจที่ครั้งนี้เราจะเอาจริงกว่าครั้งที่แล้วแล้วก็คือเอาจริงแต่ไม่ซีเรียสนะก
2: ็
3: คือแบบตั้งใจที่จะปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติตัวให้ดีตั้งใจไว้อย่างน้อย3 เดือนแต่หลังจากนั้น
2: เดี๋ยวเราดูกันอีกท
3: ีอนาคตมันไม่มีใครรู้เนาะ
2: ถ้าสมมติเป็นโยมฆราวาสแล้วทำดีคิดดีจริงไม่ต้องบวชก็ได้ใช่ไหมครับหลวงพี่หรือว่าหลวงพี่คิดว่ามันยาก
3: ได้ตอบเลยว่าได้ก็คำสอนพุทธเจ้าก็ท่าน3 ข้อเนาะทำดีแล้วก็ละชั่วแล้วก็ภาวนาอย่าลืมภาวนาครบเพียงแต่ว่าโลกภายนอกมันเหมือนอยู่ในกระแสน้ำที่รุนแรงแล้วมันก็พร้อมที่จะพัดพาเราไปได้โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวพอรู้สึกตัวอีกทีก็อาจจะสายไปแล้ว
4: พี่คิวได้ฟังความคิดเห็นของพระที่บวชแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
5: รู้สึกว่าการบวชเนี่ยครับทำให้จิตใจเราสงบนะครับไม่คิดเรื่องฟุ้งซ่านแล้วก็เรื่องไร้สาระครับ
4: ทีนี้คิวรู้สึกอยากจะอุปสมบทหรือว่าบวชบ้างหรือยัง
5: ยังไม่แน่ใจเลยครับยังมีข้อสงสัยอยู่เองนิดหน่อยครับ
4: โอเคงั้นถ้ามีเรื่องที่อยากรู้นะงั้นเดี๋ยวเราไปสนทนาธรรมกับพระท่านกันเลยดีกว่าไปกันเลยนะ
5: ค่ะ
4: ไปค่ะ

0: นมัสการพระคุณเจ้าค่ะวันนี้ค่ะเป็ดก็ได้พาน้องอีคิวนะคะมาทำบุญถวายสังฆทานเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาค่ะ
1: ก็ขอเจริญพรนะทั้งสองท่านนะที่ได้มาเรียนรู้นะวัฒนธรรมแล้วก็ความสำคัญของพระศาสนานะที่เราในฐานะเยาวชนที่จะต้องเรียนรู้เพราะเป็นหลักแห่งการดำเนินชีวิตขอเจริญพร
0: ขั้นตอนในการถวายสังฆทานเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: แน่นอนที่สุดการทำบุญถวายสังฆทานนั้นหรือทำบุญอะไรต่างๆก็ตามเราจะต้องมีองค์ประกอบในการทำบุญอยู่3อย่างด้วยกันก็คือ1เราต้องมีทานทานก็คือการให้2ต้องมีศีลศีลก็คือเป็นเครื่องชำระใจของเราแล้วประการสุดท้ายก็คือต้องมีภาวนาภาวนานั้นก็คือต้องมีจิตใจที่จดต่อก็คือมีความศรัทธาอันนี้การทำบุญต้องมีทั้ง3อย่างนี้นะแล้วต่อไปก็เราพร้อมแล้วก็จะได้อาราธนาศีลนะเพื่อที่จะรับศีลแล้วก็รักษาศีลต่อไปนะ
0: มายังพันเต
2: มายังพันเต
0: วิสุงวิสุง
2: วิสุงวิสุง
0: รัคณาทายะ
2: รัคณาทายะ
1: นะต่อไปนะตั้งใจนะรับศีลนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตะติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: บัดนี้เธอก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะต่อไปนะอ้าวตั้งนะโม3จบพร้อมกันนะว่าให้ประสงค์ได้ยิน
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: กล่าวคำถวายนะเอากล่าวคำนำน้องก็ได
0: ้อิมานิ
2: อิมานิ
0: มะยังพันเต
2: มะยังพันเต
0: สังฆทานานิ
2: สังฆทานานิ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ซึ่งสังฆทาน
2: ซึ่งสังฆทาน
1: จับนี้จับอันนี้นะจับด้วยกันอ้าวสาธุข้างอ้าวครับนะการถวายสังฆทานนะของเธอทั้งหลายนั้นก็นะสำเร็จประโยชน์นะตามที่เราได้ตั้งใจเดี๋ยวเธอทั้งสองตั้งใจนะรับพรนะต่อไปวันนี้ไม่ได้มีกวดน้ำแต่ก็ตั้งใจรับพรนะยะถาวะริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังขอบุญบารมีทั้งปวงนั้นจงโปรดประทานพรให้เธอทั้งสองจงมีแต่ความสุขความเจริญจะคิดสิ่งหนึ่งประการใดด้วยความมีสติตั้งตนเองอยู่ในความไม่ประมาทในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไซขอพรทั้งหลายขอความดีทั้งหลายจงประสบความสำเร็จแก่เธอทั้งสองและครอบครัวทุกประการเทอญพระวันตุเต
0: อีคิวมีคำถามอะไรเพิ่มเติมอยากสอบถามพระอาจารย์ไหมคะ
2: ผมอยากรู้ว่าวิธีปฏิบัติของเด็กในวัยนี้ครับสามารถทำอะไรได้บ้างครับ
1: 1. อย่าได้กลัวว่าการเข้าวัดนั้นจะต้องทำตัวให้เรียบร้อยเสมอไปอันนี้เป็นข้อสำคัญที่สุดเพราะว่าเด็กทั้งหลายเนี่ยนะได้รับการสอนมาแบบว่าเข้าวัดจะต้องเรียบร้อยนะก็เลยไม่อยากให้ไม่เข้ามาวัดไปร้านเกมดีกว่าสนุกทำตัวสบายอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยบอกตัวเองเลยว่าการเข้าวัดอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นได้มีความรู้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราจะต้องเป็นเด็กที่สมัยใหม่สมัยใหม่แก่ชีวิตของตนเองการเข้าวัดอย่างที่พระอาจารย์บอกเนี่ยหนึ่งอย่างน้อยที่สุดเสาร์อาทิตย์นี้เลิกจากเรียนไม่ได้ไปเรียนก็ชวนผู้ปกครองไปวัดอย่างน้อยที่สุดวัดเนี่ยมีอะไรมีกิจกรรมฝาผนังมีโบสถ์ที่สวยงามมีวัฒนธรรมต่างๆมากมายอันนี้เป็นประการแรกที่พระอาจารย์อยากจะบอกไว้ว่าไม่ต้องกลัววัดเพราะวัดมีอะไรมากมายแล้วประการที่สองเมื่อเข้ามาวัดเนี่ยมาพบพระ ไม่ใช่มาแค่ทำพิธีกรรมอย่าคิดว่ามาวัดจะต้องมาทำบุญโดยการถวายของการถวายปัจจัยไม่ใช่พระอาจารย์บอกแล้วการมาทำบุญไม่ใช่แค่ว่าสำเร็จด้วยการถวายของแต่มันสำเร็จด้วยการรักษาศีลนะสำเร็จด้วยการทานทานก็ไม่ใช่ว่าต้องถวายของ

0: ใช่ไหมการที่เราเข้ามานั่งสมาธิการที่เราได้มานั่งสนทนาธรรมก็ถือว่าเป็นบุญนะฮะอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมอันเนี้ยสิ่งที่สำคัญพระอาจารย์อยากจะบอกแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดการเข้ามาวัดเนี่ยใช่ไหมเยาวชนทั้งหลายเนี่ยอย่าไปกลัวพระสงฆ์ท่านถ้าเราเรียนรู้อะไรอยากรู้อะไรถามฉันเลยหลวงพี่ครับพี่เนนครับหลวงพ่อครับทำไมโบสถ์มันทำไมถึงต้องสร้างโบสถ์ครับทำไมพระพุทธรูปต้องอย่างนี้ครับทำไมพระต้องผมจีวรสีอย่างนี้ครับมีอะไรสงสัยก็ถามพระท่านเลยไม่ต้องกลัวหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อเราที่จะได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นสองแล้วก็ได้ส่งเสริมพระด้วยส่งเสริมอย่างไรเมื่อหนูถามพระอาจารย์พระอาจารย์ตอบไม่ได้ทำไมก็ต้องกลับไปหาความรู้มาเฮ้ยเดี๋ยวกลัวเด็กต่อไปตอบไม่ได้ดังอายเด็กต้องศึกษาธรรมเห็นไหมส่งเสริมแก่กันและกันหนูก็เหมือนกับช่วยพระอาจารย์ให้พระอาจารย์เนี่ยไปขนขายหาธรรมะที่ถูกต้องอยากให้เรานั้นได้รู้ว่าการเข้าวัดนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องยากลำบากก็ขอแจ้งเป็นลำดับดังนี
1: ้งั้นวันนี้ก็ขอกราบนมัสการลานะคะพระอาจารย
0: ์นะเจริญพรนะแล้วก็ขออนุโมทนาหวังว่าเธอทั้งสองนั้นจะเป็นแบบอย่างเป็นแบบฉบับและเป็นแบบแผนให้กับเยาวชนทั้งหลายหวังสิ่งที่เธอนั้นได้เรียนรู้นี้จะทำให้ประเทศชาติของเรานั้นได้พัฒนาไปสู่ความสันติสุขได้เพราะฉะนั้นก็ขอเจริญพรและอนุโมทนามาณโอกาสนี้ขอเจริญพร
2: วัดอินทรวิหารเป็นวัดโบราณสร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายแต่เดิมวัดนี้มีชื่อว่าวัดบางขุนพรหมนอกและหลังจากนั้นได้มีการบูรณะครั้งสำคัญจึงทำให้วัดได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดอินทรวิหารหากใครเคยผ่านไปผ่านมาแถวสะพานพระราม8ก็จะมองเห็นพระพุทธรูปยืนองค์สูงใหญ่สีทองอารามที่เราเรียกว่าหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตนี้สร้างโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาทใช้เวลาในการสร้างเกือบ60ปีเริ่มสร้างในสมัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ขณะนั้นท่านสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีเป็นเจ้าอาวาสแต่ลงมาควบคุมการก่อสร้างด้วยตัวเองเมื่อการก่อสร้างดำเนินมาได้เพียงพระนาภีหรือว่าสะดือท่านก็มรณภาพลงณศาลาใหญ่ณวัดอินทรวิหารการก่อสร้างดำเนินต่อมาด้วยแรงศรัทธาของเจ้าอาวาสวัดอินทรวิหารรูปต่อๆมาโดยใช้เวลาทั้งสิ้น60ปีหลวงพ่อโตจึงแล้วเสร็จในแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7บนยอดเกศของหลวงพ่อโตองค์นี้มีพระบรมสารีริกธาตุที่รัฐบาลประเทศศรีลังกามอบให้รัฐบาลไทยประดิษฐานอยู่ส่วนองค์ของหลวงพ่อโตนั้นก็ประดับด้วยกระจกโมเสกทองคำแท้จากประเทศอิตาลีทั้งองค์
1: แล้วหลังจากที่ทำบุญแล้วเรามีความรู้สึกยังไงบ้างคะ
3: มีความรู้สึกอิ่มบุญนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเราได้ความรู้นะครับว่าอย่างเช่นสมมติว่าเราไม่ต้องกลัวการเข้าวัดนะครับเราเข้าวัดมาเราไม่ต้องเกรงนะครับไม่ต้องเครียดเราอยากรู้อะไรนะครับเราสามารถถามหลวงพ่อได้เลยนะครับ
1: และกิจกรรมในวันนี้นะคะตั้งแต่เช้าเนาะที่เรามาทำบุญร่วมกันนะคะเราได้เรียนรู้เรื่องประวัตินะคะของวันเข้าพรรษานะคะแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการถวายสังฆทานเนาะค่ะแล้วก็อยากเชิญชวนนะคะให้น้องๆทุกคนนะคะได้เข้าวัดกันด้วยอยากให้ EQ ลองฝากแล้วก็เชิญชวนเพื่อนๆมาเข้าวัดกันด้วยค่ะ
3: เพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากได้ความรู้ดีๆนะครับเราก็สามารถเข้าวัดกันมาได้เลยนะครับเราสามารถจับกลุ่มพาเพื่อนๆนะครับเข้ามาด้วยกันหลายๆคนนะครับเหมือนกับมาทัศนศึกษากันเองครับเพื่อหาความรู้ดีๆนะครับไปประกอบการเรียนครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้อง EQ มากนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะ
3: ครับผมก็ขอขอบคุณครูเป็ดด้วยนะคะ
1: ค่ะและในตอนต่อไปนะคะครูเป็ดจะพาไปสัมผัสประสบการณ์ไหนนะคะเราจะไปเที่ยวในสถานที่ใดและเรียนรู้เรื่องสังคมอะไรกันบ้างนะคะอย่าลืมติด

กรมศิลปากรได้เห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์โบราณวัตถุวัฒนธรรมบ้านเชียงที่กำลังจะถูกทำลายโดยความรู้เท่าไม่ถึงการของชาวบ้านเชียงอันเป็นผลมาจากการค้าโบราณวัตถุที่ผิดกฎหมายจึงจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงขึ้นที่บริเวณท้ายหมู่บ้านบ้านเชียงโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารหนึ่งหลังจากสำนักงานสลากกินแบ่งของรัฐบาลรวบรวมและจัดแสดงโบราณวัตถุที่ได้จากการสำรวจและขุดค้นรวมทั้งการบริจาคให้โดยชาวบ้านเชียงที่เข้าใจในอันที่จะช่วยอนุรักษ์รักษามรดกเหล่านี้ไว้ในหมู่บ้านของตนเมื่อแรกเริ่มชาวบ้านเชียงไม่ใคร่ให้ความร่วมมือในการมอบโบราณวัตถุให้มาจัดแสดงแต่เมื่อเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรได้สร้างความรู้และความเข้าใจว่าการมีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงจะช่วยให้บ้านเชียงมีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของโลกและจะเกิดรายได้จากการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนทำให้มีผู้นำโบราณวัตถุมาให้จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เป็นจำนวนมากในพุทธศักราช2525กรมศิลปากรจึงได้สร้างอาคารหลังที่2ขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจากมูลนิธิจอห์นเอฟเคนเนดีแห่งประเทศไทยกรมศิลปากรได้รับพระกรุณาให้ใช้ชื่อว่าอาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เสด็จแทนพระองค์ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2530ปัจจุบันพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงได้ปรับปรุงการจัดแสดงและเพิ่มข้อมูลทางโบราณคดีที่เป็นผลจากการศึกษาใหม่ทั้งด้านการกำหนดอายุโดยได้จัดสร้างอาคารขึ้นอีกหนึ่งหลังและขอพระราชทานชื่ออาคารว่าอาคารกัลยาณิวัฒนา

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมศาสนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่63อวิชชาตอนที่1
1: พวกศิลากันเจ้าปันขาดการติดต่อไปสนานรอบนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้ว
2: จริงสิตัวช่วยอีก2ตัวช่วยที่เหลือก็ยังไม่ได้ใช้เลยด้วยเวลาก็เหลือน้อยลงทุกที
3: พวกเขาเดินทางถึงด่านของอวิชชาแล้ว
2: ไปถึงด่านอวิชชาในเวลาอันรวดเร็วเกินกว่าที่คิดไว้นะเนี่ย
3: หวังว่าความรู้ทั้งหมดที่ศิลากับเจ้าปานเรียนรู้มาจะช่วยให้ไม่หลงกลกับดักของอวิชชานะ
4: หัวไปหมดแล้วที่นี่ที่ไหนกันเนี่ย
5: อุ้ยเจ็บชะมัดท่านคือ
6: เก่งนี่ที่ผ่านด่านปฏิจจสมุปบาททั้ง11ด่านมาได้จนถึงด่านของข้าอวิชชา
7: อวิชชา
6: ถูกแล้วร้อยปีที่ผ่านมายังไม่มีใครผ่านเข้ามาด่านของข้าได้เลยสักคนมีเจ้า2คนนี่แหละที่เข้ามาได้
4: ข้าไม่ได้อยากเข้ามาสักหน่อยท่านฉุดข้าเข้ามาเองต่างหาก
6: แม่คนฉลาดนี้เล่นตัวไม่เบาเลยนะแบบนี้ดีข้าชอบ
5: ไม่ต้องมาพูดอ้อมค้อมหรอกจะให้พวกเราทำภารกิจอะไรก็ว่ามันเลยเวลายิ่งเหลือน้อยอยู
6: ่งั้นเข้าประเด็นเลยก็ได้ด่านของข้าคือด่านทดสอบความรู้ที่เจ้าสั่งสมมาทั้งหมดถ้าพวกเจ้าคิดว่าตัวเองรู้จริงกว่าข้าก็เอาชนะความรู้ของข้าให้ได้แต่ถ้าเอาชนะไม่ได้ก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลว่าไงจะเล่นไหม
7: ได้ข้าเล่น
6: ดีมากก่อนเริ่มทดสอบข้าอยากรู้ว่าเจ้าทั้งสองรู้จักอวิชชาดีแค่ไหน
5: พูดตามตรงข้าไม่รู้เลยว่าท่านคือใครมีความสำคัญยังไงในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
6: ้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเจ้าก็จะได้รู้จักอวิชชาอย่างที่ข้ารู้จักแล้วใบให้นิดนึงก็ได้อะไรเอ่ยคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริง
5: ฮะคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงงั้นเหรอเจ้าปันนี่คือความหมายของอวิชชาหรือเปล่าอะ
4: ที่ข้าจำได้อวิชชาแปลว่าความไม่รู้คนเราทุกคนมีอวิชชาอยู่ในตัวเองกันทั้งนั้น
5: ฮะงั้นเจ้ากับข้าก็มีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นเหรอแล้วความรู้ที่ผ่านมาทั้งหมดล่ะคืออะไร
6: น่าขำจริงๆใครบอกกันว่าอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยถ้าไม่รู้อะไรเลยก็ต้องเป็นก้อนหินก้อนดินต้นไม้แล้วล่ะแต่มนุษย์อย่างเราหรือแม้แต่สัตว์ทั้งหลายย่อมมีความรู้อยู่ในตัวอย่างรู้เห็นรูปรู้ได้ยินเสียงรวมถึงความรู้ในสิ่งต่างๆที่ได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าคนเรามีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยได้ยังไงกันพวกเจ้านั่นแหละที่ไม่รู้จริง
5: ฮะตกลงที่เจ้าเรียนมานี่ถูกแน่นะเจ้าปัน
4: ท่านอาจารย์สอนข้าเองนะจะผิดได้ยังไงกันเล่าแต่ข้าอาจจะพูดไม่ครบน่ะเลยทำให้ความหมายผิดไป
5: เอ้าโถเอ้ยเจ้าปันงั้นก็อธิบายมาให้ครบๆสิ
4: ขอนึกก่อนขอนึกก่อนอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วอวิชชาเป็นต้นเหตุสำคัญแห่งกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายรู้จักอวิชชาอวิชชาก็คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติ

0: ให้ถึงความดับทุกข์หรือเรียกง่ายๆก็คือความไม่รู้จักอริยสัจ4นั่นเอง
1: อ๋ออริยสัจ4ที่พวกเราเคยเรียนมาแล้วนี่เอง
0: ที่พูดไปเมื่อกี้คืออวิชชา4ยังมีอวิชชา8ด้วยนะคือเติมเข้าอีก4ข้อคือไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยการบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง
1: โอ้โหเจ้าปัญจำเก่งสุดๆไปเลยข้าขอคารวะ
0: เรียนเยอะๆแบบข้าเจ้าก็จะรู้เยอะเองแหละศิลา
2: ท่องจำเก่งก็คิดว่าตัวเองรู้จริงซะแล้วความรู้ที่เจ้าท่องจำมานั่นก็คือความรู้ที่ปรุงแต่งจากสังขารตั้งหากล่ะ
3: ฮะ
4: ถูกต้องเลยเจ้าค่ะท่านอวิชชาความรู้ที่พูดมานั้นน่ะไม่ใช่ของตัวเองเลยสักนิดฟังอาจารย์สอนมาแล้วก็ปรุงแต่งเป็นความทรงจำหรือสัญญาเฉยๆไม่ได้เข้าใจด้วยปัญญาของตัวเองเลยเจ้าค่ะ
2: ก็ดีแล้วที่ไม่เข้าใจก็จะได้ควบคุมได้ง่ายๆไงล่ะ
4: เอ้ยจริงด้วยเจ้าค่ะท่านอวิชชาฉลาดที่สุดในโลกในโลก
2: คิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงข้าหมายถึงเจ้านั่นแหละ
0: หาว่าไงนะหาว่าข้าไม่รู้จริงงั้นหรอแล้วเจ้าล่ะรู้จริงหรือยังไง
2: บอกได้เลยว่าในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าข้าได้เวลาทดสอบความรู้กันแล้วจงหาคำตอบให้ได้ว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
0: หา
2: ทำไมไม่รู้งั้นเหรอ
1: เจ้าปันเจ้าตอบได้ใช่ไหม
0: ข้าก็ไม่แน่ใจว่าที่จำมามันถูกไหมนะสิ
1: ว่าไงนะขนาดเจ้าปันยังไม่รู้แล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ยโอ้ยปวดหัวปวดหัว
2: ไม่ทันไรก็เห็นแววพ่ายแพ้ซะแล้ว
0: เฮ้ย
2: เอาเถอะข้าไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกข้าจะให้ตัวช่วยเจ้า4ครั้งให้ไปถามข้อสงสัยจากหัวหน้าด่านต่างๆที่ผ่านมาได
0: ้ฮ่า
1: แบบนี้ข้ายังชั่วหน่อยไปถามด่านไหนก่อนดีล่ะเจ้าปัน
0: ไปด่านชรามรณะก่อนก็แล้วกันท่านยายน่าจะแนะนำเราได้นะ
1: ได้เลยงั้นพวกเราขอไปด่านชรามรณะก่อน
2: ได้ไปกันเลย
1: เรามาถึงเมืองชรามรณะแล้วเจ้าปัน
0: ดีเลยรีบตามหาท่านยายกันเถอะนั่นท่านยายนี่นะ
1: ท่านยายจริงๆด้วยเจ้าปันไปถามท่านยายกันเร็วท่านยายขอรับดีจังเลยนึกว่าจะไม่เจอซะแล้ว
2: มีอะไรให้ข้าช่วยหรือเปล่าแล้วทำไมย้อนกลับมาที่นี่ไวจังเลยล่ะ
0: พวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบนะขอรับปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านยายรู้คำตอบไหมขอรับ
2: แล้วเจ้าทั้งสองคิดว่าต้นเหตุแท้จริงคืออะไรกันล่ะ
1: น่าจะเป็นความตายนะขอรับแค่คิดว่าจะต้องมีวันนั้นก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเองตายหรือคนที่เรารักตายก็ตาม
2: แต่สำหรับข้าและคนในเมืองนี้ความตายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราหัดตายกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความตายไม่ใช่สาเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์
0: นึกออกแล้วขอรับต้องเป็นการเกิดแน่ๆถ้าไม่เกิดมาก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องเป็นทุกข
2: ์การเกิดมาทำให้เป็นทุกข์แต่การเกิดก็ไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์นะ
0: อ้าวยังมีสาเหตุอะไรที่มาก่อนการเกิดอีกหรอขอรับท่านยายข้ายังมองไม่เห็นเลย
2: ข้าเฉลยคำตอบให้ไม่ได้หรอกนะพวกเจ้าต้องไปค้นหาเองแต่ข้าบอกได้แค่ว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได
0: ้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายหมายถึงว่าถ้าปัจจุบันเราเป็นทุกข์เพราะกลัวตายนี่คือผลเป็นเบื้องปลายส่วนสาเหตุที่ทำให้เราต้องมาเป็นทุกข์นี่คือเบื้องต้นใช่ไหมขอรับท่านยาย
2: ถูกต้องแล้วหัดพิจารณาไปเรื่อย

0: แล้วเจ้าก็จะพบคำตอบเอง
1: ขอบคุณครับ
2: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่สองเดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
3: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
1: ถามข้าและข้าจะรู้ไหมเนี่ย
4: ศิลากับเจ้าปันจะตอบคำถามของอวิชชาได้หรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

ังรีเป็นชุมชนชาติพันธุ์ดาวเวียงที่ยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างเหนียวแน่นทั้งภาษาการแต่งกายอาหารและการแสดงพื้นบ้านกลิ่นไอความอบอุ่นจากผู้คนในชุมชนสัมผัสแห่งความรักและรอยยิ้มของชุมชนอาหารเลิศรสที่ใครต่างยินยนต์รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีมนต์เสน่ห์ปลาดูสมุนไพรทำไมต้องเรียกว่าปลาดูคนโบราณเล่าขานกันว่าพอต้องหมั่นดูแลปลาที่หมักไม่ให้เปรี้ยวจนเกินไปทานไม่อร่อยจึงเป็นที่มาของคำว่าปลาดูนั่นเองค่ะต่อไปเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีการปรุงปลาดูที่สะท้อนรสชาติและวัฒนธรรมอันงดงามเริ่มจากการทำความสะอาดปลาจากนั้นจึงเตรียมเครื่องเทศนานาชนิดสำหรับการหมักปลาเพื่อให้กลิ่นและรสค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกเส้นใยของเนื้อปลาจากนั้นนำมาสู่หัวใจของความอร่อยการหมักปลาเคล้าเครื่องเทศให้ทั่วเพื่อให้รสชาติและกลิ่นหอมค่อยๆซึมลึกเข้าสู่เนื้อปลาปลาดูถูกทอดจนสุกและอบอวนไปด้วยสมุนไพรทุกคำที่ริมรสไม่ได้เป็นเพียงอาหารแต่คือเรื่องราวของผู้คนและเสน่ห์ของนครนายกที่ถูกส่งผ่านทุกคำ

วัดชุมพลนิกายารามตั้งอยู่ใกล้พระราชวังบางปะอินพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระเจ้าปราสาททองโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในราวพุทธศักราช2175ในบริเวณนิวาสถานเดิมบนเกาะบางปะอินซึ่งเป็นที่พระราชสมภพของพระองค์และพระราชทานนามว่าวัดชุมพลนิกายารามสิ่งก่อสร้างที่สำคัญภายในวัดได้แก่พระอุโบสถเป็นอาคารสี่เหลี่ยมผืนผ้าหลังคาลาดลดหลั่น3ชั้น

หน้าบันประดับด้วยลายพระมหาพิชัยมงกุฎพระราชลัญจกรประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและภาพการชุมนุมพลเพื่อการตั้งทัพมุขหน้าและมุขหลังของพระอุโบสถประดิษฐานรูปพระศรีอริยเมตไตรภายในซุ้มจรณำภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปอดีตพุทธเจ้า6พระองค์และพระพุทธเจ้าสมณโคดม1พระองค์รวม7พระองค์ที่ฝาผนังทั้ง4ด้านมีภาพจิตรกรรมที่เขียนขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติอดีตพุทธเจ้าเพดานเขียนลายดาวเพดานเสาเขียนลวดลายพวงอุบะประตูและหน้าต่างเขียนลายแท่นบูชาแบบจีนพระวิหารตั้งอยู่ทางด้านหลังพระอุโบสถเป็นอาคารสี่เหลี่ยมผืนผ้าหลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้องหน้าบันเป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสมัยอยุธยานอกจากนี้ยังมีเจดีย์ย่อมุมไม้12 2องค์ตั้งอยู่ด้านหลังพระอุโบสถซึ่งได้รับการบูรณะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
4: เนาะสบายดีเนาะ
3: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
5: พี่มาหรอพ่อยายเอาแบบตัวมาฝาก
6: ครับยาย
7: พี่ตาแต่ว่าเป็นวงวิถีชีวิตแบบบ้านของมันเฮาเด
8: ้ได้ครับตาม
3: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: พื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: เล่นก็มีปลาเขาก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิม

ควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าภายหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตขณะเสด็จยกทัพไปตีเมืองอังวะในพุทธศักราช2148สมเด็จพระเอกาทศรสได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกลับคืนยังกรุงศรีอยุธยาแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระวรเชษฐารามมหาวิหารฝ่ายอรัญวาสีจากนั้นจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสนาบดีแต่งการพระเมรุและถวายพระเพลิงพระบรมศพในกรุงศรีอยุธยามีวัดชื่อวรเชษฐ์อยู่สองแห่งแห่งแรกวัดวรเชษฐารามภายในเกาะเมืองมีฐานะเป็นพระอารามหลวงตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชวังโบราณโบราณสถานภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังซึ่งเป็นประธานทางด้านหน้าของเจดีย์เป็นพระวิหารและพระอุโบสถตั้งอยู่คู่กันล้อมรอบด้วยเจดีย์รายและกำแพงแก้วส่วนวัดวรเชษฐ์นอกเกาะเมืองนั้นมีพระปรางเป็นประธานของวัดด้านหลังปรางประธานเป็นพระอุโบสถส่วนพระวิหารตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของปรางประธานอย่างไรก็ดีในพระราชพงศาวดารไม่ได้ระบุแน่ชัดถึงสถานที่ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและมิได้ปรากฏหลักฐานว่าโปรดให้อัญเชิญพระบรมอัฐิไปบรรจุที่ใดดังนั้นในปัจจุบันจึงไม่สามารถที่จะระบุได้อย่างแน่ชัดว่าวัดวรเชษฐ์แห่งใดหรือสถานที่ใดกันแน่ที่เป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพและบรรจุพระอัฐิ

0: นี้เอาไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินเนี่ย
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะไปหาก่อน

0: ยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
1: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
2: ดูน้องสิ
3: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู
4: ่ผีบ้าอะไรมาบังตาหาแต่ครับคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
3: ผู้ใหญ่
4: มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
3: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
4: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอกคงจะเจอหรอก
3: โอ้ย
4: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
3: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
4: ่นั่นมาสยามกรรมาจน อันนั้นมาธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำเร็จเทมาหมดแบบนี
3: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
4: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
3: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหมอ่ะ
1: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ไม่เป็น
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนี่ย
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
4: สวัสดีครับตาคม
5: อ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
5: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยล่ะ
3: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
5: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทั้งหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
2: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
3: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
1: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าและอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
0: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
2: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
5: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
3: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
4: สวัสดีครับคุณป้าหมาย
6: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะ
0: คุณป้าเป็นยังไงบ้างครับ
6: ดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
1: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีเห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
6: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้น

0: อันป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
1: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
2: สุดยอดเลยครับ
3: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ย
4: ข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
5: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบ
2: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
6: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
2: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะอ๋อโอเคเข้าใจแล้วบาส
4: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
2: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปยังปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
6: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติ
1: ถึงแล้ว
2: ว
1: ้
2: าวว้าวรวดเร็วทันใจมาก
4: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไหม้หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
2: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
5: ครับ
6: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
4: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
5: น่าสงสารเขาเนาะ
2: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
7: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
1: สวัสดีครับ
2: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
7: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
1: ้รับทราบครับ
7: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
1: เย้ได้เลยครับผม
4: ให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
7: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
8: ได้ครับ
7: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
2: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
9: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
7: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
2: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
4: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.thเข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
7: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
8: ครับ
2: สวัสดีครับ
4: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

0: DLTV สื่อแอนิเมชั่นเรื่องวันวุ่นวุ่นของน้องขนุนรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นหนุน
1: เป็นคนที่ตรงต่อเวลาและมีระเบียบวินัยคุณครูใจดีและเป็นที่รักของนักเรียนน้องขนุนกำลังนอนเล่นโทรศัพท์อยู่บนที่นอนโดยมีนาฬิกาบอกเวลา 23:30 น.แต่น้องขนุนก็ยังไม่ยอมเข้านอนสักที

0: อ๋อเสียงเสียงนาฬิกาปลุกโอ้ยไม่ไหวง่วงนอนง่วงนอนไม่ตื่นตอนนี้โอ้ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ขอนอนต่ออีก10นาทีแล้วกันนะโ
1: อ้ในขณะที่น้องขนุนกำลังนอนต่อเวลาก็ได้เดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งเวลา 7:45 นาทีเสียงนาฬิกาปลุกก็ดังขึ้น
0: อ๊ะเฮ้ยกี่โมงแล้วเนี่ยฮะ 7:45 นาทีโอ้ยเย้

0: ำอะไรคะนี่โอ๊ยปวดหัวอ้าย
1: ังอาบน้ำแต่งตัวไม่เสร็จอีกเหรอลูกทำไมมีฟองบนหัวแบบนั้นล่ะ
0: พอดีหนูตื่นสายค่ะคุณแม่หนูกลัวไปโรงเรียนไม่ทันและทำหลายอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: ถ้าลูกวางแผนอย่างเป็นระบบจะทำให้เตรียมตัวได้ทันเวลาและจะไม่ลืมทำอะไรบางอย่างด้วยไหนลูกลองเรียงลำดับดูสิคะว่าควรทำอะไรบ้างและต้องใช้เวลาเท่าไหร่
0: เริ่มจากอาบน้ำแปรงฟันแต่งตัวจัดกระเป๋ารับประทานอาหารเช้าค่ะ
1: สิ่งที่ลูกพูดมาถูกต้องแล้วค่ะแต่เราต้องทำเป็นขั้นตอนจึงจะทำให้เราไม่เสียเวลาและไม่ขาดตกบกพร่องค่ะ
0: แล้วเราต้องทำอย่างไรบ้างคะ
1: ลำดับแรกลูกต้องจัดกระเป๋าตั้งแต่เมื่อคืนตื่นนอนในเวลา 6:30 น.และไม่นอนดึกหลังจากที่ลูกตื่นนอนควรทำเป็นขั้นตอนดังนี้จ้ะ 1. เก็บที่นอน 1 นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน 10 นาที 3. แต่งตัว 5 นาที 4. รับประทานอาหารเช้า 10 นาทีจากนั้นไปโรงเรียนไม่เกิน 7:30 น.ถ้าลูกวางแผนและทำตามขั้นตอนก็จะทำให้ลูกไปโรงเรียนได้ทันเวลาจ้าขนุนเข้าใจที่แม่พูดไหมลูกแม่จะอธิบายให้ฟังอีกครั้งนะคะลำดับแรกลูกต้องจัดกระเป๋าตั้งคืนตื่นนอนในเวลา6:30 น.และไม่นอนดึกหลังจากที่ลูกตื่นนอนควรทำเป็นขั้นตอนดังนี้จ้ะ 1. เก็บที่นอน 1 นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน 10 นาที 3. แต่งตัว 5 นาที 4. รับประทานอาหารเช้า 10 นาทีจากนั้นไปโรงเรียนไม่เกิน 7:30 น.ถ้าลูกวางแผนและทำตามขั้นตอนก็จะทำให้ลูกไปโรงเรียนได้ทันเวลาจ้าแต่ตอนนี้ลูกต้องไปสระผมล้างฟองแชมพูให้สะอาดเสียก่อนอาบน้ำให้เรียบร้อยแล้วมารับประทานอาหารเช้าเดี๋ยวแม่จะพาลูกไปส่งที่โรงเรียนเองค่ะ
0: ค่ะคุณแม่

0: อ้าวขนุนทำไมวันนี้ถึงมาโรงเรียนสายล่ะ
1: หนูตื่นสายค่ะคุณครูแต่คุณแม่บอกหนูว่าให้วางแผนการใช้ชีวิตให้เป็นขั้นตอนต่อไปหนูจะไม่มาสายแล้วค่ะ
0: คุณแม่บอกว่าอย่างไรบ้างคะเดี๋ยวเล่าให้คุณครูฟังในห้องเรียนหน่อยนะคะ

0: ขนุนออกมาเล่าเหตุการณ์ตื่นสายของหนูให้เพื่อนๆฟังหน่อยลูก
1: วันนี้หนูตื่นสายทำให้มาโรงเรียนไม่ทันเพราะหนูรู้สึกกระวนกระวายทำอะไรก็ไม่ถูกสักอย่างทำให้ทุกอย่างล่าช้าลงไปอีกค่ะแม่หนูบอกว่าควรเรียงลำดับขั้นตอนดังนี้ 1. เก็บที่นอน1 นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10 นาที

0: 3. แต่งตัว5นาที4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีค่ะ
1: จากที่ฟังขนุนพูดลำดับขั้นตอนทั้งหมดนักเรียนลองช่วยกันลำดับขั้นตอนโดยทบทวนทีละขั้นอีกครั้งนะคะ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที
0: 3แต่งตัว5นาทีและ4รับประทานอาหารเช้า10นาทีค่ะ
1: เก่งมากๆเลยค่ะแสดงว่านักเรียนทุกคนตั้งใจฟังเป็นอย่างดี

0: จากเหตุการณ์ที่ขนุนเล่ามาเราสามารถนำมาเขียนในแบบผังงานได้โดยผังงานจะมีสัญลักษณ์และความหมายดังนี้ค่ะสัญลักษณ์เริ่มต้นและสิ้นสุดความหมายจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของผังงานสัญลักษณ์การนำข้อมูลเข้าออกทั่วไปความหมายจุดที่จะนำข้อมูลเข้าจากภายนอกหรือออกสู่ภายนอกโดยไม่ระบุอุปกรณ์สัญลักษณ์การปฏิบัติงานความหมายจุดที่มีการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์การตัดสินใจความหมายจุดที่จะต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ทิศทางความหมายทิศทางขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งจะปฏิบัติต่อเนื่องกันตามทิศทางของลูกศรสัญลักษณ์จุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกันความหมายจุดเชื่อมต่อของผังงานใช้เพื่อให้ดูง่ายเรามาดูตัวอย่างของการเขียนผังงานกันนะคะเด็กๆจากภาพตัวอย่างสัญลักษณ์แทนการเริ่มต้นการทำงานเพราะฉะนั้นในสัญลักษณ์นี้เราควรเขียนคำว่าอะไรลงไปคะนักเรียน
1: เริ่มต้นครับเริ่มต้นค่ะ
0: สัญลักษณ์ต่อไปนี้คือรูปแทนการปฏิบัติงานสัญลักษณ์นี้เราจะใส่ขั้นตอนการทำงานจากเหตุการณ์ของขนุนลงไปทีละขั้นตอนนะคะพวกเราลองช่วยกันบอกสิคะว่าควรเขียนอะไรลงไปบ้างจากที่ขนุนเล่า
1: เก็บที่นอนครับ
2: อาบน้ำแปรงฟันค่ะ
1: แต่งตัวครับ
2: รับประทานอาหารเช้าค่ะ
0: รูปสุดท้ายล่ะคะเราควรใส่คำว่าอะไร
1: จบครับ
2: จบค่ะ
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะทบทวนอีกครั้งนะคะสัญลักษณ์ชื่อเรียกเริ่มต้นและสิ้นสุดความหมายจุดเริ่ม

ต้นและสิ้นสุดของผังงานสัญลักษณ์ชื่อเรียกการนำข้อมูลเข้าออกทั่วไปความหมายจุดที่จะนำข้อมูลเข้าจากภายนอกหรือออกสู่ภายนอกโดยไม่ระบุอุปกรณ์สัญลักษณ์ชื่อเรียกการปฏิบัติงานความหมายจุดที่มีการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ชื่อเรียกการตัดสินใจความหมายจุดที่จะต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ชื่อเรียกทิศทางความหมายทิศทางขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งจะปฏิบัติต่อเนื่องกันตามทิศทางของลูกศรสัญลักษณ์ชื่อเรียกจุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกันความหมายจุดเชื่อมต่อของผังงานใช้เพื่อให้ดูง่ายการเขียนผังงานเป็นการวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆได้เพื่อให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพนักเรียนลองคิดดูสิคะว่าเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของเรานักเรียนสามารถนำมาเขียนเป็นผังงานได้อย่างไรบ้าง

0: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตตาหนูนานันหรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็จะเริ่มหน่วยใหม่กันนะคะนั่นก็คือหน่วยที่6ค่ะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันลูกวันนี้นะคะเราจะเริ่มเรียนนะคะนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องการอ่านนิทานพื้นบ้านเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะสอบถามนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางนะลูกนะว่าเด็กๆรู้จักนิทานพื้นบ้านไหมลูกรู้จักไหมลูกรู้จักอ่านนิทานพื้นบ้านเป็นอย่างไรหรือมีชื่อเรื่องอะไรบ้างที่เด็กๆรู้จักนิทานพื้นบ้านห้ามเล่นมุกนะนิทานอะไรลูกอะไรนะคะหนูน้อยหมวกแดงลูกหมู3ตัวมันเกิดในประเทศไทยหรือเปล่ามันเป็นพื้นบ้านของไทยไหมลูก
1: สนุนน้อยเรือนงามค
0: ่
1: ะ
0: เรื่องสนุนน้อยเรือนงามเด็กๆรู้จักไหมลูกไม่รู้จักแล้วมีเรื่องอื่นๆไหมคะที่เด็กๆรู้จักอ่ะเมื่อกี้จากคำตอบของเพื่อนถูกต้องแล้วนะคะมีเรื่องอะไรอีกที่เราเคยดูนะคะหรือว่าเคยอ่านเด็กๆเคยดูละครช่วงเช้าไหมลูกว่าไงลูกอ่ะได้อีกแล้วหรอเรื่องอะไรคะ
1: ชาละวันค่ะ
0: เรื่องชาละวันได้2เรื่องแล้วค่ะได้2เรื่องแล้วอ่ะ3เรื่องเอาเลยลูกเอาเลยค่ะ
1: พิกุลทองค่ะ
0: เรื่องพิกุลทองอ้าวมีอะไรอีกลูก เอาเลยลูก
1: พระอภัยมณีค่ะ
0: เรื่องพระอภัยมณีอ่ะหนูยกอีก
1: ขุนช้างขุนแผนค่ะ
0: ขุนช้างขุนแผนอ่ะเพื่อนล่ะคะให้เพื่อนบ้างให้เพื่อนบ้างนะลูก
2: นาง12ค่ะ
0: นาง12อ่ะเด็กๆรู้จักมั้ยลูกเอาเลยค่ะได้เลยได้เลยลูก
1: สั่งทองค่ะ
0: เรื่องสั่งทองอ่ะเด็กๆรู้จักจากที่เพื่อนๆนะคะเคยบอกชื่อเรื่องอ่ะมีเรื่องไหนที่เด็กๆรู้จักบ้างพระอภัยมณีอะไรอีกสั่งทองอะไรอีกชาละวันรู้จักไหมชาละวันชาละวันเป็นใครไม่ได้เป็นพระเอกหรอเป็นจระเข้นะลูกนะชาละวันเป็นจระเข้อะไรอีกอะไรอีกการกล้วยยังไม่ใช่ลูกยังไม่ใช่การกล้วยนี่เพิ่งเกิดขึ้นมานะคะยังไม่ใช่นะลูกนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะนิทานพื้นบ้านมีอะไรบ้างนะลูกนะจากที่เพื่อนตอบนะคะก็ถูกต้องนะคะเป็นส่วนใหญ่นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะลูกเด็กๆปรบมือหนึ่งครั้งเด็กๆปรบมือหนึ่งครั้งเดี๋ยวเรามาดูนะคะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมนะคะมาให้เด็กๆนะร่วมกันทายนะคะเป็นกิจกรรมนะคะทายชื่อนิทานจากภาพซึ่งเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะได้ดูภาพแล้วช่วยกันทายซิว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเด็กๆปลายทางด้วยนะลูกเดี๋ยวช่วยกันนะคะทายภาพข้างต้นนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะลูกนะรูปแรกค่ะรูปอะไรมีตัวละครอะไรก่อนมีหนูแล้วก็มีราชสีดังนั้นชื่อเรื่องนี้มีชื่อว่า
1: ราชสีกับหนูค่ะ
0: ราชสีกับหนูเด็กๆรู้จักเรื่องนี้ไหมคะราชสีกับหนูนะคะเด็กๆรู้จักนี่ก็เป็นนิทานอีสปนะคะที่ถามว่าเราเคยอ่านไหมเคยนะคะ ถามว่าเราอ่านแล้วเราได้ข้อคิดไหมส่วนใหญ่นิทานส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเราอ่านนอกจากให้ความบันเทิงแล้วยังให้อะไรด้วยลูกยังให้ข้อคิดแก่เราด้วยนะคะอ่ะต่อไปเรามาดูภาพต่อไปลูกภาพต่อไปคือกากับอีกากับเหยือกน้ำเรื่องมันเป็นอย่างไรแล้วนะลูกอีกากระหายน้ำแล้วเราก็ไปเห็นเหยือกใช่ไหมคะวางอยู่แล้วก็มีน้ำทำไมลูกมีน้ำน้อยก็คืออยู่บริเวณก้นเหยือกของมันอีกาก็เลยทำอย่างไรไปคาบก้อนหินนะคะแล้วก็เอาไปไหน
3: เอาไปใส
0: ่
3: ในเหย
0: ือ
3: ก
0: เอาไปใส่ไว้ในเหยือกสุดท้ายแล้วอีกาได้กินน้ำไหมลูก
3: ได
0: ้ได้กินไหม
3: ได
0: ้กินนะคะนี่ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะลูกอีกากับเหยือกน้ำต่อไปเรามาดูเรื่องสุดท้ายอะไรอะไร
3: คางค
0: กคางคกเหรออึงอะไรอึงอ่างแล้วก
3: ็อ
0: ะไรนะลูกเราเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมเป็ดเดี๋ยวเรามาดูนะคะเรื่องนี้ก็คือจะเป็นอึ่งอ่างใช่ไหมคะอึ่งอ่างก็จะเป็นแม่กับลูกถูกไหมลูกแม่กับลูกแล้วก็ลูกอึ่งอ่างบอกแม่ว่ายังไง
4: อยากตัวใหญ่ทุ่ง
0: ก็มีการเปรียบเทียบใช่ไหมแม่ตัวอะไรทำไมใหญ่จังมันใหญ่กว่านี้อีกแม่เขาก็ทำไมอึ่งอ่างตัวแม่ก็เป็นยังไงลูกพองล้มใหญ่กว่านี้อีกแม่ก็เป็นยังไงพองอีกใหญ่กว่านี้อีกก็พองจนตัวทำไมตัวแตกตายเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องนิทานอีสปเรื่องนึงนะคะเรื่องอึ่งอ่างกับวัวนะลูกนะเห็นไหมว่าพ่อครูถามว่านิทานมีเรื่องอะไรบ้างเด็กๆอาจจะนึกไม่ค่อยออกแต่ถามว่าพอครูให้เด็กๆดูรูปแล้วเรามาเล่าเนื้อเรื่องเด็กๆจำได้ไหมจำได้นะคะแสดงว่าเด็กๆอ่านนิทานเยอะไหมลูกหนูคิดว่าหนูอ่านนิทานเยอะไหม
3: เยอะ
0: เยอะไหมลูกเยอะไหมคะ
3: เยอะค่ะ
0: เด็กๆปลายทางละลูกหนูอ่านนิทานเยอะไหมเอ่ยไหนลองแลกเปลี่ยนความคิดนะคะกับคุณครูปลายทางนะลูกว่าหนูอ่านนิทานอะไรบ้างและมีเรื่องอะไรบ้างนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำความรู้จักนะคะเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านนะลูกนะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันนะลูกเด็กๆอ่านพร้อมกัน1 2 3
5: ออกมา

ายอย่างแรกเลยจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือนักเรียนจะต้องบอกความหมายและลักษณะของนิทานพื้นบ้านได้นะคะว่าลักษณะของนิทานพื้นบ้านนั้นเป็นอย่างไรหลังจากนั้นนะคะวันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมก็คือคุณครูจะให้เด็กๆนะคะอ่านนิทานพื้นบ้านนะคะ1เรื่องแล้วนักเรียนนะคะจะต้องเขียนสรุปเรื่องแล้วก็บอกข้อคิดนะคะของนิทานพื้นบ้านที่อ่านได้แล้วสุดท้ายนักเรียนนะคะจะต้องนำข้อคิดที่ได้นั้นไปปรับใช้ในชีวิตจริงค่ะและนี่คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันนะคะว่านิทานพื้นบ้านคืออะไรมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะนิทานพื้นบ้านนะคะเป็นวรรณกรรมท้องถิ่นที่แสดงถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในแต่ละท้องถิ่นนะคะสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนด้วยภาษาคำพูดและการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรทำให้เข้าใจถึงความรู้สึกนึกคิดความเชื่ออารมณ์ความรู้สึกและหลักคุณธรรมในสังคมนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะนิทานพื้นบ้านให้คุณค่าอะไรแก่นักเรียนบ้างคุณครูก็ทำแผนผังมาให้เด็กๆนะคะได้ดูกันนะลูกเป็นการทำแผนผังเพื่อให้เด็กๆนะคะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะลูกเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคุณค่านะคะของนิทานพื้นบ้านด้านแรกเลยค่ะจะเป็นคุณค่าทางด้านภาษานะคะซึ่งนิทานเขาบอกอยู่แล้วนิทานเป็นเรื่องที่เด็กๆอ่านได้ผู้ใหญ่อ่านดีนะคะก็คืออ่านแล้วเรารู้สึกสนุกไหมลูกเป็นสิ่งที่เด็กๆนะคะชอบอ่านได้

นักเรียนคิดว่าการใช้ภาษาเนี่ยก็จะเป็นอย่างไรลูกการใช้ภาษาจะมีการถ่ายทอดนะคะโดยผ่านการบอกเล่านะคะหรืออาจจะเป็นการเขียนนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นการบอกเล่าหรือการเขียนเขาจะมีการใช้ภาษาที่เป็นอย่างไรก็จะมีการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายนะคะอ่านแล้วไม่สลับซับซ้อนไม่จำเป็นจะต้องตีความเยอะนะคะก็คือเมื่อเราฟังหรือเราอ่านแล้วก็จะทำให้เข้าใจได้ง่ายเลยนะลูกนะต่อไปค่ะก็จะเป็นคุณค่าทางด้านอารมณ์นะคะอ่ะอารมณ์ของเราก็คือเมื่อเราอ่านแล้วเราได้คุณค่าอะไรจากการอ่านนิทานพื้นบ้านนะคะเด็กๆจะต้องตั้งก่อนนะคะว่านิทานอย่างที่บอกค่ะเมื่อเราอ่านแล้วนอกจากให้ความเพลิดเพลินแล้วเรายังให้อะไรอีกด้วยให้อะไรให้ข้อคิดแต่หลักๆเลยนิทานอ่านแล้วเพื่อสร้างความเพลิดเพลินให้แก่ผู้อ่านหรือผู้ฟังใช่ไหมคะดังนั้นเมื่อเราอ่านแล้วเป็นอย่างไรคะให้ความเพลิดเพลินแก่ผู้ฟังนะคะหรือว่าผู้ที่อ่านนั่นเองนะคะต่อไปค่ะจะเป็นคุณค่าด้านสติปัญญาลูกคุณค่าด้านสติปัญญาก็คือเมื่อเรานะคะลองพิจารณาดูแล้วนะลูกไม่ว่าจะเป็นนิทานเรื่องใดก็ตามนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็มักจะมีความรู้นะคะที่สอดแทรกอยู่อย่างที่บอกค่ะนิทานพื้นบ้านส่วนใหญ่มักจะแฝงไปด้วยอะไรลูกความเชื่อหรือว่าจะเป็นวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของคนในยุคนั้นๆถูกไหมลูกดังนั้นคุณค่าด้านสติปัญญาบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะได้ความรู้ติดตัวมาด้วยนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยมีความรู้ในเรื่องต่างๆนั้นเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะต่อไปคุณค่าของด้านการให้ข้อคิดและคติเตือนใจนะคะนั่นก็คือเมื่อเราอ่านแล้วบอกแล้วว่าให้ความเพลิดเพลินเรียบร้อยแล้วก็จะต้องให้อะไรข้อคิดด้วยซึ่งข้อคิดก็คือจะอยู่ในด้านนี้เลยนะคะเมื่อเราได้ข้อคิดแล้วเราสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตได้ก็จะเป็นการขัดเกลานะคะให้คนเนี่ยมีค่านิยมของสังคมตามที่วางไว้อย่างที่บอกว่าค่านิยมของคนในสังคมแต่ละยุคแต่ละสมัยเหมือนกันไหมลูกเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันดังนั้นเราก็จะทำไมคะก็จะทำให้เราได้เรียนรู้ว่าค่านิยมของคนสมัยก่อนนั้นเป็นอย่างไรและในปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรมีข้อดีมีข้อเสียอย่างไรแล้วเราก็นำสิ่งเหล่านี้มาเปรียบเทียบแล้วก็เลือกแต่สิ่งดีๆนั้นมาปรับใช้ในชีวิตนะคะก็จะทำให้การอ่านนิทานพื้นบ้านของเรานั้นมีประโยชน์นะคะนอกจากให้ความเพลิดเพลินแล้วก็ยังให้ประโยชน์ในด้านอื่นๆแก่ตนเองอีกด้วยนะลูกนะเอาละค่ะเดี๋ยวมาถึงช่วงกิจกรรมนะคะกิจกรรมพัฒนาทักษะนะคะวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆทำอะไรเดี๋ยวเราไปฟังคำชี้แจงกันเลยนะคะคำชี้แจงบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะนั่นก็คือให้คุณครูปลายทางแจกใบงานที่1ค่ะเรื่องการอ่านนิทานพื้นบ้านนะคะหลังจากนั้นให้สังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำในการทำงานค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะมาร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ข้อ3ค่ะเมื่อเราตรวจสอบความถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้คุณครูประจำวิชานะคะเก็บชิ้นงานนะคะหรือว่าเก็บใบงานหรือชุดกิจกรรมนะคะนำไปตรวจและให้คะแนนให้เรียบร้อยด้วยนะคะต่อไปค่ะจะเป็นคำชี้แจงของนักเรียนนะคะให้นักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางนะคะทำใบงานที่1 นะคะเรื่องการอ่านนิทานพื้นบ้านนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันนะคะหลังจากนั้นให้เด็กๆนำชุดกิจกรรมนะคะส่งคุณครูประจำวิชาค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะหน้าตาของใบงานที่1 นะคะเรื่องการอ่านนิทานพื้นบ้านนะคะเด็กๆ ดูนะคะคำชี้แจงนะลูกนะว่าคุณครูจะให้เด็กๆอ่านเกี่ยวกับเรื่องอะไรเด็กๆอ่านคำชี้แจงพร้อมกันค่ะ1 2 3

ล้วค่ะและนี่นะคะก็คือคำชี้แจงนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเตรียมนะคะโดยการนำชุดกิจกรรมนะคะขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะนะคะส่วนนักเรียนปลายทางสามารถอ่านเรื่องลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะส่วนเด็กๆต้นทางนะคะเมื่อนำชุดกิจกรรมมาวางไว้แล้วนะคะให้เด็กๆเปิดนะคะไปที่ใบงานที่1นะคะเรื่องการอ่านนิทานพื้นบ้านนะลูกนะหน้า154นะคะเป็นใบงานที่1นะคะหลังจากนั้นลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

มดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะจากการที่เด็กๆนะคะได้อ่านนิทานพื้นบ้านเรื่องพิกุลทองสนุกไหมคะลูกอย่าลืมนะคะตอบคำถามในใบงานให้เรียบร้อยนะคะถ้าเด็กๆตอบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันค่ะ

0: เอาละค่ะหลังจากที่เด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางนะคะได้ตรวจสอบความถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้คุณครูก็มีคำถามสรุปบทเรียนมาถามเด็กๆอีกเช่นเคยค่ะคำถามมีอยู่ว่านักเรียนได้เรียนรู้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะจากการอ่านนิทานพื้นบ้านเอาละค่ะให้เด็กๆปลายทางนะคะพูดคุยแลกเปลี่ยนนะคะความคิดเห็นกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะใครสามารถที่จะบอกได้บ้างว่าจากการเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆได้ประโยชน์อะไรบ้างมีใครอยากตอบบ้างเอ่ย
1: การใช้ชีวิตของคนสมัยก่อนค่ะ
0: เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตใช่ไหมคะของคนในยุคสมัยนั้นๆ นะคะจะทำให้เราเห็นว่าในยุคสมัยก่อนนะคะไม่ได้มีน้ำประปาใช้นะหรือว่าหรือมีเทคโนโลยีนะคะเข้ามาคอยให้ความสะดวกสบายนะคะในสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราใช้น้ำเราก็จะต้องไปตักน้ำที่ลำธารเพื่อมาใช้นะลูกอะนะลูกนะต่อไปนะคะ
1: ความคิดประเพณีแล้วก็รสนิยมของคนสมัยก่อนค่ะ
0: เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความคิดนะคะรวมถึงประเพณีนะคะรวมถึงค่านิยมของคนในยุคสมัยนั้นๆ นะคะก็จะเห็นได้นะคะว่าในยุคสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมีการลูกฝังนะคะว่าให้ผู้หญิงเป็นอย่างไรผู้หญิงเป็นแบบมะลิหรือเป็นแบบพิกุลลูกเป็นแบบไหนคะเป็นแบบพิกุลนะคะก็จะมีการบรรยายนะคะถึงเด็กนะคะที่มีลักษณะนิสัยที่มีน้ำใจนะคะพูดดีพูดไพเราะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะซึ่งแตกต่างกับเด็กอีกคนหนึ่งนะคะนั่นก็คือมะลิ

0: นะคะซึ่งมะลิจะมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรลูกพูดจาทำไมคะหยาบคายมักจะด่าทออยู่เสมอนะคะดังนั้นก็จะทำให้เห็นนะคะเราสามารถเปรียบเทียบได้ตัวละครสองตัวนี้นะคะก็จะทำให้เห็นว่าในสังคมในสมัยก่อนรวมถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีการปลูกฝังให้เราเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องการพูดนะคะพูดจาไพเราะนะคะแล้วก็มีน้ำจิตน้ำใจในการช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเองค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าบทเรียนครั้งถัดไปเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการอ่านนิทานท้องถิ่นนะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่2เรื่องการอ่านนิทานท้องถิ่น 2. ใบงานที่2เรื่องการอ่านนิทานท้องถิ่นซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะก็ขอฝากการบ้านเล็กๆน้อยๆนะคะให้เด็กๆนะคะกลับไปทบทวนเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านนะคะเพื่อที่จะนำมาต่อยอดนะคะในการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนิทานท้องถิ่นต่อไปในคาบต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เขียนอย่างนี้นะเทป1ซีน6คัด1เทค1
2: ขออนุญาตติดไวเลสนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
5: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัด1เทค1
6: เพื่อนๆเวลาเราทำงานร่วมกันไม่ว่าจะกับใครก็ตามเราก็ควรจะมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความจริงใจต่อกันการงานเหล่านั้นจึงจะประสบผลสำเร็จไปตามจุดประสงค์ที่เราต้องไว้ค่ะและในวันนี้หนูดีก็มีเรื่องราวของเพื่อนๆที่นำหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นำมาปรับใช้ส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

ิจกรรมที่เพื่อนๆเยาวชนที่นี่ได้ทำร่วมกันนั้นทุกคนต่างยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและมีความจริงใจต่อกันอีกทั้งยังสร้างสรรค์และมีประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างมากเลยล่ะค่ะเพราะในทุกๆเช้านักเรียนที่นี่ทุกคนก็จะมาร่วมกันทำความสะอาดของโรงเรียนดูแลความเรียบร้อยของห้องเรียนเป็นประจำทุกวันในช่วงพักกลางวันก็จะผลัดกันมาทำหน้าที่ช่วยเหลืองานในโรงอาหารเพื่อจัดอาหารกลางวันให้กับน้องๆ อนุบาลก่อนและพี่ๆประถมจึงค่อยมารับประทานอาหารกลางวันทีหลังด้วยความที่โรงเรียนแห่งนี้มีคุณครูน้อยและมีนักเรียนไม่มากไม่มีเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกทุกคนที่นี่จึงมีความมุ่งมั่นและตั้งใจให้โรงเรียนของตัวเองสะอาดและน่าอยู่และอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยกันค่ะ

ความประทับใจของผมที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่9คือด้านการกีฬาครับทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในหลายๆด้านแต่ที่ผมจะมากล่าวถึงคือด้านการกีฬาครับพระองค์ทรงสนใจในด้านกีฬามาตั้งแต่พระเยาว์อาทิเช่นตะเก็ดน้ำแข็งสกีเรือใบและแบดมินตันพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการมีวินัย

0: หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นอกจากจะสอนให้เรามีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความจริงใจต่อกันแต่ยังสอนให้เรามีวินัยและรู้จักทำเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและพบกันใหม่ในตอนหน้ากับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: โอเคไหมพลอยใส่โบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
2: ทีมงานเคลียร์เซฟ
3: ความดีของท่านคือความรักสามัคคีความซื่อสัตย์ความมีวินัยได้ทำแต่ความดีค่ะทำความดีแล้วก็ตั้งใจเรียนค่ะสามัคคีช่วยเหลือผู้อื่นค่ะ
4: หนูประทับใจในหลวงใจหลวงสร้างโรงเรียนให้เด็กคนที่ยากจนสามารถเข้ามาอยู่ได้ค่ะแล้วก็ทำให้คนที่ไม่มีการศึกษาสามารถเข้ามาศึกษาในโรงเรียนที่พระองค์สร้างไว้ค่ะให้ทุกคนนำความรู้ที่พระองค์ให้ไปใช้ในชีวิตของทุกคนค่ะ
5: ดีใจค่ะที่ได้มาเรียนโรงเรียนของในหลวงค่ะอยากให้ทุกคนรักสามัคคีแล้วก็กตัญญูกตเวทีค่ะ
6: หนูจะเป็นเด็กดีค่ะแล้วก็จะพอเพียงประหยัดแล้วก็ซื่อสัตย์ค่ะ
7: หนูประทับใจในเรื่องการพออยู่พอมีพอใช้ค่ะหนูจะนำคำสอนของพ่อมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะอยากให้เพื่อนๆทุกคนรู้จักรักสามัคคีอยู่ร่วมกันอย่างสันติสันติสุขค่ะ
8: ยังทำดีตามพ่อสอน
0: นายหลวงรัชกาลที่9บอกว่าผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจแม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่มีความรู้มากแต่ไม่มีความสุจริตไม่มีความบริสุทธิ์ใจพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานเมื่อวันที่18มีนาคมพุทธศักราช2533

0: จูนจูนจูนจูนจูน
1: อ่านค่ะ
0: ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆกับเรื่องราวที่หนูดีนำมาฝากกันในวันนี้เมื
2: ่อเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook

หน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับในชั่วโมงที่ผ่านมาเราก็ได้เรียนกันไปเกี่ยวกับเรื่องของการบอกค่าเงินเป็นทศนิยมนะครับสำหรับในชั่วโมงนี้เราก็ยังเรียนในเรื่องของทศนิยมเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าจะเป็นในเรื่องของความยาวนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนื่องในก็จะเจอสถานการณ์นะครับที่เป็นการวัดความยาวนะครับอยู่ในชีวิตประจำวันของนักเรียนอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ไม้บรรทัดใครในที่นี้ไม่มีไม้บรรทัดไหมครับมีไม่เอ่ยนักเรียนส่วนใหญ่จะเตรียมมานะครับเป็นไม้บรรทัดก็ใช้ในการวัดอะไรครับวัดความยาวนั่นเองนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะต้องมาเรียนรู้นะครับในเรื่องของอุปกรณ์อื่นๆที่สามารถใช้ในเรื่องของการวัดความยาวได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีความเกี่ยวข้องยังไงกับในเรื่องของทศนิยมเราจะมาเรียนกันในวันนี้ครับกับในเรื่องของการบอกความยาวเป็นทศนิยมครับทีนี้เดี๋ยวคุณครูนะครับจะทบทวนความยาวแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาวก่อนนะครับ

0: ก่อนอื่นถามนักเรียนว่าเครื่องมือที่ใช้วัดความยาวในชีวิตประจำวันของนักเรียนนะครับหรืออาจจะเป็นสิ่งที่นักเรียนอาจจะไม่เคยเจอแต่นักเรียนเคยรู้มาว่าเครื่องมือชนิดนี้สามารถใช้วัดความยาวได้นักเรียนคิดว่ามีอะไรบ้างครับมีอะไรครับตอบได้เลย
1: ไม้บรรทัดครับ
0: มีไม้บรรทัดนะครับมีคนอื่นอีกไหมครับเก่งมากๆเลยนั่งลงได้ครับมีอะไรครับ
1: สายวัดเอวครับ
0: สายวัดเอวใช่ไหมครับเป็นสายวัดนะครับที่ใช้วัดความยาวรอบเอวนั่นเองนะครับเอาได้เลยครับนักเรียนปลายทางก็สามารถต่อไปพร้อมกันกับเพื่อนๆได้เลยนะครับมีอะไรครับ
1: ไม้เมตรค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เมตรเก่งมากๆเลยครับมีอะไรอีกเลยครบหรือยังครบหรือยัง
1: ตลับเมตรค่ะ
0: ตลับเมตรนะครับมีนอกเหนือจากนี้ไหมครับนักเรียนบางคนอาจจะยังคิดไม่ออกนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่นักเรียนตอบมานั้นก็เป็นสิ่งที่นะครับเรามักจะพบเจอในชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้บรรทัดสายวัดใช่ไหมครับแล้วก็เป็นไม้เมตรตลับเมตรนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้คุณครูจะมีของจริงมาให้นักเรียนดูด้วยนะครับนี่อย่างที่นักเรียนตอบมาครับมีไม้บรรทัดไม้เมตรสายวัดสายวัดชนิดตลับนะครับสายวัดชนิดตลับนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของเครื่องมือแต่ละชนิดกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไม้บรรทัดครับไม้บรรทัดนะครับไม้บรรทัดนี้ก็จะใช้วัดความยาวที่อาจจะไม่ยาวเกินไปใช่ไหมครับอาจจะเป็นความยาวของสมุดได้ไหมครับได้นะครับของชิ้นเล็กๆน้อยๆนะครับก็สามารถใช้วัดความยาวได้ต่อไปครับเป็นสายวัดชนิดตลับนะครับสายวัดตัวแล้วก็ไม้เมตรเอ๊ะสายวัดตัวนี้นักเรียนเคยเห็นในร้านที่เป็นร้านตัดเย็บเสื้อผ้าไหมครับส่วนใหญ่เขาก็จะใช้เป็นสายวัดนะครับที่เป็นสายวัดตัวแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นวัดความยาวรอบเอวนะครับหรือว่าวัดความยาวของผ้านั่นเองนะครับเขาก็อาจจะใช้ในสายวัดตัวนะครับความยาวของผ้าที่เหมาะสมกับตัวเราทีนี้ไม้เมตรนะครับก็จะเป็นการวัดความยาวที่ยาวขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับก็จะใช้ในเรื่องของการวัดความยาวของโต๊ะได้ไหมครับไม้เมตรได้นะครับความยาวของโต๊ะความยาวของตู้อะไรต่างๆนะครับที่อาจจะไม่ได้ยาวมากจนเกินไปเพราะว่าไม้เมตรก็จะมีความยาวแค่กี่เมตรครับ100เซนติเมตรหรือว่า1เมตรถ้าเพิ่มระดับนะครับความยาวขึ้นมานิดนึงใช้ในพวกที่เป็นก่อสร้างนะครับการก่อสร้างต่างๆวัดความยาวของไม้ความยาวของเหล็กนะครับส่วนใหญ่ที่มักจะเห็นนะครับก็จะใช้เป็นสายวัดชนิดตลับนั่นเองนะครับในที่นี้คุณครูก็ได้เตรียมมาให้นักเรียนดูด้วยนะครับอันนี้จะเป็นของจริงเลยสายวัดชนิดตลับนะครับในที่นี้เนี่ยความยาวเป็น10เมตรนะครับความยาวเป็น10เมตร10เมตรนี่ยาวไหมครับนักเรียน
2: ยาว
0: ยาวไหมเอ่ยยาวนะครับนี่นะครับก็ความยาวสามารถออกไปนะครับนี่ให้มีความยาวได้จนถึง10เมตรเลยต่อไปครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการวัดความยาวที่ยาวมากกว่านี้ได้ไหมเอ่ยนี่นะครับวันนี้ครูก็เตรียมเครื่องมือมาด้วยนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นสายวัดไฟเบอร์นะครับซึ่งจะมีความยาว50เมตรโอ้50เมตรยาวไหมครับ
2: ย
0: าวมากเลยนะครับนี่นะครับความยาว50เมตรเขาจะนิยมใช้นะครับในเรื่องของการวัดความยาวอาจจะเป็นวัดความกว้างความยาวของสนามนั่นเองนะครับที่จะอาจจะที่มีความยาวรอบสนามเนี่ยนะครับอาจจะไม่ยาวมากจนเกินไปนะครับที่จะไปถึงไร่2ไร่อะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูอุปกรณ์อีก1ตัวที่คุณครูได้เตรียมมาครับตรงนี้วันนี้คุณครูไม่ได้เตรียมไม้เมตรมานะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะหายากนิดนึง

0: แต่ว่าตรงนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับเขาเรียกว่าเป็นวงล้อความยาว1เมตรวงล้อความยาว1เมตรวิธีการใช้ใช้ยังไงนะครับนักเรียนเห็นจุดตรงนี้ไหมนี่นะครับถ้าสมมุติว่าทำการกลิ้งไปครบ1รอบกลับมาที่จุดเดิมก็จะได้ความยาวเท่าไหร่ครับ1เมตรหรือว่า100เซนติเมตรนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็สามารถใช้วัดความยาวที่เป็น1เมตรได้เช่นเดียวกันครับนี่อุปกรณ์มีเยอะไหมครับเยอะเลยนะครับจริงๆก็จะมีนอกเหนือจากที่คุณครูเตรียมมาด้วยแต่ว่าคุณครูก็หามาให้นักเรียนนะครับได้ประมาณนึงได้เพียงเท่านี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันครับจากขีดเริ่มต้นนะครับอันนี้เป็นไม้บรรทัดจากศูนย์จากศูนย์อยู่ตรงไหนครับจากศูนย์ตรงนี้ใช่ไหมครับจนไปถึง20นี่นะครับคุณครูถามนักเรียนว่าบนไม้บรรทัดเนี่ยแสดงความยาวกี่เซนติเมตรครับตอบได้ไหมเอ่ยกี่เซนติเมตรครับนี่นะครับไปจนถึงนี่เลยเป็น20เซนติเมตรนั่นเองเก่งมากๆเลยนะครับแล้วถามนักเรียนต่อครับตัวเลขที่อยู่บนไม้บรรทัดจาก0ถึง1นี่นะครับจาก0จนไปถึง1ตรงนี้แบ่งขีดเล็กๆเป็นกี่ช่องกี่ช่องครับ
1: 10ช
0: ่
1: อง
0: เก่งมากครับ10ช่องครับตัวเลขที่อยู่บนไม้บรรทัดจาก0ถึง1ยาวเท่าไหร่ครับ
1: ยาว
0: 1เซนติเมตรหรือ
1: 1เซนติเมตร
0: ถามนักเรียนว่ากี่มิลลิเมตร
1: 10
0: มิลลิเมตรถูกต้องไหมครับนี่นะครับตัวเลขที่อยู่บนไม้บรรทัดจาก0ถึง1เนี่ยยาว10มิลลิเมตรหรือ1เซนติเมตรนั่นเองนะครับต่อไปครับถ้าเป็นไม้เมตรบ้างนะครับไม้เมตรเนี่ยเริ่มต้นที่0จนไปถึง100นะครับถามเมื่อเรียนว่าแสดงความยาวกี่เซนติเมตรครับ100เซนติเมตรดังนั้นแสดงว่า100เซนติเมตรเท่ากับกี่เมตรครับถามเมื่อเรียนเท่ากับ1เมตรถ้า2เมตรเท่ากับกี่เซนติเมตรครับ200เซนติเมตรนั่นเองเก่งมากๆเลยนะครับถ้าย้อนถามกลับไปนิดนึงถ้าเป็น50เซนติเมตรเท่ากับกี่มิลลิเมตรรู้ไหมครับ
1: 500
0: มิลลิเมตรโอ้โหถ้าเป็น20มิลลิเมตรนะครับ20มิลลิเมตรเท่ากับกี่เซนติเมตรครับ
1: 2
0: เซนติเมตรถูกต้องไหมครับเก่งมากๆเลยนะครับอย่างที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ไมเมตรเริ่มต้นที่0ถึง100แสดงความยาวนะครับเป็น100เซนติเมตรนั่นเองครับทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูต่อไประยะทาง1กิโลเมตรวัดเป็นเมตรจะได้กี่เมตรมีนักเรียนบางคนตอบ100เมตรนะครับมีคำตอบอื่นไหมครับ1,000 เมตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยนี่เลยนะครับ 1,000 เมตรนักเรียนเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมครับ1กิโลเมตรจะเท่ากับ 1,000 เมตร1กิโลเมตรเท่ากับ 1,000 เมตรนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูความสัมพันธ์กัน1เซนติเมตรเท่ากับ10มิลลิเมตรครับ1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรและ1กิโลเมตรเท่ากับ 1,000 เมตรวันนี้เราจะใช้ความรู้ตรงนี้แหละครับเข้ามาช่วยในเรื่องการบอกใช่ไหมครับหรือว่าการเขียนความยาวเนี่ยในรูปทศนิยมนะครับการบอกความยาวในรูปทศนิยมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับนักเรียนก็จะต้องเขียนความยาวในรูปทศนิยมพร้อมทั้งให้เหตุผลในการสนับสนุนแนวคิดของตนเองได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามกันก่อนดินสอแท่งนี้ยาวเท่าไหร่ฐานนักเรียนต้นทางและปลายทางครับว่าดินสอแท่งนี้ยาวเท่าไหร่คุณครูนักเรียนคุณครูคิดว่านักเรียนบางคนอาจจะยังมองภาพไม่ชัดใช่ไหมครับเดี๋ยวครูจะลากเส้นลงมานี่เลยนะครับแล้วถามนักเรียนทางต้นทางและปลายทางครับมองเห็นไหมเอ่ยนี่นะครับเท่าไหร่เอ่ย
2: มันเริ่มจากศูนย์หรือเปล่า
0: เริ่มจากศูนย์

0: 0ครับเริ่มจาก0จนไปถึง8นิดๆนะ8จุดอะไรครับ8.3 ใช่ไหมครับหรือเป็น8เซนติเมตรกับเท่าไหร่ครับ8เซนติเมตรกับ3มิลลิเมตรนั่นเองนะครับ8เซนติเมตรกับ3มิลลิเมตร8เซนติเมตร3มิลลิเมตรสามารถเขียนในรูปทศนิยมของเซนติเมตรถามว่าเขียนสามารถเขียนได้ไหมครับ
1: ได้
0: แล้วเขียนได้อย่างไรครับ
1: 8.3
0: นักเรียนบางคนตอบครูบอกว่าเป็น 8.3 เมตรนะครับเขาบอกว่าเขียนได้นะครับนักเรียนจะต้องเปลี่ยนหน่วยมิลลิเมตรให้เป็นอะไรก่อนให้เป็นเซนติเมตรนะครับแล้ววิธีการเปลี่ยนยังไงเรารู้นะครับว่า10มิลลิเมตรเนี่ยเท่ากับ1เซนติเมตรถูกต้องไหมครับดังนั้น3มิลลิเมตรเนี่ยก็จะเป็น3ใน10ของ1เซนติเมตรถ้าจะเปลี่ยนหน่วยมิลลิเมตรให้เป็นเซนติเมตรก็จะต้องนำไปหารด้วยอะไรครับ
1: หารด
0: ้วย10นั่นเองหรือเขียนในรูปเศษส่วนได้เป็นเศษ3ส่วน10นะครับหรือ 0.3 เซนติเมตรดังนั้นตอนนี้เราได้ทำการเปลี่ยนหน่วยจากอะไรครับมิลลิเมตรให้เป็นเซนติเมตรเรียบร้อยแล้วนะครับแสดงว่า8เซนติเมตร3มิลลิเมตรเท่ากับ 8.3 เซนติเมตรดังนั้นดินสอยาว 8.3 เซนติเมตรครับนี่นักเรียนสังเกตนะครับนักเรียนต้นทางและปลายทางครับสังเกตตรงนี้นิดนึงถามนักเรียนนะครับมิลลิเมตรกับเซนติเมตรหน่วยความยาวไหนเป็นหน่วยความยาวที่ใหญ่ครับถาม2หน่วยนี้นะมิลลิเมตรกับเซนติเมตรหน่วยไหนใหญ่กว่ากันเซนติเมตรใหญ่กว่าใช่ไหมครับเพราะว่า10มิลลิเมตรเนี่ยมิลลิเมตรนะครับมีความยาวแค่เท่าไหร่เอง1เซนติเมตรแสดงว่าหน่วยเซนติเมตรเนี่ยใหญ่กว่ามิลลิเมตรนะครับถ้าจะต้องเปลี่ยนความยาวมิลลิเมตรให้เป็นเซนติเมตรก็คือเป็นการเปลี่ยนหน่วยความยาวเล็กใช่ไหมครับที่เล็กเนี่ยไปเป็นหน่วยความยาวที่ใหญ่กว่าเราใช้การหารหรือการคูณครับใช้การหารอันนี้เป็นข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆนะครับเผื่อนักเรียนจะใช้ทริคตรงนี้นำไปใช้ในการเปลี่ยนหน่วยความยาวเป็นทศนิยมในลำดับต่อไปนั่นเองนะครับนักเรียนจำไว้นะครับเปลี่ยนหน่วยความยาวจากเล็กไปเป็นใหญ่นะครับมิลลิเมตรไปเป็นเซนติเมตรเนี่ยใช้การหารแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าใช้จำนวนใดมาหารเราก็ดูสิครับว่า10มิลลิเมตรเท่ากับอะไรครับเท่ากับ1เซนติเมตรเวลาเรานำมาหารเราก็นำ10มาหารนั่นเองนะครับต่อไปนะครับการเปลี่ยนหน่วยมิลลิเมตรเป็นเซนติเมตรทำได้โดยเขียนในรูปเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น10แล้วเขียนเป็นทศนิยม1ตำแหน่งนะครับก็เหมือนกับเมื่อตัวอย่างสักครู่ที่ได้ยกตัวอย่างไปทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับข้อนี้กันบ้างเขาบอกว่าวัดความยาวของหนังสือเรียนได้ 29.6 เซนติเมตรถามนักเรียนว่าคิดเป็นกี่เซนติเมตรกี่มิลลิเมตรถ้าถามแค่นี้นะครับยังไม่ทราบถึงวิธีคิดเลยนักเรียนบางคนคุณครูเชื่อว่าอาจจะตอบได้ใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่าคิดเป็นกี่เซนติเมตรก่อนครับ
1: 29
0: เซนติเมตรใช่ไหมครับแล้วกี่มิลลิเมตรครับ
1: 6 มิลลิเมตร
0: กี่มิลลิเมตรเอ่ย6มิลลิเมตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคิดกันครับทีนี้นะครับ 29.6 เซนติเมตรเนี่ยก็จะเท่ากับ 29 เซนติเมตรกับอีกกี่เซนติเมตรครับ 0.6 เซนติเมตรนะครับเราต้องการเปลี่ยน 0.6 เซนติเมตรให้เป็นมิลลิเมตรนะครับ 0.6 เซนติเมตรเนี่ยเท่ากับ 0.6 คูณ10นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย 6หน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับนักเรียนสังเกตดู 0.6 เซนติเมตรนะครับนักเรียนทราบอยู่แล้วว่ามีค่าเท่ากับ6มิลลิเมตร

0: ลิเมตรเป็นการเปลี่ยนหน่วยนะครับจากหน่วยเซนติเมตรไปเป็นมิลลิเมตรเปลี่ยนหน่วยใหญ่ไปเป็นหน่วยอะไรครับเปลี่ยนหน่วยใหญ่ไปเป็นหน่วยเล็กเราใช้การหารหรือการคูณครับใช้การคูณเห็นไหมครับเปลี่ยนหน่วยใหญ่เป็นหน่วยเล็กเราจะใช้การคูณแล้วคูณกับอะไรล่ะเราก็มาดูใช่ไหมครับว่า1เซนติเมตรเนี่ยเท่ากับกี่มิลลิเมตรนะครับ10มิลลิเมตรเราก็นำไปคูณกับ10นั่นเองนะครับเมื่อสักครู่นี้ก่อนหน้านี้เป็นการเปลี่ยนหน่วยเล็กเป็นหน่วยใหญ่ใช้การหารแต่ข้อนี้นะครับเป็นการเปลี่ยนจากหน่วยใหญ่ไปเป็นหน่วยเล็กใช้การคูณนั่นเองอันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับแสดงว่า 29.6 เซนติเมตรเท่ากับ29เซนติเมตร6มิลลิเมตรครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อวัดความยาวของหนังสือเรียนได้ 29.6 เซนติเมตรดังนั้นหนังสือเรียนยาว29เซนติเมตร6มิลลิเมตรความสัมพันธ์เกี่ยวกับหน่วยความยาวครับเดี๋ยวให้นักเรียนบอกความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาวถามนักเรียนว่า1เมตรเท่ากับกี่เซนติเมตรครับ
1: 1เมตรเท่ากับ
0: 100เซนติเมตรต่อไปครับแล้ว1กิโลเมตรเท่ากับกี่เมตรครับ
1: 1,000 เมตร
0: เท่ากับ 1,000 เมตรนั่นเองเดี๋ยวเราใช้ความรู้ตรงนี้นะครับในการทำโจทย์ข้อต่อไปครับอันนี้จะเป็นการบอกความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตรเสาธงสูง 1.80 เมตรถามนักเรียนว่า 1.80 เมตรเท่ากับกี่เมตรกี่เซนติเมตร
1: 1.80
0: นักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับครูได้ยินบางคนตอบครูบอกว่าเป็น1เมตรกับกี่เซนติเมตรนะครับ80เซนติเมตรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถูกต้องตามที่นักเรียนตอบมาหรือไม่เขาบอกว่า 1.80 เมตรเนี่ยเท่ากับ1เมตรกับอีกกี่เมตรครับกับอีกกี่เมตรครับ 0.80 เมตรนะครับเราก็จะทำการเปลี่ยน 0.80 เมตรให้เป็นอะไรครับเซนติเมตรเซนติเมตรนะครับเขาบอกว่า1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรดังนั้น 0.80 เมตรจะต้องเท่ากับ 0.80 คูณเท่าไหร่ครับ
1: 10
0: คูณอะไรครับ
1: ค
0: ูณ100นะครับ 0.80 คูณ100มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย80เซนติเมตรนั่นเองหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับนักเรียนนะครับดูข้อสังเกตนิดนึงเราทำการเปลี่ยนจากหน่วยอะไรครับ
1: เมตร
0: จากหน่วยเมตรใช่ไหมครับให้เป็นอะไรนะครับให้เป็นเซนติเมตรเปลี่ยนหน่วยเมตรให้เป็นเซนติเมตรเมตรกับเซนติเมตรหน่วยไหนใหญ่กว่ากันครับเมตรใหญ่กว่าเปลี่ยนหน่วยใหญ่เป็นหน่วยเล็กใช้การใช้การคูณแล้วเอาไปคูณกับเท่าไหร่แล้วก็ดูสิครับว่าเมตรกับเซนติเมตรเนี่ยนะครับความสัมพันธ์ของหน่วยความยาวคือ1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรเวลาเราคูณก็เอาไปคูณกับ100พอจะเข้าใจไหมครับเข้าใจนะครับนี่แสดงว่า 1.80 เมตรเท่ากับ1เมตรกับ80เซนติเมตรดังนั้นเสาธงสูง1เมตร80เซนติเมตรครับนี่สังเกตการเปลี่ยนหน่วยเมตรเป็นเซนติเมตรนะครับให้นํา100คูณกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตรอย่างที่ครูได้บอกเลยมั้ยครับนักเรียนจําไว้เสมอนะครับเปลี่ยนหน่วยเมตรเป็นเซนติเมตรจากหน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อยนะครับเมตรเป็นเซนติเมตรเนี่ยเราก็นำ100ไปคูณกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตรนั่นเองต่อไปครับเขาบอกว่าระยะทางจากกรุงเทพมหานครถึงเชียงใหม่นะครับมีระยะทางเป็น 687.8 กิโลเมตรถามนักเรียนว่า 687.8 กิโลเมตรเท่ากับกี่กิโลเมตรกี่เมตรนักเรียนตอบได้ไหมครับถามเพื่อนก่อนว่าเนี่ยคิดว่าเป็นกี่กิโลเมตรครับ

0: 687
1: กิโลเมตรแล้วถามมาเรียนต่อว่ากี่เมตรเอ่ย
0: 0.8 เอ้ยไม่ใช่คือ
1: กี่เมตรนะครับถามว่ากี่เมตร
0: 800เมตร
1: บางคนตอบมา800เมตรแต่บางคนบอกว่า8น่าจะ8เมตรนะใช่ไหมเห็นว่าเป็นจุด8นะครับแล้วก็ตอบแค่8เลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสิ่งที่เราเรียนตอบมานะครับใครตอบถูกใครตอบ

0: 687.8 กิโลเมตรก็จะเท่ากับ687กิโลเมตรกับกี่กิโลเมตรครับ 0.8 กิโลเมตรนะครับสิ่งที่เรียนจะต้องทำต่อไปก็คือเปลี่ยน 0.8 กิโลเมตรเนี่ยให้เป็นเมตรวิธีการทำทำยังไงนะครับโดยความสัมพันธ์นะครับก็คือ1กิโลเมตรเนี่ยเท่ากับ 1,000 เมตรแล้วถ้าเราอยากทราบว่าแล้ว 0.8 กิโลเมตรจะเท่ากับกี่เมตรเรานำ 0.8 ไปอะไรครับไปคูณหรือหารเลยไปคูณนะครับคูณกับอะไรครับ
1: 1,000
0: คูณกับ 1,000 นั่นเองนะครับ 0.8 คูณ 1,000 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 800
0: นะครับจะได้เป็น800เมตรนักเรียนสังเกตครับเป็นการเปลี่ยนจากหน่วยใหญ่ก็คือหน่วยกิโลเมตรนะครับไปเป็นหน่วยที่เล็กกว่าก็คือเป็นหน่วยอะไรเอ่ยหน่วยเมตรเราใช้การคูณนะครับแล้วถามว่าคูณกับอะไรเราก็ไปดูที่ความสัมพันธ์1กิโลเมตรเท่ากับ 1,000 เมตรแสดงว่าเวลาเราเลือกจำนวนที่จะต้องมาคูณก็ต้องเอา 1,000 มาคูณนั่นเองนะครับต่อไปครับแสดงว่า 687.8 กิโลเมตรเท่ากับ687กิโลเมตร800เมตรดังนั้นระยะทางจากกรุงเทพมหานครถึงเชียงใหม่687.8 กิโลเมตรนะครับก็จะเท่ากับ687กิโลเมตร800เมตรนั่นเองนี่นะครับสังเกตการเปลี่ยนหน่วยกิโลเมตรเป็นเมตรให้นํา 1,000 คูณกับความยาวที่มีหน่วยเป็นกิโลเมตรนะครับเห็นไหมครับอย่างที่ครูได้บอกเลยเปลี่ยนหน่วยใหญ่นะครับกิโลเมตรเป็นหน่วยย่อยนะครับให้นํา 1,000 ไปคูณกับความยาวที่มีหน่วยเป็นกิโลเมตรนั่นเองดูต่อไปครับแล้วถ้าสมมุติว่า687นะครับกิโลเมตร800เมตรที่เท่ากับ 687.8 กิโลเมตรเนี่ยแล้วเราต้องการเปลี่ยน800เมตรนะครับให้กลับไปเป็นกิโลเมตรเนี่ยเราจะทำยังไงเห็นไหมครับ 1,000 เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรนะครับนี่คือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาวนะครับที่เป็นเมตรกับ1ที่เป็นเมตรกับกิโลเมตรนะครับ800เมตรเท่ากับ800ในอะไรครับใน 1,000 ของ1กิโลเมตรดังนั้นนะครับเวลาเขียนเป็นเศษส่วนก็ได้เป็นเศษ800ส่วน 1,000 หน่วยเป็นอะไรนะครับหน่วยเป็นกิโลเมตรใช่ไหมครับเพราะว่าเราต้องการเปลี่ยนกลับให้ไปเป็นกิโลเมตรจากเมตรเป็นกิโลเมตรนะครับเศษ800ส่วน 1,000 สามารถเขียนในรูปทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.800 หน่วยเป็นกิโลเมตรนะครับหรือ 0.8 กิโลเมตรนั่นเองนี่นะครับแสดงว่า687กิโลเมตร800เมตรก็จะเท่ากับ 687.8 กิโลเมตรนักเรียนสังเกตนะครับในที่นี้เนี่ยเราต้องการเปลี่ยนเมตรให้เป็นอะไรครับเปลี่ยนเมตรให้เป็นกิโลเมตรการเปลี่ยนเมตรให้เป็นกิโลเมตรในการเปลี่ยนหน่วยเล็กเป็นหน่วยใหญ่นะครับใช้การหารหรือการคูณครับใช้การหารนั่นเองนะครับแล้วถ้าจะเปลี่ยนเมตรเป็นกิโลเมตรเราก็มาดูความสัมพันธ์ใช่ไหมครับ 1,000 เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรเวลาเรานำจำนวนที่มาหารก็จะต้องหารด้วย 1,000 นั่นเองนี่เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวให้นักเรียนลองช่วยกันแสดงวิธีคิดหาคำตอบโจทย์ก็คือระยะทางจากบ้านของใบบัวนะครับไปโรงเรียน 4,850 เมตรคิดเป็นกี่กิโลเมตรนักเรียนลองช่วยกันนะครับภายในกลุ่มแสดงวิธีคิดออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันครับ

0: นะครับถามว่าระยะทางจากบ้านใบบัวไปโรงเรียน 4,850 เมตรคิดเป็นกี่กิโลเมตรนะครับนักเรียนก็จะต้องเปลี่ยนหน่วยจากเมตรเป็นกิโลเมตรถามนักเรียนก่อนครับว่านักเรียนต้นทางและปลายทางได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ย 4.850 หน่วยเป็นอะไรครับหน่วยเป็นกิโลเมตรนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับจริงๆก็สามารถคิดได้2วิธีเดี๋ยวครูจะแสดงให้นักเรียนดูทั้ง2วิธีเลยเราจะทำการเปลี่ยนหน่วยเมตรเป็นกิโลเมตรครับมาดูจากความสัมพันธ์ก่อนครับระยะทาง 1,000 เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรระยะทาง 4,850 เมตรเท่ากับกี่กิโลเมตรนักเรียนครับเราจะต้องนำ 4,850 หารด้วยอะไรครับหารด้วย 1,000 นั่นเองเขียนเป็นเศษส่วนได้เป็นเศษ 4,850 ส่วน 1,000 เขียนในรูปทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่ครับ 4.850 หน่วยเป็นกิโลเมตรนั่นเองดังนั้นระยะทางจากบ้านใบบัวนะครับไปโรงเรียน 4,850 เมตรจะเท่ากับ 4.850 กิโลเมตรครับสำหรับวิธีคิดวิธีที่2นะครับวิธีคิดวิธีที่2 4,850 เมตรนั้นก็คือ 4,000 เมตรกับเท่าไหร่ครับ850เมตรใช่ไหมครับเราก็ต้องเปลี่ยน850เมตรให้เป็นกิโลเมตรนั่นเองเพราะตอนนี้เราทราบว่าจากความสัมพันธ์ 1,000 เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรดังนั้น 4,000 เมตรก็จะต้องเท่ากับกี่กิโลครับ
1: 4ก
0: ิ
1: โล
0: 4กิโลตอนนี้เราทราบอยู่แล้วนะครับว่าเป็น4กิโลสิ่งที่เราต้องหาต่อไปก็คือแล้ว850เมตรนี่ล่ะเป็นกี่กิโลเมตรนะครับนี่นะครับ850เมตรก็คือเป็น850ใน 1,000 กิโลเมตรใช่ไหมครับเขียนเป็นเศษส่วนได้เป็นเศษ850ส่วน 1,000 เขียนเป็นทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.850 หรือ 0.85 กิโลเมตรนั่นเองนะครับดังนั้นระยะทางจากบ้านใบบัวไปโรงเรียน 4,850 เมตรจะเท่ากับ 4.850 กิโลเมตรครับนี่มาสรุปกันสักนิดหนึ่งนะครับสังเกตการเปลี่ยนหน่วยเมตรเป็นกิโลเมตรครับทำได้โดยเขียนในรูปเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น 1,000 แล้วเขียนเป็นทศนิยม3ตำแหน่งนะครับ3ตำแหน่งให้นักเรียนสังเกตเป็นการเปลี่ยนหน่วยเมตรเป็นกิโลเมตรเปลี่ยนหน่วยเล็กเป็นหน่วยอะไรครับเปลี่ยนหน่วยเล็กเป็นหน่วยใหญ่ถ้าเปลี่ยนหน่วยเล็กเป็นหน่วยใหญ่ใช้การหารหรือการคูณครับใช้การหารนะครับแล้วหารด้วยอะไรเราก็ดูความสัมพันธ์นะครับ1กิโลเมตรเท่ากับ 1,000 เมตรดังนั้นเวลาเรานำจำนวนมาหารก็คือนำ 1,000 มาหารต่อไปครับจะให้นักเรียนได้ลองฝึกทำกิจกรรมในขั้นปฏิบัตินะครับโดยแบ่งนักเรียนนะครับนักเรียนก็นั่งตามกลุ่มเลยแล้วก็เดี๋ยวแสดงวิธีการหาคำตอบกลุ่มละ1ข้อครับจะมีอยู่ทั้งหมด3ข้อข้อที่1เป็นริบบิ้นยาว3เมตร75เซนติเมตรเท่ากับกี่เมตรข้อที่2ครับกิ๊บติดผมยาว 4.3 เซนติเมตรเท่ากับกี่เซนติเมตรกี่มิลลิเมตรและข้อที่3ครับระยะทางจากบ้านแก้วตานะครับไปวัดเนี่ย 3,700 เมตรถามว่าเท่ากับกี่กิโลเมตรมีนักเรียนบางคนบอกครูบอกว่าขอทำทั้ง3ข้อได้เลยไหมก็สามารถทำได้นะครับยิ่งทำเยอะยิ่งเก่งนะครับดังนั้นตอนนี้นักเรียนจดโจทย์ลงไปสามารถลงมือทำได้เลยแสดงวิธีคิดออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางทำโจทย์ที่ครูได้มอบหมายให้นักเรียนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันครับนักเรียนครับข้อที่1ครับริบบิ้นยาว3เมตร75ซมถามนักเรียนว่าเท่ากับกี่เมตรเอ่ยตอบดังๆเลยครับ
1: 3.75
0: เก่งมากครับ 3.75 หน่วยเป็นเมตรต่อไปครับถามนักเรียนว่ากิ๊บติดผมยาว 4.3 เซนติเมตรเท่ากับกี่เซนติเมตรกี่มิลลิเมตรครับ
1: 4เซนติเมตร
0: 3มิลลิเมตรต่อไปครับระยะทางจากบ้านแก้วตาไปวัด 3,700 เมตรเท่ากับกี่กิโลเมตรครับ 3.7 กิโลเมตรเก่งมากๆเลยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้เราเรียนดูข้อที่1ครับริบบิ้นยาว3เมตร75เซนติเมตรเท่ากับกี่เมตรตอนนี้เราทราบแล้วว่าเป็น3เมตรกว่าๆใช่ไหมครับสิ่งที่จะต้องทำก็คือจะต้องเปลี่ยน75เซนติเมตรนั้นให้เป็นเมตรเราจะทำการเปลี่ยนเซนติเมตรให้เป็นเมตรนะครับจากความสัมพันธ์ครับความยาว100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรความยาว75เซนติเมตรนะครับก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับเศษ75ส่วน100เศษ75ส่วน100เขียนในรูปทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 0.75
0: หน่วยเป็นเมตรนะครับดังนั้นริบบิ้นยาว3เมตร75เซนติเมตรจะเท่ากับ 3.75 เมตรนี่เลยนะครับสำหรับข้อที่2ข้อที่3ก็ขอฝากคุณครูปลายทางนะครับช่วยเฉลยแสดงวิธีคิดให้กับนักเรียนด้วยครับคุณครูขอฝากกันบ้านในส่วนของแบบฝึกหัดที่ 2.24 ให้นักเรียนได้ลองไปฝึกทำนะครับ

0: เราสรุปบทเรียนกันสักนิดนึงวันนี้เราเรียนในเรื่องของการบอกความยาวในรูปทศนิยมการบอกความยาวในรูปทศนิยมใช้การเทียบ1เซนติเมตรเท่ากับ10มิลลิเมตร1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตร1กิโลเมตรเท่ากับ 1,000 เมตรการเปลี่ยนหน่วยความยาวจากหน่วยใหญ่ที่อยู่ในรูปทศนิยมเป็นหน่วยย่อยอาจทำได้โดยใช้การคูณและการเปลี่ยนหน่วยความยาวจากหน่วยย่อยเป็นหน่วยใหญ่อาจทำได้โดยใช้การหารครับสำหรับบทเรียนขั้นต่อไปครับเราจะเรียนในเรื่องของการบอกน้ำหนักเป็นทศนิยมสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.25 ครับสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้ครูก็ขอฝากเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะคุณครู
3: ต้องการ

0: ันนี้เราจะขี่ม้าไปที่ไหนกันดีครับ
1: เราจะขี่ม้ากันเพื่อไปออกกำลังกายกันไหมครับ
2: เอาครับ
1: ถามมาเลยถ้างั้นมาใช่แล้วใช่แล้ว

0: ีมือมาห้าสี่สามสองมือเฮ้ยมามาใช่ฮึบอ้าวตีตีตีตีเลยเราย่อย่อเราขึ้นเราย่อเราขึ้นย่อเราขึ้นเอามาเตรียมมา
1: ผู้ชนมาคู่กันมาขี่มากันกล้วย
0: ใช่เฮ้ยเฮ้ยสังหวะสังหวะ

0: มาขี่ม้าอยู่ขี่ม้าอยู่
1: มา
0: หมุน
2: ผู้ชนมาคู่กันมาขี่ม้ากันด้วยเสริมกำลังตัวช่วยให้กำลังกายและใจแข็งแรงบูกี้บูชนมาคู่กันมาขี่ม้ากันด้วยเสริมกำลังตัวช่วยให้กำลังกายและใจแข็งแรง
0: เอาใหม่ป่ะฮึบอยู่กับที่มาเคลื่อนที่มาโอเคขึ้น

เอาไหมนิดเดียวโอเคพักเตรียมกระต่ายขาเดียวพร้อมยังเอ้า1 2 3 4 5 6

0: 2 4 5 6 7เอาไหม1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7ด้านข้าง
1: ฉันจะเป็นกระต่ายเธอเข้าใจไหม

0: 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 ใช่เลย
1: ค่ะแล้วม
0: ัน
1: เหลือตั้งแต่ต้นเกม
0: มาแล้วหมุน

0: จ็ดแปดรอบ
1: มาลองและซ้อมกำลัง
0: เรียงห้า
1: เท่ากันได้เธอทำใช่ไหม
0: รอบไป
1: ม
0: าสองใจเย็นใจเย็นใจเย็นไปอึ๊บสอง

0: กระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายเป่ายิงชกแอลแอลแอลกันไกลกระดาษมาแอลแอลแอลกันไกลกระดาษแอลแอลแอลกันไกลกระดาษ
1: ลาลาลาลาลาลามาเป่ายิงชกแบบบูกี้บู
0: ยังไม่พอฮึบมาใช่แอลแอลแอลกันไกลกระดาษ

ค้อน x กระดาษค้อน x กระดาษค้อน x กระดาษค้อน x กระดาษค้อนฮึบ

ันไกค้อนหมุนหมุนหมุนกันไกค้อนงองอค้อนแล้วกระดาษงองอค้อน

0: นาะ
1: ค้อนกระดาษโอเคช้าๆก้าวเท้าวางเหยียดยืดค้างไว้นิดนึงพยายามบิดตัวไปนิดนึงสลับข้างมาก้าวเหยียดยืดได้ถึงเหยียดยืดได้ถึงเท้าว่างมาเพิ่มดึงอึ๊บใช่เปลี่ยนขาดึงสี่สามสองแล้วแยกแยกเหยียดยืดแขนด้วยยืดตัวด้วยลดสะโพกลงนิดนึงสลับมายืดมือวางบิดตัวสลับมาน่ารักเท้าหายใจเข้าออไปเถอะขี่ม้าไปเรียนกันมาสำหรับในเรื่องของการเล่นไทยมันก็เป็นการอนุรักษ์อย่างหนึ่งนะครับถ้าเราเอาท่าการเล่นไทยเข้ามาประยุกต์ใช้กับการเล่นการออกกำลังกายหลายๆท่าเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นการทบทวนหรือว่าทำให้เด็กที่ไม่รู้จักได้รู้จักอย่างที่ในชุดนี้ก็จะมีเรื่องของอะไรครับขี่ม้าขั้นกล้วยนะครับมีอะไรอีกมีกระต่ายขาเดียวแล้วก็มียางยิงยอปักกระเป๋ายิงฉุบเนี่ยใช่ไหมครับซึ่งถามว่าทั้ง3อันก็มีความแตกต่างกันนะครับอย่างอันแรกเลยม้าขั้นกล้วยเนี่ยมีเรื่องของสีสันเรื่องของจังหวะเพลงที่เข้ามานะครับแล้วก็จังหวะของเท้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีการฝึกให้ขวาซ้ายมีการรับแรงถ่ายแรงได้ถูกต้องนะครับส่วนอันที่2กระต่ายขา

เดียวเนี่ยแน่นอนบาลานซ์โดยตรงเลยนะครับกำลังขาด้วยเราก็จะเห็นแล้วว่าน้องๆเขาเหนื่อยนะแต่มันอาจจะมีเรื่องของความสนุกอะไรอยู่เขาก็เลยยังนั่นอยู่แต่ทำไปนานๆเนี่ยมันเมื่อยหมดเลยนะครับถ้าใครไม่เคยลองจะฝ่าท้องฝ่าเท้าเนี่ยเมื่อยตึงไปหมดละทุกอย่างนะครับแต่ก็เป็นการฝึกพัฒนาเขาพอเขาได้ทำบ้างร่างกายได้คุ้นเคยอีกหน่อยในอนาคตมันก็จะเป็นอะไรที่ต่อยอดไปได้นะครับส่วนยังยิงเยาปักเป้ายิงฉุบมันเป็นการฝึกประสาทยิ่งเราเอามาผสมผสานกับท่าออกกำลังกายใช่ไหมครับมีการเปลี่ยนปุ๊บสลับไปสลับมามันก็เป็นการฝึกในเรื่องของสมาธิเขานะครับฝึกในการใช้แขนขานะครับฝึกระบบประสาทการรับรู้นะครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เราแฝงเข้าไปได้ไม่ใช่ว่าต้องมาออกกำลังกายที่เป็นรูปธรรมจริงๆฮะเราก็สามารถแฝงเข้ามาเติมเต็มเข้ามาในพวกนี้ได้นะครับ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือว่าคุณครูซากิค่ะค่ะในครั้งที่แล้วนะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้กันไปในเรื่องของครอบครัวอบอุ่นนะคะมีใครคนไหนยังจำกันได้ไหมว่าครอบครัวเนี่ยเราสามารถแบ่งลักษณะนะคะได้เป็นกี่ลักษณะมี2ลักษณะใช่ไหมคะ2ลักษณะนี้มีอะไรบ้างครอบครัวเดี่ยวนะคะแล้วก็ครอบครัวขยายนะคะซึ่งในครั้งที่แล้วเนี่ยนักเรียนได้ทราบไปแล้วว่าครอบครัวของตัวเรานั้นนะคะเป็นครอบครัวลักษณะแบบไหนนะเราได้ทราบกันไปแล้วทีนี้ในวันนี้นะคะก็ยังคงเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับครอบครัวอยู่นะคะในวันนี้ค่ะจะเป็นในเรื่องของประโยชน์ของการมีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะประโยชน์ของการมีครอบครัวที่อบอุ่นวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้กันก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ค่ะในข้อแรกนักเรียนจะสามารถระบุประโยชน์ของการมีครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทยได้ข้อที่2ค่ะนักเรียนจะสามารถมีวิธีการปฏิบัติตนนะคะให้ครอบครัวนะคะเกิดความอบอุ่นได้ข้อที่3ค่ะนักเรียนจะได้เห็นประโยชน์นะคะของการมีครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทยค่ะและนี่ก็จะเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่กับคำถามแรกของเราเลยดีกว่าเนาะในคำถามแรกของเราในวันนี้นะคะนักเรียนลองดูนะคะคำถามของเราวันนี้ค่ะนักเรียนคิดว่าครอบครัวอบอุ่นนะคะเกิดจากสิ่งใดได้บ้าง

ตอนนี้ให้ทุกคนนะคะทุกกลุ่มเลยนะคะลองช่วยกันคิดดูว่าเราคิดว่าครอบครัวอบอุ่นเนี่ยน่าจะเกิดจากสิ่งใดได้บ้างรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้นักเรียนปลายทางนะคะลองพูดคุยปรึกษากับเพื่อนดูนะคะว่าคิดว่าครอบครัวอบอุ่นเนี่ยน่าจะเกิดจากสิ่งใดได้บ้างตอนนี้นักเรียนสามารถพูดคุยกันได้เลยค่ะแต่ละกลุ่มพูดคุยกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามนี้ไปพร้อมๆกันนะคะ

0: แล้วค่ะตอนนี้นะคะทุกกลุ่มมีคำตอบเป็นของตัวเองแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มจากกลุ่มที่5นะกลุ่มที่5กลุ่มที่4กลุ่มที่3และกลุ่มที่2และกลุ่มที่1นะคะกลุ่มที่5พร้อมไหมเอ่ยพร้อมนะพร้อมแล้วเดี๋ยวขอเชิญตัวแทนนะคะคนในกลุ่มใครก็ได้นะคะ1คนในการตอบคำถามของเราในวันนี้เชิญได้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลย
1: ให้ความสำคัญต่อกันและกันค่ะ
0: การให้ความสำคัญต่อกันและกันนะคะก็จะทำให้ครอบครัวของเรานั้นเป็นครอบครัวที่อบอุ่นได้เนาะเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากกลุ่มที่4กันบ้างค่ะ
2: รักกันและไม่ทะเลาะกันแล้วก็รับฟังปัญหากันได้ครับ
0: โอ้มีหลายอย่างเลยนะคะรักกันไม่ทะเลาะกันถ้าหากว่ามีปัญหาใช่ไหมเราก็พูดคุยปรึกษากันเนาะเดี๋ยวมาฟังกลุ่มที่3กันบ้าง
1: การเข้าใจคนในครอบครัวและการสนับสนุนกันในครอบครัวในเรื่องที่ดีและมีการห้ามปรามกันหากเห็นว่าทำผิดค่ะ
0: เข้าใจกันนะคะอันนี้ความเข้าใจกันเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเลยนะคะการเข้าใจการสนับสนุนนะคะของสมาชิกในครอบครัวในการทำสิ่งต่างๆที่ตนเองชอบหรือว่าถ้าหากว่าสิ่งไหนที่เราเห็นแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ควรทำอันนี้ก็ต้องคอยตักเตือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกลุ่มที่2กันบ้างกลุ่มที่2เชิญได้เลยค่ะ
3: ความรักความใส่ใจและความสามัคคีในครอบครัวค่ะ
0: ความรักความใส่ใจนะคะแล้วก็มีความสามัคคีกันในครอบครัวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันนะคะเยี่ยมมากเลยกลุ่มนี้และกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่1ของเราค่ะเชิญได้เลย
4: การเคารพซึ่งกันและกันค่ะ
0: การเคารพซึ่งกันและกันนะคะอันนี้ก็จะแตกต่างจากกลุ่มอื่นเลยนะคะจะเห็นได้ว่าจากคำตอบที่นักเรียนทุกกลุ่มนะคะได้ตอบมานั้นเราจะเห็นได้ว่าการมีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะหลากหลายปัจจัยหลากหลายเหตุผลเลยเกิดจากหลายสิ่งนั่นเองแต่ที่สำคัญเลยนะคะก็คือเกิดจากคนในครอบครัวของเรามีการปฏิบัติสิ่งต่างๆที่ดีต่อกันไม่ว่าจะในเรื่องของความรักนะคะความเอาใจใส่การเคารพซึ่งกันและกันนะคะเพื่อที่จะทำให้เราสามารถอยู่กันในครอบครัวเนี่ยได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะอย่างที่บอกไปว่าครอบครัวที่อบอุ่นนะเด็กๆไม่จำเป็นจะต้องมีพ่อแม่มีลูกนะคะเด็กๆบางคนนะคะอาจจะอยู่ในครอบครัวที่อยู่กับคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าแต่ทุกครอบครัวสามารถเป็นครอบครัวที่อบอุ่นได้นะคะดังนั้นนะคะนักเรียนสามารถนำวิธีการเหล่านี้ที่นักเรียนได้ตอบมานั้นเนี่ยไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับครอบครัวของตัวเองเนาะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูค่ะในคำถามต่อไปนี้นะคะการที่ครอบครัวมีความอบอุ่นนั้นนะคะนักเรียนคิดว่ามีประโยชน์ต่อตัวเราอย่างไรบ้างเชื่อว่าตอนนี้ทุกครอบครัวน่าจะมีความอบอุ่นกันอยู่แล้วแล้วการที่ครอบครัวของเรานั้นมีความอบอุ่นเนี่ยนักเรียนคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อตัวเราอย่างไรลองพูดคุยปรึกษากันได้เลยค่ะพูดคุยกันได้เลยนะคะรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะนะคะสามารถพูดคุยปรึกษาเพื่อนนะคะว่าการมีครอบครัวที่อบอุ่นนั้นนะคะมีประโยชน์ต่อตัวเราอย่างไรนะเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันแต่ละกลุ่มเชิญปรึกษากันได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้ทุกกลุ่มมีคำตอบเป็นของตัวเองแล้วใช่ไหมคะมีคำตอบเป็นของตัวเองแล้วเนาะรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะตอนนี้มีคำตอบเป็นของตัวเองแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามเดี๋ยวเราจะมาฟังคำตอบของแต่ละกลุ่มกันดีกว่านะคะว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรนะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากกลุ่มที่1นะคะไปถึงกลุ่มที่5นะคะกลุ่มที่1พร้อมไหมพร้อมแล้วตัวแทนเชิญได้เลยขอเปลี่ยนคนนะขอเป็นคนอื่นบ้างนะคะที่ยังไม่ได้ตอบคำถามเชิญได้เลยค่ะ
1: ทำให้รู้สึกไม่โดดเดี่ยวและมีความสุขค่ะ
0: ทำให้ตัวเรานั้นเป็นไงรู้สึกไม่โดดเดี่ยวนะคะมีความสุขนั่นเองนะอันนี้เป็นคำตอบของกลุ่มที่1เยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่2กันบ้าง
1: ทำให้เรามีความอบอุ่นในครอบครัวและทำให้เรามีความสุขค่ะ
0: มีความสุขนะถ้าเมื่อไหร่ที่ครอบครัวของเราอบอุ่นตัวเรานะคะก็จะมีความสุขนั่นเองนะคะกลุ่มที่3ค่ะ
1: ทำให้เรารู้สึกว่ามีคนที่เข้าใจเรารักเราจริงๆค่ะแล้วก็ทำให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีค่ะ
0: นะคะทำให้เรารู้สึกว่าเป็นไงตัวเราเป็นคนสำคัญเนาะมีคนที่นะคะคอยให้กำลังใจเรานะคะแล้วก็ทำให้เราเป็นไงมีสุขภาพจิตที่ดีไม่เกิดความเครียดนั่นเองนะคะกลุ่มที่4ค่ะเชิญได้เลย
2: ทำให้เรามีความสุขทำให้เราไม่เครียดค่ะเวลามีเรื่องเครียดสามารถพูดคุยกันได้ค่ะ
0: เวลาที่เกิดเรื่องเครียดหรือเกิดปัญหาต่างๆนะคะเราก็จะสามารถพูดคุยปรึกษากับคนในครอบครัวของเราได้นะคะและกลุ่มที่5เชิญได้เลยค่ะ
3: ทำให้เราสามารถปรึกษาบุคคลในครอบครัวได้ค่ะ
0: เวลาที่เรามีปัญหาหรือมีเรื่องทุกข์ใจหรือมีเรื่องอะไรก็ตามที่เราอยากจะพูดคุยกับคนในครอบครัวสามารถทำให้เราพูดคุยได้นะคะทำให้ทุกคนในครอบครัวเนี่ยเกิดความสนิทสนมกันนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะคะของการมีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะเด็กๆก็ได้ตอบคำถามกันมาแล้วนะคะคำตอบก็คือมีความหลากหลายเลยทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าประโยชน์ของการมีครอบครัวที่อบอุ่นนั้นนะคะนอกจากที่เด็กๆได้ตอบมานั้นจะมีประโยชน์อย่างอื่นอีกหรือไม่เดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะนะคะในอันแรกเลยนะคะประโยชน์ของการมีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะอย่างแรกเลยนั่นก็คือทุกคนในครอบครัวนะคะเกิดความรักความสามัคคีกันนะเหมือนที่หลายๆกลุ่มนะคะได้บอกมาเมื่อสักครู่นี้เนาะได้ตอบคำถามเรามาเมื่อสักครู่นี้ถ้าหากว่าครอบครัวของเราแน่นอนว่ามีความอบอุ่นทุกคนรักกันสนิทสนมกันนะคะมันก็จะทำให้ทุกคนในครอบครัวเนี่ยมีความสุขนะคะเกิดความรักทุกคนรักกันเวลาทำอะไรกันก็มีความสามัคคีกันนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ดีเลยและเป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นเนาะเวลาที่เด็กๆเนี่ยทำกิจกรรมกับเพื่อนนะตอนนี้เรานั่งกันเป็นกลุ่มๆใช่ไหมคะเวลาทำงานต่างๆเนี่ยบางครั้งต้องใช้ความสามัคคีกันใช่ไหมถ้าเรามีการฝึกความสามัคคีกับคนในครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยนะคะเวลาที่เราทำงานร่วมกับผู้อื่นเราก็จะสามารถทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะเพราะทุกคนสามัคคีกันเนาะต่อมาค่ะประโยชน์ต่อมานะคะนั่นก็คือทุกคนในครอบครัวนะคะจะรู้สึกว่ามีความอบอุ่นมีความปลอดภัยนะคะแล้วก็สามารถไว้วางใจได้นะคะอย่างที่บางกลุ่มได้ตอบมาบอกว่าถ้าหากเกิดปัญหาเกิดความไม่สบายใจเห็นไหมเราก็จะสามารถพูดคุยกับคนในครอบครัวได้สามารถปรึกษากับคนในครอบครัวได้นะคะเชื่อว่าสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลในครอบครัวของเราเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มคนกลุ่มแรกเลยที่เราทุกคนอาจจะนึกถึงเวลาที่เราเกิดปัญหานะหรือว่าเกิดความไม่สบายใจอะไรต่างๆเนี่ยนะคะถ้าเรามีความไม่สบายใจเราสามารถพูดคุยกับคนในครอบครัวได้เนาะต่อมาค่ะทันไหมคะทุกคนทันเนาะทันนะคะทุกคนทันนะคะนักเรียนปลายทางทันนะคะต่อมานะคะบทต่อมานั่นก็คือสมาชิกในครอบครัวค่ะก็จะสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะเพราะว่าการที่เราอยู่ร่วมกันนะคะกับคนในครอบครัวเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิตในสังคมเนาะถ้าเราอยู่กับคนในครอบครัวปฏิบัติกับคนในครอบครัวนะคะปฏิบัติกันแบบด้วยความรัก ด้วยความห่วงใยด้วยความใส่ใจแล้วก็เคารพซึ่งกันและกันเนี่ยเวลาที่เราอยู่ร่วมกับคนอื่นในครอบครัวของเราเวลาที่เราอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมนั้นนะคะเราก็จะสามารถปฏิบัติต่อคนอื่นแบบที่เราปฏิบัติกับคนในครอบครัวเราก็จะสามารถใช้ชีวิตกับคนอื่นได้นั่นเองนะคะดังนั้นนะเด็กๆจำไว้เลยว่าเวลาที่เราอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ยอยู่กับเพื่อนในโรงเรียนนะคะหรือว่าในสถานที่อื่นๆก็แล้วแต่เวลาที่เด็กไปทำกิจกรรมหรือเวลาที่เด็กเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่และไปทำงานร่วมกับผู้อื่นเนี่ยเราสามารถนำสิ่งต่างๆที่เราปฏิบัติกับคนในครอบครัวเนี่ยนะคะบางอย่างนะมาปรับใช้นะคะมาปรับแล้วก็มาปฏิบัติกับคนอื่นได้นะคะอันนี้ต้องดูความเหมาะสมด้วยนะคะการอยู่ร่วมกันกับคนในสังคมนะคะอย่างคุณครูสกิอยากจะฝากเด็กๆไว้หนึ่งอย่างนั่นก็คือเรื่องของมารยาทเนาะการมีมารยาทอันนี้เนี่ยไม่จำเป็นว่าเราจะต้องมีมารยาทเฉพาะกับคนอื่นๆใช่ไหมคะเฉพาะกับคนที่เราไม่สนิทเฉพาะกับคนที่เราไม่รู้จักนะคะบางคนอาจจะคิดว่าเราจะต้องมีมารยาทกับคนอื่นแต่คนในครอบครัวเนี่ยเป็นคนที่เราสนิทกันเราไม่จำเป็นจะต้องมีมารยาทก็ได้แบบนี้ถูกต้องไหมถูกไหมคะไม่ถูกต้องนะคะไม่ว่าจะใครก็ตามนะคะคนในครอบครัวหรือคนอื่นๆที่เราไม่ได้สนิทเนี่ยเราก็ควรที่จะมีมารยาทเนาะให้ความเคารพนะคะซึ่งกันและกันนะคะอันนี้ฝากไว้เลยเนาะประโยชน์ต่อมานะคะประโยชน์ของการมีครอบครัวที่อบอุ่นต่อมาค่ะสมาชิกในครอบครัวนะคะจะมีความพร้อมในการปรับตัวนะคะเข้ากับสภาพสังคมต่างๆที่มันเปลี่ยนไปนะคะเปลี่ยนไปได้อยู่เสมอเลยยกตัวอย่างง่ายๆค่ะในตอนนี้นะคะโลกของเราเนี่ยเป็นโลกที่มีเทคโนโลยีต่างๆมากมายใช่ไหมคะเป็นโลกที่แบบว่าทุกคนเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือทุกคนใช้อินเทอร์เน็ตนะคะทุกคนใช้อุ

ปกรณ์สื่อสารอะไรต่างๆมันสามารถเข้าถึงกันได้ง่ายนะคะดังนั้นนะคะแต่ละครอบครัวเนี่ยเขาก็อาจจะมีแบบว่าเป็นกลุ่มของครอบครัวในแอปต่างๆนะคะในแอปต่างๆก็จะมีแบบว่ามีการพูดคุยกันมีกลุ่มเอาไว้พูดคุยกันเอาไว้สื่อสารกันเนาะในห้องนี้มีใครที่แบบว่ามีกลุ่มที่เอาไว้สื่อสารกันบ้างนะคะผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคชันต่างๆมีไหมเอ่ยหลายคนมีใช่ไหมคะหลายคนมีนะเยี่ยมมากเลยนะคะเยี่ยมมากเลยนะคะเราจะเห็นว่าเมื่อเป็นไงสังคมเปลี่ยนไปเราก็ต้องปรับตัวนะคะทุกคนในสังคมทุกคนในครอบครัวเหมือนกันต้องมีการปรับตัวนะคะให้ก้าวทันโลกมากยิ่งขึ้นตอนนี้โลกเราเปลี่ยนไปไวมากนะคะมีเทคโนโลยีต่างๆมากมายดังนั้นเราต้องติดตามนะคะเพื่อที่จะได้ตามทันสื่อต่างๆนั่นเองนะคะต่อมาค่ะทีนี้นะคะในประโยชน์ต่อมานะคะเราจะเห็นว่าถ้าหากว่าทุกคนในครอบครัวนั้นนะคะมีความเป็นไงมีความเห็นอกเห็นใจกันนะคะมีการปฏิบัตินะคะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเนี่ยประโยชน์ด้านต่อมาเลยอันนี้ก็คือจะทำให้สังคมของเรานั้นนะคะเกิดความสงบเพราะว่าทุกคนเนี่ยได้รับการอบรมสั่งสอนที่ดีจากครอบครัวของเรานะแน่นอนว่านักเรียนเนี่ยได้ฝึกนะคะประสบการณ์ต่างๆนะฝึกการพูดฝึกการอยู่ร่วมกับคนอื่นหรือว่าฝึกมารยาทต่างๆเนี่ยอย่างแรกเลยคือเราฝึกจากครอบครัวของเราใช่ไหมคะคนที่สอนเราให้สามารถพูดได้คนแรกคือใครเด็กๆพ่อแม่ใช่ไหมคะพ่อแม่ผู้ปกครองคนที่เลี้ยงดูเรามานะเขาก็จะฝึกให้เราสามารถพูดคุยได้ฝึกให้เราเป็นไงทานอาหารได้หรือว่าเวลาที่เราอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ยเราจะต้องทำตัวยังไงใช่ไหมคะเขาก็จะฝึกเรานะนะอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างที่บ้านของครูซากิเองนะคะคุณแม่ก็จะบอกตลอดเลยว่าเนี่ยเวลาไปอยู่กับคนอื่นนะหรือเวลาไปกินข้าวกับคนอื่นนะต้องทำตัวยังไงต้องใช้ช้อนกลางต้องปฏิบัติยังไงนะคะแบบนี้เนี่ยเราก็จะมีการฝึกฝนจากคนในบ้านของเรานั่นแหละนะคะคนในบ้านของเราก็จะมีการอบรมสั่งสอนของเราตัวเรานะคะและเราสามารถนำสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไปใช้กับคนอื่นได้เวลาที่เราต้องไปอยู่ร่วมกับเพื่อนๆนะคะหรือไปอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมเราก็นำสิ่งเหล่านั้นไปปรับใช้นะและนี่ก็จะเป็นประโยชน์นะคะของการมีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะมาทำกิจกรรมกันนะทีนี้เด็กๆได้เห็นแล้วว่าการมีครอบครัวที่อบอุ่นนั้นนะคะมีประโยชน์ต่อตัวเราอย่างไรทีนี้ในวันนี้นะคะในกิจกรรมนี้เนี่ยชื่อว่ากิจกรรมตัวอักษรสร้างสัมพันธ์เนี่ยนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลยนะคะบอกกิจกรรมที่คิดว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวเป็นการทำให้ครอบครัวของเรานั้นเกิดความอบอุ่นนั่นเองนะคะโดยวันนี้เนี่ยคุณครูซากิจะมีตัวอักษรให้กับนักเรียนนะคะได้บอกกันถ้าคุณครูซากิหยิบตัวอักษรตัวไหนให้เด็กๆบอกกิจกรรมที่เราคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ทำที่สามารถทำร่วมกับคนในครอบครัวได้และเป็นกิจกรรมที่ทำให้ครอบครัวของเรานั้นเกิดความอบอุ่นตอนนี้นะคะมีใครไม่เข้าใจกิจกรรมนี้บ้างมีไหมเอ่ยยังงงกับกิจกรรมนี้อยู่เอให้ทำอะไรบอกกิจกรรมอะไรมีตัวอักษรด้วยงงไหมไม่งงนะไม่งงนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันนะคะรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันวันนี้นะคะคุณครูสกิมีตัวอักษรพยัญชนะภาษาไทยนะตั้งแต่กอไก่จนถึงคอนกฮูกเลยนะเมื่อคุณครูซากิหยิบตัวอักษรตัวไหนมานะคะให้เราบอกกิจกรรมที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้นแต่จะต้องเป็นกิจกรรมที่ทำกันในครอบครัวนะคะแล้วทำให้ครอบครัวของเรานั้นเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะเกิดเป็นครอบครัวอบอุ่นเด็กๆลองนึกดูนะว่ากิจกรรมที่เราสามารถทำกันในครอบครัวที่ทำให้คนในครอบครัวเป็นไงสนิทกันทำให้ครอบครัวของเรานั้นเกิดความอบอุ่นเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างหลากหลายเลยใช่ไหมบางครอบครัวอาจจะทำกันเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วยกตัวอย่างง่ายๆการทานข้าว

ทานข้าวร่วมกันไปเที่ยวด้วยกันแบบนี้หรือทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกันนะคะเดี๋ยวเมื่อครูหยิบตัวอักษรขึ้นมานะคะให้นักเรียนบอกทีนี้เดี๋ยวเราจะเล่นกันเป็นกลุ่มดีกว่าเนาะเป็นกลุ่มนะคะวนกันไปนะวันนี้ครูสกิเตรียมตัวอักษรมาเยอะเลยนะคะยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าครูสกิหยิบตัวอักษรนี้ขึ้นมารอเรือกิจกรรมอะไรที่ขึ้นต้นด้วย

0: แล้วนะเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มวนกันไปตั้งแต่กลุ่มที่1 2 3 4 5นะคะอย่างอันแรกอันนี้เป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างรอเรืออันนี้เดี๋ยวครูสกิติดไว้ก่อนอันแรกของเราเลยนะคะเป็นรอเรือเป็นตัวอย่างนะคะทุกกลุ่มพร้อมยกปุ๊บตอบปั๊บเลยนะคะช่วยกันนะช่วยกันทุกกลุ่มให้ทุกคนในกลุ่มช่วยกันกลุ่มอื่นนะถ้าสมมติว่ายังไม่ได้ถึงกลุ่มเรานะอย่าเพิ่งตอบนะเพราะว่าเดี๋ยวคะแนนเดี๋ยวกลุ่มอื่นเขาจะได้ไปนะคะกลุ่มแรกกลุ่มแรกค่ะอักษรยอยักษ์กิจกรรมที่คิดว่าขึ้นต้นด้วยยอยักษ์ที่สามารถทำกับคนในครอบครัวตอบไหมคะใช้ไมค์ตอบเร็วใช้ไมค์ตอบตอนนี้ได้คำตอบแล้วเนาะตอบเลยค่ะตอบเลย
1: ยกของครับ
0: ยกของคนในครอบครัวสามารถมาช่วยกันยกของได้ไหมได้ใช่ไหมคะกลุ่มนี้กลุ่มแรกนะคะกลุ่มแรกได้ไปแล้วเดี๋ยวครูสกิวางอันนี้เป็นตัวอย่างกลุ่มแรกนะคะได้อักษรยอยักษ์ได้ไปแล้วกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองพร้อมนะคะทอทหารง่ายไหมตัวนี้น่าจะง่ายเร็วกิจกรรมอะไรที่สามารถทำร่วมกันกับคนในครอบครัวได้ได้แล้วใช่ไหมคะตอบได้เลย
1: ทำขนมค่ะ
0: ทำขนมทำขนมนะคะเยี่ยมมากกลุ่มที่สองนะคะได้ไปแล้วกลุ่มที่สามพร้อมนะคะลอลิงลอลิงตอบได้เลยค่ะถ้ารู้แล้วตอบได้เลยคิดว่ากิจกรรมอะไรที่ขึ้นต้นด้วยลอลิงแล้วทุกคนในครอบครัวสามารถทำร่วมกันได
2: ้ลอยกระทงในวันลอยกระทงครับ
0: ลอยกระทงลอยกระทงร่วมกันในครอบครัวนะคะได้เลยนะคะกลุ่มที่สามกลุ่มที่สี่พร้อมไหมดอเด็กดอเด็กค่ะ
3: ดูหนังคร
0: ับ ดูหนังดูหนังร่วมกันกับคนในครอบครัวเยี่ยมมากนะคะเยี่ยมมากกอไก่กอไก่อะไรทำอะไรกับคนในครอบครัวที่ขึ้นต้นด้วยกอไก่กิจกรรมอะไรดีเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเยอะมากเลยเยอะมากเลยได้แล้วใช่ไหมคะได้แล้วใช่ไหมคะตอบได้เลยถอนหายใจด้วยนะ
1: กินข้าวค่ะ
0: กินข้าวกินข้าวนะคะเยี่ยมมากกินข้าวร่วมกันนะง่ายๆนะคะหรือบางคนบอกว่าทานข้าวใช่ไหมทานข้าวก็ได้ใช่ไหมคะพร้อมนะคะกลุ่มที่หนึ่งวนกลับมาแล้วขออีกหนึ่งรอบนะคะอ้ออ่างอ้ออ่างกิจกรรมอะไรที่ขึ้นต้นด้วยอ้ออ่างแล้วสามารถเชิญได้เลยค่ะได้แล้วนะคะ
4: อาบน้ำสุนัขครับ
0: อาบน้ำสุนัขอาบน้ำสุนัขอาบน้ำสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะคะอุ๊ยเมื่อกี้นี้ครูสกิตกใจเลยนึกว่าไปอาบน้ำด้วยกันน่าจะยังไงดีเนี่ยจะอาบน้ำกันได้ยังไงในครอบครัวเนาะอาบน้ำสัตว์เลี้ยงอาบน้ำสุนัขนะคะเยี่ยมมากเลยกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองพร้อมนะนอนหนูทำอะไรดีนอนหนูทำอะไรดีเพื่อนบอกว่าง่ายมาก
1: นอนด้วยกันค่ะ
0: นอนด้วยกันนอนด้วยกันนะคะบางบ้านเนี่ยนะคะก็อาจจะนอนรวมกันนะคะมานอนเล่นกันนอนดูหนังอะไรแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมนะคะเยี่ยมมากเลยกลุ่มที่สามชอช้างกิจกรรมอะไรดีที่ขึ้นต้นด้วยชอช้างและทำร่วมกันเชิญได้เลยค่ะเชิญได้เลยตอบได้เลยลูก
2: ช่วยกันทำงานบ้านค่ะ
0: ช่วยกันทำงานบ้านช่วยกันทำงานบ้านนะคะเยี่ยมมาก

0: กลุ่มที่4ได้ไหมได้ไหมได้ไหมเชิญได้เลยค่ะเออโปรดคิดไวมาก
1: ว่ายน้ำครับ
0: ว่ายน้ำไปว่ายน้ำด้วยกันน้องไปว่ายน้ำด้วยกันได้นะคะว่ายน้ำด้วยกันได้กลุ่มที่5ถอถุงจะทำอะไรด้วยกันดีเนี่ยทำอะไรด้วยกันดี
2: ถือของค่ะ
0: ถือของเหมือนกลุ่มแรกบอกว่ายกของทุกคนคิดว่าได้ไหมการถือของช่วยกันถือของเนาะถือของด้วยกันนะคะได้เดี๋ยวเราขอวนอีกหนึ่งรอบสุดท้ายโอเคไหมหนึ่งรอบสุดท้ายนะคะอันนี้ไวนิดนึงนะเด็กๆทำเวลานิดนึงนะคะฝอฝาทำอะไรดีอะได้ยินเพื่อนบอกว่าฝันหวานฝันยังไงดีที่จะทำร่วมกันได้กิจกรรมอะไรดีที่จะทำร่วมกันได้ได้ไหมได้ไหมคะได้เปล่าถ้าไม่ได้ข้ามไหมกลุ่มที่หนึ่งข้ามกลุ่มที่สองได้ไหมคะฝอฝาได้ไหมเอ่ยอุ้ยคำนี้คำยากเลยเนาะอักษรนี้ยากเลยได้ไหมข้ามไหมคะกลุ่มที่สองข้ามไหมข้ามมากลุ่มที่สามคิดว่าได้ไหมคะมันยังไม่ได้มันยังไม่เหมาะเอาถ้าไม่งั้นข้ามไหมได้ยังกลุ่มที่สามได้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบ
3: ฝังต้นไม้ครับ
0: ฝังต้นไม้เลยเหรออ่ะเด็กๆความขอความคิดเห็นทุกคนคิดว่าไงแปลกๆไหมแปลกๆเนาะแปลกๆเดี๋ยวยังไม่นั่นดีกว่านะคะยังไม่ได้ดีกว่างั้นเราข้ามมากลุ่มที่4เลยดีกว่าเนาะกลุ่มที่4คิดว่ายังไงคำนี้ฝอฝามีไหมตอนนี้กลุ่มที่มือแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะเชิญเลยค่ะ
1: ฝังเมล็ดครับ
0: ฝังเมล็ดอะไรอ่ะหมายถึงว่าเวลาเราไปปลูกต้นไม้อย่างเงี้ยหรอ
1: ครับ
0: ทุกคนคิดว่าไงยังไม่ได้ได้ไหมก็เหมือนคล้ายๆกับฝังต้นไม้เนาะแต่ก็ยังแบบแปลกๆอยู่ดีไหมเดี๋ยวเรามาฟังจากกลุ่มที่5กันบ้างว่ากลุ่มที่5จะมีคำตอบอะไรกลุ่มที่5เชิญเลยค่ะกลุ่มอื่นใจเย็นก่อนเดี๋ยวมาเรามาฟังกลุ่มที่5ก่อน
4: เฝ้าบ้านค่ะ
0: เฝ้าบ้านเฝ้าบ้านคิดว่าเป็นไงได้ไหมได้เลยเฝ้าบ้านอันนี้ครูสกิให้เลยชอบเฝ้าบ้านนะคะของกลุ่มที่5เนาะคำนี้อาจจะยากนิดนึงนะเด็กๆคำตัวฝอฝานะคะแต่ว่ามันก็จะมีคำที่เราสามารถเป็นกิจกรรมในครอบครัวได้ยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นการฝึกทำอะไรก็ได้ร่วมกันนะเกมสนุกๆให้เด็กๆได้ร่วมเล่นกันเพื่อให้เป็นไงเราได้เกิดความคิดมากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนในกลุ่มสามารถช่วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมที่เราจะทำกันต่อไปนี้ดีกว่านะยังกิจกรรมของเรายังไม่หมดนะคะกิจกรรมที่เราจะทำกันต่อไปนี้นะคะนั่นก็คือใบงานของเรานั่นเองนะเด็กๆใบงานที่8นะคะเรื่องความประทับใจในครอบครัวของฉันใบงานนี้คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th เลยนะคะใบงานนี้จะให้นักเรียนนะวาดภาพพร้อมกับเขียนบรรยายกิจกรรมหรือว่าความประทับใจนะคะที่ได้ทำร่วมกันกับคนในครอบครัวของเราเนาะกิจกรรมอะไรก็ได้นะคะที่เราทำกับคนในครอบ

ครัวแล้วเกิดความประทับใจนะให้เด็กๆวาดภาพแล้วก็เขียนบรรยายประกอบมาด้วยในส่วนของนักเรียนปลายทางค่ะเมื่อฟังคำชี้แจงในการทำกิจกรรมแล้วสามารถลงมือปฏิบัติทำได้เลยนะคะส่วนของคุณครูปลายทางค่ะให้คำแนะนำแล้วก็ดูแลนักเรียนในระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมตอนนี้นะคะทุกคนมีใบงานเป็นของตัวเองแล้วใช่ไหมคะสามารถลงมือปฏิบัติทำใบงานนี้ได้เลยค่ะ

ค่ะตอนนี้นะคะก็อาจจะมีหลายคนนะคะที่ยังทำใบงานไม่เสร็จนะคะไม่เป็นไรนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราสามารถนำกลับไปทำเป็นการบ้านได้หรือว่าอาจจะทำในชั่วโมงว่างได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนในวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้กันไปเกี่ยวกับในเรื่องของประโยชน์ของการมีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะในการดำรงชีวิตนั่นเองเพราะเวลาที่นักเรียนดำรงชีวิตอยู่ในสังคมนั้นนะคะก็จะสามารถอยู่ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าการมีครอบครัวอบอุ่นนั้นถือว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญเลยนะคะดังนั้นนะคะสมาชิกในครอบครัวเรานะคะถ้าหากว่ารู้จักปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองนะคะมีความรับผิดชอบรู้จักการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนั้นเนี่ยก็จะสามารถทำให้ครอบครัวของเรานั้นเกิดความอบอุ่นได้และที่สำคัญนะคะประโยชน์ของการมีครอบครัวที่อบอุ่นก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ดีนั่นเองค่ะในครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะมาพบกันในเรื่องของความขัดแย้งในครอบครัวค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือใบงานที่9ค่ะเรื่องสำรวจตนเองนะคะเป็นแบบสำรวจตนเองใบงานที่10ค่ะเรื่องหากย้อนเวลาได้ซึ่งทั้ง2ใบงานนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.ts ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูสกิจต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะ

ช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

น้องๆชอบกินขนมเค้กกันใช่ไหมเอ่ยพอถึงวันเกิดทีไรน้องๆก็จะมีขนมเค้กแสนอร่อยมาเบิร์ธเดย์กันใช่ไหมล่ะครับวันนี้เลยจะมาสอนวิธีการวาดรูปขนมเค้กแบบง่ายๆกันถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครับเราจะเริ่มวาดที่หน้าเค้กกันก่อนเลยเริ่มจากวาดรูปวงรีให้หงายขึ้นแบบนี้จากนั้นเรามาวาดเทียนกันต่อเลยครับวาดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้จากนั้นเราก็มาวาดเปลวเทียนเป็นเทียนเล่มที่1เล่มที่2แล้วก็มาวาดลายที่ตัวเทียนโดยการขีดเส้นตรง2เส้นให้เป็นลายขวางเฉียงลงแบบนี้เลยครับเล่มที่3เล่มที่4และเล่มที่5เสร็จแล้วเราก็มาเติมหน้าเค้กให้เต็มโดยการวาดเส้นตรงต่อกันให้เป็นรูปวงรีที่สวยงามแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาวาดตัวครีมกันต่อเลยให้น้องๆขีดเส้นตรงลงมาแบบนี้แล้วก็วาดเส้นโค้งให้เป็นคลื่นตามที่น้องๆชอบยาวไปจนถึงขอบอีกฝั่งได้เลยนะครับพอเราได้ตัวครีมเสร็จแล้วก็มาถึงก้อนเค้กด้านล่างกันครับเริ่มจากขีดเส้นตรงลงมาจากตัวครีมทั้งสองด้านแล้ววาดเส้นโค้งให้เป็นฐานของเค้กเพียงเท่านี้เราก็ได้รูปเค้กแสนน่ารักกันแล้วนะครับ

าต่อไปเราก็จะมาลงสีไม้ที่ตัวเทียนกันก่อนเลยเริ่มจากเลือกสีที่น้องๆชอบแล้วระบายลงไปที่ตัวเทียนให้เต็มซึ่งน้องๆจะระบายสีเดียวกันทั้งหมดหรือจะสลับสีที่ตัวเทียนก็ได้นะครับ

พอลงสีที่ตัวเทียนเสร็จแล้วเรามาลงสีที่เนื้อเค้กกันต่อเลยครับเริ่มจากระบายสีชมพูลงบนเนื้อครีมให้เต็มก่อนแล้วก็สีชมพูมาระบายที่หน้าเค้กให้เต็มเหมือนกันเป็นยังไงครับเค้กก้อนนี้เริ่มน่ากินขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะจากนั้นเราก็เอาสีน้ำตาลอ่อนมาระบายลงที่ตัวเค้กด้านล่างให้เต็ม

็จแล้วก็อย่าลืมลงสีส้มที่เปลวไฟกันด้วยนะครับเพียงเท่านี้เราก็ได้ขนมเค้กที่แสนจะน่ารักและน่ากินกันแล้วนะครับทีนี้น้องๆก็วาดรูปเค้กเป็นกันแล้วนะครับพอถึงวันเกิดคุณพ่อคุณแม่หรือใครๆในครอบครัวก็วาดให้เป็นของขวัญวันเกิดได้เลยนอกจากคนรับจะประทับใจคนวาดให้ก็ภูมิใจสุดๆไปเลยแหละครับ

0: มชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันน่ะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยัคฮู
2: ้ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้

0: ที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
1: อ อ๋อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
0: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
2: อุกกาบาต
1: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
0: ว้าโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: มากเลยฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
1: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
0: ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
1: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้าง
1: เหรอเอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ6ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
2: โอ้โห
4: ไดโนเสาร์สูญพัน
0: ธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
1: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
3: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
1: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
3: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
0: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
1: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
4: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตผู้ชนกับตัวเองเลย
1: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70

0: กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
2: ฮะท่านบอกว่า
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
3: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วมหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จัก ภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
5: ตื่นตื่นตื่นตื่นเร็ว
6: ไปต้องไปออกกำลังกายกันแล้วเร็ว
7: มูกี้มูกี้มูมาออกกำลังกายยืดเหยียดกันเถอะ
8: ตื่นตื่นแต่เช้าตื่นมาเร็วไว้สร้างกำลังร่างกายให้แข็งแรง
5: ใช่
8: ออกกำลังกายตบตัวเองหน่อยไหมเอ้า1 2 3พร้อมไป
5: บีทบีทโอ้ว้าข้อสุดท้ายพอมาเอ๊ะ
8: ตื่นตื่นแต่เช้าตื่นมาเร็วไว้สร้างกำลังร่างกายแข็งแรง
5: หนึ่งสองสามสี
8: ่ส่วนคอหน่อยไหม
5: หนึ่งสองสามสี
8: ่พร้อมไป
5: ก้มเงยก้มเงยข้างข้างก้มเงยข้างข้างก้มเงยข้างเที่ยวหนึ่งก้มเงยข้างตั้งขยับมาใช่อ้าวฮึบหนึ่งสองสามต่อไปเราจะเริ่มที่ไรเลขแปด
8: ตื่นตื่นแต่เช้าตื่นมาเร็วไวสร้างกำลังร่างกาย
5: หมุนไรหน่อยคิดเลขแปดหน่อยคิดเลขแปดเลขแปดเลขแปดไม่ใช่เลขแปดใครเลขแปดอะไรนี่มาสี
8: ่สามสอง
5: อ้าวสองมือ อก

0: พร้อมไป
1: เทิร์นยืดยืดยืดยืดสี่เที่ยวว่าอึ๊บอึ๊บว่าใช่อ้าวยังไงอึ๊บใช่สี่ครั้งเอาสี่สามสองต่อไปเราหลังนะ

0: เวียน
1: ยก
0: ลง
1: แล้วลง
0: เอ้า
1: ดึงใช
0: ่สี่เที่ยว
1: เอ้า
0: สี
1: ่สาม
0: สอง
1: งอตัวด้านข้างง
0: อง อง
1: เหยียดแขนให้สุด
0: งอตัวให้มาก
1: นิดนึงมา
0: สี
1: ่สาม
0: สอง สองสามพร้อม
1: เท้าด้วยเท้าด้วยไขว้ละละโอเคอ้าวเก้าไขว้ขึ้นอึ๊บเหยียดโอเคมาฮึบฮึบใจเย็นใจเย็นว่าฮึบตีตีตีต่อไปเราจะสะโพกนะครับเหมือนวิ่งจำได้ไหมเก้าอ่าเก้า
0: ตื่นในเช้าตื่นมาเร็วไว้สร้างกำลังร่างกายแข็งแรงออกกำลังกายสะโพกหน่อยไหมเอ้าหนึ่งสองสามพร้อมไป
1: ดึงดึงดึงสี่ครั้งเอาสี่สามสองครั้งเดียวเท้าวางก้มวางแล้วก้มใช่เหยียดที่ที่มากเหยียดที่ที่มาก
0: สร้างกำลังร่างกายแข็งแรง
1: ขึ้น
0: กำลังกายส่วนขาหน่อยไหมเอ้า
1: เท้าเท้าเท้าสี่สามสองเริ่มใช่สี่รอบอ้าวสี่สามสองน้องน้อง
0: ตื่นตื่นเช้า
1: ตื่
0: นมาเร็วไว้สร้างกำลังร่างกาย
1: ในหน้าในหน้า
0: ออกกำลังกาย
1: ใช่
0: น้องหน่อยไหมเอ้าหนึ่งสองสามพร้อมไป
1: กลับหนึ่งสองสามแล้วกลับหนึ่งสองสามแล้ว

0: 1 2 3แล้วกับเท้าโ
1: หโหเต้นเต้นเช้าตื่นมาเร็ว
0: ขยันกระดกเท้าด้วยข้างนึงขยันข้างนึงกระดกว้าก
1: ําลังกายส่วนเท้าหน่อย
0: มั้ย3 2เดินข้าง
1: พร้อมไป
0: ข้าง1 2ข้าง1 2ข้าง1 2ข้าง1 2ข้าง1 2ข้าง1 2คราวนี้เราจะเริ่มใหม่นะเริ่มมาใช่ฮึบ1 2 3มา
1: ตื่นแต่เช้าตื่น
0: หน่อยตื่นหน่อยตื่นหน่อย
1: ใช่ร่างกายแข็งแรง
0: รอบนึง
1: ออกกําลังกายตบตัวเองเลยมั้ยเอ้า1 2 3พร้อมไป
0: เริ่มอึ๊บ1

0: เล็กแปดแปด
1: ตื่นแต่เช้าตื่นมาเร็วไว้สร้างกำลังร่างกายแข็งแรงออกกำลังกายส่วนไหล่หน่อยไหมอ้าวหนึ่งสองสามพร้อมไป
0: อ้าวหก
1: ตื่นแต่เช้าตื่นมาเร็วไว้สร้างกำลังร่างกายแข็งแรง
0: สี
1: ่
0: สาม
1: สองสองสามพร้อมไป
0: โอ้
1: ตื่นตื่นแต่เช้าตื่นมาเร็ว
0: จับ
1: เหยียด
0: ย
1: ื
0: ดลงเที่ยวนึงมือ
1: มือส่วนหลังหน่อยไหมอ้าวหนึ่งสองสามพร้อมไป
0: ง
1: องอตื่นแต่เช้าตื่น
0: ใช่แขนเหยียดตัวยืดให้มากนิดนึงอึ๊บว้า
1: ออกกำลังกายลำลำตัวหน่อยไหมเอ้าหนึ่งสองสามพร้อมไป
0: ค่ะ
1: ตื่นตื่นแต่เช้าตื่นมาเร็วไว้สร้างกำลัง

0: 4เที่ยวอึ๊บลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นน้องอึ๊บมา2 3กับ1 2 3กับ1 2 3ด้านข้างตื่นๆแต่เช้าตื่นมา1 2 3กำลังร่างกายแข็งแรง1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3พร้อมไปอ้าวเหยียดแขนยืดขึ้นทางไปนิดนึงงอมาด้านซ้ายหน่อยเหยียดยืดขึ้นงอกลับเหยียดยืดแขนลงหมุนลายเรียบร้อยแล้วเราไปโรงเรียนกันเถอะไป
1: ไปโรงเรียนกัน
0: การที่เหยียบกล้ามเนื้อเนี่ยหลายคนบางทีมองข้ามนะครับมองข้ามว่าส่วนใหญ่เราไปเน้นเรื่องของการทำงานหัวใจของกล้ามเนื้ออะไรต่างแต่พอบอกว่าความอ่อนตัวการยืดเหยียดเนี่ยบางทีเรามองข้ามว่าไม่ต้องทำก็ได้อะไรต่างถ้าเราไปดูให้ดีนะครับจริงๆแล้วการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยเขาจะแนะนำเลยว่าคุณสามารถยืดได้ทุกวันนะอันอื่นเนี่ยเขายังให้ออกกำลังกายแค่สัปดาห์หนึ่งสองครั้งสามครั้งแต่ยืดเหยียดเนี่ยสามารถทำได้ทุกวันโดยเฉพาะในลักษณะที่มันมีทั้งสองอย่างนะครับก็คือป้องกันการบาดเจ็บกับส่งเสริมนะครับทำให้ประสิทธิภาพเรื่องการทำงานดีขึ้นออกกำลังกายได้ดีขึ้นเล่นกีฬาได้ดีขึ้นนะครับสำหรับในเด็กตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเรานอนอยู่ในท่าเดิมนานๆเพราะฉะนั้นตื่นขึ้นมามันก็ต้องมีการยืดเส้นยืดสายไล่ตั้งแต่คอไหล่อกหลังนะครับลำตัวนะครับสะโพกขาน่องเท้าไล่ไปเลยนะครับงั้นเวลาที่เราไล่เราก็จะไล่จากส่วนบนลงล่างนะครับโดยเราเอาจังหวะเพลงเข้ามานะครับในเรื่องของจังหวะเข้ามาปุ๊บมันก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเพลิดเพลินขึ้นกับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับแล้วยิ่งเอาเข้ามากับจังหวะเพลงก็ทำให้รู้สึกว่าสนุกขึ้นกับอยู่ดีที่เรามาแค่ยืดเหยียดเองบางทีก็น่าเบื่อเราก็จะมองข้ามว่าไม่อยากทำแต่พอมีเพลงก็ทำให้รู้สึกสนุกสนานขึ้นนะครับ

ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องเทียม186-200

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่28สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่ามประสมมือนะคะวันนี้พบกับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับไปเริ่มที่ข่าวดีสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับเส้นทางสายใต้โดยเฉพาะถนนพระราม2ครับวันนี้ทางหลวงพิเศษหมายเลข82หรือว่า M82 ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วนะครับได้เปิดทดลองให้ประชาชนใช้บริการตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็เปิดให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงครับปิดตำนานการสร้างถนนที่ยาวนานมาตั้งแต่ปี2513นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดการทดลองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82ด้วย M82 ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วระยะทางประมาณ25กิโลเมตรนายพิพัฒน์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้ปิดตำนานการสร้างถนนที่ยาวนานมาตั้งแต่ปี2513ตลอดระยะเวลากว่า50ปีประชาชนต้องประสบปัญหาการจราจรที่ติดขัดและอันตรายโดยการเสร็จสิ้นของ M82 นั้นจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเดินทางสู่ประตูภาคใต้ได้อย่างรวดเร็วลดความแออัดของพื้นผิวจราจรถนนพระราม2ที่มีปริมาณการเดินทางกว่า 200,000 คันต่อวันอีกทั้งยังลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับประชาชนด้านการประหยัดกว่า4ล้อจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยหลังจากนี้กรมทางหลวงจะดำเนินงานส่วนที่เหลือให้เป็นไปตามแผนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเปิดให้บริการ M82 อย่างเต็มรูปแบบและจะเริ่มจับเก็บค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางในปี2572
2: วันนี้นะครับก็เป็นอีก1มิตินะครับที่ปิดตำนานเรื่องของคำว่าถนนพระราม2ที่เป็นการก่อสร้างมาถึงกี่ชั่วโคตรก็แล้วแต่นะครับแต่เท่าที่จับได้ก็น่าจะมีการเริ่มมีการก่อสร้างถนนพระราม2ในช่วงปีพ.ศ. 2510กว่าแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าอาจจะ34หรืออะไรประมาณนั้นแต่เท่าที่ตัวผมเองจำได้ก็คือเข้ามากรุงเทพพ.ศ. 2516ก็เห็นแล้วว่ามีเริ่มการก่อสร้างการเปิดเราจะเปิดตลอดไม่ได้มีวันหยุดนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีการเก็บเงินค่าผ่านทางแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเรายังจำกัดเวลาสำหรับรถที่ขึ้นมาวิ่งบนสาย M82 ว่ารถ4ล้อความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถที่มากกว่า4ล้อจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงและที่สำคัญที่สุดในเรื่องของความปลอดภัยทางกรมทางหลวงก็ได้ประสานงานกับทางกู้ภัยแล้วก็ทางตำรวจทางหลวงพวกเราจะดูแลตลอด24ชั่วโมงในเรื่องของความปลอดภัย

0: สำหรับ M82 เปิดให้ประชาชนใช้บริการโดยไม่เก็บค่าผ่านทางมีทางขึ้นลงจำนวน4แห่งได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วส่วนด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างทางนี้ M82 ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วนั้นมีระยะทาง 16.4 กิโลเมตรที่เปิดทดลองให้บริการจะเชื่อมต่อกับช่วงของบางขุนเทียนเอกชัยทำให้สามารถเดินทางต่อเนื่องบน M82 ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยบ้านรวมระยะทางประมาณ25กิโลเมตรเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและช่วยแบ่งเบาปริมาณการจราจรบนถนนพระราม2
1: และเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะได้มีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสค่ะให้มีการดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่ค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเดินทางไปเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ครั้งที่6ทับ2569ณทำเนียบรัฐบาลมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีว่าการส่วนยุติธรรมตลอดจนผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมหลังการประชุมกับนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่ยืนยันบอกว่าเป็นการวางตัวที่เหมาะสมกับงาน
2: ครับครับเหมาะสมครับเสียงไม่มีพูดได้แค่นี้ก็เรียบร้อยทุกอย่างถูกต้องอุ้ยแม้นั่นเป็นหลักสำคัญที่สุดอยู่แล้วครับ
1: ตามขั้นตอนนะคะหลังจากที่ประชุมสมช.ได้ให้ความเห็นชอบพลเอกชัยพฤกษ์ก็จะมีการเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปสำหรับพลเอกชัยพฤกษ์ค่ะจะมีการดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่แทนนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมช.คนปัจจุบันที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่25สิงหาคมให้โยกไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
0: นายกรัฐมนตรีก็หารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศเดินหน้ายกระดับทักษะแรงงานไทยสู่มาตรฐานสากลพร้อมตั้งเป้าหมายพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ให้ได้1ล้านคนภายในปี2030เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั่วโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับและหารือร่วมกับนายกิลเบิร์ตเอฟโฮมโบผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29การหารือในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทักษะและการเตรียมความพร้อมของกำลังคนให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานเพื่อให้แรงงานนั้นสามารถปรับตัวและเข้าถึงโอกาสในโลกการทำงานยุคใหม่ได้อย่างครอบคลุมนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการยกระดับมาตรฐานการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับหลักสากลโดยพร้อมเดินหน้าเพิ่มศักยภาพแรงงานไทยผ่านการพัฒนาทักษะใหม่และยกระดับทักษะเดิมเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของแรงงานไทยบนเวทีโลก
1: ขณะเดียวกันค่ะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงผลการหารือโดยบอกว่าทุกภาคส่วนค่ะพร้อมร่วมมือขับเคลื่อนการรับรองทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบทั้งนี้ประเทศไทยมีมาตรฐานทักษะฝีมือในกลุ่มงานบริการและงานเฉพาะทางที่อยู่ในระดับแนวหน้าของโลกอย่างเช่นการนวดไทยและงานช่างเชื่อมอย่างไรก็ตามนะคะกระทรวงแรงงานได้เตรียมเร่งพัฒนาทักษะใหม่เพื่อตอบสนองความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานโซลาร์เซลล์และปัญญาประดิษฐ์โดยมีการตั้งเป้าหมายที่จะยกระดับทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ให้แก่แรงงานจำนวน1ล้านคนภายในปี2030ซึ่งจะเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงศึกษาธิการ
0: ซึ่งนอกจากเรื่องของการพัฒนาทักษะแล้วนะครับกระทรวงแรงงานยังได้ดำเนินการหารือกับประเทศคู่สัญญา าเพื่อขอผ่อนปรนเงื่อนไขและลดอุปสรรคด้านภาษาสำหรับแรงงานไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศโดยได้เสนอให้พิจารณาปรับเกณฑ์ความรู้ทางภาษาจากระดับวิชาการมาเป็นการสื่อสารขั้นพื้นฐานและส่งเสริมให้แรงงาน

0: การไปเรียนรู้เพิ่มเติมณประเทศปลายทางซึ่งแนวทางนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานและสร้างรายได้ให้กับแรงงานไทยในตลาดโลกได้มากยิ่งขึ้น
1: ไปดูความคืบหน้านะคะสำหรับเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรกันบ้างค่ะซึ่งทางจังหวัดสงขลาก็เตรียมความพร้อมรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งแรกที่จังหวัดสงขลานะคะโดยทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็นำคณะทำงานลงพื้นที่ไปตรวจความพร้อมย้ำทุกฝ่ายต้องพร้อมสูงสุดเพื่อประโยชน์ของประชาชน5จังหวัดชายแดนใต้ค่ะนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้รับมอบหมายจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะนำคณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามความพร้อมตามจุดต่างๆเพื่อเตรียมต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมสัญจรครั้งที่1/2569จัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569อย่างจุดแรกนะคะทางคณะจะลงพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาซึ่งก็จะใช้เป็นสถานที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง4มิติคือเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการเกษตรตรวจพื้นที่จัดแสดงบูธเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์โอท็อปตรวจความพร้อมห้องประชุมที่จะใช้พิธีลงนามสัญญาโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาของกรมทางหลวงชนบทนอกจากนี้ยังเข้าตรวจความพร้อมที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ซึ่งรองรับภารกิจหลักทั้งห้องประชุมใหญ่ศูนย์สื่อมวลชนระบบการจราจรการแพทย์ฉุกเฉินและระบบสาธารณูปโภคโดยรอบโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างรัดกุมค่ะเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครม.สัญจรครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
0: ไปดูหนึ่งในเมนูครับที่มีการเตรียมเสิร์ฟให้กับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานั่นก็คือไอติมจำปาดะครับที่นำเอาจำปาดะผลไม้พื้นถิ่นของตำบลเกาะยอมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าเป็นของหวานโอท็อปอัตลักษณ์ของจังหวัดสงขลาซึ่งเบื้องหลังของเมนูนี้นะครับเกิดขึ้นในช่วงของโควิด-19จากแนวคิดของคุณสุธรรมลาบปวงและภริยาที่ใช้เวลาอยู่กับบ้านคิดค้นเมนูใหม่ๆขึ้นมาโดยนำจำปาดะมาทำเป็นไอศกรีมที่มีรสชาติเฉพาะตัวไม่เหมือนใครจากไอเดียเล็กๆในวันนั้นได้กลายมาเป็นเมนูสร้างรายได้และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเกาะยอในวันนี้และในโอกาสที่จังหวัดสงขลาจะได้รับการต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรไอติมจำปาดะถูกนำเสนอในฐานะหนึ่งที่เป็นเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้กับคณะรัฐมนตรีและสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของสินค้าโอท็อปของเกาะยอซึ่งคุณสุธรรมก็บอกนะครับว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจที่ของดีของเกาะยอเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น
2: เพื่อเป็นชูหน้าชูตาต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองได้เพราะเราดัดแปลงจากของพื้นบ้านเอกลักษณ์ของเกาะยอจำปาดะพื้นบ้านคือดัดแปลงอันนี้ตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเลย์สิงคโปร์เนี่ยแต่ชาติเขาชอบมันหอมแล้วก็ความมันของจำปาดะอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเกาะยอภูมิใจมากสมกับที่เราบุกเบิกมาได้เป็นต้อนรับเขตบ้านเขตเมืองได้เป็นเอกลักษณ์ของสงขลาครับ
1: จากการอนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมนะคะสู่การสร้างโอกาสให้ผ้าไทยผ้าทอลายราชวัตรค่ะผ้าเอกลักษณ์ประจำจังหวัดสงขลาก็กำลังได้รับการผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์โดยกลุ่มราชวัตรแสงสองล่าที่หนึ่งก็เร่งทอผ้านะคะเพื่อที่จะเตรียมมอบให้กับคณะรัฐมนตรีสวมใส่ในโอกาสการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาค่ะช่วงสัปดาห์หน้าเรื่องราวของผืนผ้าไทยที่สะท้อนทั้งภูมิปัญญาอัตลักษณ์และโอกาสในการต่อยอดสู่ระดับประเทศจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
3: เสียงขี่กระทบเส้นได้เป็นจังหวะแต่ละเส้นถูกถักทออย่างประณีตจนกลายเป็นผืนผ้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี่คือผ้าทอลายราชวัตรจากเกาะยอจังหวัดสงขลาผ้าที่ไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงามแต่ยังสะท้อนภูมิปัญญาและเรื่องราวของคนในพื้นที่ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วคนเดิมลวดลายนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อลายก้านแย่ง หรือลายคอนกเขาก่อนจะได้รับการพระราชทานชื่อลายราชวัตรเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสเมืองสงขลาเมื่อปีพุทธศักราช2443จากวันนั้นลวดลายถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและกลายเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์สำคัญของผ้าทอเกาะยอแม้ผ้าทอเกาะยอจะเคยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแต่ก็เคยผ่านช่วงเวลาที่เกือบสูญหายจากปัญหาด้านการตลาดและการแข่งขันกับผ้าโรงงานราคาถูกจนชาวบ้านรวมตัวกันฟื้นฟูการทอผ้าพัฒนาคุณภาพและรวบรวมลวดลายโบราณกลับคืนมา
2: แนวคิดของเราว่าเราอยากทำอะไรแต่ว่าเราอยากจะอนุรักษ์ผ้าเกาะยอเราอยากทำอ่ะในใจมันอยากจะทำมันก็เราจะเน้นเรื่องของลายเดิมๆลายเดิมๆลายโบราณลายที่หายไปแล้วก็กลับมาตอนนี้เรากลับมาได้68ลายแต่ว่าลายราชวัตรยังเป็นลายดั้งเดิมที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่5ก็ยังทำอยู่เหมือนเดิม
3: ปัจจุบันกลุ่มราชวัตรแสงสองล่าที่1สามารถฟื้นฟูลวดลายโบราณได้ถึง68ลายและนำลายราชวัตรมาต่อยอดพัฒนาเป็นลวดลายใหม่อีกหลายรูปแบบก้าวสำคัญของผ้าทอลายราชวัตรคือการเตรียมผ้าสำหรับให้คณะรัฐมนตรีสวมใส่ในช่วงการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569สำหรับกลุ่มทอผ้านี่ไม่ใช่เพียงโอกาสในการนำเสนอผ้าท้องถิ่นแต่เป็นเวทีสำคัญที่จะทำให้คนทั่วประเทศได้รู้จักผ้าประจำจังหวัดสงขลาเพราะซอฟต์พาวเวอร์ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การสร้างชื่อเสียงแต่ยังหมายถึงการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับคนในชุมชนหากผ้าทอลายราชวัตรได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องก็จะช่วยสร้างตลาดสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้กับช่างทอขณะเดียวกันยังทำให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษฝากไว้
2: ครม.สัญจรก็เน้นเรื่องลายราชวัตรและก็เน้นสีที่เห็นประมาณนี้เป็นสีก็เราเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทำให้อาชีพของชาวบ้านยังอยู่และก็ยังต่อยอดยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นโอกาสดีที่ว่าชาวบ้านก็ได้มีงานทำแล้วก็ได้สร้างชื่อเสียงกับจังหวัดสงขลาช่วยกันส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็อยากให้ภาคเกาะยอโดยเฉพาะท้องถิ่นเกาะยอเนี่ยอนุรักษ์กันมานานหลายร้อยปีก็ฝากภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเกาะยอด้วยอยากให้สูญหายช่วยกันอนุรักษ์ครับ
3: จากผืนผ้าที่อยู่คู่คนไทยมาตั้งแต่อดีตสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์ผ้าทอลายราชวัตรภูมิปัญญาของคนเกาะยอที่สืบทอดกันมายาวนานจากรุ่นสู่รุ่นสู่การเป็นที่รู้จักในระดับประเทศและมุ่งสู่เวทีนานาชาติในอนาคตเพราะการรักษาผ้าไทยให้คงอยู่ไม่ใช่เพียงแค่การเก็บอดีตไว้แต่คือการสืบสารต่อยอดและส่งต่อคุณค่าของผ้าไทยถึงคนรุ่นใหม่เพื่อให้อยู่คู่คนไทยตลอดไปสมชายอาจสันถ่ายภาพสาธิดาโตศักดิ์กาญจนะทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา
0: แล้วกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาดูเรื่องของการเยียวยาสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ

0: ดูเรื่องการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมกันนะครับจังหวัดน่านสถานการณ์ณขณะนี้น้ำลดลงแล้วทุกพื้นที่ครับอยู่ระหว่างขั้นตอนการฟื้นฟูบ้านเรือนและถนนหนทางขณะที่จังหวัดน่านเองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือน้ำท่วมให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบใน6อำเภอภายในวันที่1กันยายนนี้มาตรการและหลักเกณฑ์ในการเงินช่วยเหลือเพื่อเยียวยานะครับวงเงินช่วยเหลือการดำรงชีพเร่งด่วนสูงสุดไม่เกิน 6,700 บาทต่อครัวเรือนระดับบุคคลครับค่าเครื่องนุ่งห่มไม่เกิน 1,300 บาทต่อคนและค่าเครื่องนอนไม่เกิน 1,200 บาทต่อคนรวมไม่เกิน 2,500 บาทต่อคนระดับครัวเรือนค่าเครื่องครัวและอุปกรณ์ประกอบอาหารสูงสุดไม่เกิน 4,200 บาทต่อครัวเรือนการเยียวยาด้านอื่นๆค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนและค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยไม่เกิน 48,600 บาทอยู่ระหว่างการสำรวจสิทธิ์ในการรับเงิน2วงเงินนั้นปภ.น่านยืนยันผู้ประสบภัยสามารถรับเงินช่วยเหลือได้ทั้ง2ส่วนได้แก่วงเงินช่วยเหลือการดำรงชีพเร่งด่วนสูงสุด 6,700 บาทและวงเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีครัวเรือนละ 9,000 บาทสำหรับผู้ที่ถูกน้ำท่วมขังหรือว่าบ้านเรือนถูกท่วมขังเกิน7วันรวมถึงกรณีมีผู้เสียชีวิตจะรับเงินชดเชยช่วยเหลือไม่เกิน2ล้านบาทโดยสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐหรือติดต่ออบต.ในพื้นที่เพื่อให้มีการคีย์ข้อมูลเข้าระบบครับแผนการจ่ายเงินทดลองราชการในแต่ละพื้นที่นั้นผู้ที่ยังไม่ได้แจ้งความประสงค์ก็ขอให้รีบยื่นเรื่องกับอปท.ในพื้นที่เพื่อนำเสนอส่งเรื่องไปยังอำเภอเพื่อขอยืมเงินทดลองราชการมาจ่ายโดยเร็วอำเภอปัวตำบลศิลาแรงตอนนี้จ่ายแล้ว120ครัวเรือนครับส่วนพื้นที่ตำบลแรงตำบลเจดีชัยตำบลวรนครอันนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการคาดว่าเริ่มจ่ายในวันที่31สิงหาคมนี้ส่วนตำบลเวียงสานั้นจะเริ่มทยอยจ่ายเร็วที่สุดในช่วงบ่ายวันนี้ตำบลเมืองจังคาดว่าจะจ่ายภายใน31สิงหาคมถึง1กันยายนอำเภอภูเพียงคาดว่าจ่ายได้ณอบต.นาปังวันที่30สิงหาคมและจะทยอยจ่ายในจุดอื่นต่อไปอำเภอท่าวังผาครับกำหนดจ่ายภายในวันที่31สิงหาคมในพื้นที่ตำบลยมตำบลจอมพระตำบลแสนทองตำบลตาลชุมและตำบลป่าคาอำเภอเมืองน่านและอำเภอสันติสุขครับคาดว่าจ่ายได้ทั้งหมดภายในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ส่วนงานสำรวจสิ่งก่อสร้างและการจัดการกับสิ่งของบริจาคการสำรวจความเสียหายนั้นโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ร่วมกับสำนักโยธาจังหวัดข้างเคียงครับส่งทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่กว่า70คนลงพื้นที่ในอำเภอปัวพื้นที่ของตำบลศิลาเพชรตำบลปัวตำบลศิลาแรงและตำบลวรนครโดยจะเข้าสำรวจบ้านเรือนแล้ว299หลังคาเรือน
1: สำหรับการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยจังหวัดน่านนะคะ

0: ที่เอาไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินอ่ะ
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปหาก่อน
2: ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน่นสิ
4: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู่
5: ผีบ้าอะไรจะมาบังตาเองฮะคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
4: ผู้ใหญ
5: ่มัวแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได
4: ้อ
5: ย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
4: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
5: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอคงจะเจอหรอก
4: โอ้ย
5: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเอาเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
4: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
5: ่นั่นมันสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำมะเลเทเมาหมดแบบนี
4: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
5: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
4: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหมอ่ะ
0: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่

บากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7 ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ไม่เป็นไร
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: วัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนครับวันนี้มาพบกับคุณครูแจ็คคุณครูกฤตพงษ์ผู้ประสงค์นะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนต่อกับครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรครับนักเรียนสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถครั้งที่1ใช่มั้ยครับครั้งนี้เราจะมาเรียนกันครั้งที่2นะครับเรื่องของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับนักเรียนครับเห็นอะไรจากภาพครับ
1: อน
0: ุสาวรีย์ของใครครับเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์นะครับของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับนอกจากอนุสาวรีย์แล้วนักเรียนยังมีถนนสำคัญนะครับที่ตั้งอยู่ที่พิษณุโลกด้วยครับทำไมอนุสาวรีย์แล้วก็ถนนถึงเป็นชื่อพระนามของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถครับนักเรียนคิดว่าเป็นเพราะอะไรครับจำได้ไหมครั้งที่แล้วสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยขึ้นครองราชที่อยุธยาก็จริงแต่ทรงครองราชอีกหนึ่งที่ครับที่ไหนครับที่เมืองพิษณุโลกเช่นกันครับตลอดรัชกาล40ปีของพระองค์เนี่ยมีการครองราชที่พิษณุโลกประมาณ25ปีนะครับเนื่องจากอะไรทราบไหมทำไมต้องไปขึ้นครองราชที่พิษณุโลกครับเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นเรารวบรวมสุโขทัยเข้ามาเป็นดินแดนของอยุธยาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วทำไมต้องไปตั้งที่พิษณุโลกครับเราทำสงครามกับใครเหนือสุโขทัยขึ้นไปอาณาจักรอะไรครับปัจจุบันคือเชียงใหม่อาณาจักรล้านนานั่นเองทำให้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยได้ทรงไปขึ้นครองราชที่เมืองพิษณุโลกนะครับเพื่อบัญชาการลบนั่นเองลบกับล้านนาในสมัยก่อนนะครับต่อไปครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องสามารถบอกพระราชกรณียกิจที่สำคัญนะครับแล้วก็เกิดทักษะในการทำงานกลุ่มรวมทั้งชื่นชมในพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับนักเรียนครับทบทวนครับสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเป็นกษัตริย์ลำดับที่เท่าไรของอาณาจักรอยุธยาครับจำได้ไหมดูใบงานครั้งที่แล้วครับพระองค์ที่7หรือ8ครับเป็นพระองค์ที่8ของอาณาจักรอยุธยานะครับทบทวนบทเรียนครั้งที่แล้วครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถใช่ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ
1: เกี่ยวกับเรื่อง
0: การปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินหรือทางด้านการเมืองการปกครองของพระองค์ใช่ไหมครับจำได้ไหมว่าพระองค์เนี่ยมีการแบ่งการเมืองการปกครองนะครับช่วยกันบริหาร2ฝ่ายคือฝ่ายอะไรบ้างครับ
1: สม
0: ุ
1: หะ
0: พระกลาโหมหรือสมุหะกลาโหมก็ได้ครับแล้วก็สมุหะนายกนะครับคุณครูมีคำถามครับสมุหะพระกลาโหมกับสมุหะนายกเนี่ยมีหน้าที่แตกต่างกันอย่างไรครับใครจะเป็นคนพูดบ้างครับเชิญครับระหว่างสมุหะกลาโหมเนี่ยกับสมุหะนายกนะฮะสมุหะนายกนะครับมีความรับผิดชอบแตกต่างกันอย่างไรครับ
2: สมุหะพระกลาโหมจะดูแลทหาร
0: แล้วก็สมุหานายกล่ะครับ
2: จะดูแล
0: คนทั่วไปเลยคืออะไรครับพลเรือนไม่เป็นไรครับสมุหานายกเนี่ยจะดูแลพลเรือนนะครับหรือ4ฝ่ายครับของพลเรือนคืออะไรครับจําได้ไหมเขาเรียกว่าอะไร4ฝ่ายนี้จตุสดมมีอะไรบ้างครับ
1: เว
0: ีย
1: ง
2: เวียง
0: วัง
2: ฟัง
0: แล้วก็นานะครับจะอยู่ฝ่ายสมุหนายกนั่นเองขอบคุณครับต่อไปครับแล้วก็ด้านการจัดหัวเมืองต่างๆนะครับพระองค์เนี่ยได้มีการยุบเมืองลูกหลวงออกไปนะครับแล้วก็มีการตั้งลำดับชั้นเมืองแบบนี้นะครับโดยชั้นในสุดคืออะไรครับสีเหลืองราชธานีราชธานีในที่นี้คืออะไรครับกรุงศรีอยุธยานั่นเองต่อมาครับเมืองโดยรอบที่อยู่ใกล้ๆกับราชธานีคือเขาจะเรียกว่าเมืองชั้นในต่อไปขยายออกไปครับจะเรียกว่าเมืองชั้นนอกแล้วก็สุดท้ายครับขยายออกไปไกลมากเลยดินแดนที่อยู่ไกลมากๆเลยเขาจะเรียกว่าเมืองประเทศราชนะครับแล้วก็เมืองชั้นในเนี่ยจะเป็นเมืองจัตวานะครับมีการจัดลำดับชั้นเมืองด้วยส่วนเมืองชั้นนอกเนี่ยจะมีการจัดลำดับความสำคัญนะครับจะเป็นเมืองตรีเมืองโทแล้วก็เมืองเอกนะครับนี่ไงครับการจัดฐานะเมืองตามขนาดและก็ความสำคัญนั่นเองถ้าเมืองที่มีความสำคัญมากๆเราจะเรียกว่าเมืองชั้นอะไรครับ เมืองชั้นเอกเลยใช่ไหมครับอยู่ใกล้กับราชธานีมีขนาดใหญ่มีความสำคัญนั่นเองต่อไปครับขนาดที่ลดหลั่นลงไปเราจะเรียกว่าเมืองชั้นโทถูกต้องครับผมก็จะเป็นเมืองชั้นโทนะครับมีขนาดเล็กกว่าเมืองชั้นเอกมีความสำคัญน้อยกว่าเมืองชั้นเอกเช่นเดียวกันครับต่ำกว่าชั้นโทคือเมืองชั้นตรีเอกโทแล้วก็เมืองชั้นตรีนั่นเองเมืองชั้นตรีก็เหมือนกันครับมีขนาดมีแล้วก็มีความสำคัญลดหลั่นกันลงมาใช่ไหมครับต่อไปครับการตั้งบุคคลนะครับบริหารราชการ4ฝ่ายครับที่แต่เดิมเนี่ยเรามีคำว่าจตุสดมใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเวียงวังแล้วก็คลังนาใช่ไหมครับในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยมีการตั้งบุคคลขึ้นมาครับเพื่อบริหาร4ฝ่ายนี้นะครับโดยฝ่ายแรกนะครับก็คือฝ่ายอะไรครับ
1: อธ
0: ิ
1: บด
0: ี
1: กรมเม
0: ือง
1: อ
0: ธิบดีกรมเมืองคิดว่ากรมเมืองสมัยก่อนคืออะไรครับเวียงวังคลังนาคิดว่าคืออะไร
1: เว
0: ีย
1: ง
0: วังคลังนา
1: เว
0: ีย
1: ง
0: นะเวียงก็คือเมืองใช่ไหมครับมีอธิบดีกรมเมืองเนี่ยดูแลแล้วก็เทียบได้กับว่าเป็นกรมนครบาลนะครับต่อไปครับเวียงแล้วก็อะไรครับต่อไปคือวังมีใครเป็นผู้ดูแลครับ
1: อ
0: ธิบดีกรมวังนะครับเราจะเรียกว่ากรมธรรมาธิกรนะครับต่อไปเวียงวังแล้วอะไรครับ
1: ค
0: ลังจะมีอธิบดีกรมคลังนะครับหรือกรมโกษาธิบดีนั่นเองสุดท้ายคืออะไรครับ
1: น
0: าจะเป็นอธิบดีกรมนานะครับเรียกว่ากรมเกษตราธิการนะครับนักเรียนครับทบทวน4ฝ่ายของจตุสดมครับอธิบดีกรมเมืองหรือกรมนครบาลเนี่ยทำหน้าที่อะไรครับดูแลประชาชนดูแลบ้านเมืองใช่ไหมครับดูแลความสงบเรียบร้อยของเมืองนั่นเองต่อมาครับอธิบดีกรมวังหรือกรมธรรมาธิกรครับเกี่ยวกับในวังแล้วก็เกี่ยวกับอะไรครับตัดสินอะไร
1: ต
0: ัดสินคดีความต่างๆนั่นเองต่อไปครับอธิบดีกรมคลังหรือกรมโกษาธิบดีครับเกี่ยวกับอะไรครับ
1: ภาษ
0: ีเงินรายได้อาณาจักรนั่นเองแล้วก็สุดท้ายครับอธิบดีกรมนาหรือเกษตรกรมเกษตรตาธิการครับเกี่ยวกับอะไรครับการทำเกษตรหรือการทำนาทำพืชทำไร่ต่างๆในอาณาจักรนะครับเก่งมากครับผมต่อไปครับเรื่องใหม่ครับนักเรียนสำหรับวันนี้ครั้งที่สองเนี่ยเราจะมาเพิ่มเติมของการจัดระเบียบชนชั้นทางสังคมนะครับนักเรียนเคยได้ยินคำว่าศักดินาไหมครับ
1: ไม่เคย
0: บางคนเคยบางคนไม่เคยศักดินานักเรียนคำว่าศักดินาเนี่ยจะหมายถึงกฎเกณฑ์ของสังคมครับทำให้มีการแบ่งประชากรออกเป็นหลายชนชั้นนั่นเองซึ่งศักดินาเนี่ยจะมีการกำหนดที่ดินนักเรียนที่ครอบครองนะครับเราจะเรียกว่าการถือครองที่ดินนะครับ

0: นักเรียนคิดว่าการถือครองที่ดินเนี่ยคืออะไรครับบุคคลนี้มีที่ดิน400ไร่บุคคลนี้มีที่ดิน 1,000 ไร่เป็นที่นาใช่ไหมครับที่นาที่ทำการเกษตรใช่ไหมใครคิดว่าการถือครองที่ดินในสมัยก่อนนะครับคือการถือครองพื้นที่นาจริงๆที่ทำเกษตรจริงๆยกมือขึ้นครับแล้วคนที่ไม่ยกมือคืออะไรครับคิดว่าไม่ใช่ใช่ไหมจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับนักเรียนเป็นหน่วยนับเฉยๆนะครับว่าบุคคลนี้มีที่ดิน400ไร่บุคคลนี้มีที่ดิน 1,000 ไร่บุคคลนี้มีที่ดิน 10,000 ไร่นะครับคิดว่าจำนวนไร่เท่าไหร่ถึงจำนวนไร่ 10,000 ไร่กับจำนวนไร่400ไร่ใครมีความสำคัญมากกว่ากันครับ 10,000 ไร่ 100,000 ไร่นะครับจะมีความสำคัญมากกว่าจำนวนไร่ที่น้อยๆนะครับจริงๆแล้วนะครับนักเรียนจำนวนไร่การถือครองเนี่ยไม่ใช่การถือครองที่ดินนะครับแต่เป็นจำนวนนะครับที่จะสามารถบ่งบอกได้นะครับว่าบุคคลเนี่ยมีจำนวนไพ่พลเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีการปรับสินใหม่เนี่ยมากน้อยเพียงใดนะครับรวมทั้งมีลำดับการเข้าเฝ้านะครับความสำคัญของแต่ละบุคคลนะครับว่าบุคคลนี้มีความสำคัญมากก็จะได้เข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์ก่อนนั่นเองต่อไปครับเรามาเรียนเรื่องชนชั้นทางสังคมเหมือนเดิมครับนักเรียนเราเรียนไปแล้วกับอยุธยาทางด้านสังคมใช่ไหมครับ EP ก่อนๆนั่นเองสังคมของอยุธยาเนี่ยมี2ชนชั้นด้วยกันมีอะไรบ้างครับ
1: ชนช
0: ั้
1: นปกครอง
0: ชนชั้นอะไรนะครับชนชั้นปกครองกับชนชั้นใต้ปกครองชนชั้นปกครองมีอะไรบ้างครับจําได้ไหมพระมหากษัตริย์สูงสุดเลยใช่ไหมอะไรต่อครับใช่ขุนนางมั้ยนะเจ้านายหรือพระบรมวงศานุวงศ์ก่อนครับต่อไปคือขุนนาง3ลำดับนี้นะครับเป็นชนชั้นอะไรครับปกครองนั่นเองต่อไปชนชั้นใต้ปกครองล่ะครับเริ่มที่เป็นไพร่ไพร่คืออะไรครับประชาชนทั่วไปใช่ไหมเป็นไพร่แล้วก็สุดท้ายคือทาสใช่ไหมครับนักเรียนครับมี5ชนชั้นนี้ใช่ไหมครับมีอะไรอีกที่หายไปชนชั้นพิเศษคืออะไรครับพระสงฆ์นั่นเองแต่คุณไม่ได้นำมานะครับชนชั้นพิเศษเนี่ยจะเป็นชนชั้นขอโทษครับชนชั้นพิเศษเนี่ยจะเป็นพระสงฆ์นั่นเองซึ่งพระสงฆ์เนี่ยสามารถทุกชนชั้นสามารถเป็นได้ไหมครับ
1: เป็นได้
0: นะครับกษัตริย์ก็สามารถเป็นพระสงฆ์ได้เจ้านายขุนนางไพร่ทาสต่างๆก็สามารถเป็นพระสงฆ์ได้เช่นกันนะครับนักเรียนเรามาดูที่ชนชั้นปกครองครับชนชั้นปกครองเนี่ยกษัตริย์ถือว่าเป็นชนชั้นที่สูงที่สุดใช่ไหมครับถูกต้องครับแล้วก็มีเจ้านายคอยช่วยทำงานใช่ไหมครับรวมถึงขุนนางก็คอยช่วยทำงานนั่นเองต่อมาชนชั้นใต้ปกครองเนี่ยก็จะมีไพร่กับทาสนักเรียนคิดว่าทั้งหมด5ชนชั้นนี้ชนชั้นไหนมีความยากลำบากที่สุดครับ
1: ทาส
0: ทำไมถึงเป็นทาส
1: ได้รับ
0: ทาสมีสิทธิพิเศษใดๆไหม
1: ไม่
0: มีสิทธิพิเศษใดๆทาสเปรียบเสมือนอะไรครับ
1: ส
0: ิ่งของเก่งมากทาสเปรียบเสมือนสิ่งของนะครับเมื่อนายทาสหรือเจ้านายของทาสเนี่ยถ้าจะมอบให้ใครก็สามารถมอบให้คนอื่นได้เลยนะครับเปรียบเสมือนสิ่งของนั่นเองต่อมาครับแล้วชนชั้นใดมีมากที่สุดในสังคมครับ
1: ไ
0: พร่เก่งมากครับผมชนชั้นใดเหมือนเปรียบเสมือนกับข้าราชการในปัจจุบันครับขุนนางเก่งมากครับแล้วก็ชนชั้นใดครับเปรียบเสมือนกับพญาติของพระมหากษัตริย์ครับ
1: เจ้านาย
0: หรือพระบรมวงศานุวงศ์นั่นเองเก่งมากครับผมต่อไปเรามาดูลำดับศักดิ์ของข้าราชการกันครับข้าราชการในสมัยก่อนหรือขุนนางในสมัยก่อนเนี่ยมีลำดับบรรดาศักดิ์ด้วยนะครับเราจะเริ่มที่อะไรครับนักเรียนเคยได้ยินแล้วพันนายพันเหนือข้อพันคืออะไรครับ
1: หม
0: ื่นแล้วอะไรต่อครับแสนใช่ไหมไม่ใช่นะครับพันหมื่นท่านขุนต่อไปคือท่านขุนครับเคยได้ยินท่านขุนไหมครับ
1: ใน
0: หนังในละครใช่ไหมครับต่อไปท่านขุนเหนือของท่านขุนคืออะไรครับหลวงเหนือของหลวงคือไม่ใช่ขุนหลวงนักเรียนขุนหลวงจะเป็นคำเรียกพระมหากษัตริย์ในสมัยก่อนนะครับต่อไปคือพระแล้วก็พระยาเก่งมากสุดท้ายคือเหนือของพระยาอีกเลย
1: เ
0: จ้าพระยาเก่งมากครับลำดับบรรดาศักดิ์ของขุนนางในสมัยอยุธยานะครับ

คือมีตั้งแต่พันหมื่นขุนหลวงพระพญาสุดท้ายที่สูงที่สุดคือเจ้าพญานะครับมีลำดับบรรดาศักดิ์ที่สูงที่สุดเลยต่อไปครับเดี๋ยวคุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำนะครับเป็นกิจกรรมสรุปความรู้ของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับสรุปความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับเป็นงานกลุ่มนะครับแล้วก็นำเสนอพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับส่วนคุณครูใบทางนะครับรบกวนแจกกระดาษให้กับนักเรียนครับผมนักเรียนครับตอนนี้แต่ละกลุ่มครับมีอะไรที่คุณครูแจกไปครับกระดาษเปล่านะครับมีไหมเป็นกระดาษนะครับนักเรียนให้นักเรียนนะครับเขียนพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถออกมาเป็นในรูปแบบที่สร้างสรรค์นะครับแล้วก็สามารถระบายสีได้เลยเลือกมาแค่1กรณียกิจเท่านั้นนะครับนักเรียนเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับเข้าใจครับเริ่มทำได้ครับ

0: นักเรียนต้นทางก็ทำใบงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับคุณครูจะให้ตัวแทนกลุ่มของแต่ละกลุ่มนะครับออกมานำเสนอนะครับว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยได้สรุปความรู้อะไรมาบ้างนะครับโดยเริ่มที่กลุ่ม5ครับกลุ่ม5ส่งตัวแทนมาเลยครับกลุ่ม5ได้วาดอะไรมาบ้างครับเกี่ยวกับอะไร
1: เกี่ยวกับ
0: มี2ฝ่ายคืออะไรครับสมุหานายกกับสมุหะ
1: พระกลาโหม
0: พระกลาโหมนะครับมันคือการแบ่งอำนาจ2ฝ่ายนั่นเองในสมัยสมเด็จพระบรมไตรใช่มั้ยครับฝ่ายสมุหานายกเนี่ยดูแลอะไรครับ
1: ดูแลการ
0: ดูแลฝ่ายไหนพลเรือน
1: กิจการพล
0: ดูแลกิจการพลเรือนนะครับส่วนฝ่ายสมุหะกลาโหมล่ะครับ
1: ดูแลกิจการด้านฝ่ายทหาร
0: ดูแลฝ่ายทหารนั่นเองโอเคครับนักเรียนทุกคนครับเพื่อนวาดสวยไหม
2: สวย
0: สวยโอเคตบมือให้เพื่อนหน่อยครับขอบคุณครับต่อไปกลุ่มที่4ครับกลุ่ม4วาดอะไรมาครับสรุปเรื่องอะไรมา
3: ชนชั้นแต่ละชนชั้นครับ
0: ชนชั้นแต่ละชนชั้นของอยุธยาในสมัยนั้นใช่ไหมครับมีอะไรบ้างครับ
3: มี2ชนชั้นครับคือชนชั้นปกครองและชนชั้นใต้ปกครองคร
0: ับชนชั้นปกครองกับชนชั้นใต้ปกครองใช่ไหมครับชนชั้นปกครองเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ
3: กษัตริย์ครับ
0: มีกษัตริย์
3: กษัตริย์ไม่มีศักดินาครับเป็นเจ้าของแผ่นดินครับ
0: โอเคครับกษัตริย์เนี่ยจะไม่ถือว่ามีศักดินานะครับแล้วก็เป็นเจ้าของแผ่นดินนั่นเองส่วนต่อไปครับ
3: ราชวงศ์ครับ
0: พระราชวงศ์โอเคครับต่อไป
3: ขุนนางครับ
0: ขุนนางแล้วก็อะไรครับ
3: พระสงฆ์
0: พระสงฆ์ครับผมพระสงฆ์ถือว่าเป็นชนชั้นพิเศษนะครับต่อไปครับชนชั้นใต้ปกครองล่ะครับ
3: ไพร่ครับ
0: มีไพร่ไพร่ก็คือประชาชนทั่วไปแล้วก็อะไรครับ
3: แล้วก็ธาตุครับ
0: ธาตุธาตุมีความสำคัญอย่างไรครับ
3: เป็นเหมือนสิ่งของเครื่องใช้ของเจ้านายครับ
0: เป็นสิ่งของของเจ้านายนะครับขอบคุณครับต่อไปครับกลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3สรุปเรื่องอะไรมาครับ
4: สรุปเรื่อง
0: การเมืองกับปกครองใช่มั้ยโอเคเขียนอะไรมาบ้างครับเหนือสุดเลยคือ
4: พระมหากษัตริย์
0: พระมหากษัตริย์นะครับคือจุดสูงสุดของการปกครองเลยแล้วก็มีการแบ่งอำนาจเป็น2ฝ่ายมีอะไรบ้างครับ
4: สมุหะพระกลาโหม
0: สมุหะพระกลาโหมกับ
4: สมุหะนายก
0: สมุหะนายกนะครับส่วนด้านการจัดการบ้านเมืองนะครับแบ่งออกเป็น3หัวเมืองมีอะไรบ้างครับ
4: 3หัวเมือง1หัวเมืองชั้นใน
0: หัวเมืองชั้นใน
4: เป็นหัวเมืองจัตวา
0: โอเคครับ
4: ผู้ปกครองคือผู้รัง
0: ผู้รังปกครองหัวเมืองชั้นในนั่นเองต่อไปครับ
4: 2คือหัวเมืองชั้นนอก
0: หัวเมืองชั้นนอก
4: เมืองพระยามมหานคร
0: เมืองพระยามมหานครนะครับหรือเมืองชั้นนอกนั่นเอง
4: แต่งตั้งจาก
0: ราชสำนัก
4: ราชสำนัก
0: โอเคครับ
4: อยุธยาน
0: ักเรียนครับสำหรับผู้ปกครองเมืองเนี่ยของหัวเมืองชั้นนอกเนี่ยจะถูกแต่งตั้งโดยราชสำนักนะครับไปปกครองที่หัวเมืองชั้นนอกนั่นเองต่อไปครับสุดท้ายคือ
4: เมืองประเทศราชครับ
0: หัวเมืองประเทศราชนะครับเป็นดินแดนที่อยู่ห่างไกลจากราชธานีนั่นเองมีความสำคัญอย่างไรครับ
4: ปกครองโดยผู้ปกครองเมืองเดิม
0: โอเคครับหัวเมืองประเทศราชเนี่ยก็คือถูกปกครองโดยผู้ปกครองหัวเมืองเดิมนะครับอาจจะเป็นเจ้าในเมืองนั้นๆ นะครับโอเคต่อไปครับ
4: ส่งเครื่องราชบรรณาการมาให
0: ้หัวเมืองประเทศราชเนี่ยจะมีลักษณะพิเศษนะครับโดยการส่งเครื่องราชบรรณาการมาให้กับราชธานีนั่นเองต่อไปครับมีอีกไหม
4: มีครับ
0: มีการวาดให้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับวังก็คือราชธานีต่อไปคือหัวเมืองชั้นในแล้วก็หัวเมืองชั้นนอกท้ายสุดก็คือหัวเมืองประเทศราชนะครับโอเคครับขอบคุณครับส่วนกลุ่ม2แล้วก็กลุ่ม1นะครับซ้ํากับเพื่อนนะโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวครูสรุปให้เลยก็ได้ครับสําหรับกลุ่มที่1ครับก็คือมีการเขียนกับศักดินานะครับของในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับที่มีการแบ่งศักดินามีชนชั้นปกครองกับชนชั้นใต้ปกครองใช่มั้ยครับส่วนอีก1กลุ่มครับกลุ่มที่2เนี่ยจะวาดเกี่ยวกับหัวเมืองต่างๆใช่มั้ยครับก็คือมีราชธานีหัวเมืองชั้นในแล้วก็หัวเมืองชั้นนอกสุดท้ายสุดคืออะไรครับท้ายสุดเลยคือเมืองประ

เมืองประเทศสลาดนั่นเองโอเคครับขอบคุณครับครับผมนักเรียนครับกิจกรรมต่อไปนะครับคุณครูจะให้นักเรียนครับทำใบงานที่2ครับเรื่องสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถครั้งที่2นะครับก่อนอื่นเลยนะครับใบงานเนี่ยคุณครูจะให้นักเรียนนะครับศึกษาสื่อจาก PowerPoint นะครับแล้วก็ทำใบงานที่2ครับรบกวนคุณครูไปทางนะครับแจกใบงานให้กับนักเรียนครับชี้แจงคำสั่งแล้วก็กำกับดูแลนักเรียนตามความเหมาะสมครับผมสำหรับข้างในนะครับคำชี้แจงตอนที่1เนี่ยคุณครูจะให้นักเรียนนะครับวิเคราะห์ลักษณะสังคมสมัยอยุธยานะครับแล้วก็สังคมในสมัยปัจจุบันเนี่ยมีความเหมือนมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับถ้ามีความแตกต่างก็คือเขียนในช่องข้างๆใช่ไหมครับส่วนถ้ามีความเหมือนกันเนี่ยให้เขียนช่องตรงกลางนั่นเองต่อไปครับตอนที่2ครับคุณครูจะให้นักเรียนวิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดลำดับชนชั้นผู้การจัดลำดับชนชั้นผู้ถูกปกครองนะครับว่ามีข้อดีหรือมีข้อเสียอย่างไรนะครับนักเรียนเริ่มทำใบงานได้ครับ

0: ครับผมเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบกันนะครับว่าใบงานที่2เนี่ยเรื่องสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยนักเรียนเขียนอะไรมาบ้างนะครับมาดูที่ตอน1ครับสรุปลักษณะสังคมสมัยอยุธยากับลักษณะสังคมในปัจจุบันมีความเหมือนหรือมีความแตกต่างกันอย่างไรครับคนไหนจะเป็นคนพูดครับโอเคครับเชิญครับลักษณะสังคมสมัยอยุธยาครับเป็นอย่างไร
1: มีการแบ่งชนชั้นปกครองและใต้ปกครองอย่างชัดเจนครับ
0: มีการแบ่งชนชั้นปกครองกับใต้ปกครองอย่างชัดเจนใช่ไหมครับแล้วก็สมัยปัจจุบันล่ะครับ
1: สมัยปัจจุบันประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพมากยิ่งขึ้นครับ
0: ประชาชนแล้วก็มีสิทธิแล้วก็มีเสรีภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็ความเหมือนกันล่ะครับทั้งสองอดีตกับปัจจุบันคืออะไรครับ
1: ปัจจุบันยังมีชนชั้นอยู่และทุกคนมีบทบาทหน้าที่ครับ
0: โอเคครับเก่งมากครับผมขอบคุณครับต่อไปครับนักเรียนก็คือสมัยอยุธยาเนี่ยที่เพื่อนพูดมานะครับก็คือยังมีชนชั้นต่างๆใช่ไหมครับมีฐานะสูงแล้วก็ฐานะต่ำใช่ไหมครับส่วนในปัจจุบันเนี่ยทุกคนมีสถานะเท่าเทียมกันมีสิทธิเสรีภาพในการดำเนินชีวิตนะครับความเหมือนกันก็คือสังคมยังมีการลำดับชนชั้นอยู่นะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยจะมีบทบาทแล้วก็หน้าที่เหมือนกันครับทั้งอดีตแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยทุกคนมีบทบาทแล้วก็หน้าที่เหมือนกันเลยต่อไปครับตอนที่2วิเคราะห์การจัดลำดับชนชั้นผู้ถูกปกครองครับว่ามีผลดีหรือผลเสียข้อดีข้อเสียอย่างไรครับคุณครูขอตัวแทนครับโอเคครับข้อดีของการจัดลำดับชนชั้นผู้ถูกปกครองคืออะไรครับ
2: เพื่อบริหารบ้านเมืองให้ได้ง่ายครับ
0: โอเคครับบริหารบ้านเมืองได้ง่ายใช่ไหมครับสะดวกสบายใช่ไหมครับแล้วก็ผลเสียคือ
2: มีการเป็นทาสเหมือนไปข่มขี่เขาครับ
0: มีครับกดขี่ข่มขี่นะครับลองดูนะครับนี่ไงครับเพื่อควบคุมกำลังคนแล้วก็ที่เป็นหมวดหมู่ชัดเจนนะครับง่ายต่อการบริหารนั่นเองแล้วก็ข้อเสียคือสังคมไม่มีการพัฒนามีระบบอุปถัมภ์นะครับมีชนชั้นต่างๆนั่นเองขอบคุณครับต่อไปครับวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้างคุณครูขอตัวแทน1ถึง2คนครับเราได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้างเชิญครับ
2: สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ2เกี่ยวกับเรื่องการเมืองการปกครองได้ทบทวนบทเรียนครับ
0: ครับผม
2: แล้วก็สรุป
0: ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถที่เราได้ทำใช่ไหมครับเก่งมากโอเคขอบคุณครับนักเรียนเดี๋ยวคุณครูสรุปให้ฟังนะครับสำหรับครั้งที่1กับครั้งที่2เนี่ยเราเรียนเรื่องของพระราชกรณียกิจแล้วก็พระราชประวัติของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถใช่มั้ยครับเรามาถามทวนความรู้กันครับนักเรียนด้านพระราชกรณียกิจที่สําคัญของพระองค์คืออะไรครับเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรครับที่แบ่งเป็น2ฝ่ายมีหัวเมืองต่างๆเขาเรียกว่าอะไรครับการอะไรการเมืองการปกครองถูกต้องครับพระราชกรณียกิจเด่นๆของพระองค์นะครับก็คือด้านการเมืองการปกครองนั่นเองมีการปฏิรูปด้านการเมืองการปกครองในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวเมืองต่างๆที่มีแบ่งออกมาเป็นที่มีการแบ่งออกเป็น3เมืองใช่ไหมครับหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกแล้วก็หัวเมืองประเทศราษฎร์แล้วก็มีการแบ่งบุคคลให้ช่วยกันบริหารบ้านเมืองเป็น2ฝ่ายคืออะไรครับสมุหะพระกลาโหมกับสมุหะนายกนั่นเองโอเคครับเก่งมากครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับนักเรียนเราจะมาเรียนกันเรื่องของสงครามคราวเสียสมเด็จพระสุริโยไทยเคยได้ยินไหมครับบางคนเคยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะครับคาบหน้าเรื่องของสมเด็จพระสุริโยไทยกันนะครับครับคุณครูปลายทางนะครับสามารถศึกษาข้อมูลแล้วก็ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: หรือว่าบัตรเครื่องเล่นนะจ๊ะบัตรนี้เนี่ยจะทำให้พวกเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์เล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างแม่จะแจกให้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวติดข้อมือเอาไว้นะจ๊ะแบ่งปันลูกต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมดูแลเพื่อนๆด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแบ่งปันจะดูแลเพื่อนๆให้ดีที่สุดค่ะ
0: โอเค
2: ขอบค
0: ุ
2: ณค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงแม่จะมารับที่นี่ดีไหมคะ

0: โอเคงั้นเล่นให้สนุกนะจ๊ะป้าเด็ก
1: เราก็ต้องไม่ไปเซ็นคิวคนอื่นนะ
2: ผมไม่เซ็นคิวดีกว่าทำตามกติกา
3: ใช่

0: ด้วย
1: พวกเราเล่นได้ตามสิทธิแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กติกานะใครสงสัยอะไรไหมล่ะ
2: กติกาคืออะไรเหรอครับ
1: ก็อย่างที่เขียนไว้อย่างนั้นไงเช่นทางไหนไปทางลงให้ใช้ไปทางขึ้น
3: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
4: เข้าใจก็ดีแล้วว่าแต่เราจะเริ่มเล่นได้หรือยังล่ะ
1: พร้อมกันแล้วนะคะเราไปลุยกันเลย
5: เครื่องเล่นบางอย่างก็อนุญาตให้ผู้ที่มีส่วนสูงตามที่กำหนดไว้สามารถเล่นได้น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยทำมั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลย
6: บ่นอะไรอะลูกนี่ถ้าสนุกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเรียนด้วยนะคะ
7: ค่ะ
6: โอเคดีมากเอาล่ะงั้นถึงเวลากลับบ้านแล้วพวกเราไปทุกคนตามแม่มาเลยค่ะมาทางนี้เร็วทุกคนมา
5: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
8: กติกา
5: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตาหนูนานันหรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็จะเริ่มหน่วยใหม่กันนะคะนั่นก็คือหน่วยที่6ค่ะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันลูกเก่งมากค่ะวันนี้นะคะเราจะเริ่มเรียนนะก็คือเกี่ยวกับเรื่องการอ่านนิทานพื้นบ้านเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะสอบถามนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางนะลูกนะว่าเด็กๆรู้จักนิทานพื้นบ้านไหมลูกรู้จักไหมลูกรู้จักอ่านนิทานพื้นบ้านเป็นอย่างไรหรือมีชื่อเรื่องอะไรบ้างที่เด็กๆรู้จักนิทานพื้นบ้านห้ามเล่นมุกนะนิทานอะไรลูกอะไรนะคะหนูน้อยหมวกแดงลูกหมู3ตัวมันเกิดในประเทศไทยหรือเปล่ามันเป็นพื้นบ้านของไทยไหมลูก
1: สนุนน้อยเรือนงามค
0: ่
1: ะ
0: เรื่องสนุนน้อยเรือนงามเด็กๆรู้จักไหมลูกไม่รู้จักแล้วมีเรื่องอื่นๆไหมคะที่เด็กๆรู้จักอ่ะเมื่อกี้จากคำตอบของเพื่อนถูกต้องแล้วนะคะมีเรื่องอะไรอีกที่เราเคยดูนะคะหรือว่าเคยอ่านเด็กๆเคยดูละครช่วงเช้าไหมลูกว่าไงลูกอ่ะได้อีกแล้วหรอเรื่องอะไรคะ
1: ชาละวันค่ะ
0: เรื่องชาละวันได้สองเรื่องแล้วค่ะได้สองเรื่องแล้วสามเรื่องเอาเลยลูกเอาเลยค่ะ
1: พี่กุลทองค่ะ
0: เรื่องพี่กุลทองอ้าวมีอะไรอีกลูก เอาเลยลูก
1: พระอภัยมณีค่ะ
0: เรื่องพระอภัยมณีหนูยกอีก
1: ขุนช้างขุนแผนค่ะ
0: ขุนช้างขุนแผนอ่ะเพื่อนล่ะคะให้เพื่อนบ้างให้เพื่อนบ้างนะลูก
2: นาง12ค่ะ
0: นาง12อ่ะเด็กๆรู้จักไหมลูก เอาเลยค่ะได้เลยลูก
1: สั่งทองค่ะ
0: เรื่องสั่งทองอ่ะเด็กๆรู้จักจากที่เพื่อนๆนะคะเคยบอกชื่อเรื่องอ่ะมีเรื่องไหนที่เด็กๆรู้จักบ้างพระอภัยมณีอะไรอีกสังทองอะไรอีกชาละวันรู้จักไหมชาละวันชาละวันเป็นใครไม่ได้เป็นพระเอกหรอเป็นจระเข้นะลูกนะชาละวันเป็นจระเข้อะไรอีกอะไรอีกกันกล้วยยังไม่ใช่ลูกยังไม่ใช่กันกล้วยนี่เพิ่งเกิดขึ้นมานะคะยังไม่ใช่นะลูกนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะนิทานพื้นบ้านมีอะไรบ้างนะลูกนะจากที่เพื่อนตอบนะคะก็ถูกต้องนะคะเป็นส่วนใหญ่นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะลูกเด็กๆปมมือหนึ่งครั้งเด็กๆปมมือหนึ่งครั้งเดี๋ยวเรามาดูนะคะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมนะคะมาให้เด็กๆนะร่วมกันทายนะคะเป็นกิจกรรมนะคะทายชื่อนิทานจากภาพซึ่งเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะได้ดูภาพแล้วช่วยกันทายซิว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเด็กๆปลายทางด้วยนะลูกเดี๋ยวช่วยกันนะคะทายภาพข้างต้นนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะลูกนะรูปแรกค่ะรูปอะไรมีตัวละครอะไรก่อนมีหนูแล้วก็มีราชสีดังนั้นชื่อเรื่องนี้มีชื่อว่า
1: ราชสีกับหนูค่ะ
0: ราชสีกับหนูเด็กๆรู้จักเรื่องนี้ไหมคะราชสีกับหนูนะคะเด็กๆรู้จักนี่ก็เป็นนิทานอีสปนะคะที่ถามว่าเราเคยอ่านไหม เคยนะคะถามว่าเราอ่านแล้วเราได้ข้อคิดไหมส่วนใหญ่นิทานส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเราอ่านนอกจากให้ความบันเทิงแล้วยังให้อะไรด้วยลูกยังให้ข้อคิดแก่เราด้วยนะคะอ่ะต่อไปเรามาดูภาพต่อไปลูกภาพต่อไปคือกากับอีกากับเหยือกน้ำเรื่องมันเป็นอย่างไรแล้วนะลูกอีกากระหายน้ำแล้วแล้วก็ไปเห็นเหยือกใช่ไหมคะวางอยู่แล้วก็มีน้ำทำไมลูกมีน้ำน้อยก็คืออยู่บริเวณก้นเหยือกของมันอีกาก็เลยทำอย่างไรไปคาบก้อนหินนะคะแล้วก็เอาไปไหน
3: เอาไปใส่ในเหย
0: ือ
3: ก
0: เอาไปใส่ไว้ในเหยือกสุดท้ายแล้วอีกาได้กินน้ำไหมลูก
3: ได
0: ้ได้กินไหม
3: ได
0: ้กินนะคะนี่ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะลูกอีกากับเหยือกน้ำต่อไปเรามาดูเรื่องสุดท้ายอะไรอะไร
3: คางคก
0: คางคกเหรออึงอะไรเราเคยได้ยินเรื่องนี้ไหม
3: เคย
0: เป็ดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเรื่องนี้ก็คือจะเป็นอึ่งอ่างใช่ไหมคะอึ่งอ่างก็จะเป็นแม่กับลูกถูกไหมลูกอ่ะแม่กับลูกแล้วก็ลูกอึ่งอ่างบอกแม่ว่ายังไง
1: อยากตัวใหญ่ตัว
0: ก็มีการเปรียบเทียบใช่ไหมแม่ตัวอะไรทำไมใหญ่จังมันใหญ่กว่านี้อีกแม่อ่ะเขาก็ทำไมอึ่งอ่างตัวแม่ก็เป็นยังไงลูกพองล้มใหญ่กว่านี้อีกแม่ก็เป็นยังไงพองอีกใหญ่กว่านี้อีกก็พองจนตัวทำไมตัวแตกตายเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องนิทานอีสปเรื่องนึงนะคะเรื่องอึ่งอ่างกับวัวนะลูกนะเห็นไหมว่าพ่อครูถามว่านิทานมีเรื่องอะไรบ้างเด็กๆอาจจะนึกไม่ค่อยออกแต่ถามว่าพอครูให้เด็กๆดูรูปแล้วเรามาเล่าเนื้อเรื่องเด็กๆจำได้ไหมจำได้นะคะแสดงว่าเด็กๆอ่านนิทานเยอะไหมลูกหนูคิดว่าหนูอ่านนิทานเยอะไหม
3: เยอะ
0: เยอะไหมลูกเยอะไหมคะ
3: เย
0: อะค่ะเด็กๆปลายทางละลูกหนูอ่านนิทานเยอะไหมเอ่ยไหนลองแลกเปลี่ยนความคิดนะคะกับคุณครูปลายทางนะลูกว่าหนูอ่านนิทานอะไรบ้างและมีเรื่องอะไรบ้างนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำความรู้จักนะคะเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านนะลูกนะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันนะลูกเด็กๆอ่านพร้อมกัน1 2 3
4: บอกมา

ายอย่างแรกเลยจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือนักเรียนจะต้องบอกความหมายและลักษณะของนิทานพื้นบ้านได้นะคะว่าลักษณะของนิทานพื้นบ้านนั้นเป็นอย่างไรหลังจากนั้นนะคะวันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมก็คือคุณครูจะให้เด็กๆนะคะอ่านนิทานพื้นบ้านนะคะ1เรื่องแล้วนักเรียนนะคะจะต้องเขียนสรุปเรื่องแล้วก็บอกข้อคิดนะคะของนิทานพื้นบ้านที่อ่านได้แล้วสุดท้ายนักเรียนนะคะจะต้องนำข้อคิดที่ได้นั้นไปปรับใช้ในชีวิตจริงค่ะและนี่คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะเอาละค่ะ

ามาทำความรู้จักกันนะคะว่านิทานพื้นบ้านคืออะไรมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะนิทานพื้นบ้านนะคะเป็นวรรณกรรมท้องถิ่นที่แสดงถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในแต่ละท้องถิ่นนะคะสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนด้วยภาษาคำพูดและการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรทำให้เข้าใจถึงความรู้สึกนึกคิดความเชื่ออารมณ์ความรู้สึกและหลักคุณธรรมในสังคมนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะนิทานพื้นบ้านให้คุณค่าอะไรแก่นักเรียนบ้างคุณครูก็ทำแผนผังมาให้เด็กๆนะคะได้ดูกันนะลูกเป็นการทำแผนผังเพื่อให้เด็กๆนะคะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะลูกเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคุณค่านะคะของนิทานพื้นบ้านด้านแรกเลยค่ะจะเป็นคุณค่าทางด้านภาษานะคะซึ่งนิทานเขาบอกอยู่แล้วนิทานเป็นเรื่องที่เด็กๆอ่านได้ผู้ใหญ่อ่านดีนะคะก็คืออ่านแล้วเรารู้สึกสนุกไหมลูกเป็นสิ่งที่เด็กๆนะคะชอบอ่านดังนั้นนักเรียนคิดว่าการใช้ภาษาเนี่ยก็จะเป็นอย่างไรลูกการใช้ภาษาจะมีการถ่ายทอดนะคะโดยผ่านการบอกเล่านะคะหรืออาจจะเป็นการเขียนนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นการบอกเล่าหรือการเขียนเขาจะมีการใช้ภาษาที่เป็นอย่างไรก็จะมีการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายนะคะอ่านแล้วไม่สลับซับซ้อนไม่จำเป็นจะต้องตีความเยอะนะคะก็คือเมื่อเราฟังหรือเราอ่านแล้วก็จะทำให้เข้าใจได้ง่ายเลยนะลูกนะต่อไปค่ะก็จะเป็นคุณค่าทางด้านอารมณ์นะคะอารมณ์ของเราก็คือเมื่อเราอ่านแล้วเราได้คุณค่าอะไรจากการอ่านนิทานพื้นบ้านนะคะเด็กๆจะต้องตั้งก่อนนะคะว่านิทานอย่างที่บอกค่ะเมื่อเราอ่านแล้วนอกจากให้ความเพลิดเพลินแล้วเรายังให้อะไรอีกด้วยให้อะไรให้ข้อคิดแต่หลักๆเลยนิทานอ่านแล้วเพื่อสร้างความเพลิดเพลินให้แก่ผู้อ่านหรือผู้ฟังใช่ไหมคะดังนั้นเมื่อเราอ่านแล้วเป็นอย่างไรคะให้ความเพลิดเพลินแก่ผู้ฟังนะคะหรือว่าผู้ที่อ่านนั่นเองนะคะต่อไปค่ะจะเป็นคุณค่าด้านสติปัญญาลูกคุณค่าด้านสติปัญญาก็คือเมื่อเรานะคะลองพิจารณาดูแล้วนะลูกไม่ว่าจะเป็นนิทานเรื่องใดก็ตามนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็มักจะมีความรู้นะคะที่สอดแทรกอยู่อย่างที่บอกค่ะนิทานพื้นบ้านส่วนใหญ่มักจะแฝงไปด้วยอะไรลูกความเชื่อหรือว่าจะเป็นวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของคนในยุคนั้นๆไว้ลูกดังนั้นคุณค่าด้านสติปัญญาบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะได้ความรู้ติดตัวมาด้วยนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยมีความรู้ในเรื่องต่างๆนั้นเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะต่อไปคุณค่าของด้านการให้ข้อคิดและคติเตือนใจนะคะนั่นก็คือเมื่อเราอ่านแล้วบอกแล้วว่าให้ความเพลิดเพลินเรียบร้อยแล้วก็จะต้องให้อะไรข้อคิดด้วยซึ่งข้อคิดก็คือจะอยู่ในด้านนี้เลยนะคะเมื่อเราได้ข้อคิดแล้วเราสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตได้ก็จะเป็นการขัดเกลานะคะให้คนเนี่ยมีค่านิยมของสังคมตามที่วางไว้อย่างที่บอกว่าค่านิยมของคนในสังคมแต่ละยุคแต่ละสมัยเหมือนกันไหมลูกเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันดังนั้นเราก็จะทำไมคะก็จะทำให้เราได้เรียนรู้ว่าค่านิยมของคนสมัยก่อนนั้นเป็นอย่างไรและในปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรมีข้อดีมีข้อเสียอย่างไรแล้วเราก็นำสิ่งเหล่านี้มาเปรียบเทียบแล้วก็เลือกแต่สิ่งดีๆนั้นมาปรับใช้ในชีวิตนะคะก็จะทำให้การอ่านนิทานพื้นบ้านของเรานั้นมีประโยชน์นะคะนอกจากให้ความเพลิดเพลินแล้วก็ยังให้ประโยชน์ในด้านอื่นๆแก่ตนเองอีกด้วยนะลูกนะเอาละค่ะเดี๋ยวมาถึงช่วงกิจกรรมนะคะกิจกรรมพัฒนาทักษะนะคะวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆทำอะไรเดี๋ยวเราไปฟังคำชี้แจงกันเลยนะคะ

่งบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะนั่นก็คือให้คุณครูปลายทางแจกใบงานที่1ค่ะเรื่องการอ่านนิทานพื้นบ้านนะคะหลังจากนั้นให้สังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำในการทำงานค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะมาร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ข้อ3ค่ะเมื่อเราตรวจสอบความถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้คุณครูประจำวิชานะคะเก็บชิ้นงานนะคะหรือว่าเก็บใบงานหรือชุดกิจกรรมนะคะนำไปตรวจและให้คะแนนให้เรียบร้อยด้วยนะคะต่อไปค่ะจะเป็นคำชี้แจงของนักเรียนนะคะให้นักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางนะคะทำใบงานที่1นะคะเรื่องการอ่านนิทานพื้นบ้านนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันนะคะหลังจากนั้นให้เด็กๆนำชุดกิจกรรมนะคะส่งคุณครูประจำวิชาค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะหน้าตาของใบงานที่1นะคะเรื่องการอ่านนิทานพื้นบ้านนะคะเด็กๆดูนะคะคำชี้แจงนะลูกนะว่าคุณครูจะให้เด็กๆอ่านเกี่ยวกับเรื่องอะไรเด็กๆอ่านคำชี้แจงพร้อมกันค่ะ1 2 3

ล้วค่ะและนี่นะคะก็คือคำชี้แจงนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเตรียมนะคะโดยการนำชุดกิจกรรมนะคะขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะนะคะส่วนนักเรียนปลายทางสามารถอ่านเรื่องแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะส่วนเด็กๆต้นทางนะคะเมื่อนำชุดกิจกรรมมาวางไว้แล้วนะคะให้เด็กๆเปิดนะคะไปที่ใบงานที่1 นะคะเรื่องการอ่านนิทานพื้นบ้านนะลูกนะหน้า154นะคะเป็นใบงานหนึ่งนะคะหลังจากนั้นลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

มดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะจากการที่เด็กๆนะคะได้อ่านนิทานพื้นบ้านเรื่องพิกุลทองสนุกไหมคะลูกอย่าลืมนะคะตอบคำถามในใบงานให้เรียบร้อยนะคะถ้าเด็กๆตอบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันค่ะ

0: เอาละค่ะหลังจากที่เด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางนะคะได้ตรวจสอบความถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้คุณครูก็มีคำถามสรุปบทเรียนมาถามเด็กๆอีกเช่นเคยค่ะคำถามมีอยู่ว่านักเรียนได้เรียนรู้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะจากการอ่านนิทานพื้นบ้านเอาละค่ะให้เด็กๆปลายทางนะคะพูดคุยแลกเปลี่ยนนะคะความคิดเห็นกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะใครสามารถที่จะบอกได้บ้างว่าจากการเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆได้ประโยชน์อะไรบ้างมีใครอยากตอบบ้างเอ่ย
1: การใช้ชีวิตของคนสมัยก่อนค่ะ
0: เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตใช่ไหมคะของคนในยุคสมัยนั้นๆ นะคะจะทำให้เราเห็นว่าในยุคสมัยก่อนนะคะไม่ได้มีน้ำประปาใช้นะคะหรือว่าหรือมีเทคโนโลยีนะคะเข้ามาคอยให้ความสะดวกสบายนะคะในสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราใช้น้ำเราก็จะต้องไปตักน้ำที่ลำธารเพื่อมาใช้นะลูกอะนะลูกนะต่อไปนะคะ
2: ความคิดประเพณีแล้วก็รสนิยมของสมัยก่อนค่ะ
0: เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความคิดนะคะรวมถึงประเพณีนะคะรวมถึงค่านิยมของคนในยุคสมัยนั้นๆ นะคะก็จะเห็นได้นะคะว่าในยุคสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมีการปลูกฝังนะคะว่าให้ผู้หญิงเป็นอย่างไรผู้หญิงเป็นแบบมะลิหรือเป็นแบบพิกุลลูกเป็นแบบไหนคะเป็นแบบพิกุลนะคะก็จะมีการบรรยายนะคะถึงเด็กนะคะที่มีลักษณะนิสัยที่มีน้ำใจนะคะพูดดีพูดไพเราะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะซึ่งแตกต่างกับเด็กอีกคนหนึ่งนะคะนั่นก็คือมะลินะคะซึ่งมะลิจะมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรลูกพูดจาทำไมคะหยาบคายมักจะด่าทออยู่เสมอนะคะดังนั้นก็จะทำให้เห็นนะคะเราสามารถเปรียบเทียบได้ตัวละครสองตัวนี้นะคะก็จะทำให้เห็นว่าในสังคมในสมัยก่อนรวมถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีการปลูกฝังให้เราเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องการพูดนะคะพูดจาไพเราะนะคะแล้วก็มีน้ำจิตน้ำใจในการช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเองค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าบทเรียนครั้งถัดไปเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการอ่านนิทานท้องถิ่นนะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่2เรื่องการอ่านนิทานท้องถิ่น2ใบงานที่2เรื่องการอ่านนิทานท้องถิ่นซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะก็ขอฝากการบ้านเล็กๆน้อยๆนะคะให้เด็กๆนะคะกลับไปทบทวนเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านนะคะเพื่อที่จะนำมาต่อยอดนะคะในการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนิทานท้องถิ่นต่อไปในคาบต่อไปนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ยังทำดีตามพ่อสอนคัด1เทค1กล้องพร้อม
2: ปิด
3: ปิด
4: พี่โนนี่ค่ะมองกล้องนี้เป็นหลักนะคะทุกคนพร้อมนะ5 4 3 2แอคชั่น
5: โนนี่ค่ะให้ใส่ค่ะ
4: หนูดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเคยทราบไหมคะว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราเคยได้รับรางวัลด้านการพัฒนามนุษย์จากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติโดยมีนายโคฟีอันนันอดีตเลขาธิการสหประชาชาติทูลกล่าวถวายเมื่อวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2549ซึ่งการพัฒนาคนโดยการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9คือการทำให้ประชาชนพออยู่พอกินใช้ความรู้และคุณธรรมในการดำเนินชีวิตการพออยู่พอกินที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงสอนไว้นั้นมี

ณลุงท่านนี้ชื่อว่าลุงบุญลือเต้าแก้วค่ะคุณลุงเป็นปราชญ์เกษตรกรที่นอกจากนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตยังเปิดบ้านให้ความรู้แก่คนในชุมชนได้มีโอกาสพัฒนาชีวิตให้พออยู่พอกินด้วยค่ะ

0: จบจากบ้านลุงบุญลือพวกเราก็ได้เดินทางไปต่อกันที่โรงเรียนมวกเหล็กวิทยาค่ะที่นี่มีเยาวชนคนดีที่ทำตามพ่อสอนโดยการนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ลดรายจ่ายสร้างรายได้ให้พออยู่พอกินโดยไม่ต้องเบียดเบียนทั้งตนเองและสิ่งแวดล้อมเลยค่ะ
1: เมื่อเราสามารถที่จะทำหรือผลิตน้ำจุลินทรีย์ใช้เองได้ความพอเพียงมันก็เกิดมีความพอประมาณเพราะเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเงินก็จะเหลือเก็บนี่แสดงถึงความชัดเจนมากในเรื่องของความพอเพียงในส่วนของบุคคลแล้วก็ครอบครัวเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งจำเป็นก็ลองทดลองทำดูและลองน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้คุณจะรู้จักคำว่าพอเพียงอย่างแท้จริง
0: ในการพัฒนาของในหลวงรัชกาลที่9นั้นพระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนทุกหมู่เหล่าในทุกภูมิภาคของประเทศไทยได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เองจึงสามารถเข้าพระราชหฤทัยในสภาพปัญหาได้อย่างลึกซึ้งจากนั้นพระองค์จึงพระราชทานความช่วยเหลือให้ประสงค์นิกรมีความกินดีอยู่ดีมีชีวิตอยู่ในขั้นพออยู่พอกินก่อนแล้วจึงขยับขยายให้มีขีดสมรรถนะที่ก้าวหน้าต่อไปน้อมนำคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้นั้นสามารถทำได้กับคนทุกเพศทุกวัยและทุกเชื้อชาติเพื่อการพัฒนาตัวเองที่มั่นคงส่งผลให้กับการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนเชื่อว่าจากตัวอย่างที่เรานำมาฝากกันในวันนี้แล้วคงทำให้เพื่อนๆ เข้าใจกันมากขึ้นว่าแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่าพออยู่พอกินนอกจากจะทำให้พวกเราไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นยังทำให้เกิดการพัฒนาที่แท้จริงได้และพบกันใหม่ในตอนหน้ากับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
2: ครับผ่านค่ะเอาบทซีน5ไปต่อกับพิธีกร
0: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไม่มีในตำราไม่เคยมีระบบเศรษฐกิจพอเพียงนี้ให้ปฏิบัติเพียงครึ่งเดียวคือไม่ต้องทั้งหมดหรือแม้จะเศษ1ส่วน4ก็พอถ้าทำได้เศษ1ส่วน4ของประเทศก็จะพอไม่ได้แปลว่าเศษ1ส่วน4ของพื้นที่แต่เศษ1ส่วน4ของการกระทำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตวันศุกร์ที่4ธันวาคมพุทธศักราช2541

ก็สวัสดีไหม

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนคุณครูชื่อสิทธิกรจำปาน้อยหรือจะเรียกว่าครูพี่ร็อกก็ได้นะครับ
0: และคุณครูชื่อครูอวยพรโคสุวรรณหรือจะเรียกชื่อว่าครูพี่ตูนก็ได้ค่ะครูพี่ร็อกคะวันนี้เรามีภาพน่ารักน่ารักมาให้นักเรียนดูกันใช่ไหมเอ่ย
1: ใช่แล้วครับนักเรียนวันนี้คุณครูมีภาพน่ารักน่ารักมาให้นักเรียนดูหลายภาพด้วยกันนะครับนักเรียนอยากไปดูภาพน่ารักน่ารักที่คุณครูเตรียมมาหรือเปล่า
0: อยากดูกันไหมคะ
1: ถ้าอยากดูแล้วเราไปดูภาพแรกกันเลยครับแล้วผู้หญิงคนนี้เขามีอาการยังไงอ่ะน้ำตาเขาออกมาเยอะเลยนักเรียน
0: ใช่แล้วค่ะผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะ
1: เขาทำอะไรนะเขาร้องไห้ใช่ไหมครับงั้นเรามาแต่งประโยคด้วยกันนะครับแต่งได้เป็นประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้ตอนนี้เราก็ได้ประโยคแรกกันแล้วนะครับก็คือผู้หญิงร้องไห้ครับนักเรียน
0: แล้วก็มาถึงภาพต่อมาเลยนะคะก็คือนักเรียนสังเกตค่ะว่าคนเขากำลังทำอะไรอยู่คะทางนี้แต่ว่าผู้หญิงกับผู้ชายคนนี้กำลังวิ่งอยู่แต่งเป็นประโยคว่าอะไรคะคนวิ่งเก่งมากๆค่ะเราได้ประโยคเพิ่มขึ้นมาอีกประโยคนึงแล้วนะคะก็คือคนวิ่งนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนคะตอนนี้เราได้ทั้งหมด2ประโยคแล้วนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: งั้นเรามาดูภาพที่3กันเลยครับภาพที่3ภาพนี้นักเรียนเห็นอะไรบ้างคะนักเรียน1แล้วเห็นเด็ก2เห็นแปรงสีฟันใช่มั้ยครับและ3แล้ว3เห็นแก้วในภาพนี้เราจะแต่งเป็นประโยคว่าอะไรดีครับนักเรียน
0: แต่งว่าอะไรเอ่ย
1: ตอบเสียงดังๆหน่อยเลยแต่งว่าเด็กแปรงฟัน
0: เก่งมากๆเลยค่ะได้ประโยคเพิ่มอีก1ประโยคแน่
1: ใช่แล้วครับครูพี่ตูนครับ
0: ค่ะแล้วเราก็มาถึงภาพสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนคะสังเกตค่ะว่าผู้ชายคนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่คะเขากำลังทำอะไรเอ่ยกำลังขับรถใช่แล้วค่ะเราสามารถแต่งเป็นประโยคได้ว่าผู้ชายขับรถถูกต้องแล้วค่ะ
1: นักเรียนตอนนี้เราก็มีทั้งหมด4ประโยคจากทั้งหมด4ภาพเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียน
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ประโยคแรกที่เราได้คือประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้ประโยคที่2ก็คือคนวิ่งประโยคที่3เด็กแปรงฟันและประโยคสุดท้ายก็คือผู้ชายขับรถนักเรียนลองสังเกตทั้งหมด4ประโยคนี้สิครับว่ามันมีความเหมือนกันหรือว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างอ่ะไหนลองสังเกตสิครับนักเรียนว่ายังไงเอ่ย
0: มีอะไรเหมือนกันหรือแตกต่างกันไหมคะ
1: ประโยคที่1กับประโยคที่2ก็คือมี2คำเหมือนกันครับครูพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะ
1: ส่วนประโยคที่3กับประโยคที่4ก็คือมี3คำเหมือนกันครับครูพี่ตูนนักเรียนบอกคุณครูมาแล้วครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตนะคะว่าทั้ง4ภาพนี้ค่ะมีประธานในประโยคเหมือนกันหรือเปล่ามีไหมเอ่ยนักเรียนสังเกตดูสิคะคำแรกมาดูคำที่คำแรกเลยค่ะประโยคแรกผู้หญิงร้องไห้มีประธานในประโยคไหมคะมีไหมเอ่ยมีค่ะมีคำว่าอะไรนะคะผู้หญิงถูกต้องแล้วค่ะมีคำว่าผู้หญิงซึ่งเป็นประธานในประโยคนี้นั่นเองแล้วคำต่อมาล่ะคะภาพต่อมาคนวิ่งมีประธานในประโยคไหมเอ่ย
1: มีไหมคะนักเรียนดูดีๆ
0: ม
1: ี
0: ไหมคะนะคะเป็นประธานในประโยคนี้นั่นเองค่ะภาพต่อมาค่ะประโยคเด็กแปรงฟันในนี้นะคะมีประธานในประโยคไหมเอ่ยมีไหมคะนักเรียนคะ
1: ตอบเสียงดังๆหน่อยมีไหมคะนักเรียน
0: มีก็คือคำว่าเด็กถูกต้องแล้วค่ะในประโยคนี้นะคะก็มีคำว่าเด็กเป็นประธานในประโยคนั่นเองค่ะแล้วภาพต่อมาล่ะคะผู้ชายขับรถผู้ชายขับรถมีประธานในประโยคไหมเอ่ยมีไหมคะตอบเสียงดังตั้งชัดเลยค่ะผู้ชายถูกต้องแล้วค่ะจากภาพทั้ง4ภาพ4ประโยคนี้นะคะก็มีประธานที่เปอะที่อยู่ในประโยคเหมือนกันทั้ง4ภาพนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนนอกจากจะมีประธานนะคะนักเรียนลองสังเกตทั้ง4ประโยคนี้สิคะว่ามีกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนมีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยค

0: ไม่เอ่ยลองสังเกตดูดีๆสิมีใช่ไหมคะนักเรียนมีไหนลองบอกคุณครูสิว่าในประโยคแรกอ่ะคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคคือคำไหน
1: มีไหมคะ
0: มีคำว่าร้องไห้ใช่ไหมคะเก่งจังทุกคนในประโยคที่สองก็คือประโยคที่ว่าคนวิ่งไหนลองดูที่ว่ามีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนมีไหมคะมีใช่ไหมคะคือคำว่าวิ่งนั่นเองต่อไปในประโยคที่สามเด็กแปรงฟันในประโยคนี้นักเรียนเห็นคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนเห็นไหมคะเห็นใช่ไหมฝั่งทางนี้บอกเห็นเขาครูพี่ตูนเห็นคำว่าอะไรเอ่ยเห็นคำว่าแปรง
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: ถูกต้องครับนักเรียนและในประโยคสุดท้ายก็คือประโยคที่ว่าผู้ชายขับรถในประโยคนี้นักเรียนเห็นคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียน
1: เห็นไหมเอ่ยคำไหนนะ
0: คำว่าอะไรคะนักเรียนคำว่าขับนั่นเองถูกต้องแล้วคะนักเรียนดังนั้นนักเรียนจะสังเกตว่าทั้ง4ประโยคน่ะจะมีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคเหมือนกันทั้ง4ประโยคเลยครับครูพี่ตูน
1: ใช่แล้วค่ะแต่นักเรียนคะนักเรียนเห็นคำที่เกินประโยคอื่นๆออกมาไหมคะสังเกตไหมคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่าฟันกับคำว่ารถใช่ไหมคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าคำว่าฟันกับคำว่ารถทำไมถึงเกินออกมาได้ไม่ทราบไม่เป็นไรค่ะวันนี้คุณครูมีคำตอบนะคะคำว่าฟันกับคำว่ารถนะคะเป็นคำชนิดไหนคะตอบคุณครูมาก่อนค่ะเป็นคำชนิดไหนเอ่ย
0: ตอบเสร็จแล้วเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะคำว่าฟันกับคำว่ารถเป็นคำนามใช่ไหมคะคำว่าฟันกับคำว่ารถนี้นะคะทำหน้าที่เป็นกรรมนะคะในประโยคซึ่งกรรมนะคะกรรมนักเรียนทราบไหมคะว่าคืออะไรไม่ทราบไม่เป็นไรเลยค่ะสำหรับกรรมนะคะนักเรียนจำง่ายๆเลยค่ะก็คือคนหรือสิ่งของที่ถูกกระทำนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคำว่าฟันกับคำว่ารถจึงเป็นกรรมของประโยคทั้งสองนี้นั่นเองค่ะ
0: นักเรียนครับนอกจากจะมีคำนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคอย่างในทั้ง4ประโยคที่เรายกตัวอย่างมาแล้วก็มีคำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคอย่างในประโยคที่3แล้วก็ในประโยคที่4นะคะนักเรียนแล้วก็ยังมีคำกริยาที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคในทั้ง4ประโยคด้วยแต่นักเรียนสังเกตไหมคะว่าทั้ง4ประโยคนี้น่ะจะมีใจความสำคัญเพียงใจความเดียวแสดงกิริยาท่าทางเพียงอย่างเดียวด้วยนะคะนักเรียนนึกภาพไม่ออกอย่างเช่นในประโยคที่1ค่ะนักเรียนในประโยคที่1เด็กอะไรนะผู้หญิงอะไรนะคะนักเรียนผู้หญิงร้องไห้ในประโยคนี้นักเรียนจะเห็นว่าผู้หญิงแสดงกิริยาอาการเพียงอย่างเดียวเลยก็คืออะไรคะคืออะไร
1: ร้องไห้ถูกต้องแล้วค่ะครู
0: ดังนั้นใจความสำคัญเดียวของประโยคนี้ก็คือที่เขาต้องการบอกก็คือว่าผู้หญิงกำลังร้องไห้อยู่แบบนี้ใช่ไหมครับครูพี่ตูน
1: ใช่แล้วค่ะนักเรียนคะจากลักษณะที่ครูพี่ล็อกและครูพี่ตูนพูดมาทั้งหมดนะคะนักเรียนสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าเรากำลังเรียนเรื่องอะไรอยู
0: ่บอกได้ไหมคะเรียนเรากำลังเรียนเรื่องอะไรนะ
1: เรากำลังเรียนเรื่องอะไรกันคะที่มีทั้งภาคประธานและก็ภาคแสดงค่ะนักเรียนฝั่งซ้ายบอกว่าเรียนเรื่องประโยคประโยคถูกต้องไหมคะครูพี่ล็อก
0: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเรากำลังเรียนเรื่องประโยคกันนั่นเอง
1: เพราะว่าประโยคนะคะประกอบไปด้วยภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงรวมถึงมีเนื้อหาเนื้อความที่สมบูรณ์นั่นเองค่ะแต่นักเรียนคะประโยคที่เรากำลังเรียนอยู่เนี่ยนักเรียนทราบไหมคะว่าเรากำลังเรียนเรื่องประโยคชนิดไหน
0: นักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าเรากำลังเรียนประโยคชนิดอะไรอยู่
1: ประโยคอะไรเอ่ย
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
1: ถูกต้องแล้วค่ะเรากำลังเรียนเรื่องประโยคสามัญนั่นเองเพราะอะไรคะนักเรียนถึงคิดว่าเรากำลังเรียนเรื่องประโยคสามัญ
0: มีใครบอกคุณครูได้บ้างเอ่ยเรากำลังเรียนประโยคสามัญเพราะอะไรนักเรียนดูจากตรงไหนอะ
1: คุณครูจะบอกให้นะคะว่าประโยคสามัญก็คือประโยคที่กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวและสิ่งนั้นแสดงกิริยาอาการหรืออยู่ในสภาพอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะคะซึ่งประกอบไปด้วยภาคประธานและภาคแสดงนั่นเองค่ะ
0: นักเรียนลองสังเกตดีๆนะครับประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้กับประโยคที่ว่าคนวิ่งมีแค่สองส่วนนะคะครูพี่ตูนและมีส่วนที่เป็นประธานและก็ส่วนที่เป็นกริยานั่นเองดังนั้นของประโยคนี้จึงจัดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2

0: มาดูประโยคตัวอย่างประโยคกันสิอ่ะคำประโยคแรกครับนักเรียนประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้คำว่าผู้หญิงอยู่ในส่วนแรกเลยก็คือส่วนที่เป็นประธานคำว่าร้องไห้ล่ะนักเรียนอยู่ในส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็นกริยาเองแล้วในประโยคที่สองอ่ะประโยคที่สองว่ายังไงเอ่ยประโยคที่สองก็คือบอกว่าคนวิ่งคำว่าคนอยู่ในส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นประธานคำว่าวิ่งอยู่ในส่วนที่สองส่วนที่เป็นกริยาเองต่อไปนักเรียนลองสังเกตประโยคที่สามกับประโยคที่สี่ที่บอกว่าเด็กแปรงฟันกับที่บอกว่าผู้ชายขับรถนักเรียนลองสังเกตสิว่าทั้งสองประโยคนี้จะเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนหรือว่าแบบสามส่วนดีครับนักเรียน
1: แบบไหนกันคะประโยคสามัญสองส่วนหรือประโยคสามัญแบบสามส่วนคะ
0: แบบสามส่วนถูกต้องแล้วครับนักเรียนเพราะอะไรเอ่ยเพราะประกอบไปด้วยส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นประธานส่วนที่สองคือส่วนที่เป็นกริยาและส่วนสุดท้ายส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากแบบสองส่วนก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองไหนเราลองไปดูประโยคกันสิประโยคของเราก็คืออะไรนะคือเด็กแปรงฟันคำว่าเด็กคำนี้นักเรียนคิดว่าอยู่ในส่วนไหนอยู่ในส่วนที่หนึ่งเพราะว่าอะไรอยู่ในส่วนของประธานนั่นเองและคำว่าแปรงอะไรนักเรียนคำว่าแปรงคำนี้อยู่ในส่วนไหนส่วนที่สองใช่แล้วครับนักเรียนอยู่ในส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็นกริยาและคำสุดท้ายนะครับคำว่าฟันคำว่าฟันคำนี้อยู่ในส่วนที่สามก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองครับนักเรียนแล้วประโยคสุดท้ายประโยคที่บอกว่าผู้ชายขับรถในประโยคนี้นักเรียนลองบอกคุณครูสิว่าผู้ชายอยู่ในส่วนที่อะไรอยู่ในส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นประธานแล้วคำว่าขับล่ะนักเรียนคำว่าขับคำนี้นักเรียนคิดว่าอยู่ในส่วนไหนอยู่ในส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็นกริยาแล้วสุดท้ายแล้วครับครูพี่ตูนคำว่ารถนะครับคำนี้อยู่ในส่วนที่สามคือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองครับนักเรียน
1: นักเรียนคะนักเรียนสงสัยไหมคะว่าทำไมถึงมีประโยคบางประโยคถึงเป็นประโยคสามัญสองส่วนแต่ทำไมประโยคบางประโยคถึงเป็นประโยคสามัญแบบสามส่วนนักเรียนสงสัยไหมคะ
0: นักเรียนสงสัยกันเต็มแล้วเรียนเขาครูพี่ตูนก็คือยกมือกันเต็มห้องเลยครับครูพี่ตูน
1: ดังนั้นนะคะคุณครูพี่ตูนมีคำตอบค่ะเหตุผลที่บางประโยคนะคะเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนแล้วก็ประโยคบางประโยคเป็นประโยคสามัญแบบสามส่วนก็เพราะว่าคำกริยาบางคำนะคะจำเป็นที่จะต้องมีกรรมมารองรับค่ะจึงจะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนสมบูรณ์ยกตัวอย่างนะคะถ้าเราพูดว่าเด็กร้องไห้พูดแค่นี้เราก็สามารถสื่อความหมายชัดเจนแล้วก็ทุกคนก็ทราบโดยทั่วกันแล้วใช่ไหมคะว่า
0: คือเข้าใจตรงกันนั่นเองใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายกมาแค่เด็กแปรงเอาล่ะทีนี้งงกันเลยใช่ไหมคะว่าเด็กแปรงอะไรดังนั้นจึงจะต้องมีคำว่าฟันนะคะซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคมารองรับนะคะจึงจะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนสมบูรณ์นักเรียนเข้าใจกันไหมคะ
0: ถ้านักเรียนเข้าใจกันแล้วนะคะตอนนี้คุณครูก็เชื่อว่านักเรียนนะคะเข้าใจแล้วว่าประโยคสามัญคืออะไรแล้วประโยคสามัญแบบสองส่วนกับประโยคสามัญแบบสามส่วนเนี่ยมันมีความเหมือนหรือมันมีความแตกต่างกันยังไงต่อไปครับครูพี่ตูนเราเตรียมเกมมาให้เด็กๆเล่นด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะเกมน่ารักแล้วก็สนุกสนานมากๆเลยค่ะ
0: เกมของเรามีชื่อเกมว่า
1: สามัคคีตอบดีมีคะแนน
0: นักเรียนอยากรู้วิธีการเล่นกันหรือยังเอ่ย
1: คุณครูพี่ตูนอยากรู้แล้วล่ะค่ะ
0: วิธีการเล่นก็คือคุณครูนะคะจะมีประโยคปริศนามาให้นักเรียนนะคะและให้นักเรียนช่วยกันบอกคุณครูว่าประโยคปริศนาที่คุณครูตอบให้เนี่ยเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนหรือว่าแบบสามส่วนพร้อมกับบอกชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคด้วยนะคะนักเรียน
1: ค่ะ
0: ถ้านักเรียนทุกคนช่วยกันตอบคำถามของคุณครูได้ถูกต้องนะคะคุณครูก็จะมีดาวให้นักเรียนในข้อละ1ดวงพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะครูรัก
0: นักเรียนงั้นเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยนะครับข้อแรกก็คือประโยคที่ว่าเพื่อนยิ้มทุกคนอ่านพร้อมกันเพื่อนยิ้ม

0: นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนครับนักเรียน
1: แบบไหนครับแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะ
0: ตอบเข้ามาเลยว่าแบบ2ส่วนนั่นเองแบบ2ส่วนถูกไหมครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
0: เป็นแบบ2ส่วนก็เพราะว่ามีส่วนที่เป็นประธานแล้วก็ส่วนที่เป็นกริยานั่นเองเนาะแล้วนักเรียนคิดว่าคำว่าเพื่อนเป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำนามถูกต้องแล้วครับนักเรียนเป็นคำนามแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ยอยู่ต้นประโยคแบบนี้ทำหน้าที่อะไรครับนักเรียน
1: ทำหน้าที่อะไรคะ
0: ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคถูกต้องแล้วครับนักเรียนแล้วคำว่ายิ้มล่ะคำว่ายิ้มไหนทุกคนยิ้มซิยิ้มให้คุณครูหน่อย
1: ยิ้มหน่อยเร็ว
0: ยิ้มคำว่ายิ้มแสดงท่าทางแบบนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเป็นคำกริยาทำหน้าที่อะไรในประโยคของนักเรียนทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคนั่นเองเนาะถูกต้องแล้วครับในข้อนี้นักเรียนตอบถูกทุกข้อทุกคำถามดังนั้นรับดาวจากคุณครูไป1ดาว
1: ต่อมานะคะเราก็มาเริ่มที่ประโยคต่อมากันเลยค่ะอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูเลยมันแบบ3ส่วนคะตอบมาเลยค่ะ
0: เป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะนักเรียน
1: นักเรียนทางด้านขวามือตอบมาว่าประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องไหมคะ
0: 2ส่วนเหรอคะนักเรียนครูว่ายังไม่ถูกนะคะนักเรียน
1: เป็นประโยคสามัญแบบไหนเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะประโยคสามัญแบบ3ส่วนนะคะเพราะว่ามีประธานกริยาแล้วก็กรรมนั่นเองค่ะนักเรียนคะมาดูคำแรกคำว่าต่อนะคะเป็นคำที่ทำที่เป็นชนิดของคำชนิดไหนคะเป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะต่อเป็นคำนามนั่นเองค่ะแล้วต่อเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคคะเป็นคำที่ทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ย
0: นักเรียนคิดว่าคำว่าต่อทำหน้าที่อะไรในประโยคคะนักเรียน
1: อยู่ต้นประโยคแบบนี้ต้องเป็นประธานถูกต้องแล้วค่ะคำว่าต่อเป็นประธานในประโยคนะคะต่อมาค่ะคำว่าเล่นคำว่าเล่นเป็นการแสดงกิริยาอาการนั่นเองค่ะแล้วชนิดของคำของคำว่าเล่นล่ะคะเล่นชนิดของคำคืออะไรเอ่ย
0: คำว่าเล่นคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะเป็นคำกริยานั่นเองแล้วคำว่าเล่นเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคคะทำหน้าที่อะไรคะ
0: ฟังทางนี้ตอบทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนั่นเองต่อมาค่ะคำว่าเกมคำว่าเกมมีหน้าที่หรือชนิดของคำคืออะไรคะ
0: คำว่าเกมคำนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
1: เป็นคำไหนคำอะไรคะ
0: นักเรียนบอกว่าเป็นคำนาม
1: ถูกต้องแล้วค่ะคำว่าเกมก็คือเป็นคำนามนั่นเองนะคะแล้วคำว่าเกมเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ย
0: คำว่าเกมทำหน้าที่อะไรในประโยคครับนักเรียนตอบเสียงได้นั่งเร็วๆทำหน้าที
1: ่เป็นกรรมของประโยคถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะสำหรับคำแรกเราก็ได้เป็นคำนามคำว่าต่อเป็นคำนามนะคะหรือทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองคำว่าเล่นเป็นชนิดของคำก็คือคำกริยาถูกต้องใช่ไหมคะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนั่นเองค่ะและคำสุดท้ายคำว่าเกมชนิดของคำก็คือคำนามนะคะแล้วก็ทำหน้าที่สุดท้ายก็คือเป็นกรรมในประโยคนั่นเองค่ะถ้าตอบถูกแบบนี้นะคะรับดาวไปเลยค่ะคนละ1ดาว
0: ตอนนี้นักเรียนทุกคนก็มีดาวสะสมไปแล้วคนละ2ดวงเลยนะคะนักเรียน2ดวงเลยนะคะนักเรียน
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: ต่อไปนะคะนักเรียนถึงประโยคที่3แล้วประโยคที่3ของคุณครูก็คือประโยคที่ว่าพึ่งบินทุกคนรู้จักพึ่งใช่ไหมพึ่งมันบินได้นะคะนักเรียนในประโยคที่ว่าพึ่งบินประโยคนี้นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนเลย
1: 2ส่วนหรือ3ส่วนคะ
0: ตอบครูเสียงดังๆนะเดี๋ยวเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องแล้วนะคะเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนเพราะมีส่วนที่เป็นประธานแล้วก็มีส่วนที่เป็นกริยานั่นเองเนาะแล้ว และผึ้งคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
1: เป็นคำชนิดไหนคะ
0: เป็นคำนามถูกต้องแล้วนะครับนักเรียนเป็นคำนามนั่นเองแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ยทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองเนาะคำว่าผึ้งเป็นคำนามแล้วก็ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยค
1: เก่ง
0: แล้วคำว่าบิน
1: คำว่าบินค่ะ
0: บินคำนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะทุกคนเป็นคำกริยาแบบนี้ทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ยทำหน้าที่เป็นกริยาประโยคถูกต้องแล้วใช่ไหมครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
0: ถูกต้องแบบนี้นะครับนักเรียนทุกคนก็จะได้รับดาวไปเพิ่มอีกคนละ1ดวงดังนั้นตอนนี้ทุกคนมีดาวสะสมกี่ดวงแล้วครับครูพี่ตูน
1: 3ดวงแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะเรามาดูกันที่ประโยคต่อมากันเลยนะคะฉันกินข้าวนะคะประโยคที่ว่าฉันกินข้าวนักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูนะคะฉันกินข้าวนักเรียนบอกคุณครูหน่อยค่ะว่าเป็นประโยคสามัญแบบกี่ส่วนคะ2ส่วนหรือ3ส่วนเอ่ย
0: นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะนักเรียนฟังทางนี้ตอบมาว่า3ส่วนครับครูพี่ตูนถูกไหมครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนนะคะเรามาดูกันที่คำกันเลยค่ะคำแรกนะคะคำว่าฉันเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียนสามารถตอบครูได้ไหมเอ่ย
0: ตอบเสียงเล็กหน่อยเป็นคำชนิดไหนเอ่ย
1: นักเรียนด้านหลังบอกว่าเป็นคำนามถูกต้องไหมคะครูพี่ล็อก
0: เป็นคำนามไม่ถูกนะคะนักเรียน
1: แล้วคำว่าฉันเนี่ยเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียนทราบไหมเอ่ยมีคนไหนทราบไหมคะมีคนอื่นทราบไหมไม่ทราบเลยนะคะครูจะเฉลยเลยแล้วกันค่ะคำว่าฉันนะคะเป็นคำสรรพนามคำสรรพนามเป็นยังไงคะครูพี่ล็อก
0: คำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนตัวบุคคลนะคะนักเรียนอย่างเช่นครูก็แทนครูแทนตัวผู้พูดแบบนี้นะคะนักเรียน
1: เช่นคำว่าฉันเป็นครูฉันเป็นนักเรียนนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคำว่าฉันก็คือมีชนิดของคำก็คือคำสรรพนามนั่นเองค่ะแล้วคำว่าฉันทำหน้าที่อะไรในประโยคคะทำหน้าที่อะไรเอ่ย
0: คำว่าฉันอยู่ต้นประโยคแบบนี้ต้องทำหน้าที่เป็น
1: ถูกต้องค่ะเป็นประธานต่อมาค่ะคำว่ากินนะคะคำว่ากินชนิดของคำคืออะไรคะคืออะไรเอ่ยแสดงกิริยาอาการ
0: คำว่ากินคำนี้เป็นคำ
1: กริยาถูกต้องแล้วค่ะคำว่ากินเป็นคำกริยานั่นเองนะคะแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคคะ
0: ทำหน้าที่อะไรคะนักเรียนติ๊กตอก
1: ทำหน้าที่เป็นกริยาถูกต้องแล้วค่ะเรามาถึงคำสุดท้ายแล้วนะคะก็คือคำว่าข้าวนะคะมีชนิดของคำคืออะไรคะ
0: คำว่าข้าวคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำชนิดไหนเอ่ยเป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะคำว่าข้าวเป็นคำนามนะคะแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคคะนักเรียนตอบคุณครูได้ไหมคะ
0: อยู่ท้ายประโยคแบบนี้มักจะทำหน้าที่เป็น
1: กรรมถูกต้องแล้วค่ะคำว่าข้าวเป็นกรรมนั่นเองค่ะนักเรียนตอบถูกอย่างนี้นะคะคุณครูให้ดาวไปสะสมเพิ่มอีกเลยค่ะเพิ่มไปเลย1ดวง
0: ตอนนี้นักเรียนมีสะสมกี่ดวงแล้วครับครูพี่ตูน
1: มี4ดวงแล้วนะคะ
0: งั้นเราไปข้อต่อไปกันเลยดีกว่าครับนักเรียนข้อต่อไปประโยคของคุณครูก็คือพอรีดเสื้อไหนลองคิดสิพอรีดเสื้อประโยคนี้เป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนเอ่ยแบบไหนนะเป็นแบบ3ส่วนถูกไหมครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
0: เป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนเพราะมีอะไรบ้างเพราะมีส่วนที่เป็นประธานส่วนที่เป็นกริยาและก็ส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองเนาะดังนั้นเรามาดูที่คำไปทีละคำกันเถอะนักเรียนคำว่าพ่อคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
1: เป็นคำไหนเป็นคำชนิดไหนคะ
0: เป็นคำชนิดไหนคำว่าพ่อเป็นคำนามถูกต้องแล้วเป็นคำนามอยู่ต้นประโยคแบบนี้ก็ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคถูกอีกแล้วเก่งจังเลยต่อไปคำว่ารีดคำนี้แสดงท่าทางแบบนี้ต้องเป็นคำชนิดไหนครับเป็นคำชนิดไหนครับ
1: เป็นคำชนิดไหนนักเรียนเป็นคำ
0: ถูกต้องแล้วครับคำว่ารีดคำนี้เป็นคำกริยาอ่ะเป็นคำกริยาแบบนี้ทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ย
1: ทำหน้าที่อะไรคะ
0: ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคที่แสดงท่าทางของพ่อนั่นเองเนาะ

0: ถูกต้องแล้วเป็นคำนามอยู่ท้ายประโยคแบบนี้มักจะทำหน้าที่อะไรครับนักเรียนทำหน้าที่เป็นฟังท้ายนี้ตอบว่าทำหน้าที่เป็นกรรมถูกต้องแล้วครับนักเรียนคำว่าเสื้อคำนี้เป็นคำนามแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคดังนั้นตอบถูกทุกคำถามแบบนี้รับดาวไปเพิ่มอีกคนละ1ดวง
1: แล้วนะคะเราก็มาถึงที่ประโยคสุดท้ายแล้วค่ะนักเรียนคะสังเกตค่ะคำว่าป้านอนอ่านพร้อมกับคุณครูไปเลยนะคะป้านอนนะคะนักเรียนคะสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าคำว่าป้านอนเนี่ยเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนคะ
0: นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบไหนเอ่ย
1: ทางด้านหลังตอบมาว่าประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องไหมคะครูรอ
0: ถูกต้องแล้วครับนักเรียนเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนครับ
1: เรามาดูที่คำแรกกันเลยค่ะคำว่าป้าป้าในที่นี้นะคะทำหน้าที่เป็นชนิดของคำชนิดไหนเอ่ย
0: คำว่าป้าคำนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
1: เป็นคำกริยา
0: เป็นคำกริยาเป็นคำกริยาเหรอครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องค่ะนักเรียนทางซ้ายมือบอกว่าเป็นคำกริยาถูกไหมคะ
0: ไม่ถูกนะคะนักเรียนคำว่าป้าคำนี้เป็นคำกริยาไม่ใช่นะคะนักเรียนคำว่าป้าคำนี้เป็นคำนามนั่นเองคำนักเรียนคำเข้าใจใหม่เลยนะคะนักเรียนแล้วคำว่าป้าคำนี้อยู่ต้นประโยค
1: เป็นคำนามนะคะที่ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองค่ะแล้วต่อมาล่ะคะคำว่านอนคำว่านอนในที่นี้ค่ะทำเป็นคำชนิดไหนคะ
0: คำว่านอนคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนคำนักเรียนทรงเซ็งได้นั่งหน่อยคำสุดท้ายแล้ว
1: เป็นคำกริยาถูกต้องไหมคะครูพี่ล้อ
0: ถูกต้องแล้วครับคำว่านอนคำนี้เป็นคำกริยาแล้วนักเรียนคิดว่าทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ย
1: ทำหน้าที่อะไรคะ
0: ทำหน้าที่เป็น
1: กริยาในประโยคนั่นเองค่ะ
0: ดังนั้นคำว่าป้านอนก็คือเป็นประโยค2ส่วนนะคะนักเรียนแล้วก็มีคำว่าป้าเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานคำว่านอนเป็นคำกริยาซึ่งทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคแสดงอาการของป้าที่กำลังนอนอยู่นั่นเองครับ
1: แต่คุณครูเสียงดังฟังชัดเลยค่ะประโยคสามัญคืออ
0: ะไรครับประโยคสามัญก็คือ
1: ประโยคที่มีใจความเดียวถูกต้องแล้วค่ะประโยคสามัญนะคะก็คือประโยคที่กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเพียงอย่างเดียวและแสดงกิริยาอาการหรืออยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งเพียงอย่างเดียวนั่นเองค่ะ
0: นักเรียนแล้วประโยคสามัญแบบ2ส่วนล่ะครับนักเรียนประโยคสามัญแบบ2ส่วนประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานและส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาแล้วประโยคสามัญแบบ3ส่วนล่ะครับนักเรียนประโยคสามัญแบบ3ส่วนประกอบไปด้วยอะไรบ้างเอ่ยประโยคสามัญแบบ3ส่วนประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานส่วนที่2ส่วนที่เป็นกริยาและส่วนที่เพิ่มขึ้นมาส่วนที่3ซึ่งแตกต่างจากส่วนที่2นะอันนี้คือส่วนที่เพิ่มขึ้นมานักเรียนคิดว่าเป็นส่วนไหนก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเอง
1: สำหรับวันนี้ช่วงเวลาของคุณครูทั้ง2คนก็ใกล้จะหมดลงแล้วครูทั้ง2

0: นี่ไงนี่นะแม
1: ่ค่ะ
0: ประมาณนี้
1: ประมาณนี้
0: เรียบร้อยนะฮะนี่ตามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเดื่ออำเภอเมืองนะฮะจังหวัดหนองคายนะนี่ตอนนี้นะครับผู้ยืนอยู่ในแปลงผักแต่ไม่ใช่แปลงผักแบบธรรมดานะฮะอยู่ติดริมแม่น้ำโขงเลยด้วยนะฮะนี่ข้ามไปก็เป็นลาวแล้วมั้ยเนาะใช่ไหมแปลงนี้เนี่ยเป็นของแม่สำลัดเนาะ
1: ครับ
0: ตรงนี้นะครับชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะปลูกผักกันเยอะเลยใช่ไหมแม่
1: ค่ะ
0: ผู้เห็นนี่ด้วยตานี่คือแบบ
1: มันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเรา
0: จ้ะ
1: เสร็จทำไร่ทำนาหน้าน้ำลดเราก็ปลูกผัก
0: ครับ
1: พรวนดินด้วยมือพอรถมันจะลงไม่ได้
0: ลงไม่ได้
1: ร่างกายในตัว
0: ลงไม่ได้แน่นอนนี่กูยืนจิกขาอยู่นี่มันเป็นเนินลงมาอย่างนี้เลยนะฮะคือพลาดนิดเดียวบายทั้งคู่
1: ไม่เป
0: ็
1: นไร
0: ส่วนใหญ่แล้วตรงนี้แปลงของแม่จะเป็นบรอกโคลีแล้วก็เป็นกะหล่ำแล้วก็มีอะไรจ๊ะที่นี่เขาปลูกอะไรกันบ้าง
1: ปลูกมีหอมกระเทียมหอมแดงแล้วจะมีกะหล่ำดอกขาวๆอ่ะได้ทุกผัก
0: ครับผักของเราเนี่ยริมแม่น้ำโขงนี่มันพิเศษยังไงไหม
1: ดินนะคะเนี่ยดิน
0: จ้ะ
1: พอน้ำขึ้นมามันจะปรับสภาพดินได้น้ำขึ้นมามันจะล้นไปถึงตะลิ่งถึงทางฝั่งนะ
0: ขึ้นไปบนนี้เลยเหรอ
1: ค่ะ
0: โ
1: อ้คือเราลดแล้วมันจะชุ่มชื่นตลอดพอมีน้ำไอ้น้ำขึ้นมามันจะดีหลายอย่าง
0: ติดน้ำด้วย
1: ครับผม
0: นี่ที่เรามาตอนนี้นะครับเป็นหน้าหนาว
1: หน้าหนาวค่ะ
0: แล้วปกติปลูกช่วงนี้นะจ๊ะหรือว่าทั้งปีนั่นแหละ
1: ไม่ได้ทั้งปีค่ะถ้าน้ำหน้านั้นน้ำขึ้นเราก็ไม่ได้ปลูกไม่ได้หน้าแรงมันจะปลูกอะไรไม่ได้มันจะเกิดเพี้ยเกิดอะไรมันจะรักษายาก
0: นี่นะครับมันแบบสวยงามมากเลยอ่ะมันผักมันแบบน่ากินไปหมดเลย
1: อันนี้จะอ่อนๆจะหวานค่ะนี่หวาน
0: อันนี้แม่บอกว่าแก่
1: ค่ะดอกมันจะแตก
0: ดอกมันจะแตกอ
1: ๋อใช่ดอกมันจะแตกอันนี้มันอ่อนนี่ก็ดอกมันจะตูมมันจะหวานนิดนึงเห็นไหม
0: โอ้ครับนี่งามนะแม่นะอันนี
1: ้ใช่งามมากเลย
0: นี่บรอกโคลี่ริมโขงหัวใหญ่มากนี่สดมากนะฮะเราไปทางไหนจ๊ะ
1: เดินตรงไปเลย
0: ลูกเอาเลยคร
1: ับไปหาหัวกะหล่ำหัวสวย
0: ๆอ๋อนี่เป็นแปลงกะหล่ำแล้วเนี่ยไหนได้บ้างจ๊ะ
1: นี่ค่ะ
0: โอเคอันนี้ผู้วางไว้ก่อน
1: ใช่
0: วันนี้แม่ตัดอะไรบ้างจ๊ะที่เอาไปขายอ่ะ
1: ตัดไปขายมีกะหล่ำดอกสีขาวนิดนึงบรอกโคลีตัดไปครึ่งส่วนแล้วช่วงปีใหม่เขาจะเอาลงไปกินที่กรุงเทพ
0: ขายคนกรุงเทพมาซื้อไปเลยเหรอ
1: ค่ะเนี่ยอันนี้ก็ได้แล้วเห็นไหมจะออกมาขาวๆเนี่ยกินสดๆให้ดูแล้วก็ได้โชว์เลย
0: ได้เลย
1: ปลอดสารจริง
0: ไม่ปลอดสารจริงอยู่แล้ว
1: ร
0: ู
1: ้สึกเป็นไงความรู้สึก
0: ไม่เหม็นเขียว
1: ใช
0: ่หวานกรอบส้มตำต้องเข้าแล้วหัวนี้พูดเอง
1: โอเค
0: นี่
2: ผักริมโขงที่ชาวบ้านปลูกส่วนใหญ่นอกจากจะเป็นผักอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีแล้วจะเน้นเป็นผักที่เป็นที่นิยมของตลาดครับโดยจะปลูกสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปในแต่ละช่วงซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อกันถึงที่เลยอย่างพี่ยิ่งคนนี้แหละครับก็เป็นแม่ค้าที่มารับซื้อผักจากชาวบ้านไปขายต่อซึ่งก็มาเลือกเองตัดเองถึงสวนเลยล่ะครับวันนี้อาหารจากผักริมโขงนะฮะเราจะทำเป็นแกงอ่อมผักที่เราเก็บนะครับจะนำไปใส่ในแกงและกินคู่กับน้ำพริกแซ่บๆกันด้วยครับ
0: อันนี้เหรอจ๊ะอันนี้อะไร
1: ผักกาดซิว
0: ผักกาดซิว
1: ค่ะผักกาดซิวอย่างต้นเล็กเราไปกินกับแกงอ่อมไปแกงส้มไปอะไรก็ได้ใส่แกงใส่ปลาก็ได
0: ้เหมือนผู้เคยกินนะเนี้ยในมันจะมากับพอสั่งลาบเป็ด
1: ใช่ใช่
0: ก็จะมีผักเนี้ย
1: ใช่ใช่
0: ผมไม่รู้ชื่อ
1: เขาจะเอาต้นเล็ก
0: ๆนี่ตรงนี้เลย
1: ค่ะ
0: อันนี้ด้วย
1: ยึดสองต้นก็ได้
0: ได้จ้านี่มาแล้วนะครับผักกาดซี

0: ะนี
1: ่ผักชีลาวนะฮะนี่ก็จะเอาไปทำแกงอ่อม
2: เอาไปใส่แกงอ่อมเนี้ยเราจะดูเอาที่มันติดมีหัวนิดนึงเวลาไปทำมันจะได้อร่อยหวาน
0: นี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นอีกแปลงหนึ่งเป็นแปลงผักกวางตุ้งนะฮะฟูมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะตัดไปทำแกงอ่อมด้วยนี่แบบนี้เลยนะครับแม่สำรัดบอกว่าให้ตัดแบบที่มีดอกไปโอ้โหเนี่ยอวบมากอ่ะดูฮะโอ้โหน่ากินมากถ้าไปอยู่ในแกงอ่อมนะมา
3: อันนี้ก็อวบแน
1: ่
3: น
1: ได้ผักมาจนเต็มตะกร้าแล้วนะครับช่วงหน้าเราจะมาเก็บอีกหนึ่งวัตถุดิบกันจะเป็นอะไรนั้นพักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายชาวบ้านที่นี่นะครับมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแม่น้ำโขงทั้งหาปลาเลี้ยงปลาและพื้นที่ริมโขงนี้นะครับยังเป็นแหล่งปลูกผักสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในช่วงหน้าหนาวอีกด้วยครับช่วงที่แล้วนะครับเราลุยสวนเก็บผักริมโขงกันมาแล้วแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เราจะต้องไปเก็บมาทำน้ำพริกกันนั่นก็คือมะเดื่อครับ
0: นี่ฮะตอนนี้นะครับเราถึงจุดที่จะมาหาอีกหนึ่งวัตถุดิบแล้วก็คือลูกมะเดื่อ
4: ครับผม
0: แต่ก่อนจะไปถึงลูกมะเดื่อมาที่อันนี้ก่อน
4: ครับ
0: โอ้โหนี่ยาวมากเลยนะ
4: ครับผมเพราะต้นมันสังเกตได้ต้นมันจะสูงครับ
0: สูงสูงใหญ่ๆเนี่ยหรอ
4: ใช่ครับ
0: นี่คือต้นมะเดื่อโอ้โหนี่ยาวประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
4: 3เมตรได้ครับ
0: 3เมตรนะฮะนอกจากไม้ไผ่ยาวๆมีเขียวอยู่ตรงปลายแล้ว
4: มีตะกร้าครับ
0: นี่ตะกร้าอ๋อแบบนี้เลย
4: แล้วก็เคี้ยวก็เกาะเผื่อมันหล่นก
0: ็เข้านี่เลย
4: ถ้าไม่เข้าก็เราค่อยเก็บ
0: งั้นพี่ตีนำไปเลยฮะลำบากมากนะอันเนี้ย
4: ได้ไหม
0: นี่นะครับเราเดินลงมาสักหน่อยหนึ่งเนาะก
4: ็
0: จะมาเจอต้นนี้เลยต้นมะเดื่อนะฮะนี่นะครับที่เห็นอยู่นี่คือลูกเหรอครับลูกเข้าเหรอครับ
4: อันนี้เป็นลูกลูกมะเดื่อครับกำลังจะเป็นลูกเล็กๆกำลังจะขึ้นครับกำลังจะโต
0: ฮะลูกมะเดื่อนี่คือขึ้นคือออกได้ตลอดทั้งปีไหมครับ
4: ก็ส่วนมากถ้าช่วงเยอะๆก็จะพฤศจิกาธันวาครับหลังจากนั้นมันก็จะผัดกันขึ้น
0: ตอนนี้มันผู้เห็นเขียวหมดเลยอันนี้คือได้หมด
4: ก็ได้ครับส่วนมากเราก็ใช้ลูกดิบนะครับลูกดิบลูกเล็กได้หมด
0: เดี๋ยววันนี้ได้ลองกันนะฮะแต่ก่อนอื่นต้องเอาลงมาให้ได้ก่อนเดี๋ยวดูอาจารย์ก่อนนะฮะว่าอาจารย์ยังไงบ้างโอ้ยดีดูครับมือสั่นหมดเลยอ่ะหันมาบอกช่วยเถอะเออช่วยหน่อยเออนี่ครับพี่นี่ขอดูหน่อยนี่นะครับ
4: อันนี้พอดีกำลังอร่อยครับ
0: นี่คือกำลังอร่อยนะครับลูกจะประมาณนี้เหรอจ๊ะ
4: ใช่ครับ
0: อ๋อตัวนี้นะครับลูก
4: มันนี้ก็ตำได้ครับกินสดกินสดกับพวกน้ำพริกก็ได้ครับ
0: อ๋อเอาเป็นผักแกล้มก็ได้หรือจะเอาเนี่ยเด็ดไป
4: ตำน้ำพริก
0: ตำน้ำพริกก็ได้ออกเขียวๆหน่อยนะครับไม่เขียวหน่อยหรอกเขียวเลยนะฮะ
4: ครับ
0: แล้วลูกจะกลมๆตรงก้นตรงเนี้ยก็จะเป็นออกสีม่วง
4: ๆครับเพราะมันยังไม่เต็มที
0: ่จ้ะนี่เขาจะใหญ่ไปได้เท่าไหร่ครับ
4: โอ้ก็ใหญ่เท่ากับมะเขือเทศ
0: มะเขือเทศ
4: ครับ
0: ผมใหญ่มากเน่เน่เน่พวกอันนี้มาพวกว่าอันนี้ได้นี่แหละมาแล้วนะฮะอีกหนึ่งพวงอุ้ยลูกมันหล่นเต็มเลย
1: ต้นมะเดื่อมีด้วยกันหลายสายพันธุ์เลยนะครับถ้ามะเดื่อที่กินผลสุกได้จะเรียกกันว่ามะเดื่อฝรั่งหรือว่าลูกฟิกใบจะหยักลึกผลสุกออกสีม่วงมีรสชาติหวานฉ่ำส่วนผลมะเดื่อที่กินลูกดิบได้ทางใต้นะครับจะนิยมนำมาทำแกงกินแกล้มกับขนมจีนก็คือมะเดื่อฉิ่งครับผลจะเล็กกลมแป้นผิวสีเขียวมันเงาผลสุกสีจะออกเหลืองขาวครับและมะเดื่อที่เรากำลังเก็บอยู่นี้นะครับเป็นสายพันธุ์พื้นบ้านก็คือมะเดื่อชุมพรหรือมะเดื่ออุทุมพรครับลักษณะต้นจะสูงใหญ่ใบเรียวยาวชอบขึ้นอยู่ริมน้ำผลดิบจะมีสีเขียวรสฝาดเมื่อเริ่มสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงส่วนใหญ่นะครับจะไม่นิยมกินผลสุกกันเพราะมักจะมีแมลงหวี่เจาะตัวผลชาวบ้านจึงนำผลดิบมากินสดและทำน้ำพริกครับ
0: นี่นะครับจะให้ดูมะเดื่อนะครับนี่ระยะที่เราเก็บมาทำกับข้าวได้ก็จะเป็นระยะที่

0: อ่อนๆเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะฮะแล้วพอเขาแก่ตัวไปเนี่ยก็จะออกสีแดงแบบนี้พอแดงมากๆก็หลุดร่วงลงมาตรงพื้นแล้วก็กลายเป็นต้นมะเดื่อต้นใหม่นะครับมันถึงมีอยู่แบบเต็มแบบตลอดทางตรงฝั่งริมโขงนี่เลยนะครับก็จะมีต้นมะเดื่อเยอะมากก็เลยเป็นที่มาของหมู่บ้านบ้านเดื่อนี่เพราะว่ามีต้นมะเดื่อเยอะนี่เองนะครับ
1: นี่อ๋อนี่ไงมาอีกแล้วนะครับ
2: หนึ่งสอง
1: ไปเฮ้ยทีมงานแบบเริ่มแบบลงตัวแบบเข้าขารู้ใจแล้วอ่ะไปไปพี่
2: หนึ่งสอง
1: มา
3: พักก่อนพี่
1: พักก่อน
3: โอเคครับ
1: พักก่อนพักก่อนอุ้ยเหนื่อยนะ
3: เหนื่อยครับมันก็ไม่ง่ายๆครับ
1: น่าจะพอแล้วนะพอสักถ้วยนึงแล้ว
3: ครับโอ้เกินแล้วครับนี
1: ่เกินอ้าวเกินแล้ว
3: เกินถ้วยครับ
1: งั้นเพราะว่าเราไปทำกับข้าวกันไหมพี
3: ่ครับผม
1: นะ
3: ครับผม
1: โอ้เหนื่อยแล้วอ่ะเนี่ยเยอะ
4: อาหารจากผักริมโขงของเราวันนี้นะครับจะเป็นน้ำพริกมะเดื่อและแกงอ่อมไก่บ้านครับซึ่งแม่ครัวที่จะมาโชว์ฝีมือการทำอาหารก็คือพี่กุ้งท่านนี้แหละครับ
1: ดูที่ผักของเรากันก่อนนะครับที่เราไปในแกงอ่อมนี่ก็จะมีนี่กวางตุ้งนะผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมนะฮะแต่มะละกอนี่ทำไมมันจิ๋วอย่างนี้ล่ะ
5: อันนี้มันจิ๋วแต่แจ๋วนะคะ
1: นะยังไงจ๊ะ
5: เพราะว่าน้ำยางเขาจะเยอะหน่อย
1: โหนี่นะน้ำยาง
5: จะทำให้เนื้อไก่นุ่มเร็ว
1: อ๋อเหรอฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำมาเริ่มโขลกก่อนเนาะ
5: ใช่ค่ะ
1: ตัว
5: พริกแห้งก่อนเลยค
1: ่
5: ะ
1: ได้เลยครับ
5: พริกสดชอบเผ็ดไหมคะ
1: ชอบมากครับ
4: เครื่องแกงอ่อมนอกจากพริกแห้งและพริกสดแล้วจะมีตะไคร้และหอมแดงซึ่งเราจะนำมาโขลกให้พอแหลกครับ
1: ระหว่างผู้ตำนี่พี่กุ้ง
5: ปอกมะละกอ
1: ปอกมะละกอต่อเลยนะครับมะละกอนี่คือเหมือนตัวส้มตำเลยเนาะที่เราแบบฝันๆอย่างเงี้ยพวกนึกว่าจะเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในแกงอะ
5: ค่ะ
1: แต่เราทำแบบนี้
5: อันนี้เราทำแบบนี้เพราะว่าให้มันได้เข้าถึงเนื้อไก่แล้วก็ทำให้มันมีรสชาติกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นเหมือนคนอีสานเขาจะชอบอ่อมไก่ใส่มะละกอนี่นะ
1: นี่ภูต้องเอาให้แหลกประมาณไหนครับเนี่ยได้ยังหรือว่าย
5: ังนี่ได้แล้วค่ะ
1: อ๋อประมาณนี้ได้แล้ว
5: ใช่ค่ะ
1: โอเค
4: ขั้นตอนต่อมานะครับเราจะเริ่มทำแกงอ่อมกันครับโดยจะเริ่มจากการนำไก่บ้านลงไปผัดกับน้ำปลาและเครื่องแกงอ่อมครับ
1: มีเครื่องในด้วยลงไปแล้ว
5: ตามด้วยปลาสองช้อน
1: ปลาสองช้อนนะครับ
5: แล้วก็ตามด้วยเครื่องที่เราโขกไว้เลยค่ะ
1: ไม่แซ่บเอ็มรู้ไประหว่างที่ปูกำลังคั่วไปนะครับพี่กุ้งเนี่ยก็จะเด็ดผักรอไปด้วยเนา
5: ะ
1: ไว้ใส่ลงไปในแกงอ่อมของเราผักมันสดมากนะครับแล้วดูกรอบมากเลย
5: ใส่เลยค
1: ่
5: ะ
1: ใส่ใบมะกรูดเลยนะครับ
6: เติมความหอมเข้าไปอีก
1: ว้าวพอใส่ใบมะกรูดลงไปนี่หอมเลยนะ
4: เมื่อสังเกตว่าเนื้อไก่เริ่มสุกเราจะใส่มะละกอจากนั้นจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและเติมน้ำเปล่าลงไปครับ
1: โอ้ก็จะเป็นแบบไม่ใช่อ่อมน้ำเยอะๆเนาะจะออกแบบ
5: ค่ะอันนี้ให้น้ำเขาแห้ง
1: คลุกคลิกคลุกคลิก
5: ไก่สุกก็เติมผักได้เลยค่ะ
1: อ๋อครับนี่นะครับเดือดปุดๆแล้วนะฮะเดี๋ยวให้พี่กุ้งชิมก่อนนะครับเอาแบบรสบ้านเราเลยนะบ้านเดือบ้านเดือ
5: เติมปลานะคะ
1: เติมปลาสิครับคือปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายเราก็จะใส่ผัก
5: ผักค่ะ
1: แล้วใส่ผักนี่ต้องทิ้งไว้นานไหมจ๊ะ
5: ไม่ค่ะเอาผักลงไปไม่นานแล้วก็ยกขึ้นเลยเดี๋ยวผักมันจะเปื่อย
1: โอเค
5: เดี๋ยวผักมันจะไม่หวาน
1: ครับนี่นะครับกวางตุ้งลงไปก่อนแล้วตามด้วยผักชีลาวกับต้นหอมนะครับลงไปเลย
5: จ้า
1: หอมมากเลยอ่ะ
5: เสร็จแล้วค่ะแกงอ่อมบ้านเดือค่ะ
1: โอ้โหเรียบร้อยครับตักขึ้นจานเลย

0: มาอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ต้องบอกว่าถ้ามาบ้านเดือแล้วพลาดไม่ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นก็คือ
1: แจ่วมะเดื่อค่ะหรือน้ำพริกมะเดื่อค่ะ
0: วิธีการในการเตรียมลูกมะเดื่อต้องยังไงครับเพราะเห็นว่ามันจะมียางใช่ไหม
1: มันจะมีค่ะเสร็จเราก็เตรียมน้ำเปล่าไว
0: ้
1: แล้วก็เอาเกลือไปแช่ในน้ำเปล่าเพื่อล้างยางออก
0: โอ้นี่พอพูดเด็ดออกมามันจะมีเนี่ยยางอย่างนี้เลยอ่ะอย่างนี้แล้วต้องทำไงต่อฮะ
1: ผ่าครึ่งเลยค่ะ
0: นี่เดี๋ยว
1: ก็ตัดหัวนี้นิดนึง
0: ตัดขั้วออกนะครับผ่าครึ่ง
1: แบบอย่างนี้แล้วค่ะ
0: แล้วก็ใส่ลงไปในน้ำเปล่าแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่นะครับให้ดูผ่าออกมาแล้วดูเนื้อข้างในเขาหน่อยนะครับเนี่ยมันจะมีสีเขียวข้างนอกแล้วพอเข้าไปข้างในเนี่ยจะออกสีชมพูอันนี้คืออะไรครับเนี่ย
1: เมล็ดค่ะเมล็ดของลูกมะเดื่อค่ะรสฝาดมันก็จะอยู่ที่ผิวของมะเดื่อมาจนถึงแกนเกือบเมล็ดมันนะคะ
0: ซึ่งเราก็สามารถกินได้หมดเลยถ
1: ้
0: ากินแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะทานสดๆเลยกับน้ำพริกเลยก็ได้ค่ะ
0: ครับด้านในเขานะครับนี่ไงผู้เห็นเนี่ยดำๆมาก
1: อันนี้ก็อาจจะเป็นแมงหวีนะคะแต่ว่าแช่น้ำเกลือแล้วเดี๋ยวเขาก็ออก
2: นอกจากลูกมะเดื่อที่ให้ความฝาดแล้วนะครับน้ำพริกมะเดื่อเนี่ยจะมีเครื่องสมุนไพรอื่นๆอย่างพริกแห้งตะไคร้หอมแดงกระเทียมค่ะเราจะนำเครื่องต่างๆที่ซอยแล้วนะครับมาผัดกับน้ำเปล่าก่อนครับ
1: น้ำพริกมะเดื่อของเราจะมี2แบบมีทั้งคั่วมะเดื่อให้สุก
0: ครับ
1: กับเครื่องเคียงคั่วให้สุกแล้วก็มีตำสดแบบนี้จ้ะ
0: แต่วันนี้เราจะใช้เป็น
1: ตำสด
0: เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี้ได้แล้วนะ
1: ได้แล้วค่ะ
0: เดี๋ยวเราเริ่มตำกันเลยครับ
1: เครื่องเคียงที่เราคั่วเสร็จเมื่อกี้นะคะ
0: จ้ะนี่
1: ชอบทานเผ็ดไหมคะ
0: ชอบมากครับเอาแซ่บ
1: ๆอุ้ย
0: นี่ได้
1: อยู่ใกล้คนรอคนแก่มือไม้สั่นระวังตาด้วยนะ
0: ครับไม่เป็นไรครับยายดูแลตามด้วย
1: มะเดื่อค่ะ
0: มะเดื่อจ้าลอกจากน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหมจ้ามะเดื
1: ่อได้ค่ะ
0: มีอะไรบ้างจ้า
1: เราก็เอามาผัดกับปลาก็ได้ค่ะ
0: ผัด
1: ใช่ค่ะเอามาผัดกับปลาแล้วก็เอามาทอดกับเห็ดก็ได้ค่ะลูกหามๆแล้วก็มาฝานบาง
0: ๆ
1: ชุบแป้งทอดอร่อยมากค่ะ
2: ตอนนี้มะเดื่อที่เราใส่ลงไปนะครับเริ่มที่จะแหลกเข้ากับเครื่องต่างๆแล้วจะปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลปี๊บน้ำปลาร้าน้ำมะขามเปียกและตามด้วยผักชีใบเลื่อยและนี่แหละครับหน้าตาของน้ำพริกมะเดื่อครับ

0: ครับกินข้าวกันดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวลองชิมกันเลยแต่ว่าวันนี้เราจะกินเป็นข้าวเหนียวนะอันนี้เป็นปลาอะไรจ๊ะ
1: อันนี้จะเป็นปลาแดดเดียวค่ะ
0: ปลานิลแดดเดียวนะฮะนำมาทอดเลยแน่นอนว่าต้องกินคู่กับพวกนี้เลยนะครับที่เราทำไว้นะครับมีทั้งอ่อมไก่บ้านนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็น้ำพริกมะเดื่อ
0: นี่น้ำพริกก่อนเลยนะฮะนี
2: ่แซ่บร้าย
0: แซ่บร้ายปลาด้วยมะเดื
1: ่อกรอบไหมคะ
0: กรอบมากคือไม่ได้ออกเผ็ดมากแต่ว่ามันมีความนุ่มนวลอ่ะแล้วมันกินง่ายมากเลยอ่ะแล้วมันหอมแบบเข้ากันดีมากเลยอ่ะแล้วพอกัดไปโดนตัวมะเดื่อนะที่เราตำๆลงไปอ่ะอร่อยมันกรอบๆมันแต่ผมไม่เห็นมันจะฝาดตรงไหนเลยอ่ะถ้ามันอร่อยนะนี่ตอนนี้พูดน่าจะพูดคนเดียวแล้วแหละพี่กุ้งไปแล้วยาวแล้วหิวมันหิวได้ไงอีกจานหนึ่งนี่จานนี้อ่อมนะฮะอร่อยสุดๆเลยครับคือผักเนี่ยพอมันสดปุ๊บมันจะกรอบมันจะแบบมันกินอร่อยมันหวานกรอบพอมันดูดซับไอตัวน้ำแกงอ่อมของ

0: เราอ่ะยิ่งปลาด้วยอ่ะโอ้โหสุดยอดเลย
1: อร่อยมากเลยนะครับน้ำก็แบบ
0: รสชาติมันจะ
2: เยอะ
0: เข้มข้นนะครับมันจะมีสมุนไพรเยอะแล้วก็ไม่เผ็ดมากนะกำลังดีกำลังกินนะครับ
1: อร่อยเลยนี่
0: อันนี้ก็พุกก็ชอบแต่พุกลืมชื่อแล้วอ่ะ
1: บ้านเราเรียกว่า
2: ผักกาดซี
0: ผักกาดซี
2: จ้ะลองชิมดูค่ะ
0: จ้ะ
2: มันจะซีไหมคะ
0: เหมือนวาซาบิอ่ะ
2: จ้ะแซ่บไหม
0: กลิ่นประมาณนั้นแซ่บมากนัว
2: แต่ว่าวาซาบิจะแรงกว่านี้นิดนึง
0: ใช่ครับแต่อร่อยมากนะฮะนี่นะครับให้ดูเนื้อปลานะครับเนื้อนี่ขาวจั๊วเลยนัวมาก
2: น
0: ั
2: วนัว
0: แซ่บหลายนี่อร่อยมากเลยต้องบอกว่าทุกจานวันนี้นะครับอร่อยมากคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากที่จะลองแวะเวียนมาเที่ยวที่บ้านเดือที่นี่ก็มีทั้งโฮมสเตย์
2: ใช่ค่ะ
0: มีร้านอาหารนะมีร้านเชฟชุมชนใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: ก็จะทำอาหารแบบนี้แหละครับเป็นอาหารแบบพื้นบ้านผู้รับประกันได้เลยว่าฝีมือนี่อร่อยมากเลยนะครับชุมชนเราบ้านเดือนนะยินดีต้อนรับเนาะ
2: ค่ะ
0: อ่ะสำหรับวันนี้นะครับผู้ก็ต้องขอบคุณหลายคนมากเลยนะครับทั้งแม่สำรัดนะครับพาไปเก็บผักรวมถึงพี่ตีด้วยนะครับและขาดไม่ได้เลยพี่กุ้งนะครับทำเมนูอร่อยๆให้ผู้ทานด้วยขอบคุณมากๆครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะครับพลุแล้วก็พี่กุ้งต้องขอลาไปก่อนเนาะ
2: ค่ะ
0: พบกับรายการตามเพอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เราสองคนไปแล้วนะ
2: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: อร่อยมากเลยขอบคุณมากครับพี่กุ้ง
2: ขอบคุณค่ะ
0: นะเดี๋ยวเราก็คุยกันไปด้วยตัดไปด้วย
2: ครับผม
0: เก็บผักกันไปด้วยนะนี่อยู่กับเกษตรมืออาชีพขอดูรองเท้ามีให้พูดสักครู่ไหมเนี่ย
3: รองเท้าไม่ใส่ครับมันจะลื่นครับ
0: เพราะว่าทำไมใส่ถุงเท้าไม่ใส่รองเท้า
3: ไม่ปกติใส่บูทนะ
0: จ้ะ
3: ใส่บูทตรงข
0: ้อแล้วลงไปนู่นเลยใช่ไหม
3: ใช่
0: จ๋อมเลย
3: นี่ธรรมชาติของพื้นบ้านเลยเนี่ย
0: ใช่เนี่ยใช่เหยียบพื้นบ้านเลยอันนี้สุดยอดเลยนะฮะนี่ปะ
3: จะเอานี่อันนี้ก็ได้นี่อ่อนๆเนี่ยให้ตัดโชว์เลยนี่เห็นไหมเนี่ย
0: พลิกตัวยากด้วยอมรินทร์ทีวี
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: นำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟัง

ังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วยสองมือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world

มโนราหรือโนราเป็นศิลปะการแสดงในภาคใต้ที่ประกอบด้วยการรำและการขับร้องประกอบเครื่องดนตรีพื้นบ้านท่วงทำนองที่อ่อนช้อยตามจังหวะดนตรีของนักแสดงผสมผสานกับเครื่องแต่งกายที่งดงามทำให้มโนราเป็นการแสดงที่ผู้ชมจะไม่สามารถละสายตาได้เลยแม้วินาทีเดียว

0: การทำเครื่องแต่งกายมโนราจำเป็นต้องอาศัยฝีมือช่างหลายแขนงในการสร้างสรรค์ทั้งการทำเครื่องประดับการเย็บปักถักร้อยรวมถึงการเลือกเม็ดลูกปัดกระบวนการเหล่านี้สะท้อนถึงความประณีตและคุณค่าทางศิลปะงานช่างเครื่องแต่งกายมโนราประกอบด้วยเสิร์ชเป็นเครื่องประดับศีรษะของตัวนายโรงหรือโนราใหญ่ทำเป็นรูปมงกุฎอย่างเตี้ยมีกรอบหน้ามีด้ายมงคลประกอบเครื่องลูกปัดจะร้อยด้วยลูกปัดสีเป็นลายมีดอกดวงใช้สำหรับสวมลำตัวท่อนบนแทนเสื้อประกอบด้วยชิ้นสำคัญ5ชิ้นคือบ่าสำหรับสวมทับบนบ่าซ้ายขวา2ชิ้นปิ้งคอสำหรับสวมห้อยคอหน้าหลัง2ชิ้นพันอกร้อยลูกปัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช้พันรอบตัวตรงระดับอกปีกนกแอ่นหรือปีกเหน่งมักทำด้วยแผ่นเงินเป็นรูปคล้ายนกนางแอ่นกำลังกลางปีกใช้สำหรับโนราใหญ่หรือตัวยืนเครื่องสวมติดกับสังวานอยู่ที่ระดับเนื้อสะเอวด้านซ้ายและขวาซับทรวงหรือทับทรวงหรือตาบสำหรับสวมห้อยไว้ตามอกนิยมทำด้วยแผ่นเงินเป็นรูปคล้ายขนมเปียกปูนสลักเป็นลวดลายและอาจฝังเพชรพลอยเป็นดอกดวงหรืออาจร้อยด้วยลูกปัดปีกหรือหางหรือหางหงนิยมทำด้วยเขาควายหรือโลหะเป็นรูปคล้ายปีกนกหนึ่งคู่ซ้ายขวาประกอบกันปลายปีกเชิดงอนขึ้นและผูกรวมกันไว้มีผู้ทำด้วยด้ายสีติดไว้เหนือปลายปีกใช้ลูกปัดร้อยห้อยเป็นดอกดวงรายตลอดทั้งข้างซ้ายและขวาให้ดูคล้ายขนของนกใช้สำหรับสวมคาดทับผ้านุ่งตรงระดับสะเอวปล่อยปลายปีกยื่นไปด้านหลังคล้ายหางกินรีผ้านุ่งเป็นผ้ายาวสี่เหลี่ยมผืนผ้านุ่งทับชายแล้วรั้งไปเหน็บไว้ข้างหลังปล่อยใช้ห้อยลงเช่นเดียวกับหางกระเบนเรียกปลายชายที่พับแล้วห้อยลงพื้นว่าหางหงการนุ่งผ้าของโนราจะรั้งสูงและรัดรูปแน่นกว่านุ่งโจงกระเบนกางเกงสนับเพลาสำหรับสวมแล้วนุ่งผ้าทับปลายขาใช้ลูกปัดร้อยทับหรือร้อยแล้วทาบทำเป็นลวดลายดอกดวงเช่นลายกรวยเชิงรักร้อยหน้าผ้าหรือผ้าห้อยหน้าลักษณะเดียวกับชายไหวถ้าเป็นของโนราใหญ่หรือนายโรงมักทำด้วยผ้าแล้วร้อยลูกปัดท่าเป็นลวดลายที่ทำเป็นผ้าสามแถบคล้ายชายไหลล้อมด้วยชายแกรนก็มีถ้าเป็นของนางรำอาจใช้ผ้าพื้นสีต่างๆสำหรับคาดห้อยเช่นเดียวกับชายไหวผ้าห้อยหรือผ้าห้อยข้างคือผ้าสีต่างๆที่คาดห้อยคล้ายชายแกรนแต่อาจมีมากกว่าโดยปกติจะใช้ผ้าที่โปร่งบางสีสดแต่ละผืนจะเหน็บห้อยลงทางด้านซ้ายและด้านขวาของหน้าผ้ากำไลต้นแขนและปลายแขนเป็นกำไลสวมต้นแขนเพื่อขบรัดกล้ามเนื้อให้ดูทะมัดทะแมงและเพิ่มความสง่างามยิ่งขึ้นกำไลของโนรามักทำด้วยทองเหลืองทำเป็นวงแหวนใช้สวมมือและเท้าข้างละหลายๆวงเพื่อเวลาปรับเปลี่ยนท่าจะได้มีเสียงดังเป็นจังหวะเร้าใจยิ่งขึ้นเล็บเป็นเครื่องสวมนิ้วมือให้โค้งงามคล้ายเล็บกินนอนกินนรีทำด้วยทองเหลืองหรือเงินอาจต่อปลายด้วยหวายที่มีลูกปัดร้อยสอดสีไว้พองามนิยมสวมมือละสี่นิ้วยกเว้นหัวแม่มือ
1: แน่นอนนะครับว่าเรื่องของมรดกทางภูมิปัญญาหรือเครื่องแต่งกายพวกนี้มันบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นอัตลักษณ์ของภาคใต้ของเมืองของท้องถิ่นเนี่ยประชาชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมอยู่แล้วนะครับถามว่าผู้ที่มารับโนราเนี่ยมารับไอ้โนราไปแสดงเนี่ยก็เป็นการช่วยส่งเสริมเหมือนกันนะครับแล้วก็พวกที่ยังเป็นกลุ่มที่เป็นเครือญาติของโนราเนี่ยบ้านหนึ่งก็มีเครื่องแต่งกายหนึ่งชิ้นเพื่อเป็นใช้เป็นการบูชาเพื่อเป็นของไว้ที่ระลึกว่าเรานี่เป็นสายตระกูลโนรานะในสถานศึกษาต่างๆก็มีการสนับสนุนใ นักเรียนได้เรียนในรายวิชานะครับเพราะนั้นมันมีนักเรียนมากเนี่ยรำครั้งหนึ่งไม่ได้2คน3คนรำเป็น10คนเนี่ยก็ต้องมีการส่งเสริมนะครับส่งเสริมในลักษณะของการทำเองเพื่อผลิตเมื่อทำเป็นชุดลูกปัดโนราแล้วผลิตเป็นของที่ระลึกได้แล้วก็เป็นกอบเป็นกำด้วยครับยุคนี้นักปัจจุบันนี้ที่นิยมที่เราคือสายแมสยังออกมาเลยครับร้อยลูกปัดและเป็นสายแมสนี่ใช่ไหมก็สามารถที่ใช้วิกฤตเป็นโอกาสในการเอาวัสดุท้องถิ่นหรือว่าเอาภูมิปัญญานี้มารังสรรค์งานได
0: ้แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนผ่านไปนานเพียงใดหรือจะมีวัฒนธรรมอื่นๆแทรกซึมเข้ามาแต่อาจารย์สุภัทรเชื่อว่าการที่ทุกคนในพื้นที่คิดว่าตนเองเป็นเจ้าของวัฒนธรรมอย่างมโนราและมองว่าเป็นสื่อทางวัฒนธรรมที่ให้ความรู้ให้ความบันเทิงก็จะทำให้มรดกทางวัฒนธรรมชิ้นนี้ยังคงได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องขณะที่ภาคส่วนการศึกษาในพื้นที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมโดยอาจารย์วาทีทรัพย์สินจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชระบุว่าเครื่องแต่งกายมโนรามีอัตลักษณ์เฉพาะตัวเมื่อเห็นแล้วจะรู้ได้ทันทีว่าคือมโนรา
2: ผมคิดว่าถ้าเราดูการแสดงผืนบ้านเนี่ยมีไม่ประเภทมีไม่มาร์กที่จะเห็นแล้วปุ๊บสรุปเลยว่านั่นคืออะไรแต่สำหรับโนรานี่คนเห็นปุ๊บรู้เลยว่านี่คือการแสดงของคนตายที่ประกอบด้วยเสิร์ชลูกปัดลอยเลี่ยงกันเป็นชุดมีผ้าหนุงจงเบนนั่นคือโนราครับถ้าแต่เราจะเล่นโนราถ้าเราเล่นธรรมดาเพื่อนๆก็จะรู้สึกว่านี่คือโนราแต่ว่าทอมพอมาแยกองค์ประกอบแล้วสิ่งสำคัญที่ให้เห็นเป็นอัตลักษณ์ก็เช่นเสิร์ชวิธีการลอยลูกปัดการทักเลื่อมซี่ต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเอกลักษณ์ที่พอที่จะแยกให้รายวันนี่คือฉังได้เพราะฉะนั้นการแล่องค์ประกอบของโนราเนี่ยเขาจะได้โดยฝีมือฉังโดยเฉพาะเสิร์ชแบบนี้จะเป็นลักษณะของคนทำแบบนี้เพราะฉะนั้นในภาคใต้ก็จะมีคนลอยลูกปัดโนราหลายคนทำเสิร์ชแกะนาพรานหลายๆคนซึ่งเหล่านี้ก็ล้วนจะเป็นตัวชี้ให้เห็นว่าความแตกต่างของช่างแต่ละคนไม่เหมือนกันเป็นภูมิปัญญาของช่าง
0: อาจารย์วาทีกล่าวด้วยว่าภาคการศึกษามีหน้าที่ในการต่อยอดส่งเสริมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการนำหลักสูตรเข้ามาสอนในห้องเรียนหรือจัดการเรียนรู้ในชุมชนช่วยทำให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญารวมถึงการสร้างมูลค่าจากมรดกภูมิปัญญาอย่างมโนราทั้งในรูปแบบการฝึกฝนการแสดงจนเกิดอาชีพและรายได้หรือนำเครื่องแต่งกายมโนรามาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้สวมชุดมโนราเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับพื้นที่ความงดงามที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเครื่องแต่งกายมโนราถือเป็นสิ่งสะท้อนงานช่างฝีมือแต่ละแขนงที่บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้เครื่องแต่งกายมโนราเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นสวยงามจนได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2557

ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่น

0: การใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตัดสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And they made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดการคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อมั้ยว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ์
0: มีโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่ง

0: ขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวตารครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินัลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง
1: สวัสดีครับศาสนสถานทรงจตุรมุขที่ตั้งโดดเดี่ยวบริเวณเชิงสะพานพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งพระนครในครั้งก่อนเคยเป็นพระเขตพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้ามีนามว่าวัดบวรสถานสถาวาสปัจจุบันคงเหลืออยู่เพียงอาคารพระอุโบสถและอาจขาดหายไปจากความรู้จักความทรงจำของผู้คนร่วมสมัย
2: ในอดีตอาณาบริเวณที่ตั้งวัดบวรสถานสถาวาสครั้งรัชกาลที่1สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถทรงอุทิศเป็นวัดหลวงชีที่จำศีลภาวนาของนักชีนักนางแม้นผู้เป็นมารดาของนักองค์อีและนักองค์เผ่าพระสนมเอกซึ่งเป็นพระธิดาของสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาพร้อมบริวารถึงสมัยรัชกาลที่2วัดหลวงชีมีสภาพชำรุดทรุดโทรมไปสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์โปรดให้ทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายเหมือนที่มีในพระราชวังหลวงพระนครศรีอยุธยาในสมัยรัชกาลที่3สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสนทรงพระราชศรัทธายกสวนกระต่ายสร้างเป็นวัดในพระราชวังเพื่อการบำเพ็ญพระราชกุศลไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาเช่นเดียวกับวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วพระอารามแห่งนี้จึงเรียกกันโดยทั่วไปว่าวัดพระแก้ววังหน้าในรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริจะอัญเชิญพระพุทธสิหิงมาประดิษฐานเป็นประธานพระอุโบสถจึงโปรดให้เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องตำนานพระพุทธสิหิงระหว่างช่องประตูหน้าต่างผนังตอนบนเขียนเรื่องพุทธประวัติพระพุทธเจ้า28พระองค์บานประตูหน้าต่างด้านในเขียนภาพเทพเจ้าเป็นทวารบาลผู้พิทักษ์แต่เสด็จสวรรคตเสียก่อนจึงมิได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงมา
3: พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าภายหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตขณะเสด็จยกทัพไปตีเมืองอังวะในพุทธศักราช2148สมเด็จพระเอกาทศรถได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกลับคืนยังกรุงศรีอยุธยาแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระวรเชษฐารามมหาวิหารฝ่ายอรัญวาสีจากนั้นจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เสนาบดีแต่งการพระเมรุและถวายพระเพลิงพระบรมศพในกรุงศรีอยุธยามีวัดชื่อวรเชษอยู่สองแห่งแห่งแรกวัดวรเชษฐารามภายในเกาะเมืองมีฐานะเป็นพระอารามหลวงตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชวังโบราณโบราณสถานภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังซึ่งเป็นประธานทางด้านหน้าของเจดีย์เป็นพระวิหารและพระอุโบสถตั้งอยู่คู่กันล้อมรอบด้วยเจดีย์รายและกำแพงแก้วส่วนวัดวรเชษนอกเกาะเมืองนั้นมีพระปรางเป็นประธานของวัดด้านหลังปรางประธานเป็นพระอุโบสถส่วนพระวิหารตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของปรางประธานอย่างไรก็ดีในพระราชพงศาวดารไม่ได้ระบุแน่ชัดถึงสถานที่ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและมิได้ปรากฏหลักฐานว่าโปรดให้อัญเชิญพระบรมอัฐิไปบรรจุที่ใดดังนั้นในปัจจุบันจึงไม่สามารถที่จะระบุได้อย่างแน่ชัดว่าวัดวรเชษฐ์แห่งใดหรือสถานที่ใดกันแน่ที่เป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพและบรรจุพระอัฐิ

0: พระปฐมเจดีย์ตั้งอยู่ที่วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารตำบลพระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นพุทธเจดีย์ที่เก่าและมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสันนิษฐานว่าเดิมมีรูปทรงคล้ายสถูปสารจีประเทศอินเดียเมื่อพุทธศักราช2374พระบาทสมเด็จเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือพระวชิรญาณมหาเถระในขณะนั้นเสด็จทุดงไปพบพระปฐมเจดีย์ถูกทิ้งร้างทรงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งสร้างขึ้นในระยะแรกที่พระพุทธศาสนาเข้ามาประดิษฐานในประเทศไทยต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษารูปแบบดั้งเดิมขององค์พระปฐมเจดีย์พร้อมทั้งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดแต่งบูรณะและสร้างพระเจดีย์แบบลังกาครอบองค์เจดีย์เดิมเพื่อเป็นการบันทึกหลักฐานจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างสถูปเจดีย์จำลองแบบองค์เดิมไว้พร้อมทั้งวาดภาพพระปฐมเจดีย์องค์เดิมอยู่ภายในพระปฐมเจดีย์ประติมากรรมที่สำคัญได้แก่พระพุทธรูปสลักด้วยศิลาขาวพระประธานในพระอุโบสถวัดพระปฐมเจดีย์เป็นพระพุทธรูปปางแสดงธรรมประทับนั่งในท่าห้อยพระบาททั้งสองรองรับพระบาทด้วยฐานบัวพระหัตถ์ซ้ายวางเหนือพระเพลาด้านซ้ายพระหัตถ์ขวายกขึ้นสูงระดับพระอุระหันฝ่าพระหัตถ์ออกปลายพระอังคุดกับพระดัชนีงอโค้งจดกันส่วนอีก3นิ้วกางออก
1: พูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
2: ร้อย
1: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงปรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วน

ใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึง

หลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

มเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงมีพระราชดำริให้ทำการรวบรวมโบราณวัตถุในเมืองนครชัยศรีมาเก็บรักษาไว้ที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ต่อมาในปีพุทธศักราช2454จึงได้เคลื่อนย้ายไปไว้ในวิหารตรงข้ามพระอุโบสถซึ่งต่อมาเรียกว่าพระปฐมเจดีย์พิพิธภัณฑสถานต่อมามีการขุดพบโบราณวัตถุในพื้นที่ที่เป็นเมืองโบราณนครปฐมมากขึ้นอาทิวัดพระเมรุวัดพระปฐมเจดีย์และเจดีย์จุลประโทนเป็นเหตุให้อาคารพิพิธภัณฑสถานเดิมคับแคบในปีพุทธศักราช2510กรมศิลปากรได้สร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานหลังปัจจุบันขึ้นและเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุจากอาคารเดิมมาจัดแสดงณอาคารหลังใหม่โดยโบราณวัตถุที่นำมาจัดแสดงส่วนใหญ่เป็นโบราณวัตถุในวัฒนธรรมทวารวดีซึ่งเคยเจริญรุ่งเรืองอยู่ในดินแดนแห่งนี้โบราณวัตถุสมัยทวารวดีชิ้นเยี่ยมที่จัดแสดงณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์อาทิพระพุทธรูปยืนปางแสดงวิตักกะทั้งสองพระหัตถ์พระพุทธรูปเหนือพนัสบดีฐานศิลาจำหลักภาพพุทธประวัติตอนแสดงธรรมชิ้นส่วนพนักพุทธบัลลังก์และธรรมจักรเป็นต้น

กรรมกลุ่มงานทอผ้าถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยขณะเดียวกันนะคะผ้าทอย้อมสีธรรมชาติก็ถือเป็นงานหัตถกรรมที่อยู่คู่สังคมไทยมานานเป็นงานศิลปะที่ทรงคุณค่าที่อนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบทอดวิถีชีวิตรวมถึงเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนเหมือนที่วิสาหกิจชุมชนธนาอาชีพผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่งตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนที่เราเดินทางมาถ่ายทำในครั้งนี้นะคะกับอัตลักษณ์สิ่งทอนวัตกรรมผ้าทอฝ้าย3สีที่เน้นความเรียบง่ายแต่มีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์เส้นฝ้ายปัดมือที่มีความเล็กใหญ่ไม่เท่ากันและสีของฝ้ายตามธรรมชาติที่ไม่ได้ถูกแต่งเติมเมื่อนำมาทอที่นี่นะคะเป็นพื้นที่ตัวอย่างของการต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า

ที่ทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วุฒิไกรสลิดผลผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2556และทีมวิจัยได้ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเข้ามาให้คำแนะนำในการนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เดิมในพื้นที่มาเป็นวัตถุดิบของสีย้อมเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่มีสีสันมากขึ้นมีความหลากหลายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญนะคะยังมีการต่อยอดโครงการที่พร้อมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการผ้าทอพื้นถิ่นของไทยนักออกแบบรุ่นใหม่และนิสิตนักศึกษาให้สร้างสรรค์ผ้าไทยเพื่อตอบโจทย์การตลาดใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมต่อยอดมรดกภูมิปัญญาไทยสู่ความยั่งยืนเราไปติดตามโครงการดีๆนี้กันค่ะ

0: ครับสำหรับโครงการที่บ้านก้อนะครับเราก็เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการบ้านก้อแซนด์บ็อกซ์นะครับซึ่งนำโดยดร.เจนชันรงค์นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็พัฒนาเรื่องของความสามารถของช่างทอในชุมชนนะครับซึ่งมีป้าติ๋มนะครับเป็นผู้นำนะครับเราก็ได้ไปพูดคุยแล้วก็ดูว่าจุดแข็งหรือว่าจุดที่มีสามารถนำไปปรับปรุงได้เนี่ยของชุมชนคืออะไรอย่างหนึ่งที่เราทราบก็คือว่าทางชุมชนเนี่ยไม่ถนัดในเรื่องของการย้อมสีธรรมชาติแต่ว่าเรามองเห็นว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ตั้งซึ่งรายล้อมด้วยทรัพยากรธรรมชาติมีป่าเขามีพืชพันธุ์ต่างๆหลายอย่างซึ่งเป็นศักยภาพที่นำมาพัฒนาได้แล้วก็น่าจะเป็นจุดเด่นของชุมชนได้ตรงนี้เราก็เลยจัดโครงการนะครับโดยกิจกรรมแรกก็คือการอบรมการย้อมสีธรรมชาติโดยมีวิทยากรก็คืออาจารย์นิทัศน์จันทร์นะครับนำไปทัศนาเรื่องของการเก็บพืชนะครับในพื้นถิ่นนะครับแล้วก็นำมาย้อมแล้วก็ใช้สารช่วยติดสีหลายแบบนะครับทำให้ได้มาตรฐานแล้วก็ได้เขตสีที่หลากหลายจากนั้นนะครับก็มีกิจกรรมเรื่องของการพัฒนาผ้าจากการย้อมสีธรรมชาติซึ่งเป็นโครงการของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับตรงนี้ผมทำหน้าที่นักออกแบบนะครับแล้วก็เราก็เลือกพื้นที่ได้นะครับผมก็เลือกพื้นที่บ้านก้อเพราะว่าเราเห็นว่าตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะนำมาต่อยอดโครงการบ้านก้อแซนด์บ็อกซ์ได้นะครับโครงการนี้ก็คือใช้การร่วมมือกันระหว่างนักออกแบบและความสามารถของช่างทอในชุมชนนะครับโดยยึดที่การย้อมสีธรรมชาติเป็นหลักนะครับตอนนี้ก็เป็นกิจกรรมเรื่องของการต่อยอดกิจกรรมบ้านก้อแซนด์บ็อกซ์ครับสีที่ในชุมชนมีนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นสีจากใบหูกวางสีจากเปลือกประดู่สีจากฝางนะครับซึ่งพืชเหล่านี้เป็นพืชที่มีอยู่ในก้ออยู่แล้วนะครับสีบางอย่างอาจจะย้อมถ้าเกิดว่าย้อมโดยตรงอาจจะได้แค่สีเดียวนะครับเช่นหูกวางอาจจะย้อมได้สีเหลืองอมเขียวแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนใช้สารช่วยติดสีเช่นสนิมหรือว่าโคลนนะครับหรือว่าสารส้มเราก็จะได้เฉดสีอื่นๆมากขึ้นก็จะทำให้เกิดความหลากหลายปกติของกลุ่มป้าติ๋มนะครับจะเป็นการใช้ฝ้ายธรรมชาติที่ปลูกเองแล้วก็ปั่นมือเองนะครับแต่ว่าจะเป็นสีธรรมชาติก็คือสีขาวสีน้ำตาลแล้วก็สีเขียวนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นมากๆเลยเพราะว่าจะหากลุ่มที่ปลูกฝ้ายเองแล้วก็ปั่นเองเนี่ยยากมากนะครับเพราะว่าเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานอย่างไรก็ตามเราเห็นว่าการใช้สีธรรมชาติซึ่งเป็นสีของเส้นฝ้ายอย่างเดียวเนี่ยอาจจะทำให้มีทางเลือกต่อผู้บริโภคเล็กน้อยนะครับเราก็พูดคุยแล้วก็พบว่าถ้าเกิดว่าเรามีการเพิ่มสีสันแต่ว่าเป็นสีสันที่ได้มาจากชุมชนได้มาจากพื้นที่เองเนี่ยน่าจะเป็นจุดเด่นที่ดีนะครับเราก็เลยคิดว่าน่าจะมีการเพิ่มสีอื่นๆและเพิ่มทักษะเข้าไปด้วยปัจจุบันนี้เราก็ลงพื้นที่ประมาณ 3-4 ครั้งแล้วนะครับไม่นับรวมครั้งแรกที่ลงไปเซอร์เวย์นะครับกับดร.เจนนะก็ลงไปทำงานแล้วก็ติดตามโดยที่งานนี้เนี่ยเราก็ทำเรื่องของสิ่งทอแล้วก็เครื่องจักสานด้วยโดยที่ทางบ้านก็มีการจักสานแต่ว่าเป็นการจักสานเส้นพลาสติกนะครับให้เป็นตะกร้าก็เป็นอาชีพอีกอย่างหนึ่งเหมือนกัน
1: ต้องขอบคุณทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วุฒิไกรศิริผลนะคะที่ให้โอกาสได้เข้ามาร่วมงานเป็นผู้วิจัยร่วมในโครงการนี้ซึ่งจากการที่ฟังผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิไกรศิริผลเนี่ยเล่าเกี่ยวกับที่มาที่ไปความเป็นมาของโครงการนี้ก็รู้สึกว่าน่าสนใจพื้นที่นั่นก็อำเภอลีจังหวัดลำพูนเนี่ยน่าสนใจแล้วก็มีความท้าทายเพราะว่าความน่าสนใจแรกก็คือเขามีทรัพยากรธรรมชาติเป็นของเขาเองซึ่งเขาสามารถทำได้ครบวงจรเลยในเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสิ่งทอนะคะเขาสามารถปลูกฝ้ายได้เองแล้วก็ทอนะคะย้อมแล้วก็ผลิตตัดเย็บได้เองด้วยแต่ว่าความท้าทายที่พบก็คือเขาอาจจะต้องการการพัฒนาหรือการบูรณาการด้านความรู้ความเข้าใจนะคะเพื่ เพิ่มความสามารถในการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำตรงนี้ที่วางแผนไว้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิไกรศิริผลนะคะก็จะเป็น ในเมื่อทางชุมชนเนี่ยค่ะเขามีของเดิมอยู่แล้วเขามีความสามารถเดิมอยู่แล้วเช่นปลูกย้อมทอนะคะตัดเย็บเราก็ไปพัฒนาสกิลเหล่านี้ให้เขานะคะแล้วก็งานออกแบบให้เขาให้เขาเกิดความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นคือ ตัดเย็บได้เรียบร้อยมากขึ้นหรือทอแบบเราใส่ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เกิดรูปแบบงานออกแบบใหม่ๆทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะเรื่องของการย้อมสีเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ของทางบ้านก้อเนี่ยจะเป็นสีธรรมชาติก็คือฝ้ายธรรมชาติไม่ย้อมสีก็จะเป็นออกสีออฟไวท์นะคะมันยังสามารถเอามาย้อมสีได้โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติวัตถุดิบภายในชุมชนนะคะเช่นประดู่แล้วก็ตัวขนุนอะไรแก่นมันนะคะเอามาใช้ย้อมสีได้นะคะให้เกิดสีก็เอาตรงนี้แหละค่ะมาใช้ให้ความรู้เขาว่าสิ่งเหล่านี้รอบตัวเขาภายในชุมชนของเขาสามารถนำมาทำให้เกิดสีได้แล้วก็พอย้อมกับเส้นได้ฝ้ายที่เขาปลูกอย่างเงี้ยค่ะแล้วเอามาทอขึ้นมาใหม่ให้เกิดสีสันจะได้แบบเกิดรูปแบบที่น่าสนใจยิ่งขึ้นค่ะถ้าแบบมองลึกเข้าไปอีกอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่อย่างแบบนักย้อมหรือนักวิทยาศาสตร์ก็เขาเรียกว่าศึกษาวิจัยกันอยู่ว่าเราจะใช้สีธรรมชาติมาย้อมสิ่งทออย่างไรให้สีมันคงทนติดได้นานอย่างเงี้ยคือมันเป็นเหมือนธรรมชาติโดยทั่วไปอยู่แล้วของสีย้อมจากวัตถุดิบทางธรรมชาตินะคะพอเห็นผลงานที่ทางบ้านก้อแม่ติ๋มอย่างเงี้ยค่ะทอขึ้นมารู้สึกว่าเออมีสีสันแล้วมันน่ารักมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นลวดลายที่แบบว่าวิจิตรคือมันสามารถแบบประยุกต์งานความคิดสร้างสรรค์งานออกแบบเข้าไปแล้วทำให้งานเนี่ยสามารถสวมใส่ได้แล้วก็ใส่ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะ

ิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการทำงานในครั้งนี้นะครับป้าติ๋มได้สะท้อนให้ฟังนะครับว่าเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งนะครับที่ให้คุณแม่ช่างทอได้ทดลองการทอเทคนิคใหม่ๆรูปแบบการทำงานใหม่ๆนะครับได้ก้าวข้ามความเคยชินยกตัวอย่างนะครับปกติช่างทอเนี่ยจะมีกรีเป็นของใครของมันนะครับมีกรีเป็นของตัวเองจะไม่ข้ามกรีกันแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากว่ากรอบระยะเวลาที่จำกัดก็จะต้องช่วยเหลือกันแล้วก็ทำงานด้วยกันนะครับแล้วก็ได้ฝึกฝนทักษะใหม่ๆนะครับเราไปแนะนำเรื่องของการทอเทคนิคเกาะล้วงนะครับซึ่งเป็นการทอที่สามารถสร้างรูปร่างต่างๆในผ้าทอได้หลากหลายทางแม่ๆช่างทอก็ยินดีที่จะทำนะครับแล้วก็ยินดีที่จะเรียนรู้นะครับอีกประการนึงเนี่ยมีผ้าทอผืนนึงครับซึ่งทางชุมชนเรียกว่าลายก้อสามัคคีก็คือเป็นลายผ้าที่เราเอาเส้นได้ที่ย้อมสีธรรมชาตินำมาพันบนกระดาษนะครับเป็นแถบสีต่างๆนะครับแล้วก็นำมาวางเรียงต่อกันจนเต็มผืนผ้าก็จะเกิดเป็นช่องลายต่างๆการออกแบบก็เกิดจากความสามารถเกิดจากจินตนาการของช่างทอเองในขณะที่ทอก็นำลวดลายเหล่านั้นเนี่ยนำมาสลับจัดวางแล้วก็ทอด้วยกันออกแบบเองทำเองทอเองแล้วก็ร่วมกันหลายๆคนทอจึงเรียกว่าลายก้อสามัคคีนะอันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับในเรื่องของการพัฒนาก็คือการเปิดใจนะครับแล้วก็การมองหาโอกาสใหม่ๆในการทำงานสิ่งทอครับครับเรื่องของการทำงานหัตถกรรมนะครับเราก็คือการเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีขนบติดตามมาจะมีว่าสิ่งใดควรทำในรูปแบบวิธีอย่างไรนะครับแล้วก็รูปแบบผลิตภัณฑ์เป็นยังไงเนี่ยก็จะอยู่กับความเคยชินตามขนบนะครับการทำงานในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของความท้าทายอย่างนึงในการที่จะทำให้ช่างทอเนี่ยได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับตรงนี้เป็นความท้าทายแต่ว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จนะครับก็คือการเปิดใจแล้วก็การพูด

0: ุยนะครับตรงนี้เรามีเป้าหมายร่วมกันนะครับก็คือการสร้างโอกาสทางอาชีพการสร้างโอกาสในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งทางชมรมนักเรียนทุนเองแล้วก็ทางเรื่องของชุมชนเองเห็นภาพตรงกันก็เลยสามารถที่จะสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นครับโครงการนี้นะครับเรื่องของผลิตภัณฑ์เนี่ยอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างนะครับเนื่องจากเป็นครั้งแรกแต่ว่าเรื่องของกระบวนการเนี่ยเรียกว่าเต็มร้อยเราประทับใจมากๆนะครับมีผ้าหลายผืนนะครับที่ทำออกมาได้ตรงตามแบบซึ่งเป็นเทคนิคใหม่นะครับแต่สิ่งที่เราประทับใจมากที่สุดก็คือการทำงานร่วมกันการก้าวข้ามขีดจำกัดการเรียนรู้สิ่งใหม่อันนี้เรียกว่าประสบความสำเร็จมากเพราะว่าจะเป็นต้นทุนในการพัฒนาต่อไปครับสำหรับงานที่เรานำภาพของบ้านก้อนะครับมาจัดแสดงนะครับก็คือการแสดงความรู้นะครับองค์ความรู้เรื่องของการย้อมสีธรรมชาติและการพัฒนาโดยช่างนักออกแบบนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการมอบรางวัลนะครับการประกวด Cultural Textile Award นะครับซึ่งเน้นการใช้สีธรรมชาติแล้วก็ใช้สีจากเทรนด์บุ๊กนะครับซึ่งเป็นพระราชดำริของสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัฒนวรีนารีราชกัญญานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนักออกแบบได้รับโจทย์แล้วก็ไปออกแบบนะครับส่งเข้ามาประกวดกันนะครับผมในฐานะกรรมการก็มาร่วมงานในวันนี้เพื่อที่จะแสดงความยินดีสิ่งที่เป็นนิมิตหมายอันดีก็คือว่าคนที่ส่งงานเข้าประกวดหลายๆคนเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถในการออกแบบแล้วก็มีความสามารถในการทอผ้าด้วยเราจะเห็นว่าผลงานหลายๆอันเนี่ยมีรูปแบบใหม่มีเทคนิคใหม่ส่งผสานนะครับแล้วก็รูปแบบของดีไซน์ก็มีความแตกต่างออกไปคิดว่าจะเป็นอนาคตของวงการได้เลยครับสำหรับโครงการของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับก็มีกิจกรรมหลายอย่างนะครับที่ส่งเสริมเรื่องของผ้าไทยแล้วก็เยาวชนนะครับกิจกรรมมีต่อเนื่องทุกๆปีนะครับผมก็คิดว่าน่าจะได้ร่วมกิจกรรมกันอาจจะเป็นในฐานะนักออกแบบหรือว่าในฐานะกรรมการนะครับส่วนกิจกรรมของบ้านก้อก็ยังสืบสานต่อเนื่องไปนะครับกิจกรรมยังมีทุนที่ได้รับจาก Royal College of Art นะครับที่จะนำมาพัฒนานะครับแล้วก็ยังมีทุนที่ได้รับจากชมรมนักเรียนทุนด้วยนะครับก็จะทำต่อเนื่องไปอีก1ปี
1: เหมือนงานนี้ก็น่าจะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารว่าคือความเข้าใจของคนส่วนใหญ่อาจจะแบบพบว่าสีธรรมชาติเนี่ยครั้งเท่านั้นหรอหรือครามเท่านั้นหรอน้ำเงินหรือแดงเท่านั้นใช่หรือไม่แต่จริงๆแล้วอ่ะสีย้อมจากวัตถุดิบทางธรรมชาติเนี่ยมันได้สีหลากหลายเลยสีชมพูหวานหวานน่ารักหรือเป็นสีเหลืองอย่างเงี้ยก็สามารถย้อมได้ด้วยวัตถุดิบทางธรรมชาติซึ่งอาจจะเป็นช่องทางที่ให้กลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยที่มีกำลังนะคะในแบบมีกำลังซื้อหรือแบบมีกำลังในการผลักดันแนวโน้มตรงนี้ความสนใจที่แบบsustainability หรือว่าลักษณะของการใช้วัตถุดิบทางธรรมชาติเนี่ยอยู่ใน อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอย่างเงี้ยค่ะให้มันแบบมีพลังมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนเป็นอีกช่องทางที่แบบความเป็นไปได้ในการนำมาใช้ในระบบอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยค่ะแต่อาจจะต้องแบบมีการปรับปรุงอันนี้ซึ่งอันนี้เป็นแบบเรื่องปกติว่าปรับปรุงให้แบบคงทนนานหรือว่าเลี่ยงการใช้สารเคมีแต่จริงๆคือจริงๆแล้วการย้อมสีธรรมชาติเนี่ยเราก็ไม่มีการใช้สารเคมีอยู่แล้วแล้วมันยั่งยืนคือเราสามารถแบบ reuse น้ำย้อมมาใช้ได้อีกนะคะมันไม่ใช่แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้ก็ครอบคลุมในเรื่องของแนวคิดของความยั่งยืนนะคะตอบรับกับแนวคิดของ SDG ด้วยค่ะอาจจะต้องฝากเนี่ยค่ะพลังของคนรุ่นใหม่นะคะให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบทางธรรมชาติในการย้อมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทอผ้าซึ่งเราสามารถคือทอลายปกติไม่ต้องเทคนิคยากมากก็ได้นะคะเราทำให้เป็นผืนเราเสริมลวดลายหรือสีสันให้น่ารักหรือเราให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดเย็บเพื่อให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ทันสมัยหรือนำสมัยก็ได
0: ้ในอนาคตนะครับผมคิดว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมจะเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับปัจจุบันนี้เราละเลยไม่ได้แต่ว่าในอนาคตจะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภค

0: โลกเนี่ยเรียกร้องนะครับอยากที่จะดูว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นมาเนี่ยมีความใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นปัจจุบันอนาคตและในอนาคตช่างทอจะมีจำนวนน้อยลงนะครับเนื่องจากว่าช่างทอปัจจุบันเป็นผู้สูงอายุประกอบกับช่างทอรุ่นใหม่มีจำนวนน้อยนะครับตอนนี้เราเห็นภาพที่ดีขึ้นนะครับเรามีช่างทอที่ไฟแรงนะครับมีไอเดียมีทักษะฝีมือมากขึ้นอยากที่จะให้ทุกๆท่านนะครับทั้งผู้ที่สนับสนุนแล้วก็ผู้บริโภคสนับสนุนช่างทอรุ่นใหม่มากๆนะครับเพื่อที่จะได้ทำให้เขาเห็นว่าสิ่งนี้มีอนาคตเป็นประกอบอาชีพได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเป็นงานที่สืบสานด้วยความรักและสามารถที่จะเลี้ยงชีพได้นี่จะเป็นปัจจัยที่สำคัญครับ
1: ปัจจุบันสีย้อมธรรมชาติได้รับความสนใจและมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งคุณภาพของสีจากธรรมชาตินั้นมีความสดและแตกต่างจากสีสังเคราะห์อย่างเห็นได้ชัดแต่ที่สำคัญค่ะมีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งถือเป็นจุดสำคัญที่สร้างกระแสอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาองค์ความรู้ท้องถิ่นในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีผ้าไทยใส่ให้สนุกได้ทุกวันจริงๆค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของ

0: ไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่คิดต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนนึงเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่านะพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
1: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: แต่แกนี่ก็แปลกเน
1: า
0: ะ
1: จ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีกขอบคุณค่ะ
2: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
0: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
2: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
0: ยังไงอะ
2: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
0: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
2: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
0: เออวะเขามาทำไมวะ
2: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้

0: รักที่นี
1: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิจิตอลเลยแก
0: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบบ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ถึงเรื่องของสงครามอาจจะฟังดูเป็นเรื่องที่ไกลตัวใครหลายๆคนแต่ในอดีตบรรพบุรุษของเราต้องเสียเลือดเสียเนื้อเพื่อป้องกันแผ่นดินไทยมายาวนานกว่าจะมีชาติไทยให้เราอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วคุณผู้ชมเคยฉงนไหมคะว่าในการสู้รบทำสงครามของคนไทยสมัยก่อนเนี่ยต้องทำยังไงแล้วมีเหตุการณ์สำคัญอะไรในประวัติศาสตร์ของไทยบ้าง

ดีค่ะคุณผู้ชมสัปดาห์นี้เรื่องที่เราจะมาคลายฉงนกันเนี่ยหาข้อมูลไปแล้วนะไม่ได้มาถามอย่างเดียวโดนว่าเลยมาเริ่มที่นี่อนุสรณ์สถานแห่งชาติค่ะเมื่อกี้ลองเดินเล่นรอบๆรถถังเต็มไปหมดเลย

0: แต่ว่าส่วนสำคัญเนี่ยมินว่าน่าจะถูกจัดแสดงอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นตามไปดูกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างรวมถึงหาคนถ่ายเฉลยด้วยค่ะมา
1: พี่เปิ้ลสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: นี่เลยคุณผู้ชมพี่เปิ้ลนะคะนัดไว้แล้วเพื่อมาช่วยคลายสงวนให้กับมิ้นท์วันนี้ก่อนอื่นถามก่อนที่นี่ใหญ่โตมากเลยมีความเป็นมายังไงล่ะคะพี่เปิ้ล
2: จริงๆอนุสาวรีย์แห่งชาติเนี่ยสร้างขึ้นก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นที่สุดลมจิตใจของคนไทยทั้งชาตินะคะแล้วก็เป็นเครื่องกระตุ้นเตือนให้คนไทยไม่ลืมประวัติศาสตร์ชาติไทย
0: อยากให้พี่เปิ้ลช่วยคลายสงวนให้หน่อยค่ะว่าคนไทยสมัยก่อนเนี่ยพูดถึงเรื่องของการออกศึกออกรบรบกันยังไงมีกฎเกณฑ์หลักเกณฑ์อะไรแบบไหนยังไงบ้างอะคะ
2: ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในไหมคะดูภาพประกอบเลยด้วยดีกว่าถ้าพูดกันตรงนี้มันก็จะมองไม่เห็นภาพกัน
0: ข้างในนี่มีรายละเอียดบอกหมดเลย
2: มีหมดเลยค่ะอย่างที่ต้องการคลายสงวนแน่ๆค่ะ
0: ไปกันค่ะคุณผู้ชม
2: เชิญค่ะ
0: ข้างใน
2: เชิญค่ะ
0: เมื่อกี้มิ้นเดินดูคร่าวๆรอบห้องแล้วเนี่ยมีหลายตู้จัดแสดงมีหลายสงครามหลายศึกเลยทีเดียวให้พี่เปิ้ลช่วยเล่าดีกว่าเห็นว่ามีทุกยุคเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: งั้นเริ่มจากสุโขทัยก่อนเลยละกัน
2: เห็นไหมคะหลักศิลาจารึกเป็นสัญลักษณ์ของสุโขทัยอยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นวีรกรรมของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชตอนนั้นยังไม่ได้เป็นกษัตริย์นะคะยังเป็นพระโอรสองค์เล็กชนช้างกับขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดนะคะหลังจากนั้นถึงจะได้ขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์แล้วก็มีการถวายสมัญญานามหาราชภายหลัง
0: อันนี้เริ่มแรกเลยตั้งแต่สมัยยัง
2: ใช่ค่ะนี่แหละพระปีชาสามารถพระมหากษัตริย์กับสงคราม
0: นำทัพเองเหรอคะพี่เปิ้ล
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะออกไปในครั้งนั้นเท่ากับเป็นยุทธหัตถ์ครั้งแรกค่ะจากสุโขทัยเนี่ยเราจะเข้าไปสู่กรุงศรีอยุธยานะคะในสมัยอยุธยาอีกสมัยหนึ่งก็เป็นช่วงปลายๆนะคะปลายๆกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยก่อนที่จะยกพลไปกู้กรุงศรีอยุธยาครั้งที่2เนี่ยก็ได้ออกมาจากกรุงศรีอยุธยาก่อนที่จะแตกมาใช้จันทบุรีเนี่ยเป็นฐานที่มั่นซึ่งตกลงกันกับเจ้าเมืองจันทบุรีเนี่ยบอกว่าดีกันอย่างดีเลยว่าจะใช้จันทบุรีได้พอถึงเวลาจริงๆเจ้าเมืองปิดประตูเมืองไม่ให้เข้า
0: ใจร้ายจัง
2: สมเด็จพระเจ้าตากสินก็เลยต้องตั้งทัพอยู่ข้างนอกตั้งทัพอยู่นอกที่มาของกองทัพเดินด้วยท้องสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงตัดกับทหารว่าวันนี้กินข้าวเย็นเสร็จแล้วทุบหม้อข้าวมาแกงซะ
0: ใช่อันนี้คือทีวีรกรรมที่แบบว่าทุกคนต้องเคยได้ยินคือเรื่องของทุบหม้อข้าว
2: ใช่พรุ่งนี้เช้าถ้าตีจันทบุรีไม่ได
0: ้ก็ตายซะเถอะ
2: ก็ตายซะเถอะอดตายกัน
0: ก็อันนี้เป็นสุโขทัยกับอยุธยา
2: อยุธยา
0: แล้วก็ต้องเข้ามาเป็นธนบุรี
2: ธนบุรีก่อนค่ะเป็นธนบุรีก่อนเข้า
0: ธนบุรีนี่อยู่ตรง
2: ทางด้านนู้นเลยค่ะ
0: ไปดูตู้กันดีกว่า
2: ไปเลยค่ะ
0: ไปกันค่ะคุณผู้ชมถึงยุคต่อไปคือกรุงธนบุรีแล้วก็รัตนโกสินทร์ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ก็ธนบุรีก่อนมีเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้างคะพี่เปิ้ล
2: เอาเป็นพระยาพิชัยดาบหักดีกว่า
0: อันนี้ก็เคยได้ยินแต่ชื่อคือที่ได้ยินมาก็คือว่าสู้จนดาบหักก็ยังไม่ยอมแพ
2: ้ใช่ใช่ก็คืออันนี้แหละค่ะให้เห็นว่าชายชาติทหารนะคะเมื่อดาบอยู่ในมือเนี่ยหักไปแล้วก็ยังบางคนก็คิดว่าดาบหักแล้วเนี่ยทำไงได้ไม่จำเป็นมันไม่ได้หักจนกุดไปถึงร่างนะคะก็สามารถที่จะรบได้ก็เป็นที่มาของพิยาพิชัยดาบหัก
0: พิยาพิชัยนี่เป็น
2: ทหาร
0: หรืออะไรไหมคะ
2: ต้องเรียกว่าถ้าในสมัยนั้นคือเป็นมือขวาของพระเจ้าตากเลยดีกว่า
0: โอ้งั้นก็ต้องเป็นขุนนางอย่างเงี้ยเหรอคะ
2: เป็นขุนนางใช่ค่ะเป็นขุนนาง
0: แล้วถ้าจับพระพิชัยดาบหักแล้วมีเรื่องอะไรอีกบ้างคะ
2: เข้าไปสู่กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะเลี้ยงไม่ได้เลยสงครามเก้าทัพ
0: ส
2: งครามเก้าทัพเรื่องชื่อมากเป็นสงครามครั้งสุดท้ายที่เรามีปัญหากับบ้านใกล้เรือนเคียงเราเนี่ยนะคะครั้งสุดท้ายแล้วครั้งหนึ่งในหลายสงครามที่เป็นส่วนหนึ่งในสงครามเก้าทัพเนี่ยที่ขอหยิบยกเป็นวีรกรรมของสตรีบ้างก็คงไม่พ้นคุณหญิงจันทร์แล้วก็นางมุกน้องสาวถูกต้องเลยค่ะอันนี้วีรกรรมที่สร้างชื่อก็คือการใช้กลบายของคนน้อยชนะคนเป็นหมู่มากนะคะขนาดนั้นเมืองถลางหรือภูเก็ตในปัจจุบันก็คือเมืองเล็กๆเจ้าเมืองก็ถึงแก่อนิจกรรมคุณหญิงจันทร์ซึ่งเป็นภรรยากับนางมุกน้องสาวก็ทำยังไงกับทหารที่มีอยู่กับคู่ต่อสู้ที่ค่อนข้างมากมาย
0: คือบุกเข้ามาพอดี
2: ใช่ทีนี้ด้วยความอาศัยที่ว่าเราเป็นถลางเป็นเกาะนะคะยังไงก็ต้องมาทางน้ำแน่นอนกลางคืนก็เลยให้คนไทยเรานี่แหละออกไปนอกเมืองซะ แล้วก็เช้าขึ้นก็ตีเกาะข้อไม้แห่กันเข้ามาฝั่งตรงข้ามเอ้ยเช้ามาคนเข้ามาเสริมแล้วเว้ยอ่ะก็รบกันไปพอมืดก็เอาทีมเนี้ยออกไปนอกเมืองใหม่แล้วเช้าก็ตีเกาะข้อไม้กันเข้ามา
0: ประหนึ่งว่ากำลังทัพเสริมเยอะมาก
2: พี่ถามว่ามิ้นเห็นอย่างนี้ทุกวันสัก3วัน
0: ไหวไหมแล้วก็หน่อยเนาะ
2: เอ้ยเสริมทุกวันเลยนะเติมทุกวันเลยแต่เราเนี่ยจะพายเรือกันมายังไงเออลอยกันอยู่ในเรือเนี่ย
0: แล้วในครั้งนั้นนี่ตกลงว่าข้าศึกบุกเข้ามาถึงในเมือง
2: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้เลยคือสุดท้ายก็ถอดใจแล้วก็ไป
2: ใช่คุณหญิงจันทร์กับนางมุกก็ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นท้าวเทพสตรีท้าวศรีสุนทรอย่างที่น้องมิ้นบอกต
0: ั้
2: งแต่แรกเราไปดูกันว่าเขาทำยังไงถึงได้รู้ว่าวีรกรรมของบรรพชนทั้งหลายทั้งวีรบุรุษแล้ววีรสตรีเขาใช้อะไรแทนกันเราไปดูที่อาคารต่อไปกัน
0: อยู่อาคารต่อไป
2: เชิญเลยค่ะ
0: ไปแล้วคุณผู้ชมไปดูกันอยากรู้เขาทำยังไงเราต้องดูตรงไหนคะพ
2: ี่อันนี้ค่ะทำยังไงถึงจะรู้ใช่ชื่อเนี่ยไม่ทราบแน่นอนแต่เราเอาอะไรล่ะคะมาแทนเขาเราก็ไปประสานกับนักประวัติศาสตร์พิจารณาลงว่าพื้นที่ที่เป็นสมรภูมิการรบเนี่ยมันอยู่ตรงไหนพอได้มาปุ๊บว่าพิกัดตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ที่ทำการรบจริงๆในสมัยนั้นเราก็ไปคุยกับนักธรณีวิทย
0: า
2: เนื่องจากว่ามาตรฐานของพื้นดินทั่วไปมันจะสูงขึ้นทุกปีการที่เราจะถอยหลังไปอดีตก็คือเราต้อง
0: ชั้นดินใช่ไหมคะ
2: ถูกชั้นดินมันสูงขึ้นแต่ละที่แต่ละบริเวณมันก็จะไม่เหมือนกัน
0: โอ้ยนอกจากตรงนี้แล้วนี่เรายังมีไฮไลท์ที่ไหนอีกไหมคะที่อนุสรณ์สถานแห่งชาตินี
2: ้จริงๆแล้วมันยังมีอีกหลายจุดที่พี่อยากจะบอกแต่ว่าที่สำคัญตอนนี้ก็เพื่อให้เข้ากับวรรคที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเราก็มีห้องเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไฮไลท์ก็คือฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารทั้ง3เหล่าทัพในวันนี้เราพูดถึงเรื่องสงครามพระมหากษัตริย์อยู่เหนือความเป็นทหารทรงเป็นองค์จอมทัพไทยเหนือทั้ง3เหล่าทัพมีเครื่องทรงที่สำนักพระราชวังให้เรายืมมาจัดแสดงไว้ที่นี่ของแท้ๆเลยจริงๆซึ่งในหลวงเคยทรงสวมขออนุญาตฉันไม่ใช้ราศักดิ์เคยใส่มาแล้วแล้วก็ปลดประจำการแล้วก็คือหมดวาระละตัดตัวใหม่แล้วเขาก็ให้เรายืมมาจัดแสดงไว้ที่นี
0: ่ไปดูได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันไปทางด้านนี้ดีกว่านะคะ
0: คุณผู้ชมไปดูกันดีกว่าค่ะ
2: ค่ะเชิญค่ะ

0: ส่วนจัดแสดงอื่นๆที่อนุสรณ์สถานแห่งชาตินี้ก็น่าสนใจไม่น้อยเลยล่ะค่ะอย่างอาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหารที่แสดงทั้งอาวุธหุ่นจำลองเหตุการณ์สงครามต่างๆห้องแสดงวิวัฒนาการเครื่องแบบไล่มาตั้งแต่สมัยก่อนสุโขทัยแถมยังปิดท้ายด้วยอาคารภาพปริทัศน์ที่แสดงภาพวาดจิตรกรรมเหตุการณ์สำคัญสำคัญที่อยู่ในประวัติศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
1: คุณผู้ชมวันนี้เต็มอิ่มสุดๆเลยตั้งแต่หูได้ไปดูมาหลายอย่างหลายอย่างจะไม่รู้จะเริ่มจากอะไรก่อนดีทั้งอุปกรณ์รถเครื่องเขาเรียกว่าอะไรดีนะ
2: สิ่
1: ง
2: ที่อาวุธยุทโธปกรณ์
1: ที่ปลดประจำการแล้วแล้วก็มีได้เห็นดินสมรภูมิได้ไปดูเรื่องราวในประวัติศาสตร์การรบสำคัญมีในภาพห้องนี้ก็มีเรื่องราวของการออกศึกการจับทัพเห็นมีการจัดกระบวนทัพด้วยเหรอคะ
2: ถูกต้องค่ะมันก็เหมือนกับมีแบบแผนการทำอะไรทุกอย่างก็ต้องมีแบบแผนเหมือนกัน
1: คือเราไม่ได้แค่แบบเลี้ยงหน้ากระดานแล้ว
2: ไม่ใช่ว่าเรียกมาแล้วก็มายืนกันแล้วก็ออกไปมันจะต้องมีด้วยว่าจะต้องไปด้านซ้ายเท่าไหร่อันนี้มีศาสตร์ละเข้าสู่ศาสตร์ตำราของพี่ชายสงคราม
1: อ๋อนี่คือตำราพี่ชายสงครามที่พูดเรื่องนี้
2: ถูกต้องค่ะอันนี้เราใช้ศาสตร์ของตำราพี่ชายสงครามมาเป็นตัวในการจัดกระบวนทัพซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือภาพที่น้องมิ้นเห็นนั่นแหละค่ะเราก็จัดตามตำราพี่ชายสงครามมาเลย
1: คุณผู้ชมคะได้รู้สึกสำคัญไปแล้วเห็นวิวัฒนาการทั้งการรบทั้งเสื้อผ้าทั้งอาวุธไปแล้วเจาะลึกลงไปหน่อยดีกว่าไปดูกันว่าศาสตร์การรบคนไทยสมัยก่อนที่อยู่ในตำราพิชัยสงครามเนี่ยเขามีศาสตร์ยังไงเขาจัดกันแบบไหนแล้วเขามียุทธวิธีกันแบบไหนบ้างช่วงหน้าตามมิ้นไปคลายฉงนต่อกันค่ะเฮียน้อย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: เจอกันอีกแล้วคุณผู้ชมถ้ายังจำได้เทปเรื่องอาวุธมิ้นก็มาขอความรู้ขอคลายฉงนกับอาจารย์นี่แหละคราวนี้ไปดูมาแล้วว่าการรบครั้งสำคัญของเราเนี่ยมาจากไหนเลยอยาก

0: จารย์ช่วยคลายฉงนเรื่องว่าแล้วเวลาไปรบเนี่ยมันต้องมีกลยุทธ์มียุทธวิธีเรียกว่ามีการแบบว่าทำยังไงบ้างเลยจะมาถามอาจารย
1: ์เวลาไปรบเรื่องหนึ่งเรียกว่าจะเริ่มทำสงครามกันแล้วใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยมันคงแบ่งเป็นระยะนะครับก็คือว่าในสมัยโบราณเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าทุกคนเนี่ยก็เรียกว่าเรียนวิทยายุทธนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็เรียนหลักคิดในเรื่องของการศึกสงครามนั้นเวลาที่จะเกิดสงครามขึ้นจริงๆเนี่ยมันก็จะเกิดการวอลลุ่มคือทุกคนนั้นเนี่ยประชุมกันเตรียมตั้งแต่เสบียงอาหารดูฤกษ์ยามดูความพร้อมเมื่อทุกอย่างลงตัวเนี่ยก็แบ่งหน้าที่กันนะครับว่าใครเนี่ยต้องเตรียมหาอะไรบ้างตั้งแต่เรียกว่าหากำลังพลนะครับหายุทธปัจจัยปืนอาวุธต่างๆเนี่ยมีครบไหมนะครับถ้ามีครบเนี่ยก็จัดแบ่งจัดแจงกันไปนะครับทีนี้เนี่ยในโทษนะครับคือทีนี้เนี่ยในการทำสงครามจริงๆเนี่ยมันก็เริ่มแล้วมันก็ต้องเริ่มมีเรื่องเลิกยามนะครับตำราวิชาสงครามก็เริ่มเข้ามายุ่งเกี่ยว
0: อะไรเงี้ยก็จะถามเลยว่าอันนี้มันต้องมีแบบเขียนเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเหมือนบทบัญญัติหลักการแบบนั้นเลยก็คือตำราวิชาสงคราม
1: ใช่ครับแน่นอน

0: รายพิชัยสงครามแบบนี้นี่ใครเป็นคนกำหนดใครเป็นคนเขียนแล้วมันมาได้ยังไงคะ
1: ตามประวัติศาสตร์เนี่ยนะฮะเท่าที่เรามีข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยเขาบอกว่าตำราพิชัยสงครามเนี่ยสร้างครั้งแรกสมัยอยุธยาตอนต้นนะครับนะครับว่ามีการพระมหากษัตริย์นี่แหละก็เรียกว่าระดมความคิดของทหารเนี่ยรวบรวมแล้วก็แต่งขึ้นนะครับแต
0: ่ที่เ
1: บสตรอม
0: กัน
1: ที
0: ่
1: เขียนครับผมการครั้งนั้นเนี่ยเข้าใจว่ามันไม่ใช่อาจจะเรียกว่าเหมือนกับสังคายนาคือองค์ความรู้เนี่ยมันคงมีความทุกคนเนี่ยรู้กระจัดกระจายแล้วก็มารวบรวมเพื่อให้มันเป็นรูปแบบที่ชัดเจนนะครับในสมัยสมเด็จพระราชาธิราชที่2จนกระทั่งมาถึงในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยนะฮะในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยก็มีการทำเหมือนกับสังคายนาพิชัยสงครามขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็ตรงนี้อาจจะด้วยเงื่อนไขที่ว่าแผนที่เส้นทางนะครับกลุ่มผู้คนเนี่ยมันมีเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงนะครับก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของพิชัยสงครามนะครับ
0: และในตำราพิชัยสงครามนี่เขียนอะไรไว้บ้างคะ
1: ในตัวของตำราพิชัยสงครามเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ส่วนหลักๆละฉบับที่ว่าด้วยเรื่องของหลักการนะครับว่ามีอะไรบ้างสงครามจะเกิดขึ้นเพราะอะไรบ้างควรปฏิบัติยังไงใช่ครับแล้วก็ไม่อยากจะแพ้เนี่ยควรปฏิบัติตามกลศึกแบบไหนนะครับนี่คือเรื่องหลักการเรื่อง
0: พิธีกรรมต่างๆ
1: ใช่ครับหรือกระทั่งเรียกว่าหลักปฏิบัติจนทั้งหลักจิตวิทยาเนี่ยมีหมดเลยนะครับนี่คือคนต้องอ่านต้องจดจำแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นว่าด้วยเรื่องของรูปภาพ
0: รูปภาพ
1: ก็คือเหมือนกับทำให้คนนั้นเนี่ยจดจำว่าจะต้องตั้งทัพรูปแบบไหนวางตำแหน่งอย่างไรนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็มันเป็นเครื่องช่วยจำ
0: มันมีกี่เล่มเหรอคะท่านคร่าวๆ
1: ถ้าเกิดเคยประเมินไว้เนี่ยนะฮะเท่ากับสมุดอย่างเงี้ยนะฮะที่เราเห็นประมาณอย่างเงี้ยประมาณ20เล่มเนี่ยถึงจะเป็นองค์ความรู้ของพิชัยสงคราม
0: ผมอาจารย์แล้วมันอ่านได้เหรอคะ
1: ใช้ภาษาเหมือนปัจจุบันครับเหมือนปัจจุบันเป็นภาษาไทยแล้วก็เขียนเพียงแต่ว่าเราอาจจะบางคำอาจจะ
0: ขาดหาย
1: หรือว่าผิดแปลกนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดอ่านหลายๆรอบเนี่ยก็จะจำได้ครับ
0: พูดถึงจินตภาพที่อาจารย์บอกดีกว่ามีเรื่องของการจัดกระบวนทัพใช่ป่ะคะ
1: ครับผม
0: อันนี้มันมีหลายแบบไหมคะ
1: มีหลายแบบมากนะฮะก็หลักๆเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยรูปแบบที่ทุกวันนี้เนี่ยสามารถพบได้เนี่ยก็ประมาณ40รูปแบบนะครับอันนี้โดยคร่าวๆนะฮะ
0: นี่คร่าวแล้ว
1: แต่ขณะเดียวกันนั้นเนี่ยก็มีบางส่วนที่หายไปแต่ได้ยินไว้เฉพาะชื่อ
0: ค
1: ือคำว่าหายไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเปลี่ยนชื่อนะครับอย่างเช่นกลศึกเนี่ยว่าเหมือนเสือแต่ในที่สุดเนี่ยใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยกลายไปเป็นพญาราชสีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือคือพอไปดูแล้วเปรียบเทียบก็เหมือนกันอันเดียวกันแต่ว่าชื่อเรียกไปหรือบางกลยุทธ์นั้นเนี่ยมันใช้จนเคยชินโดยที่ไม่จำเป็นต้องเกิดการระบุขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยุบบ้างงอกขึ้นมาใหม่บ้างผสมกันบ้างก็ปะปนกันไป
0: อาจารย์ลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามีแบบไหนบ้างที่อาจจะเป็นกระบวนทัพแบบสำคัญหรือกระบวนทัพที่ทำให้เราชนะศึกสงครามใหญ่ๆอะไรเงี้ย
1: สมมติก่อนนะฮะอย่างการจัดกระบวนทัพเนี่ยมันก็จะมีเยอะแยะเลยนะครับแต่อันนึงที่ผมชอบเนี่ยก็คืออย่างเช่นกรณีเรื่องของการจัดแบบปฐุมพยุหะนะครับ
0: ปฐุมพยุหะ
1: นะครับหรือเป็นจัดเป็นรูปของดอกบัวนะครับหรือบางครั้งเนี่ยก็เป็นจัดเป็นรูปของเหมือนดวงอาทิตย์นะครับ
0: วงกลม
1: นะครับทีนี้เนี่ยปฐุมพยุหะเนี่ยก็คือหลักการเนี่ยนะฮะก็คือเมื่อไรที่มันมีที่พื้นที่ราบเนี่ยเราสามารถที่จะคลี่พลหรือกระจายของกำลังรบเนี่ยออกไปได้เนี่ยนะครับก็จะจัดการเป็นรูปสันฐาน

0: ฐานเนี่ยก็เหมือนกับวงกลม
1: วงกลม
0: กองทัพใหญ่กับกองทัพน้อยเนี่ยช่วยเหลือกันมันต้องประสานระดับกองทัพเล็กกับกองทัพใหญ่เนี่ยให้เข้ากันแล้วถึงจะเกิดประสิทธิภาพหรือกองทัพที่ว่าในเรื่องของกากคิงพยุหะจัดทัพเนี่ยนะครับเป็นรูปเหมือนปีกนกลงมานะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยมีหลายข้อสันนิษฐานแต่โดยหลักการเนี่ยเช่นเวลาทำสงครามเนี่ยต้องใช้คู่คนเนี่ยกระจายเป็นที่ต่างๆแต่มีเป้าหมายเดียวกันเชื่อไหมครับว่ากองทัพคนเนี่ยประมาณคนสัก 1,000 คนเนี่ยผ่านจุดเล็กๆจุดหนึ่งเนี่ยมันอาจต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงถ้าเกิดมีลำธารมีห้วยต่างๆไปที่หมายเดียวกันแต่ถ้าอย่างกรณีของกากขิงพยุหะเนี่ยนะฮะเป็นตรงเหมือนปีกนกแต่หลักการก็คือกระจายไปแต่ไปเจอที่เดียวกัน
1: คือจะไปทางไหนก็ได้
0: แต่เดี๋ยวไปเจอที่หมายเดียวกัน
1: จะได้ไม่ต้องรอกัน
0: ใช่ครับจุดมุ่งหมายเดียวกันดังนั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าเกิดเข้ามาในเมืองเนี่ยถ้าเกิดคนทุกคนหวังที่จะใช้ถนนใหญ่อาจจะรถติดใช่ไหมแต่ถ้าเรามีจุดหมายเดียวกันอาจจะแวะเข้าซอยทุกอย่างแต่ถึงที่เดียวกันเลยนะครับ
1: อาจารย์แล้วอย่างเวลาจัดกระบวนทัพอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็มีหลายรูปทรงใช่ไหมคะแต่ทีนี้มันมีการแบ่งไหมคะว่าถ้าเป็นพลราบต้องอยู่ตรงนี้หรือว่าดาบอยู่ทางนี้ทวนทางนั้นหรืออะไรแบบน
0: ี้แน่นอนครับเพราะว่าเมื่อเรียกว่าเอาลิฟต์พูดถึงการลบที่อยู่กลางแปลงศึกแล้วสองฝ่ายยกดาบจะฟาดฟันเนี่ยเมื่อเราเห็นอีกฝ่ายนึงเนี่ยจัดขบวนทัพและประเมินได้ว่าชัยภูมิแบบไหนนะครับฝ่ายนู้นเนี่ยจัดทัพรูปร่างลักษณะแบบไหนเราก็สั่งการของเราเนี่ยเข้าไปเอาปืนไว้หน้าบ้างเอาหอกมาอยู่ข้างหลังทุกอย่างนั้นเนี่ยนะครับเอาช้างขึ้นไปเอาม้าทุกอย่างนั้นต้องเกิดการประเมินนะครับเช่นเราเห็นอีกฝ่ายนึงเนี่ยเอาปืนไว้ข้างหน้าถ้าเกิดเราสัตว์นำเนี่ยบางทีเนี่ยสัตว์อาจจะตื่นถอยหลังกลับมาอะไรต่างๆนะครับก็ต้องอาจจะต้องใช้พลเครื่องป้องกันนะเอาทบทูขึ้นไปเหมือนกำแพงใหญ่ๆเข้าไปแล้วค่อยๆเคลื่อนนะครับแล้วหรืออาจต้องใช้การตีขนาดด้านข้างเพื่อให้กองปืนอีกฝ่ายนึงเนี่ยเราสามารถใส่ใช้ดาบแบบไหนใช้เครื่องป้องกันแบบไหนการจัดลูกปืนต่างๆเนี่ยมันเพื่อป้องกันความแข็งแรงภายในด้วยนะครับเพราะว่ากองทัพเนี่ยเขากลัวที่สุดคือการระส่ำระสายหมายถึงว่าลูกน้องทหารทั้งหลายเนี่ยทัพแตกเนี่ยมันถ้าเกิดอันนี้สมมติว่าส่งกองที่หนึ่งไปปุ๊บเนี่ยกองที่หนึ่งแตกเนี่ยถ้าเกิดไม่มีแนวป้องกันที่ดีเนี่ยอันอื่นจะกลัวแล้วก็จะควบคุมไม่ได้นะครับนั้นปืนเอ่ยช้างเอ่ยเนี่ยเพื่อให้ฝ่ายตนเองนั้นเกิดความมั่นใจด้วยเช่นกัน
1: นะโอ้โหนี้แปลว่ามันไม่มีหลักตายตัวต้องดูเอาจากสถานการณ์เฉพาะหน้านะตอนนั้นจริงๆโหไม่ง่ายเลยอ่ะอาจารย
0: ์ไม่ง่ายเลย
1: ถามอีกอย่างนึง คือปกติเราเห็นแม่ทัพส่วนมากอยู่ข้างหลังว่
0: าครับผม
1: จริงๆปกติแล้วแม่ทัพควรจะต้องอยู่ข้างหลังหรืออยู่ข้างหน้าเป็นคนนำหรือควร
0: เป็นยุคสมัยเป็นยุคสมัยไปนะครับคืออันนี้เนี่ยทั้งทุกสมรภูมิในโลกนี้เนี่ยอย่างเช่นบางประเทศอย่างทางยุโรปเนี่ยคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยก็ต้องนำไปเลยเพราะลูกน้องจะตามอย่างของไทยเนี่ยในช่วงสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยก็คงเป็นแบบนั้นเพราะการต้องการสร้างความ
1: มั่
0: นคงนะครับแต่บางยุคก็แม่ทัพอยู่ข้างหลังก็ต้องผลักดันเคลื่อนพลออกไปนั่นบางทีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสมัยหรือความนิยมในยุคนั้นขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องดูว่าคือแม่ทัพที่อยู่ข้างหลังได้เนี่ยนะครับในยุคของการต่อสู้เนี่ยตัวท่านเองอาจจะเคยพิสูจน์ถึงความกล้าหาญมาแล้วเหมือนกันในวัยที่เหมาะสมใช่ไหมครับแต่พออายุมากหรือขณะเดียวกันเนี่ยการสั่งการมันไม่ใช่เพียงแค่ทัพข้างหน้ามันอาจจะมีปีกซ้ายปีกขวาถ้าเกิดแม่ทัพเนี่ยแค่บาดเจ็บสาหัสเนี่ยมันหมายถึงความสูญเสียของกองทัพนั่นมันไม่ใช่เรื่องของความกล้าหรือความกลัวอะไรมันเรื่องความเหมาะสม
1: จริงมันมีอะไร
0: ทีนี้การทดลองเกี่ยวกับพิธีสงครามเนี่ยบางทีมันไม่ได้ทดลองกับการฝึกบางทีอาจจะทดลองในเรื่องของการปกครองผู้คนการทดลองในเรื่องของการค้าธุรกิจซึ่งเราก็จะเห็นในทุกวันนี้เนี่ยอย่างของพิธีสงครามของจีนเนี่ยซุนบูเนี่ยก็ถูกนำมาใช้กับแวดวงธุรกิจใช่ไหมครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยธุรกิจกับสงครามนั้นเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันเพราะมันก็คือการช่วงชิงกันสู้กันแล้วขณะเดียวกันเนี่ยที่น่าสนใจก็คือว่าคือเราเนี่ยคนไทยเนี่ยเราติดกับเรื่องของแพ้ชนะเราคิดว่าเฮ้ยถ้าเรามีพิชัยสงครามดีก็คงจะชนะพม่าชนะชาติยุโรปเลยใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยพิชัยสงครามเนี่ยบางทีมันต้องคนใช้ถึงพร้อมทุกอย่างมันต้องลงตัวมันต้องแต่หลักการคิดเนี่ยมันดีแต่บางครั้งเนี่ยแพ้ชนะบางทีมันอาจจะอยู่ที่ปัจจัยอื่นๆเยอะแยะไป
1: ด้วยใช่ไหม
0: ไม่มีประเทศไหนที่ไม่เคยแพ้ในประวัติศาสตร์ไม่มี
1: ลึกซึ้งเลยอาจารย์ปริญญามากเลยตื่นรู้สึกทึ่งมากจริงๆกับบางทีเรามองเรื่องสงครามเป็นเรื่องของการฆ่าฟันกันอย่างเดียวว่าใครแพ้ใครชนะใครยึดได้ใครยึดไม่ได้เมืองแตกหรือไม่แตกใครตายใครไม่ตายจริงๆแล้วมันเป็นหลักความคิดหลักการใช้ชีวิตที่สามารถปรับใช้ได้ในทุกๆเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องของสงครามทั้งธุรกิจเรื่องของการใช้ชีวิตการตัดสินใจทุกอย่างเลยสุดยอดมากแต่ยังไม่จบเท่านั้นแน่นอนค่ะคุณผู้ชมฟังรายละเอียดจากอาจารย์ปริญญาไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้า

0: ไปฟังจากอาจารย์เผ่าทองบ้างดีกว่าว่าจะมีเรื่องจัดกระบวนทัพอะไรมาเล่าให้มีฟังบ้างค่ะ
1: น่ารู้เกร็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องการนับโมงยามแบบโบราณการแบ่งเวลาก่อนออกศึกสงครามในสมัยโบราณนั้นคนสมัยโบราณจะแบ่งเวลาออกเป็นกลางคืน4ยามและกลางวัน4ยามซึ่งการนับโมงยามแบบโบราณมีดังนี้ 1. ปฐมยามจากยามค่ำคืนไปจนถึง3ทุ่มหรือ18นาฬิกาถึง21นาฬิกา 2. ทุติยามจาก3ทุ่มไปจนถึง6ทุ่มหรือ21นาฬิกาถึง24นาฬิกา 3. ตติยามจาก6ทุ่มไปจนถึง9ทุ่มหรือ24นาฬิกาถึง3นาฬิกา 4. ปัจฉิมยามจาก9ทุ่มไปจนถึงย่ำรุ่งหรือ3นาฬิกาถึง7นาฬิกานั่นเอง

0: ตกใจเลยอ่ะอาจารย์มองแล้วอ่ะ
1: แอบเห็นด้วย
0: สวัสดีค่ะ
1: ตาเคราะห์ดีเลยไม่ตกใจสวัสดีจมิ้นจ๋า
0: ไม่เคยแกล้งอาจารย์สำเร็จเลยอ่ะ
1: เป็นคนหนักแน
0: ่
1: น
0: มันคง
1: แน่นเพราะว่าตัวหนัก
0: ไม่หนักเขาเรียกว่าสมส่วนหุ่นอาจารย์สูงตั้งเท่าไหร่เขาเรียกว่าสมส่วน
1: 6 กิโลไม่สมส่วนแล้วค่ะ
0: สม
1: กลางอย่างเดียว
0: นี่อาจารย์ดูอะไรอยู
1: ่ดูใบเฟิร์นแต่มันเป็นสายยาวสวยจังเลยอ่ะนึกถึงออกไปเดินในป่าอยากจะไปเดินเล่นในป่าลุยไปเรื่อย
0: ๆดีเลยอาจารย์วันนี้หนูมีเรื่องฉงนที่จะให้อาจารย์พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเดินลุยไปเรื่อยๆ
1: อ๋อดีชอบ
0: ดีไหมคะ
1: เดินลุยไปเรื่อยๆ
0: แต่ว่าเราไปหาที่นั่งคุยนะ
1: โอเค
0: โอเค
1: ได
0: ้ไปหาที่นั่งคุยกัน
1: ไป
0: วันนี้อยากจะมาถามอาจารย์เรื่องเกี่ยวกับตัดทับการออกศึกหนูพอรู้คร่าวๆที่เป็นวิชาการมาบ้างแล้วว่าเขามีกระบวนการมีรูปแบบการจัดยังไงทีนี้เนี่ยอยากถามอาจารย์คือสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยตั้งแต่สมัยอดีตคือเรื่องความเชื่อใช่ไหมอาจารย์เพราะฉะนั้นหนูเชื่อว่าในการจัดทับในการออกศึกมันก็ต้องมีความเชื่อมีอะไรบ้างไหมคะ
1: มีเยอะนะความเชื่อเราเชื่อในเรื่องของโชคลางเลขผานาที
0: ฤกษ์ใช่ไหมคะ
1: เป็นฤกษ์ต่างๆเราเชื่อในเรื่องของชัยภูมินะฮะโขนทวารก็คือเส้นทางที่จะเข้าจะเดินออกก้าวแรกอะไรต่างๆมันมีเรื่องราวเยอะมากเลยนะที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อซึ่งจริงๆแล้วความเชื่อทั้งหมดเนี่ยถ้าจะพูดไปมันก็คือขวัญและกำลังใจคือถ้าเผื่อเรามีขวัญดีกำลังใจดีเนี่ยมันชนะไปเกินครึ่งแล้ว
0: คือใจมาแล้วคือ
1: มีใจใช่ใจรู้สึกฮึกเหิมใจอยากสู้ใจไม่ท้อถอยมันก็ชนะนะมันชนะไปเกินครึ่งจริงๆมิ้นทีนี้ความเชื่อในเรื่องอื่นๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของพิธีตัดไม้ข่มนาม
0: อันนี้หนูได้ยินบ่อยมากเลยคือมันคือยังไงคะอาจารย
1: ์คืออันนี้ก็เป็นเรื่องของขวัญและกำลังใจนะฮะพิธีตัดไม้ข่มนามนี่เป็นพิธีที่ถือว่าเป็นพิธีทางไสยศาสตร
0: ์
1: เป็นเรื่องของผีใช่ไม่ใช่เรื่องของพระไม่ใช่เรื่องของพุทธคือโบราณเราเนี่ยนะเรามีทั้งผีมีทั้งพุทธควบคู่กันไปด้วยนะครับมีทั้งไสยศาสตร์แล้วก็มีทั้งพุทธศาสตร์สารพัดศาสตร์นี่แหละคนไทยเล่นหมดนะครับพิธีตัดไม้ข่มนามนี่จะกระทำโดยพระมหากษัตริย์ก็ได้หรือมอบหมายให้เป็นผู้แทนพระองค์หรือแม่ทัพเนี่ยรับไปจัดการก็ได้ตัดไม้ข่มนามชุดใหญ่ชุดกลางชุดย่อชุดเล็กอะไรต่างๆก็
0: มันเป็นชุดด้วยเหรอคะ
1: มีหมายถึงว่าเป็นขั้นตอนเต็มยศใหญ่กลางเล็กเนี่ยได้หมด
0: นึกว่ามันมีไม้ชุดเล็กคือไม้สั้นๆแล้วก็กลาง
1: ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าจะเอาพิธีเต็มยศแค่ไหนก็ได้หมดนะฮะถ้าเผื่อเต็มยศจริงๆเลยเนี่ยเราจะใช้ต้นกล้วยนะฮะไปปักอยู่กลางแจ้งนะแล้วก็มีลานมีพระพลาพระมหากษัตริย์ประทับ
0: อยู่
1: นะฮะพระมหากษัตริย์ก็ประทับเบื้องหน้าออกไปก็จะเป็นลานโล่งทหารทั้งหมดเนี่ยล้อมรอบอยู่เต็มไปหมดเลยทหารล้อมรอบเต็มไปหมดเอาต้นกล้วยขุดปักดินจากนั้นเนี่ยนะครับเขาจะไปเอาดินจังไรต้องว่าโบราณใช้คำว่าที่จังไรที่อัปมงคล
0: หลุมศพ
1: สามที่ก็คือดินป่าช้
0: า
1: คือดินปากหลุมศพนะ
0: ต้องปากหล
1: ุมศพนะฮะดินจากใต้สะพานดินแห่งที่สามเนี่ยนะครับก็จะเป็นดินจากบริเวณท่าเรือ ท่าเรือที่คนข้ามไปข้ามมาอย่างเงี้ยอัน
0: นี้ลักษณะเดียวกันกับใต้สะพาน
1: ลักษณะเดียวกันกับใต้สะพานก็คือที่ที่เป็นอโคจรคนข้ามไปข้ามมาเป็นที่ที่ไม่เป็นมงคลไม่ควรประกอบการมงคลใดๆในบริเวณเหล่านั้นเลยนะครับนั่นแหละสามที
0: ่
1: เอามาปั้นเป็นรูปคน
0: ปั้นตัวใหญ่ไหมคะ
1: ก็พอสมควรฮะผมคิดว่าไม่ใช่ตัวเล็กเพราะว่าอย่างน้อยที่

0: ไม่ถึงไม่เท่าอย่างน้อยที่สุดก็เกือบศอกหนึ่งละนะครับเกือบศอกหนึ่งละเอาเข้าจริงพวกเราในปัจจุบันเนี่ยไม่มีใครเห็นพิธีนี้จริงๆละ
1: คือมันเริ่ม
0: พิธีนี้ทำครั้งสุดท้ายเนี่ยก็ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ในตอนที่ประกาศสงครามนะครับในสงครามโลกครั้งที่1กับฝ่ายอักษะเนี่ยนะครับจากนั้นก็ไม่ได้มีการทำพิธีนี้อีกเลยนะครับแต่ในตำราที่เขาว่าเอาไว้เนี่ยเขาก็บอกว่าเอาดินมาปั้นนะดินเนี่ยนะครับมา12ก้อนที่ละ4ก้อน
1: อ
0: ะประชา4ใต้สะพาน4ท่าเรือ4นะฮะเอามาปั้นให้เป็นรูปคน
1: แล้วจากรวมกันปั้นเป็น1คน
0: ใช่แล้วก็จากนั้นก็ไปเอาเศษผ้าเนี่ยมานุ่งห่
1: ม
0: สมมุติเรารบกับประเทศไหนก็ตาม
1: เป็นชุดของประเทศนั้น
0: เป็นชุดของประเทศนั้นพอแต่งเป็นชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเอาไอ้ตัวหุ่นเนี่ยนะฮะไปมัดเอาไว้
1: กับต้นกล้วย
0: กับต้นกล้วยแล้วบางทีเนี่ยเขาก็จะมีแบบไม้ไผ่เนี่ยนะฮะมาค้ำคอมัดเอาไว้ติดคออันที่หนึ่งนะฮะบางทีแล้วจากนั้นตรงหน้าอกของหุ่นเนี่ยก็จะเขียนยันก็เรียกว่ายันพุทธจักรทำลายจักรบอกแล้วว่าพิธีนี้เป็นไสยศาสตร์เรื่องของผีเขียนยันที่หน้าอกเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะฮะจากนั้นเนี่ยนะฮะเขาจะเอาตุ๊กตาเนี่ยนะไปมัดไว้กับต้นกล้วยนะฮะพอได้เวลานะก็จะต้องดูฤกษ์อีกพอได้ฤกษ์ปั๊บเนี่ยถ้าเป็นพระมหากษัตริย์ทรงกระทำพิธีเช่นรัชกาลที่6
1: ค่ะ
0: นะฮะก็จะถือพระแสงดาบของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับออกไปทำพิธีเองแต่ถ้าเผื่อไม่ทำพระมหากษัตริย์ก็นั่งเป็นประธานจากนั้นก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้แม่ทัพผู้ใหญ่เนี่ยเข้ามานะแล้วก็มีพระบรมราชโองการบอกว่าเอาเราขอมอบหมายให้เจ้าออกไปทำการรบทัพจับศึกกับประเทศนั้นๆๆขอให้เจ้าจงมีชัยชนะอะไรต่างๆจากนั้นเนี่ยพระราชทานพระแสงดาบอาญาสิทธิ
1: ์อ๋อก็คือ
0: พระแสงดาบของพระองค์เนี่ยให้กับแม่ทัพแม่ทัพรับเสร็จถวายบังคมปั๊บก็เดินไปที่ต้นกล้วยนั้นลำดาบก่อนจากนั้นก็ชั่วเดียวเนี่ยต้องฟันตรงคอของหุ่นขาดจากคอของหุ่นซึ่งเป็นดินเหนียวเนี่ยไปจนถึงขาดต้นกล้วยกับหันหลังกลับมาเฝ้าพระมหากษัตริย์บัดนี้ข้าพุทธเจ้าได้ทำการปราบปรามข้าจากนั้นเนี่ยนะครับพระมหากษัตริย์เนี่ยก็จะทรงเหยียบใบไม้ที่เป็นอักษรพ้องนามกับข้าศึกนะฮะอย่างเช่นประเทศที่เป็นข้าศึกสมมติชื่อประเทศทองนะฮะเราก็ต้องหาใบไม้ที่มีอักษรพ้องหรือคำพ้องนะครับเช่นทองเนี่ยนะครับอาจจะใบกระท่อมก็ได้ใบทองหลาง อย่างนี้ก็ได้นะครับจำนวนใบก็แล้วแต่กำลังวันนะครับ
1: กำลังว
0: ั วนแต่ละวันเนี่ยมีวันจันทร์ถึงอาทิตย์เนี่ยนะครับมีกำลังไม่เท่ากันพละกำลัง
1: ความแรงของวัน
0: ความแรงของวันบางวันก็8บ้าง10บ้าง12 21อะไรเงี้ยก็สุดแล้วแต่นะครับพระมหากษัตริย์จะใช้พระบาทนะครับเหยียบแล้วก็เอาส้นเท้าส้นพระบาทเนี่ยขยี
1: ้
0: นะครับแล้วก็เดินผ่านไม่หันกลับไปมองอีกเหมือนกันเดินกลับไปว่าจบแล้วทหารก็จะมีขวัญกำลังใจดีขึ้นจากนั้นเนี่ยในวันต่อไปก็จะเป็นการเคลื่อนทัพการเคลื่อนทัพหนึ่งก็คือดูฤกษ
1: ์
0: นะครับดูฤกษ์วันนี้ลมดีวันนี้นกอะไรบินวันนี
1: ้โอ้โหดูขนาดเลยเหรออาจารย
0: ์อะไรต่างๆเวลาที่เป็นสุภมงคลจริงๆนะฮะเมื่อได้ฤกษ์แล้วเนี่ยนะครับโหนก็จะเป็นคนลั่นคล้องชัย
1: ตีคล้อง
0: เราก็จะมีคล้องที่เรียกกันว่าคล้องชัยชัยชนะนะฮะตีลงไปเนี่ยก็แปลว่าผ่านได้ฤกษ
1: ์เดินได
0: ้เดินได้ก้าวเท้าเดินได้
1: ต้องเท้าซ้ายหรือขวาด้วยมั้ยอาจารย์
0: ทีนี้จะเดินเท้าหรือเท้าซ้ายหรือเท้าขวาให้เอามือขึ้นมานิ้วชี้เนี่ยปิดจมูกนะครับปิดจมูกขวาหายใจเข้าออกสิโอ้ยจมูกฝืดอ้าวเปลี่ยนมาปิดจมูกซ้ายใครคล่องกับกันจมูกขวาคล่องกว่า
1: ของหนูซ้ายคล่องกว่า
0: ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องเท่ากันไม่ได้เป็นมาร์ชชิ่งไม่ได้เป็นการเดินสวนสนามแบบฝรั่ง
1: ใครข้างไหนคล่องกว่าก็ก้าวเท้านั้น
0: เอาข้างนั้นถูกต้อง
1: อ๋องั้นหนูก้าวซ้ายอาจารย์ก้าวขวาใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ถ้าเผื่อคล่องทั้งสองข้างก็มักจะก้าวขวาม ักจะก้าวขวานะฮะเอาขวาเป็นหลักก็จะดูจมูกแต่โดยมากแล้วจะไม่คล่องทั้งสองข้างมันจะต้องมีข้างใดข้างหนึ่งเท่านั้นนะครับเมื่อลั่นคล้องชัยย่างทัพออกไป
1: แต่อีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์ที่หนูสงสัยก็คือว่านอกจากเรื่องของความเชื่อแล้วมันต้องมีอะไรที่เป็นหลักด้วยทีนี้เนี่ยเวลาเราออกศึกไปรบเนี่ยหนูเชื่อว่ามันจะต้องมีกฎมีไหมคะ
0: มี ทั้งเล่มเลยเนี่ยเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังตอนนี้ร้อนขอหลบแดดทั้งเล่ม
1: ถ้าอย่างนั้น

0: เดี๋ยวย้ายสถานที่แป๊บนึงเพื่อที่จะได้รับเล่มนี้ทั้งเล่มเกี่ยวกับเรื่องของกฎในการออกศึกในช่วงเวลาไม่ปกติอย่างมีศึกสงครามเนี่ยเราต้องทำตัวยังไงทหารต้องทำตัวยังไงแล้วมีข้อบังคับมีข้อกำหนดอะไรบ้างช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ
1: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องเกราะไทยในสมัยโบราณนั้นจะใช้หนังสัตว์ทำผลิตเป็นเสื้อเกราะเนื่องจากหาได้ง่ายโดยวิธีการทำนั้นจะเอาหนังสัตว์มาแช่น้ำจนอิ่มตัวแล้วตากแห้งและดัดให้เข้ากับโครงร่างของตัวนักรบเสื้อเกราะที่ทำจากหนังสัตว์นั้นจะมีความเหนียวยืดหยุ่นและแข็งมากซึ่งหนังสัตว์ที่นิยมมาทำเป็นชุดเกราะก็คือหนังวัวและหนังควายอีกทั้งหนังสัตว์ยังเป็นสินค้าส่งออกในสมัยนั้นอีกด้วย
0: ครับพร้อมแล้วตอนนี้อยากรู้แล้วว่าถ้าเกิดสมมติว่าสมัยก่อนเกิดช่วงศึกสงครามเนี่ยหนูในฐานะพลเรือนต้องทำตัวยังไงแล้วทหารที่ออกไปรบต้องทำตัวยังไงมีกฎข้อบังคับอะไรบ้างไหมคะอาจารย
2: ์สำหรับพลเรือนนะผมคิดว่าในสมัยนั้นเนี่ยก็จะมีการเกณฑ์ทัพนะเกณฑ์ไปรบทัพจับศึกการเกณฑ์ไปรบทัพจับศึกสมัยนั้นก็คือเกณฑ์ผู้ชาย
0: ค่ะออกรบ
2: ชายหนุ่มโดยเฉพาะยิ่งก็คือวัยชะกัน
0: สักสิบแปดกัน
2: ก็โอ้ไม่ถึงอะฮะตั้งแต่หลังโกนจุกก็11 12โกนจุกแล้ว
0: นั่นชะกัน
2: แล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่บุเรงนองนี่ตีหงสวดีได้เนี่ยนะตอนนั้นอายุ14
0: ว้าย
2: สมัยโบราณเนี่ยหลังจากโกนจุกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วฮะเพราะฉะนั้นในสมัยนั้นเกณฑ์ทัพก็เกณฑ์เนี่ยตั้งแต่14 13 14ขึ้นไปนะครับแล้วก็พลเรือนทั่วไปเนี่ยเวลาที่เกณฑ์ไปเนี่ยเสื้อผ้าต้องเอาไปเองเวลาไปรบทัพจับศึกเนี่ยนะฮะเมื่อเกณฑ์ไปรบทัพเนี่ยหนึ่งเสื้อผ้าเอาไปเองอาหารเอาไปเอง
0: อุ้ยแล้วก็ไม่รู้ระยะเวลานะจ๊ะ
2: ไม่ทราบนะก็จะมีข้าวตากข้าวตูเป็นบางส่วนที่ต้องติดตัวไปก่อนเบื้องต้นเป็นปฐ
0: ม
2: แล้วจากนั้นเมื่อออกสงครามเนี่ยนะเมื่อข้าวอาหารที่ตัวเองเตรียมไปในหมดเนี่ยก็จะมีของหลวงเข้ามานะครับเข้ามาแต่ว่าการหุงหาการกินเนี่ยต้องทำเองไม่ได้ว่ามีเสบียงส่งเข้ากล่องไม่มี
0: ไม่มีการว่าแจกกล่องนี้20กล่องอะไรอย่างงี้
2: ไม่ใช่ฮะแล้วจากนั้นอาวุธต้องเอาไปเอง
0: คือทุกอย่างเอาไปเองหมดเลย
2: ใช่อาวุธก็ต้องเตรียมไปเองใครถนัดดาบมีดหอกง้าวเหลาทวนอะไรต่างๆเอาไปเองหมดนะครับส่วนคนที่เป็นพลเรือนเนี่ยนะฮะทำไร่ไถนาก็ต้องทำไร่ไถนาปลูกผักตามปกติ
0: ก็คือใช้ชีวิตตามปกติ
2: ก็ใช่ตามปกติแต่อาจจะต้องระมัดระวังนะฮะถ้าเราเป็นฝ่ายไปรุกรานเขาอะนะมันก็ง่ายอะนะเพราะว่าบ้านเราก็อยู่ในบ้านเมืองของเรา
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็คงต้องเตรียมพวกหยูกยาอาหารเสบียงนะครับแล้วขณะเดียวกันก็ต้องผมคิดว่าต้องซ้อมการป้องกันตัวคือผู้หญิงเองก็ต้อง
0: เป็นอะไรบ้าง
2: ฝึกดาบฝึกมวยอะไรในระดับหนึ่งอ่ะนะส่วนคนที่ออกไปข้างหน้าเนี่ยเมื่อเข้าไปอยู่ในกองทัพมันก็ต้องมีของการปฏิบัตินะฮ
0: ะ
2: เราเรียกว่ากฎพระอัยการศึกอัยการศึกสงครามไม่ใช่กฎอัยการศึกอย่างปัจจุบันน
0: ี้คนละอันกันเลย
2: คนละเรื่องนะครับ
0: ไม่เกี่ยวเลย
2: ไม่เกี่ยวข้องเลย
0: คุณผู้ชมไม่เกี่ยวกัน
2: พ้องเสียงกันเท่านั้นเอง
0: อ
2: ันนี้ต้องเรียนว่าพ้องเสียงนะฮะ
0: พระอัยการ
2: พระอัยการศึกในสมัยโบราณเนี่ยนะโอ้โหมันค่อนข้างเข้มงวดหมดมากนะต้องอ่านอันนี้ก็คือประมวลกฎหมายตรา3ดวงนะฮะฉบับหลวงอันนี้มาชำระในครั้งรัชกาลที่1เป็นประมวลกฎหมายเก่าเรียกกันว่ากฎพระอัยการกบฏศึก
0: กบฏที่แปลว่า
2: ไม่ใช่กบฏกระกรอเรือสระอะเลยแล้วก็บทคือบทขยี้เลยบอใบไม้ดอเด็กกฎในการลงโทษผู้กระทําผิดในการออกศึกสงคราม
0: โอ้บทลงโทษ
2: ใช่ในการศึกสงครามเนี่ยนะมันเป็นภาวะที่ต้องเด็ดขาดมิ้นมันต้องเป็นการเด็ดขาดเราจะเห็นนะทีนี้ในสมัยโบราณเนี่ยบางแม่ทัพบางท่านเนี่ยนะฮะก็จะทดลองว่าคำสั่งเนี่ยมันจะศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนเช่นไปทำเนี่ยแนวค่ายแต่ให้เอาด้านแหลมปักลงให้เอาด้านทู่ชี้ขึ้นบนสมมติทุกคนก็ฟังหมดก็อาจจะมีคน2คนที่บอกแม่ทัพเรามันสั่งบ้าเราฟังไม่ชัดหรือเปล่าหรือว่าแม่ทัพเราฟั่นเฟือ นอย่างนั้นเลยเราทำนี่แหละเอาแหลมขึ้นมันจะได้ดีนั่นน่ะมาถึงปั๊บแม่ทัพมาตรวจตัดหัวเลย
0: ไม่ถามเลยเหร

0: ถามเรียกปั๊บตัดหัวเลยเพราะถือว่านี่อยู่ในภาวะศึกสั่งอย่างไรต้องทำอย่างนั้นเวลาเกิดการศึกสงครามเนี่ยนะบทลงโทษจึงรุนแรงมากกว่าปกติมากอันนี้ในกรณีนะคนที่กระทำความผิดในกองทัพ
1: ค่ะ
0: นะฮะระหว่างที่เกิดศึกสงครามเนี่ยนะฮะประทุษร้ายต่อสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวจะปรงพระองค์จะฆ่าจะปละจะฆ่าพระอยู่หัวเอาลงจากเสวตฉัตรก็ดีนี่นะฮะเข้าไปโจมตีเผาบ้านเผาเรือนเผาที่ทำการราชการเผาพระนครเผาพระราชนิเวศมณฑียนเผาวังเผาฉางข้าวเผาคลังนะฮะเผาพระอุโบสถและสังฆารามเหล่านี้ขโมยขโจรสารพัดนะฮะมีโทษลงโทษกรรมกร21สถาน
1: 21ข้อเหรอคะ
0: มี21วิธีการลงโทษใช่อ
1: ุ๊ยทำไมเยอะจังอ่ะ
0: นี่การลงโทษเนี่ยนะครับพระราชกำหนดกฎหมายควรด้วยอุกฤษ
1: อุกฤษ
0: มหัน
1: มหัน
0: ครุ
1: ครุ
0: มะฉิม
1: มะฉิม
0: แล้วก็ละหุ21ประการเอาประการแรกก่อนมิ้น
1: ข้อแรก
0: ก็จะอ้วกแตกตายแล้ว
1: อ้วกเลยเหรออ
0: ืมถึงอ้วกจริงๆก็คือ1ให้ต่อยกระบาลศีรษะเลิกออกเสียแล้ววิธีก็คือแค่เอาค้อนนะหรือเอาดาบเนี่ยนะเฉาะกระบาลหัวเฉาะกระโหลกเนี่ยนะฮะให้มันเปิดเป็นโพรงใหญ่ออกไปเปิดส่วนใดส่วนหนึ่งออกไปเลย
1: ก็ตายแล้วแม่จานตอนนั้นอ่ะ
0: มันก็ไม่ตายโทษก็คนอุบัติเหตุที่มันกระโหลกลอกออกไปทั้งอันยังไม่ตายเลยมันสมองมันไม่กระทบกระเทือนนี่มันจะตายตอนนี้พอเปิดกระโหลกเสร็จแล้วเนี่ยนะเอาครีมเนี่ยไปคีบเอาเหล็กนะครับเหล็กก็จะพวกเหล็กก้อนเหล็กเนี่ยนะไปเผาจนกระทั่งมันสุกแดงเลยนะมิ้นสุกแดงเนี่ยนึกออกไหมเหล็กที่มันสุกแดงเนี่ยนะแล้วก็เสียบเข้าไปเน
1: ี่
0: ยเสียบเข้าไปในกะโหลกศีรษะที่เปิดอยู่อย่าลืมว่ามันสมองมันมีเลือดมีน้ำเป็นของเหลวนะพอมันโดนเหล็กแดงสุกมันก็ต้องฉ่าพุ่งฟูขึ้นดังหม้อเคี่ยวน้ำส้มพะอูมน้ำส้มพะอูมนี่เวลาเคี่ยวเนี่ยนะมันเดือดแล้วเวลาเดือดเนี่ยมัน
1: ปุดปุด
0: ไม่ใช่ปูดเหมือนท่อประปาแตกอย่างนั้นเลยคิดดูซิว่านี่อันนี้คือข้อที่หนึ่งอีกอันนึงก็เบาๆ อันนี้สถานหนึ่งคือให้เชือดเนื้อล่ำออกทอดด้วยน้ำมันเหมือนทอดขนมให้กินเนื้อตนเองเชือดออกไปทีละนิดแล้วก็เอาลงไปทอดแล้วก็บังคับให้กินก็ค่อยๆเชือดไปกินไปจนกระทั่งตายตอนจบทุกสถานตายหมด

0: ทลงโทษสุดโหดที่ยกตัวอย่างมาแค่2อันเนี่ยสำหรับคนที่คิดร้ายต่อบ้านเมืองเป็นกบฏแบบนั้นแล้วถ้าในแง่ของเวลาทหารไปออกรบเนี่ยมีกฎข้อบังคับอะไรด้วยไหมคะในช่วงของการรบ
1: ของการออกรบเนี่ยนะมันมีทั้งไพร่พลเดินเท้า
0: ค่ะ
1: ไพร่พลที่ขี่ม้า
0: เดินเท้าขี่ม้า
1: ไพร่พลที่ขี่ช้าง
0: ขี่ช้าง
1: มันจะต้องเรียกว่าไงอ่ะถอยไม่ได้เอาง่ายๆเลยนะยังไม่ต้องออกรบนี่นะมาตรา1เนี่ยนะบอกว่าผู้ใดพระเจ้าอยู่หัวแต่งตั้งให้มียศถาบรรดาศักดิ์นะครับแล้วก็เป็นนายหมวดนายกองทัพแก้วทหารไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินมีการณรงค์สงครามแต่ไม่ได้อยู่ช่วยราชการอันนี้นะได้รับแต่งตั้งให้มียศบรรดาศักดิ์แล้วไม่อยู่ช่วยรบเนี่ยนะ
0: คือเหมือนว่าถ้าถึงเวลารบแล้วไม่อยู่
1: ไม่
0: ออก
1: ตัวนี
0: ้หนี
1: พาครอบครัวอพยพหลบหนีไปหรือไปเข้ากับข้าศึกหรือเข้าไปซุ่มซ่อนหนีอยู่ในป่าดงคือไม่อยากลบ พวกนั้น
0: หนีว่าอย่างนั้นหนีราชการ
1: ท่านให้ถือว่าเป็นกบฏ
0: ก็โดนอีก2ข้อเมื่อกี
1: ้ให้ฆ่าสิ้นทั้งโคตรอย่าให้ดูเยี่ยงอย่างกันต่อไปหมดโคตรเลยที่นี้เนี่ยไม่ใช่โคตรคนเดียวนะพี่มีบุตรภรรยาพาไปก็คือพี่ต้องฆ่าหมดโคตรพ
0: ี่โคตรของ
1: บังเอิญมิ้นเนี่ยเป็นเลขาพี่มิ้นก็ไปด้วย
0: ก็โคตรของหนูด้วย
1: ก็โคตรของมิ้นด้วยและยังมีบริวารบ่าวไพร่ก็โคตรของบ่าวโคตรของไพร่ไปหมดนี่ในการ
0: ประชากรเราจะเหลือสักกี่คนเน
1: า
0: ะ
1: ช่างมันไม่ต้องเหลือหรอก ใครที่มันไม่ดีเอาทิ้งมันให้หมดเขาก็บอกว่านี่ในการศึกสงครามนี่นะการถอยเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องของสิ่งที่แย่ที่สุดนะการถอยหนีถอยทับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าถอยไม่ได้เลยนะฮะนายกองได้ชนช้าง

0: แล้วได้ตะลุมบอลก็แปลว่าแม่ทัพที่แม่ทัพที่ขี่ช้างถ้าถึงขั้นตะลุมบอลแล้วน
1: ะ
0: แปลว่าลบประชิดตัวต่อตัวเนี่ยนะฮะลูกกองทั้งบวงก็คือทหารไพร่พลของตัวเองเน
1: ี่
0: ยนะเราทหารของเราเนี่ยไม่ได้เข้าตะลุมบอลด้วย
1: ก็คือไม่เข้ามาช่วย
0: เออให้ลงโทษหนักลงโทษหนักในที่ไม่ได้บอกว่าอะไรก็คือเครียดนั่นแหละแล้วให้ต้อนเข้าไปลบต
1: ้
0: องต้อนเข้าไปใหม
1: ่อ๋อคือส่งไปอยู่แนวหน้าอย่างนั้นเลย
0: เออถ้าฟั่นเฟือนลงจากกระบวนถ้าหนีออกมาจากกระบวนถอยหลังหนีออกมาให้ลงโทษถึงสิ้นชีวิต
1: ตาย
0: เออโอ้โหนี่ถึงสิ้นชีวิตจริงๆมันจะบอกว่าการลบนี่นะมันถอยไม่ได้ไงถึงบอกแล้วนี่นะมันมีอีกหลายอันเลยนะเดี๋ยวก่อนมันเยอะมากนะขุนหมื่นผู้ถืออาญาต้อนพลทั้งปวงจะลงโทษแก่ผู้ละเมิดพระราชอาญาในการสงครามนั้นนะครับก็คือคนที่ถือพระราชอาญาของกษัตริย์เนี่ยนะครับแล้วก็มีอำนาจในการลงโทษเนี่ยนะครับกับคนที่ผิดกฎทั้งหมดอันนี้เอาหมายถึงผู้ที่ถือความยุติธรรม
1: อ๋อคือไม่ใช่แม่ทัพนั้นๆเป็นคนลงโทษต
0: ้
1: องเป็นคนนี
0: ้ใช่แล้วก็ถ้าโทษหนักนั้นถึงสิ้นชีวิตเนี่ยนะครับก็ถ้าเผื่อไปลบกับศัตรูแล้วตะลุมบอลแล้วก็ชนะแล้วเนี่ยนะครับก็ให้เว้นโทษได
1: ้
0: ค
1: ือ
0: หมายถึงว่าทำผู้ใดเนี่ยมีโทษนะครับถึงประหารชีวิตแต่ถ้าเผื่อส่งไปลบขอแก้ตัวโดยการไปลบและมีชัยชนะก็รอดชีวิตได้อ๋อ
1: ถือว่าแลกกันอย่าง
0: นี้มันแลกกันใช่อันนี้มันมีอีกเยอะมากนะจะบอกว่าการออกไปลบเนี่ยสมมติช้าง1ตัวเนี่ยก็ระยะประมาณสัก3
1: เมตร
0: ถ้าถอย3เมตรครั้งที่1เนี่ยก็จะมีโทษแบบ
1: ละหุตักเตือน
0: ละหุถ้าเพื่อถอย
1: 2ช่วงช
0: ้
1: าง ก
0: ็จะเป็นมัชฉิม
1: นะฮะกลาง
0: โทษกลางถ้าถอย3ช้างเนี่ย
1: คารุ
0: คารุคือหนักขึ้นไปแต่ถ้าถอยเกินกว่านั้นนั่นเป็นมหันต์แล้วก็เป็นอุกฤษขึ้นไปเลยก็คือว่าถึงโทษประหารชีวิตเขาก็จะมีลำดับของการถอยในที่นี้ครับว่าเขาเอา1ช่วงช้างเนี่ยเป็นหลักเพราะว่าช้างเนี่ยมันจะอยู่ในการสงครามเป็นหลักอยู่เสมอกองทัพเนี่ยจะนำด้วยช้างเพราะฉะนั้นที่มิ้นไปดูเนี่ยในเรื่องของการจัดวิธีการยกทัพแบบปีกาแบบนาคแบบนกอินทรีแบบอะไรต่างๆเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยมันจะมีช้างกับม้าอยู่ข้างหน้าหมดนะฮะช่วงระยะ3เมตรเนี่ยถ้าเราถอยเนี่ยนะฮะในเรื่องความเป็นจริงอ่ะขวัญกับกำลังใจมันสูญแล้วผมลบอยู
1: ่
0: ม
1: ิ้
0: นลบอยู่ข้างๆผมถอย3เมตร
1: ใครจะกล้าเข้า
0: ก็ไม่กล้าเข้ามิ้นก็ต้องถอยแล้ว
1: ใช่อุ้ยหนูคงถอยตั้งแต่เมตรแรกแล้วมั้ง
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยในกฎของการรบเนี่ยนะฮะมันมีแต่เรื่องของการเดินหน้า
1: เท่านั้น
0: เพราะฉะนั้นยังไงก็ตามต้องเดินหน้าต้องสู้ถอยไม่ได้
1: คือนี่เท่ากับว่าถอยไม่ได้แม้ข้างหน้าเป็นแม่น้ำเป็นอุปสรรคใดๆก็ตามต้องเดินหน้า
2: อย่างเดียว
1: เดินหน้ายังมีโอกาสรอดมากกว่า
2: ใช่
1: นี่คือข้อบังคับของ
0: นี่กฎอันนี้ไงคนโบราณฉลาดที่จะให้ทหารเนี่ยต้องอาจหาญเราเนี่ยไม่รุกรานใครแต่ถ้าใครมารุกรานเราก็ไม่ยอมเราก็ต้องเดินหน้า
1: เป็นไงบ้างคุณผู้ชมถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้อยู่ในช่วงศึกสงครามเหมือนกับสมัยก่อนแต่ว่ารู้ไว้ก็ไม่เสียหายจริงๆนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการจัดกระบวนทัพเขามีรูปแบบกันแบบไหนมียุทธศาสตร์มีแนวรุกมีแนวรับรวมถึงยังรู้ได้ว่าในช่วงศึกสงครามเนี่ยทั้งประชาชนที่เป็นพลเรือนแล้วก็ทหารเนี่ยต้องต่อสู้ต้องเสียสละต้องเข้มแข็งขนาดไหนเพื่อรักษาชาติของเราเนี่ยให้คงอยู่ได้คิดว่าวันนี้นี่น่าจะได้สาระครบถ้วนแล้วก็อัดแน่นเต็มที่แล้วนะคะส่วนสัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะมิ้นกับอาจารย์จะพาไปคลายสงวนเรื่องอะไรเนี่ยต้องติดตามค่ะวันนี้มิ้นกับอาจารย์ขอลาไปก่อนไปดื่มอะไรหวานๆกันดีกว่าอาจารย์
0: ดีครับ
1: ดีไหมคะ
2: ดีมาก
1: เอาละค่ะลาคุณผู้ชมแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: จากกะลาน้อยก่อร่างด้วยสองมือฝีมือเยาว์คือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสารด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกลุ่มด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริง การนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space

0: พื้นที่สื่อพลเมืองโครงการสารคดีสื่อสินดินน้ำป่าปี2ชุดแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของชีวิตคนและแม่น้ำโขงผ่านรายการที่นี่บ้านเราตลอดเดือนที่ผ่านมาและนี่คือผลงานเรื่องสุดท้ายจากโครงการสื่อสินที่ผ่านการสร้างสรรค์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่วันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับสารคดีเรื่องเด็กโขงโดยทีม1352ฟิล์ม
1: สวัสดีครับผมชื่อปูนะครับเป็นตัวแทนของกลุ่ม1352ฟิล์มครับที่ทำเรื่องเด็กโขงครับพื้นที่ที่ผมลงอยู่โขงเจียมเรื่องเด็กโขงเป็นเรื่องของเด็กในชุมชนที่ใกล้ๆกับแม่น้ำโขงครับที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่มีเรื่องต่างๆเกี่ยวกับแม่น้ำโขงทั้งเรื่องหาปลาไม่ค่อยได้และพ่อแม่ก็ต้องย้ายออกคือครั้งแรกที่ไปถึงที่นั่นนะครับผมก็สังเกตเห็นว่าเฮ้ยทำไมเด็กในหมู่บ้านเนี้ยหรือแม้กระทั่งเด็กในโรงเรียนเนี้ยส่วนใหญ่อะจะอยู่กับคุณยายคุณปู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบวัยรุ่นในหมู่บ้านก็แทบไม่เหลือเลยเหลืออยู่2วัยก็คือวัยเด็กกับวัยแก่

0: แตกตาไป
1: คือระยะเวลาหาปลาจาก3เดือนเป็น2สัปดาห์เนี่ยส่วนเวลาที่เหลือมันก็ไม่มีอะไรทำภาวะเศรษฐกิจก็น้อยลงค่าครองชีพสูงขึ้นต้องดิ้นรนทิ้งบ้านทิ้งลูกทิ้งพ่อทิ้งแม่ให้พ่อแม่เลี้ยงลูกแล้วก็ตัวเองก็ไปทำมาหากิน
2: ดูแลแม่ไหมไหมฮะทำไมคิดถึงยายเมื่อวานยายแก่แล้วอยู่กับยายเนาะ
3: ฮักมันบอกครับ
4: มันไม่โลก
3: มันนั่นเนาะของมันบ่เห็นพ่อเห็นแม่เกิดขึ้นมาบ่ได้เห็นบ่เห็นแต่ยายก็คิดอยู่กับคันแม่เขาเอาไปก็ถือว่าดูของเขาก็ไม่ว่า
2: พูดถามว่าคิดถึงหรือว่าคืนพ่อจะได้ถามว่าจะใส่ก็บอกว่าจะใส่ต้องการจะเจอเลยครับ
5: มันเป็นยายสักวันหนึ่งเขาก็กลับมาหาเราเหมือนเดิมเราตั้งใจเรียน
2: อยากให้พ่อมาแม่อยากให้มาอยากให้มาทำไม
4: อยากให้พ่อหนูวานไม่อยากให้พ่อกลับมาค่ะกลับมาเลี้ยงดูค่ะก็ยังพ่อคนอื่นที่เขาเป็นเลี้ยงดูลูกมันก็อยากให้เขามาเรียนเหมือนกัน
3: นี่กินนมกินนมกินนมกินนมน้องกินนม
6: หลานสามเรียนผู้หนึ่งเป็นสี่ตื่นขึ้นมาทำกับเขาครับเขาซื้อมาค่ะพ่อตาหาปลาอะไรก็ซื้อก็ทำแบ่งใส่บาตรแล้วก็แบ่งให้หลานกินยายบ่ได้กินก็หาได้ไม่กินถ้ามันหน่อย
7: เมียก็เดี่ยวร้านแล้ว
8: ว่าแต่ฝนตกว่าแต่ฝ่าห้องมันรับอยู่นะรับตอนฝนตกฝ่าห้องรับประจำรับไปเรื่อยคุณได้สามสี่ถุงไม่ใช่มากเลย

0: เป็นหมอ
1: หมอขึ้นยาเป็นมะลา
0: เอาเงินมาทำอะไร
1: เอาเงินไปให้แม่
2: ไป
1: อยากเป็นกระเป๋าเป็นตำรวจ
3: นักเรีย
1: นนักให้เงิน
0: เอาเงินมาทำอะไร
1: เอาไปให้แม่
4: เป็นนักฟุตบอลครับอยากได้ยัง
5: โตขึ้นหนูอยากเป็นหมอค่ะพยายามเก็บเงินหน่อยคือพ่อแม่บ่สบายสิค่ะก็สิได้รักษาพ่อแม่ค่ะ
6: อยากเป็นหมอค่ะหม
7: อเป็นหยังคืออยากเป็นประมง
6: ปอผ้าเฮ็ดครับ
7: อยากไปเฮ็ดงานหม่องอื่นบ
6: ่บ่ครับ
7: เป็นหยัง
6: มันมีสิ
8: ค่ะก่อนก็บ่อยากแต่ก่อนนี่ตู้มือนึงนี่ได้ย่างหน่อยก็หาตัว10ตัวมีประมาณภารกิจได้ตัว2อาทิตย์ตัวนี่สิครับก็เปิดเกลือนนี่แหละน้ํามาแรงนี่ก็ขา
9: ฮะปกติมาเล่นน้ําโขงบ่อยมั้ย
1: บ่อยมาก
9: มาทําอะไรอ่ะ
1: ฮะ
9: มาทําอะไร
1: หาหอย
9: หาหอยหอยอะไร
1: หอยคัน
9: หอยคันเอาไปทําอะไรอ่ะ
1: เอาไปเล่น
9: แล้วลุงมาหาปลานี่แต่ละครั้งได้เยอะไหม
1: เยอะ
9: เยอะเท่าไหร่
1: ได้ร้อยตัว
9: ขนาดนั้นเลยเหร
1: อ
9: แล้วทำอะไรช่วยลุงบ้าง
1: ก็ไม่ได้ค่อยทำอะไรก็ถ้าลุงจะมาโขงก็มาพายเรือให้ลุง
9: สนุกไหม
1: สนุก
9: อยู่โขงกับอยู่ที่อื่นอะไรสนุกกว่ากัน
1: อยู่โขง

0: ีบขนาดนี
1: ้ลุงมาแล้วลุงมาแล้ว
0: รู้แล้ว
2: ทำได้รักมากดีเลยปลา12ตัวทำได้รักมาก
1: รักมากจังมือเหรอครับ
2: 3 4เดือน
1: โอ้โหได้12ตัว
2: ได้12ตัว
1: แม่ทำอะไรอยู่กรุงเทพ
0: แม่ทำงาน
3: งานอะไร
0: งานรับจ้าง
4: น้องตั้งแต่เด็กก็ค่อนข้างจะดื้อหน่อยซนดื้อซนแต่ก็เชื่อฟังอยู่น้องก็อยากได้ตุ๊กตาอยากได้ชุดใหม่อย่างเงี้ยช่วงจะกลับไปหาเราช่วงปีใหม่สงกรานต์สองครั้งก็มาทำงานบริษัทนะคะก็มาทำได้8ปีละในโรงงานก็เหนื่อยเบื่อด้วยที่นี่มันแข่งขันเยอะออกจากบ้านก็ใช้ตังค์แล้วถ้าไม่มีตังค์ก็อยู่ไม่ได้แล้วก็อยากไปใช้ชีวิตแบบไอ้นี่นะอยู่แบบธรรมชาติ
0: กระดูกแล้ว

0: ดูดีๆนะความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรเราไม่ต้องอยากได้อย่างมีอยู่ในตลอดทุกวันเนี้ย
1: ยิ่งทำงานยิ่งแย่นะ
2: เดือนหนึ่งก็พอแต่ได้ใช้เดือนทุนเดือนไม่มีเงินเก็บเลยน้องทางบ้านน้องก็ไม่ค่อยได้ส่งนะไม่ได้ส่งส่วนใหญ่ก็พี่ก็ติดงวดรถเนี่ยงวดรถก็หมื่นกว่าละจริงๆแล้วพี่ภาระหนี้สินเยอะพี่ทำงานไปก็

ว่าลูกตั้งใจเรียนนะแม่รักหนูนะดูแลน้องทำดูแลน้องแล้วก็ช่วยยายทำงานบ้านเก็บกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านนะลูกนะตั้งใจเรียนสอบให้ได้ที่หนึ่งเดี๋ยวแม่จะส่งเรียนสูงหนูอยากเป็นอะไรก็เลือกเอาแม่รักหนูมากนะคิดถึงเดี๋ยวอีก 3-4 ปีแม่ก็กลับไปหาแล้ว

รักแม่มากที่สุดในโลกอยาก

0: นุกจะสอบให้ได้ที่หนึ่งแม่ต้องกลับมาหาหนูแม่ต้องมาหาหนูถ้าแม่ไม่กลับมาหาหนูกดแม่หนูรักแม่มากที่สุดในโลกเสร็จแล้วโอเคบ๊ายบายจุ๊บ
1: หลังจากทำสารคดีเนี้ยจากแต่ก่อนที่เรารู้จักแค่แม่น้ำโขงก็คือแม่น้ำที่ยาวกี่ประเทศก็ว่าไปแต่พอเราลงลึกรายละเอียดแล้วเรารู้สึกว่าแม่น้ำโขงเนี่ยมันต้องใช้คำว่าแม่เพราะว่ามันให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันให้ที่อยู่ของสัตว์มันให้ความอุดมสมบูรณ์แล้วมันให้วิถีชีวิตก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละเราต้องช่วยกันรักษานะเพราะว่าถ้าไม่มีมันอยู่คือก็อย่างที่บอกครับแม่น้ำโขงมันมีทองด้วยนะมันเป็นเหมือนสวรรค์เลยนะแต่มันกำลังจะหายไปแล้วเราอยากให้ทุกคนหวงแหนกันไว้ครับผมสุดท้ายคือจริงๆก็ยังมีความหวังว่ามันจะต้องแบบว่าอยู่แล้วอยากให้อยู่ไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วมันก็ลำบากอยู่มันก็มีไฟฟ้ามากขึ้นจะเห็นจากเรื่องนะครับว่าในตัวเรื่องอ่ะบ้านหมู่บ้านเนี้ยที่ใส่ไว้ตอนนั้นมันอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าประมาณแบบ 5-6 กิโลหรือ7กิโลนี่แหละครับแต่ทุกครั้งที่ฝนตกหมู่บ้านนี้ไฟจะดับตลอดก็เลยเอาเป็นว่าก็ขอให้มันอยู่ได้นานๆนะครับผมก็ทำให้ดีที่สุดขอให้ทุกคนดูแลรักษามันให้มันอยู่นานที่สุด

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่28สิงหาคม2569นะคะบ่ายนี้ค่ะเตรียมร่มกันเอาไว้เลยนะคะเพราะว่าสภาพอากาศวันนี้มีฝนให้ต้องจับตาค่ะโดยเฉพาะภาคตะวันออกนะคะที่มีฝนเยอะมากเป็นพิเศษถึงร้อยละ70ของพื้นที่เลยค่ะขณะที่อีกหลายภาคก็มีฝนตกหนักนะคะฝนรอบนี้เกิดจากอะไรพื้นที่ไหนจะต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษมาดูพร้อมกันเลยค่ะสำหรับสาเหตุของฝนในวันนี้มาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะคะที่ยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะประกอบกับมีร่องมรสุมนะคะตรงนี้ค่ะพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและเวียดนามตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียทำให้หลายพื้นที่ของไทยยังมีฝนและอาจเกิดฝนตกหนักได้บางแห่งค่ะสำหรับคลื่นลมทะเลวันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษค่ะโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนอ่าวไทยตอนบนนั้นคลื่นสูงประมาณ2เมตรเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งนะคะและมีประกาศเตือนที่ต้องติดตามกันนะคะตั้งแต่พรุ่งนี้29สิงหาคมไปจนถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาครวมทั้งด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อน

้างแรงนะคะขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะมาดูสภาพอากาศรายภาคกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝน

ภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ฝนหนักเน้นบริเวณตอนบนได้แก่บึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักที่จังหวัดอุทัยธานีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกวันนี้เป็นพื้นที่ที่มีฝนค่อนข้างมากมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่เช่นกันนะคะและมีฝนตกหนักที่จังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 33-35 องศาเซลเซียสใครเดินทางช่วงบ่ายถึงค่ำเตรียมอุปกรณ์กันฝนติดตัวไว้ด้วยนะคะช่วงนี้นะคะเรื่องฝนยังเป็นเรื่องที่ต้องจับตาค่ะหลายพื้นที่มีฝนตกหนักนะคะแล้วก็ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ฝนก็จะเพิ่มขึ้นอีกค่ะระวังฝนที่ตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากวางแผนการเดินทางให้ดีนะคะส่วนชาวเรือก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเอาไว้อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินอย่า
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะเอปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปหาก่อน
2: เฮ้ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย

0: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
1: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
2: ดูน้อสิ
3: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู
4: ่ผีบ้าอะไรมาบังตาเองฮะนะครับคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
3: ผู้ใหญ
4: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
3: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
4: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอคุณจะเจอหรอก
3: โอ้ย
4: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
3: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
4: ่นั่นมาสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำเร็จเทมาหมดแบบนี
3: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
4: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
3: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหม
1: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โห
3: ไม่เป็นไร
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: ทางธรรมชาติตอนอุกกาบาตมาจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยาฮู
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักนะ
2: แล้วทำไม

0: ถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
1: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
0: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
1: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
0: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
1: อโอ้องค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
0: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
2: อุกาบาต
1: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
0: ว้าวโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: มากเลย
4: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
1: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
0: ใช่ใช่ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
1: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากพอจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้าง
1: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
2: โอ้โห
0: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
1: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
4: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
1: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
2: เฮ้ย
4: พอก่อนนะ DLTV อินฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
0: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
1: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
2: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตพุ่งชนโลกเองเลย

0: สู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
2: ฮะท่านบอกป้า
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
3: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
5: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
6: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
4: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
6: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูราอีกแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็น

0: ครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
1: คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวะคนคือห้างห้าจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
0: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งงานหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วย2ฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเรา

0: ในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
1: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: แล้วจ้าของโปรน้องเจล
1: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
2: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
2: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
1: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
2: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นพอปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากัน

0: แล้วจึงเอามาเทใส่องค์องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
1: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็อีกครั้งนึงเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
2: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตังและทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลวังยาวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีภารกิจดีๆเช้าวันนี้ภัตตาคารบ้านทุ่งพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของมะเขือเทศราชินีจะมีดีอย่างไรไปลุยกันครับเช้าวันนี้สตังนัดหมายไว้กับน้าแดงและคุณลุงคุณป้าน้าแดงนั้นเป็นประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดสุพรรณบุรีดูแลพื้นที่เกษตรกรรมอินทรีย์จำนวน10อำเภอในปัจจุบันคอยส่งเสริมให้เกษตรในพื้นที่รู้จักการทำเกษตรอินทรีย์แบบ 100% ชาวบ้านที่นี่ทำเกษตรอินทรีย์จนได้รับมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วล่ะครับน้าแดงบอกสตังว่าเป้าหมายในการพัฒนาของกลุ่มนั้นต้องการทำให้อำเภอด่านช้างกลายมาเป็นเมืองหลวงเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดสุพรรณบุรีอีกด้วยล่ะครับฤดูการในการปลูกมะเขือเทศราชินีได้ดีนั้นคือในช่วงฤดูหนาวเพราะเป็นช่วงที่สภาพอากาศเหมาะสมที่สุดการเจริญเติบโตของต้นมะเขือเทศจะมีความแข็งแรงและติดดอกออกผลได้มากข้อดีของการปลูกในโรงเรือนแบบนี้สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีแต่ความสมบูรณ์ของผลผลิตนั้นในช่วงหน้าหนาวจะดีกว่าหน้าแล้งมะเขือเทศราชินีมีชื่อเรียกอีก

0: ชื่อหนึ่งว่ามะเขือเทศเชอรี่เป็นมะเขือเทศผลเล็กมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเนื้อแน่นมีกลิ่นหอมมีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกากลางและอเมริกาเหนือเนื่องจากเป็นพืชนำเข้ามาในประเทศไทยจึงได้ชื่อว่ามะเขือเทศมะเขือเทศราชินีนั้นเป็นพืชระยะสั้นใช้เวลาปลูกประมาณ3เดือนก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วครับมะเขือเทศราชินีเป็นมะเขือเทศผลเล็กลักษณะผลเป็นทรงกลมรีมีรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานผลในระยะสุกจะมีสีแดงซึ่งจะมีความฉ่ำน้ำผลในระยะห่ามจะมีสีส้มมีความกรอบรสชาติออกเปรี้ยวนิยมรับประทานผลสดและสามารถแปรรูปเป็นผลไม้แช่อิ่มหรืออบแห้งได้นะครับลุงบุกเล่าให้สตางค์ฟังว่าการปลูกในโรงเรือนแบบมีค้างจะทำให้ต้นมะเขือเทศสามารถเลื้อยไต่พันค้างซึ่งมีข้อดีในการช่วยถนอมให้ผิวของผลมะเขือเทศสีสวยและเนื่องจากมะเขือเทศราชินีไม่ชอบแดดจัดการปลูกในโรงเรือนจะช่วยกรองแสงทำให้ผลมะเขือเทศมีสีสวยน้าแดงบอกสตังว่าพื้นที่ในอำเภอด่านช้างนั้นเป็นพื้นที่ที่เหมาะในการปลูกพืชเมืองหนาวเพราะเป็นเมืองในหุบเขาทำให้มีอากาศดีตลอดทั้งปีโดยเฉพาะหน้าหนาวน้าแดงเปรียบเทียบว่าเป็นภาคเหนือของจังหวัดสุพรรณบุรีเลยล่ะครับบางปีนั้นมีอากาศหนาวสูงสุดประมาณ6องศาเซลเซียส
1: วันนี้ออเดอร์ของคุณลุงนะครับมีประมาณ200กิโลคุณลุงขายกิโลกรัมเท่าไหร่ครับเนี่ย
2: 20บาท
1: 20บาทเองปลูกแบบออร์แกนิกปลอดภัยไร้สารพิษกิโลกรัมละ20บาทนี่มันปลอดภัยขนาดไหนคุณผู้ชมมันปลอดภัยขนาดที่เราสามารถที่จะเด็ดกินในสวนแบบนี้ได้เลย
2: เด็ดเลยกินเลยไม่ต้องโค
1: ลอร่อยไม่ต้องกลัวหิวน้ำเลยเนาะหิวน้ำก็เด็ดเข้าปากเข้าปากเนาะมันจะมีรสชาติแบบหวานแล้วก็มีแบบเปรี้ยวๆหน่อยๆอ่ะมันอร่อยได้จิ้มพริกเกลือใช่ไหมลุง
2: ครับ
1: พริกเกลือเอามาจิ้มกับมะเขือเทศราชินีสุดยอดเลยแต่หวานมากเลยอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าลูกในระยะส้มๆนี่มันหวานเท่าไหม
3: ไม่เท่า
1: เดี๋ยวลองดูนะอันนี้ลูกส้มนะ
3: มันจะอร่อยผิดกัน
1: อันนี้จะกรอบและเปรี้ยว
2: เปรี้ยวก็มันยังไม่แดงพออ
1: ันนี้เหมาะจะเอาไปทำยำนะลุง
2: คร
1: ับ ไอ้ลูกแบบเหลืองๆเนี่ยที่ยังไม่แดงนะมันจะมีความกรอบรัดแน่นตึงเลยนะแล้วก็มันจะมีรสชาติเปรี้ยวขึ้นมามากกว่าเหมาะเอาไปทำยำเลยเนาะ
0: ข้อดีของการปลูกมะเขือเทศราชินีแบบอินทรีย์จะสามารถเก็บรักษาผลผลิตได้นานถ้าอยู่ในตู้เย็นสามารถเก็บได้ประมาณถึงครึ่งเดือนหากไม่แช่ตู้เย็นก็อยู่ได้ประมาณ1อาทิตย์นะครับและมีข้อมูลวิจัยจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้ทำการศึกษาองค์ความรู้เรื่องปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในผลไม้เพื่อส่งเสริมสุขภาพโดยศึกษาวิจัยในผลไม้83ชนิดพบว่ามะเขือเทศราชินีเป็นหนึ่งในผลไม้10อันดับแรกที่มีเบต้าแคโรทีนวิตามินซีและวิตามินอีสูง

0: นั้นน้าแดงพาสตังมาชิมรสชาติของเมนูอาหารที่แปลรูปมาจากมะเขือเทศราชินีเป็นครั้งแรกที่ได้ลองชิมมะเขือเทศราชินีแบบชนิดผงชงน้ำดื่มรับประทานเหมือนชารสชาติเข้าท่าเปรี้ยวอมหวานวันนี้น้าหมูเตรียมเมนูเด็ดไว้ให้สตังตั้งแต่เมื่อคืนนี่คือซี่โครงหมูตุ๋นซอสมะเขือเทศส่วนนี่คือน้ำพริกมะเขือเทศราชินีและนี่คือน้ำพริกอ่องและลาบหมูทุกเมนูล้วนมีส่วนผสมจากมะเขือเทศราชินีรสชาติกินดีถูกใจอร่อยเลยล่ะครับ
1: อันนี้คือซี่โครงหมูตุ๋นซอสมะเขือเทศราชินีครับ

0: นุ่มเนียนเลยอ่ะตุ๋นได้เปื่อยมากเลยอ่ะ
1: กำลังดีนะคะ
0: หอมน
1: ะ
0: หอม
2: โอ้ยหิวโอยโอยโอยโอยโอยหิว
3: มาถึงเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์ได้รับเกียรติจากน้าแดงน้าหมูน้าส่วนแล้วก็น้าแอ้นนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันเตรียมปรุงเมนูที่มีชื่อว่าซี่โครงเนื้อตุ๋นซอสมะเขือเทศขั้นตอนแรกเราจะทำซอสมะเขือเทศกันก่อนนะครับ

ก็ช่วยกันซอยหั่นผลมะเขือเทศราชินีด้านน้าแดงช่วยก่อเตาจุดไฟแล้วซอยหอมใหญ่ลงใส่ตามไปจึงแกะกระเทียมสตังเตรียมรากผักชีก่อนจะนำลงครกตามตกด้วยพริกไทยดำแล้วจึงโกรกตำให้แหลกจากนั้นแทรกตามไปคือกระเทียมก่อนจะนำกระเทียมที่แกะไว้ใส่ลงกะละมังเตรียมล้างซี่โครงเนื้อแล้วนำสามเกลือลงไปเจอซี่โครงตามไปคือเกลือซอสปรุงรสน้ำมันงาคลุกทาให้ทั่วทั้งชิ้น

แล้วจึงนำพาไปอบโอ่งขั้นตอนนี้นะครับเราจะนำเนื้อซี่โครงนะครับมาหมักสมุนไพรแล้วเอามาอบในโอ่งหรือว่าย่างในโอ่งนะครับเพื่อให้มันเกิดกลิ่นความหอมแล้วก็เนื้อข้างในก็จะนุ่มก่อนที่เราจะเอาไปตุ๋นนะครับได้เวลานำมะเขือเทศที่เตรียมไว้ใส่ลงกระทะจัดการเคี่ยวกวนชวนให้น้ำมะเขือเทศออกมาต้องใช้เวลากันสักระยะเลยล่ะครับเตรียมตั้งกระทะนำลูกผักชีและยี่หร่าลงไปคั่ว

ตอนนี้ซี่โครงที่เราอบไว้ค่อยๆสุกเพราะความร้อนที่อยู่ภายในโอ่งนั้นค่อนข้างสูงจึงทำให้เนื้อซี่โครงสุกระอุท่วนทั่ว

0: เมื่อเรากวนเคี่ยวจนมะเขือเทศราชินีคายน้ำตามต่อไปจึงตักขึ้นมาบี้บดกดด้วยทัพพีเพื่อแยกกากแยกน้ำ
1: ในขั้นตอนนี้นะครับหลังจากที่เรากวนมะเขือเทศราชินีไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาเขาเรียกว่าบี้หรือว่าเค้นเอาน้ำออกจากเนื้อมะเขือเทศให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ส่วนของกากเนี่ยเราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับจะกลายมาเป็นเมนูมะเขือเทศราชินีกวนนะครับเดี๋ยวขอทดสอบรสชาติอันนี้ก็คือ3กิโลเนี่ยได้อันเนี้ย3กระปุกเอง นะครับเรามาปั้นเป็นลูกเรามากวนเพิ่มน้ำตาลลงไปเหรอครับ
2: นิดอันนี้น้ำตาลช้อนโต๊ะค่ะ1ช้อนโต๊ะ
1: ใช้น้ำตาลแค่1ช้อนโต๊ะเนี่ยกับ
2: เพราะมะเขือเทศมันจะหวาน
1: หวานอยู่แล้วแต่มันจะให้รสชาติแบบเปรี้ยวหวานเนาะแล้วก็หอมกลิ่นเวลากินเข้าไปเนี่ยมันจะเจอเม็ดใส่เกลือนิดหน่อยตัดให้มันเค็มพอปลาแล้มแต่ว่ามันกินเข้าไปแล้วมันช่วยทำให้น้ำลายในกระปุกแก้มอ่ะมันออกมา
2: ถ้ามะเขือเทศมันสุกกว่านี้น้ำมันจะเยอะกว่านี
1: ้
2: แล้วหอมใหญ่กับกระเทียมมันก็จะเปื่อยมากกว่านี้เพราะว่าน้ำเยอะ
1: น้ำเยอะเลยทำให้มันสุกได้มากขึ้นถ้าเกิดเราจะกวนแนะนำว่าให้เอามะเขือเทศราชินีในระยะสุก

อมสุกงอมเวลาเอามากวนน้ำมันจะเยอะพอน้ำมันจะเยอะมันก็จะเหลือกากน้อยแต่วันนี้มะเขือเทศเรายังไม่ได้งอมแบบนู่นนี่เลยเราเพิ่งเก็บมาสดๆเนี่ยแต่งตึงอยู่เลยในส่วนที่เป็นน้ำเราก็จะได้ซอสมะเขือเทศนั่นเองสตางเห็นซอสแล้วนี่แบบอยากจะผัดสปาเกตตี้เลยนี่ขออนุญาตลองชิมนะอันนี้คือที่เรากวนไว้เสร็จแล้วนะฮะอร่อยมากแค่กินเปล่าๆก็อร่อยแล้ว อร่อยแล้วนี่เราจะเอาไปตุ๋นกับซี่โครงเนื้ออีกโอ้โหตอนนี้เนื้อซี่โครงที่เราอบไว้ก็สุกใช้ได้แล้วล่ะครับ

จากนั้นจึงนำน้ำมะเขือเทศมาเคี่ยวให้กลายเป็นซอสปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลทรายน้ำส้มสายชูก่อนจะเติมใส่คือโป๊ยกั๊กและอบเชยเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมเคี่ยวไปจนกว่าจะงวด

ขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมหั่นชิ้นเนื้อที่โครงย่างได้กลิ่นความหอมจากสมุนไพรมันช่างยั่วยวนชวนให้หิวจริงๆครับในระหว่างนี้เราจะทำการนำพาเป็ดไปอบโอ่งไว้ก่อนเนื่องจากถ่านไฟกำลังแรงได้ที่เตรียมเอาไว้ทำเมนูที่2นะครับในระหว่างที่เรารอเนื้อซี่โครงตุ๋นเปื่อยนะครับเรามาลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นั่นก็คือแกงเผ็ดเป็ดอบโอ่งใส่มะเขือเทศราชินีครับ

0: ได้เวลานำพาน้ำต้มกระดูกซี่โครงเนื้อลงใส่ตามไปคือน้ำตาลปี๊บน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสตามไปคือรากผักชียี่หร่าและลูกผักชีคั่วตักเติมใส่คือซอสมะเขือเทศราชินีก่อนจะนำเนื้อซี่โครงลงไปผัดคลุกเคล้า
1: เราจะทำการผัดซี่โครงก่อนนะครับเพื่อให้เครื่องปรุงเนี่ยมันแทรกซึมเข้าสู่เนื้อซี่โครงนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ำสต๊อกที่เราต้มไว้ก็คือน้ำต้มซี่โครงเนื้อเช่นเดียวกันแล้วก็ปล่อยตุ๋นไปจนกว่าเนื้อจะเปื่อยนะครับแต่ตอนนี้แค่นี้ก็หอมแล้วครับหอมหอมหอมสมุนไพรลูกผักชีแล้วก็เม็ดยี่หร่าครับ
0: เมื่อผัดจนสมุนไพรแทรกซึมเข้าเนื้อจากนั้นจึงเติมใส่น้ำซุปแล้วนำลงใส่เพิ่มเติมใส่คือซอสมะเขือเทศราชินีปล่อยตุ๋นไปจนกว่าจะสุกเปื่อยใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับสตางค์ผ่าแบ่งไว้คือมะเขือเทศราชินี

เมื่อเราตุ๋นจนน้ำซอสแทรกซึมเข้าสู่เนื้อจากนั้นจึงเติมใส่คือผลสดมะเขือเทศราชินีผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันดีหน้าตามันช่างดูดีน่ากินจังเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ซี่โครงตุ๋นมะเขือเทศราชินีเรียบร้อยหอมน่ากินมากดูเลยครับชิ้นๆเนาะสุดยอดเราเคี่ยวจนน้ำซอสเนี่ยงวดเลยนะครับได้เวลาไปทดสอบรสชาติกันครับรสชาติเนื้อซี่โครงตุ๋นซอสมะเขือเทศราชินีให้รสชาติดีหอมกลิ่นเนื้อตุ๋นเป็นอย่างมากซอสมะเขือเทศที่เคี่ยวจนงวดข้นให้รสชาติเปรี้ยวปนหวานประสานชิ้นเนื้ออร่อยเหลือเฟือทั้งนุ่มชุ่มลิ้นหอมกลิ่นสมุนไพรกัดเข้าไปก็โดนใจเต็มๆคำแบบนี้ล่ะครับ

มาลุยต่อกับเมนูที่2สตางจัดการลิดผิวมะกรูดน้าส่วนและน้าแอ้นช่วยแกะกระเทียมน้าหมูเตรียมซอยตะไคร้น้าแดงเร็วไวช่วยปอกมะพร้าวแล้วถึงคราวโขลกพริกไทยดำหั่นเตรียมไว้คือหัวคาตามมาคือผิวมะกรูดโขลกไปให้แหลกสักพักถ่ายทักตามลงใส่คือข่าและตะไคร้เด็ดเตรียมไว้คือมะเขือพวงพ่วงพาเกลือเจือลงครกยกพริกแห้งมาหั่นต่อจากนั้นจึงฉีกรูดใบมะกรูดตอนนี้น้าแดงกำลังตั้งใจช่วยสาวขูดมะพร้าวเด็ดเตรียมไว้คือใบโหระพานำพาพริกแห้งลงครกยกสากโขลกต่อไปหั่นเตรียมไว้คือพริกชี้ฟ้าเสียบไม้ไว้คือมะเขือเทศราชินีเมื่อพริกแหลกแทรกตามคือหอมแดงและกระเทียมจากนั้นเตรียมคั้นกะทิ

เป็ดที่เราอบโอ่งไว้ค่อยๆสุกขึ้นมาเป็นลำดับปิดท้ายเติมใส่คือกะปิแล้วจึงนำพริกแกงที่น้าส่วนเตรียมไว้มาผสมน้าส่วนนั้นมีฝีมือดีในการทำพริกแกงขายด้วยล่ะครับเป็ดที่เราอบไว้ตอนนี้ก็สุกใช้ได้จากนั้นจึงนำมะเขือเทศราชินีมาย่างไฟขั้นตอนต่อไปสตางค์จึงเตรียมสับชิ้นเป็ด

ได้เวลาเติมถ่านใส่เตายกเอากระทะวางตั้งก่อนจะเทหัวกะทิและหางกะทิลงไปเคี่ยวให้แตกมันจากนั้นตามลงใส่คือพริกแกงผัดไปให้สมุนไพรส่งกลิ่นหอมค่อยๆหยอดเติมน้ำกะทิเป็นระยะเมื่อคั่วรวนพริกแกงหอมได้ที่ตามต่อทันทีจึงนำเป็ดลงใส่ผัดคั่วรวนไปให้เข้า

เครื่องแล้วจึงเทน้ำเปล่าลงใส่ให้กลายเป็นน้ำแกงปล่อยต้มให้เดือดสักพัก

ตามมาคือมะเขือพวงพริกชี้ฟ้าจากนั้นได้เวลามะเขือเทศราชินีย่างผัดให้ทุกอย่างประสานรสชาติเข้ากันปิดท้ายนั้นจึงโรยใส่คือใบมะกรูดและโหระพากลิ่นหอมเข้าท่าน่ากินไหมล่ะครับ

รสชาติแกงเผ็ดเด็ดที่พริกแกงร้อนแรงหอมกลิ่นสมุนไพรหวานมันถูกใจจากน้ำกะทิเนื้อเป็ดที่เราอบโอ่งทั้งหอมทั้งนุ่มชุ่มหวานประสานน้ำแกงอร่อยแรงด้วยเนื้อมะเขือเทศที่ให้ความเปรี้ยวหน่อยๆ อร่อยปนความหวานยิ่งประสานมะเขือพวงบอกได้เลยว่าหายห่วงอร่อยแบบนี้ล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับสตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของมะเขือเทศราชินีนะครับส่วนสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวของอาหารพื้นบ้านที่ไหนอีกนั้นโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: คุณผู้ชมครับต้นศรีมหาโพธิ์ที่อำเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีต้นโพธิ์ที่สันนิษฐานกันว่าอยู่เคียงคู่กับแผ่นดินแถบถิ่นนี้มายาวนานนับ 2,000 ปีล่วงมาแล้วต้นไม้ใหญ่ที่อย่างรากฝังลึกอยู่ในบริเวณวัดต้นโพ
1: คือว่าในครั้งที่พระพุทธศาสนากำลังแผ่ไพศาลทั่วทั้งอินเดียเข้ามาในเขตสุวรรณภูมิพระเจ้าเทวานำปิยดิษฐ์เจ้าผู้ครองนครมโหสถทรงเลื่อมใสพระธรรมในสมเด็จพระมหาสมณะโคดมเป็นยิ่งนักจึงได้ส่งคณะมหาจาริกอันมีทั้งภิกษุสงฆ์และคฤหัสถ์ไปยังนครปาตาลีบุตรเพื่อดูการศาสนาและขอตอนกิ่งศรีมหาโพเพื่อมาประดิษฐานไว้ในนครมโหสถและเป็นอนุสรณ์ให้คำนึงถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ต้นศรีมหาโพหนึ่งในมรดกทางพุทธศาสนาที่สำคัญจึงเป็นที่มาของชื่อพื้นที่ป่าขนาดใหญ่บริเวณที่เรียกว่าดงศรีมหาโพล่วงการผ่านสมัยดงศรีมหาโพได้ล้มหายตายไปตามกาลเวลาเหลือเพียงต้นศรีมหาโพในอำเภอศรีมโหสถที่ยังคงยืนหยัดเป็นร่มเงาให้พุทธศาสนิกชนได้มากราบไหว้บูชา
1: ดังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงกล่าวถึงงานนมัสการต้นศรีมหาโพธิ์เมื่อครั้งเสด็จประพาสมณฑลปราจีนในปีพุทธศักราช2451ใจความว่าดงศรีมหาโพธิ์นี้ได้ชื่อจากต้นโพต้นหนึ่งซึ่งว่าเป็นต้นโพเก่าแก่เป็นที่นับถือสักการะบูชาฤดูเดือน5ราษฎรพากันไปไหว้ต้นโพและพระบาทมาแต่ไกลจากเมืองพนมสารคามท่าประชุมและที่อื่นๆเป็นตลาดนัดซื้อขายจอแจกัน2วันสั้นและมีดอกไม้เพลิงบ้องไฟเป็นต้นมาจุดในการนักขัตฤกษ์นี้
0: จวบจนกระทั่งในปัจจุบันนี้ความเคารพศรัทธาที่มีต่อต้นศรีมหาโพธิ์ก็ยังคงเพิ่มพูนขึ้นอย่างมหาศาล

0: สำหรับการเวียนเทียนที่วัดต้นโพศรีมหาโพธิ์เราก็จัดกันมาทุกวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุดก็คือในวันเพ็ญเดือน6นะเราก็จะจัดพิธีการเวียนเทียนพร้อมกับจุดบั้งไฟถวายบูชาต้นพระศรีมหาโพธิ์ด้วยสาเหตุที่ว่าถึงฤดูกาลทีนึงเนี่ยเราจะมาเวียนเทียนใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็ด้วยที่ว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้นก็คือที่ตรัสรู้เมื่อถึงคราวทีเราก็จะต้องมารำลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: แล้วก็มีการจุดบั้งไฟขอฟ้าขอฝนเพื่อให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลเพราะเมืองศรีมโหสถนี่เป็นเมืองเกษตรกรมีชาวพวนอพยพมาอยู่ที่นี่กันนานก็ได้นำบั้งไฟมาจากอีสาน
0: ประเพณีบุญบั้งไฟนี้ก็ได้กำเนิดเกิดมาจากหลวงพ่อฉัตรท่านเป็นคนยโสธรมีช่วงหนึ่งท่านได้พาญาติโยมในละแวกนี้ไปดูประเพณีบุญบั้งไฟที่ยโสธรหลังจากนั้นก็ได้นำมาจัดกันที่นี่
2: ไม่เพียงแต่ความเชื่อทางด้านจิตใจต้นศรีมหาโพธิ์ต้นนี้ยังคงไปปรากฏให้เห็นอยู่ในตราประจำจังหวัดปราจีนบุรีแสดงให้เห็นถึงความสำคัญอันล้ำค่าเคียงคู่กับแผ่นดินแห่งนี้มาช้านานทีนี้นครในวันนี้ผมจะนำพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในอาณาจักรโบราณเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกตำนานเมืองอันเรืองนามแห่งบุรพาทิตย์เมืองที่เคยเป็นดินแดนชายฝั่งทะเลอ่าวไทยเมืองที่รุ่งเรืองเฟื่องฟูอย่างมากในยุคสมัยทวารวดี
3: เมืองที่ในปัจจุบันมีชื่อเรียกขานกันว่าจังหวัดปราจีนบุรี

0: จังหวัดปราจีนบุรีมีร่องรอยความเป็นมาตั้งแต่สมัยโบราณชุมชนหรือหลักฐานที่ปรากฏเด่นชัดนั่นคือเมืองสีมโหสถตั้งอยู่บนบริเวณลุ่มแม่น้ำบางปะกงเป็นเมืองที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธและพราหมณ์จากชมพูทวีปจุดเริ่มต้นแห่งความรุ่งเรืองของเมืองสีมโหสถเริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อมีการรับเอาอิทธิพลของอาณาจักรทวารวดีซึ่งเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ระหว่างพุทธศตวรรษที่11ถึง18มีการสร้างเมืองอย่างเป็นระบบโดยมีคูน้ำคันดินล้อมรอบเมืองมีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติอย่างจีนและอินเดียจนทำให้เมืองแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งภาคตะวันออกล่วงเลยจนถึงพุทธศตวรรษที่17ถึง18พระเจ้าชัยวรมันที่7กษัตริย์ขอมได้ขยายอิทธิพลเข้ามาในแถบถิ่นดินแดนแห่งนี้ทำให้เมืองสีมโหสถจำต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของขอมด้วยเหตุนี้เองทำให้สิ่งก่อสร้างต่างๆในเมืองสีมโหสถจึงได้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมของขอมเข้ามาปะปนเว่ยจนกระทั่งถึงการเสื่อมของเมืองนครธมซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรขอมโบราณเมืองสีมโหสถจึงร้างราไปอีกทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการคมนาคมโดยเฉพาะอ่าวไทยมีการตื้นเขินเป็นดินดอนทำให้เรือขนาดใหญ่เข้าออกไม่ได้เหมือนแต่ก่อนจนทำให้เมืองสีมโหสถถึงคราล่มสลายไปในที่สุดล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงยุคกรุงศรีอยุธยาสถานที่บริเวณละแวกบ้านย่านเมืองแห่งนี้ได้เกิดเป็นเมืองขึ้นอีกครั้งดังปรากฏมีหลักฐานจารจารึกบันทึกถึงชื่อเมืองปราจีนบุรีอยู่ในบทพระอัยการตำแหน่งหน้าทหารหัวเมืองแถบลุ่มน้ำบางปะกงตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งกรุงศรีอยุธยาความตอนหนึ่งระบุว่าเมืองนครนายกขึ้นประแดงเสนาดขวาออกพระอุทัยธานีปราจีนบุรีขึ้นประแดงจุฬาเทพซ้ายคำว่าปราจีนบุรีเป็นคำสมาสระหว่างคำว่าปราจีนหรือปาจีนหมายถึงทิศตะวันออกและคำว่าบุรีซึ่งแปลว่าเมืองดังนั้นคำว่าปราจีนบุรีจึงมีความหมายว่าเมืองทางตะวันออกของราชอาณาจักรไทยซึ่งหากเขียนในรูปของปราจีนบุรีที่สะกดคำว่าจีนด้วยนอหนูหรือนอเนนหรืออีกคำว่าปาจีนบุรีก็อาจจะให้ความหมายเฉกเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีอีกคำซึ่งระบุชื่อไว้ว่าประจิมบุรีซึ่งคำว่าประจิมนั้นหมายถึงทิศตะวันตกดังนั้นคำว่าประจิมบุรีก็จะแปลได้ว่าเมืองแห่งนี้คือเมืองทางตะวันตกของอาณาจักรเขมรนั่นเอง
1: ปราจีนบุรีคือพัฒนาการของบ้านเมืองในปัจจุบันนี้แต่สีมโหสถนั้นคือพัฒนาการของความเป็นบ้านเมืองในความเป็นเมืองโบราณยุคแรกๆแห่งพื้นแผ่นดินไทยที่มีหลักฐานการเข้ามาของอารยธรรมจากโลกภายนอกเป็นต้นกำเนิดของแห่งอารยธรรมอันสำคัญที่พัฒนาการจนกระทั่งได้ถูกยกย่องเป็นมรดกโลกค่ะในกลุ่มของทะเลสาบใหญ่ก็คือกลุ่มบรรดาปราสาทหินทั้งหลาย
2: หลักฐานที่เราพบนี่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโบราณสถานครับมีทุกๆพื้นที่เลยครับเหมือนกับว่าถ้าเรามีกลุ่มหมู่บ้านสัก 4-5 หลังเนี่ยจะมีวัดแห่งหนึ่งโบราณสถานในเมืองสีมโหสถที่สัมพันธ์กับอารยธรรมของโบราณแล้วก็มีขนาดใหญ่ที่สุดก็คือโบราณสถานสามมรกตครับที่นี่จะเป็นองค์ประกอบของอาคารลักษณะปราสาทคือมีบารายขนาดใหญ่เนื้อที่ประมาณ10กว่าไร่นะครับเราพบว่าคูเมืองกำแพงเมืองนี่ยังสมบูรณ์ดีมากครับเพราะว่าขุดลงไปในชั้นศิลาแรงธรรมชาติผนังขอบคูนี่ก็คือผนังขอบคูเดิมเมื่อเป็นพันๆปีที่แล้วครับคือโบราณสถานสระแก้วครับภายในตัวสระเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นการขุดลงไปในชั้นศิลาแรงธรรมชาติเป็นรอยหน้าตัดตรงนะครับการขุดสระน้ำขนาดใหญ่เนี่ยน่าจะต้องเกี่ยวพันกับพิธีกรรมในสมัยโบราณครับจากพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่5เนี่ยเราพบว่าในแต่ละเดือน จะมีพิธีอยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็แต่ละพิธีเนี่ยมักจะใช้น้ำมาเป็นสิ่งที่เชื่อมระหว่างพิธีกรรมกับมนุษย์อาจจะใช้น้ำเพื่อการกินใช้น้ำเพื่อการอาบครับแล้วน้ำที่ได้เนี่ยจะต้องเป็นน้ำจากแหล่งน้ำสำคัญในสมัยโบราณนะครับน่าจะมีการตักน้ำจากสระแห่งนี้ครับไปใช้ในพิธีสำคัญสำคัญปีแล้วที่ขอบสระเนี่ยจะมีรูปของสัตว์ต่างๆหลายชนิดครับนี่คือภาพจำลองของภาพสลักที่อยู่ในโบราณสถานสระแก้วนะครับเริ่มตั้งแต่รูปช้างถัดมาจะเป็นรูปหม้อน้ำและช้างชูงวงซึ่งตรงกับบันไดกลางของบ่อน้ำนะครับเป็นบันไดทางลงตักน้ำหม้อน้ำนี่ถือว่าเป็นนวัตกรรมในสมัยโบราณเราถือว่าหม้อน้ำนี่เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ถัดมาจะเป็นรูปช้างนั่งชูงวงมีราชสีห์มีรูปงูพันไม้เท้าอาจจะสอดคล้องกับเรื่องการใช้งูเป็นสัญลักษณ์ของการสาธารณสุขในสมัยปัจจุบันถัดมาคือรูปที่สำคัญที่จะใช้กำหนดอายุได้ก็คือรูปมังกรเป็นลักษณะของสัตว์ในวรรณคดีเป็นสัตว์ผสมระหว่างจระเข้และช้างครับมีงวงเป็นช้างแล้วก็ตัวเป็นจระเข้ซึ่งมังกรตัวนี้จะเหมือนกับมังกรในศิลปะอมราวดีของอินเดียอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 7-9 ซึ่งก็จะสอดคล้องกับการตั้งถิ่นฐานในยุคแรกๆของเมืองศรีโมสดเหมือนกันครับการอนุรักษ์โบราณสถานในปัจจุบันนะครับสืบเนื่องมาตั้งแต่ปี 2478 ครับมีการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานยกความสำคัญให้ขึ้นสู่ระดับชาติครับแล้วต่อมาเนี่ยในปี 2500 เสร็จมีการขุดแต่งบูรณะโบราณสถานปัจจุบันนี่คงทำต่อเนื่องครับโบราณสถานต่างๆที่เป็นบ่อน้ำโบราณเนินดินโบราณสถานเนี่ยยังไม่ถูกรบกวนมากนักโบราณสถานเหล่านั้นเนี่ยมีการขุดค้นขุดแต่งและเปิดขึ้นมาเนี่ยเพียงประมาณ 10% เท่านั้นเองครับร้อยละ10อีกร้อยละ90เนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดขึ้นมาครับ
1: ตัวของโบราณวัตถุที่ทำให้เราสามารถที่จะสืบทราบนะคะถึงวิวัฒนาการของความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนี้นะคะ อย่างชิ้นพุทธรูปองค์นี้ค่ะมีศิลปะที่เก่าร่วมสมัยกันกับเขมรโบราณ

0: มีกรอบคันช่องแล้วก็ตัวคันช่องนะคะฐานเชิงเทียนสำริดหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะได้บ่งบอกถึงความเจริญของดินแดนนี้ซึ่งได้รับการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมนะคะจากพระเจ้าชัยวรมันที่7งานแกะสลักนะคะที่เป็นประติมากรรมนูนสูงนะคะองค์นี้เนี่ยเราจะเห็นถึงสิ่งที่เป็นองค์ประกอบนะคะของความเป็นสถาปัตยกรรมในสมัยทวารวดีโดยเฉพาะเจดีย์แบบเนี้ยที่อยู่2ปีกข้างเนี่ยนะคะงานชิ้นนี้ถือได้ว่าเป็นความงามที่สมบูรณ์แล้วก็บ่งบอกถึงกลุ่มความเชื่อในศาสนาพุทธเนี่ยนะคะมีความเข้าใจถึงหลักธรรมแล้วก็คำสั่งสอนโดยเฉพาะคำสั่งสอนที่ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์สูงสุดก็คืออริยสัจ4รูปในลักษณะที่เป็นเทวดาเหาะถือช่อดอกไม้เนี่ยนะคะเราก็พบเป็นความนิยมดอกไม้ที่เทวดาถือนั้นคือดอกฝิ่นค่ะฝิ่นเราก็จะทราบดีว่าถ้าใช้ในปริมาณที่เหมาะสมใช่ไหมคะก็จะเป็นการบำบัดรักษาแต่ถ้าใช้ในปริมาณที่มากก็จะกลายเป็นสิ่งเสพติดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเราได้พบเทวรูปสวมหมวกทรงกระบอกนะคะซึ่งเป็นความเชื่อในลัทธิไวยสนบนิกายนะคะซึ่งการที่องค์พระวิษณุหรือพระนารายณ์เนี่ยจะทรงมีเมตตานะคะในการที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขอะไรต่างๆเนี่ยให้กับอนาประชาราษฎร์ซึ่งจะเห็นได้เลยว่านี่คือความสมบูรณ์พร้อมนะคะของงานประติมากรรมที่สำคัญ
1: การอายุนับพันปีที่เล่าผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุล้วนแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองซึ่งเฟื่องฟูไปด้วยอารยะวัฒนธรรมอันล้ำค่าแสดงถึงสติปัญญาและความมานะอุตสาหะของบรรพชนคนในอดีต
2: หวนอดีตพินิจถึงวันเก่าบ้านของเราที่เคยรุ่งเรืองก่อน
3: หากแต่ในสายตามหาชนคนในยุคปัจจุบันสิ่งเหล่านี้กลับกลายเป็นเพียงเศษอิฐเศษดินที่ดูด้อยค่าดังกับว่าสิ่งเหล่านี้คือเศษซากอันไร้ซึ่งลมหายใจ

0: บนแผ่นดินถิ่นฐานย่านเมืองโบราณที่เรียกขานกันว่าปราจีนบุรีภูมินิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูอยู่ยังอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้มาช้านานล่วงการผ่านสมัยมาจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2451พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสมณฑลปราจีนทรงมีพระราชหัตถเลขาความตอนหนึ่งระบุว่า
1: เมืองปราจีนแปลกไปกว่าแต่ก่อนที่ได้เคยเห็นเมื่อ36ปีมาแล้วคือตั้งกำแพงเมืองขึ้นมาถึงที่ซึ่งทำพับพลาครั้งก่อนไม่มีอะไรเลยนอกจากทุ่งเตียนเตียนคราวนี้เป็นตลาดยาวตลอดตั้งแต่เมืองมาจนถึงพับพลาพับพลาที่ทำไว้รับนั้นอยู่ตรงวัดแก้วพิจิตรข้ามเจ้าอลังการเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมารับอยู่ในที่นี้ด้วย
0: พระราชหัตถเลขาที่ปรากฏมีชื่อของบุรุษคนสำคัญซึ่งเคยดำรงตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลปกครองมณฑลบูรพา
1: บุรุษผู้จงรักภักดีกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและราชวงศ์จักรีเป็นอย่างยิ่งถึงขนาดที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพบิดาแห่งวงการประวัติศาสตร์ชาติไทยได้ระบุถึงบุคคลผู้นี้เอาไว้ว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงไว้วางพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งไม่มีความระแวงสงสัยอย่างไรเลยเพราะทรงทราบในน้ำใจและความซื่อสัตย์มานานแล้ว
0: บุคคลผู้นั้นคือเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
2: พระยาอภัยภูเบศรเกิดเมื่อวันที่29กรกฎาคมปีพุทธศักราช2404ที่เมืองพระตะบองเป็นบุตรคนโตของเจ้าพระยาคทาธรธรณินทร์กับท่านผู้หญิงทิมเริ่มเข้ารับราชการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยบิดาได้นำเข้ามาถวายตัวเป็นมหาดเล็กวิเศษมีบรรดาศักดิ์เป็นนายรองเล่อาวุธจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2435จึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระยาอภัยพิทักษ์ผู้สำเร็จราชการเมืองพระตะบองและด้วยความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และแผ่นดินสยามจึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นผู้สำเร็จราชการมณฑลบูรพาเลื่อนบรรดาศักดิ์ขึ้นเป็นพระยาคทาธรธรณินทร์จนกระทั่งปีพุทธศักราช2449ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เกิดข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลสยามกับรัฐบาลฝรั่งเศสจนต้องคืนเมืองพระตะบองและเมืองเสียมราชกลับสู่การปกครองของกัมพูชาทางฝรั่งเศสจึงขอให้พระยาคทาธรธรณินทร์ปกครองมณฑลบุรพาต่อไปแต่ด้วยความจงรักภักดีต่อสยามประเทศท่านได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวความตอนหนึ่งระบุว่าต้นตระกูลรวมทั้งปู่และบิดาได้เป็นข้าทูลละอองธุลีพระบาทมาหลายชั่วคนไม่ปรารถนาจะย้ายไปเป็นข้าชาวกัมพูชาเมื่อพระราชทานเมืองไปเป็นของกรุงกัมพูชาเมื่อใดจะขอพระราชทานอนุญาตอพยพเข้ามารับราชการสนองพระเดชพระคุณอยู่ในกรุงเทพหลังจากนั้นจึงได้อพยพครอบครัวและผู้คนที่จงรักภักดีออกเดินทางจากเมืองพระตะบองซึ่งประกอบไปด้วยเกวียนหลายร้อยเล่มกองช้างกองม้าผ่านแม่น้ำลำธารหลายสายผ่านป่าทึบบางตอนต้องขึ้นเนินขึ้นเขาสร้างความยากลำบากในการเดินทางเป็นยิ่งนักก่อนจะมาถึงเมืองปราจีนบุรีจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเลื่อนบรรดาศักดิ์พระยาคทาธรธรณินทร์ขึ้นเป็นเจ้าพระยาเมื่อวันที่1พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2450โดยมีพระราชทินนามว่าเจ้าพระยาอภัยภูเบศรบรมนเรศวามิภักดิ์สมบูรณ์ศักดิ์สุกุลพันธ์ยุติธรรมธุรภาพอัธยาศัยอภัยพิริยะบรากรมพาหุ
3: เลือกเอาจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเป็นที่ตั้งบ้านเรือนของท่านนะคะก็เพราะเหตุว่าข้าทาสบริวารที่มากับท่านเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพทำไร่ทำนาเลี้ยงสัตว์นะคะทำเลของจังหวัดปราจีนบุรีจึงเหมาะกับข้าทาสบริวารของท่าน
4: พื้นที่บริเวณนี้เนี่ยเข้ากรุงเทพใกล้ที่สุดเพราะมันมีแม่น้ำปราจีนเนี่ยแล้วทางกรุงเทพก็ขุดไอ้คลองรังสิตมาเชื่อมกันมันไปถึงสะพานเหลืองนั่นเลยนะครับการติดต่อระหว่างลูกเต้าเรือขนของอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยท่านมีเรือเมงท่านนะฮะแต่ไม่รู้กี่สิบลำผมไม่ทราบนะวิ่งทุกวันนะครับที่กรุงเทพมีที่อยู่นี่ก็คือคุณเห็นโรงพยาบาลหัวเฉียวไหมฮะที่เป็นกรมวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้นะฮะเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นของเจ้าพระยาภัยภูเบศรนะให้ใช้แถบนั้นเนี่ยโบเบด้วยแถวรองเมืองทั้งหมดไปถึงสะพานขาวเป็นพวกลูกหลานท่านอยู่ทั้งนั้นเลยอันนี้ลูกหลานนะครับบริวารนี่จะแบ่งเป็น3พวกคือพวกนึงเนี่ยอยู่วัดสะเกษที่เขาเรียกเขมรบ้านบาทที่ทำบาทพระนั่นที่ตามมาอีกพวกนึงอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติเป็นพวกมุสลิมพวกนั้นทอผ้าหมดเลยนะครับแล้วมีอีกพวกนึงเนี่ยคนพวกนี้ไปอยู่ราชบุรีเขาเรียกเขมรราชบุรีที่มาเนี่ยนะฮะมาไม่หมดนะครับอยู่อีกครึ่งนึงที่พัตตบองฮะแล้วคนของท่านก็ดูแลอยู่ที่นั่นโดยที่ฝรั่งเศสก็ไม่มาเหยียบอะไรแต่ละอะไรบ้านช่องทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะครับผมไปกฐินนี่โอ้ยมากันเยอะแยะเลยครับรุ่นผมเนี่ย70จะ80นี่มาจำได้ไม่เด็กๆเล่นกันอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยจำได้ทั้งนั้นลูกยายนั่นลูกยายนี่อะไรทั้งนั้นนะก็ยังอยู่ล้อมรอบบ้านนั่น
3: ท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดีนะคะเป็นคนอบอ้อมอารีนะคะเป็นผู้ที่รักความยุติธรรม
4: แต่บางคนก็บอกว่าเจ้าคุณตาเนี่ยดุคุณต้องเข้าใจนะฮะว่าเจ้าเมืองเนี่ยที่ถืออาญาสิทธิ์ไม่ใช่เจ้าเมืองแบบธรรมดาทั่วๆไปนะท่านต้องดูคนอื่นเนี่ยนะครับเหมือนกับลูกตัวนะฮะครบคนทุกระดับไม่เคยเหยียดเองกินง่ายข้ากินงั้นคนมันก็รัก
5: แล้วก็เป็นคนที่ทำกับข้าวเก่งด้วยนะคะก็ตอนที่รัชกาลที่5เนี่ยเสด็จมาที่นี่นะคะท่านเจ้าพระยาภัยภูเบศรเนี่ยก็ทำกับข้าวป่าถวายท่านเองแล้วก็ท่านเป็นคนที่ชอบทำบุญดูแลพระศาสนา
4: ฝรั่งเศสขอร้องให้ตาผมเนี่ยปกครองมณฑลบูรพาเนี่ยแหละนะให้เหมือนประเทศไทยเลยคือเป็นมหาอุปราชพระพุทธเจ้าหลวงก็มีหนังสือให้ถามท่านเจ้าคุณดูว่าเขาว่ามาอย่างนี้ว่าอย่างไรตาผมก็เด็ดกราบคมทูลไปว่าไม่ขออยู่รัชกาลที่5ท่านก็บอกกับฝรั่งเศสไปแต่มีข้อแม้ว่าเมื่อเจ้าพระยาภัยภูเบศรเนี่ยย้ายมาประเทศไทยแล้วนะฮะฝรั่งเศสเนี่ยต้องชดใช้เจ้าพระยาภัยภูเบศรโดยจ่ายเงินเดือนให้ปีละ 100,000 ดอลลาร์จนกว่าจะไม่มีชีวิตนะฝรั่งเศสก็ยอมตาผมบอกฉันมีเจ้าเดียว
2: วัดแก้วพิจิตรศาสนสถานโบราณที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์จากเจ้าพระยาอภัยภูเบศรสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2422โดยนางประมูลโพคาหรือนางแก้วประสังสิทธิ์หลังจากนั้นเมื่อเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้อพยพครอบครัวจากเมืองพระตะบองมาอยู่ที่เมืองปราจีนบุรีท่านได้อุปถัมภ์วัดแห่งนี้ตลอดจนสร้างโรงเรียนพระไตรปิฎกและวินัยกับหนังสือไทยด้วยเป็นอาคารตามแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกโรงเรียนแห่งนี้จัดได้ว่าเป็นโรงเรียนปริยัติธรรมแห่งแรกของจังหวัดปราจีนบุรีและภายหลังจึงได้รับพระราชทานนามโรงเรียนว่าโรงเรียนอภัยพิทยาคารต่อมาในปีพุทธศักราช2461เจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้รื้อพระอุโบสถหลังเก่าซึ่งชำรุดทรุดโทรมมากเพื่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้นแทนที่โดยมีลักษณะสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานกันระหว่าง4ชนชาติดูสวยงามแปลกตาเป็นยิ่งนักท างด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพระอุโบสถเป็นหอไตรลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน2ชั้นสร้างเชื่อมกันกับหอระฆังหลังคาปีกนกประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงนอกเหนือจากความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมาแล้วนั้นวัดแก้วพิจิตรถือเป็นวัดฝ่ายธรรมยุทธนิกายวัดแรกซึ่งเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรีมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
3: ้พระโบสถของวัดแก้วพิจิตรเนี่ยค่ะได้ลอกเลียนแบบมานะคะจากวัดดำไรซอที่ประเทศเขมรนะคะที่เมืองพัตตบองคือเมืองที่ท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเคยปกครองอยู่ที่นั่นนะคะเรามาดูรูปแบบของเขมรกันนะคะค่ะลักษณะสถาปัตยกรรมของเขมรนะคะเขาบอกว่าความโดดเด่นของเขาเนี่ยก็คือตัวพระอุโบสถนะคะก็คือลักษณะของหลังคาที่เขาเรียกว่ามุขประเจิดมุขประเจิดก็คือหน้ามุข2ชั้นนั่นเองนะคะแนวกำแพงแก้วที่อยู่รายล้อมนะคะตุ้มประตูเรือนแก้วนะคะนับจากยอดแหลมลงมาที่ชั้นที่3เราจะเห็นว่ามีนาฬิกาอยู่เรือนหนึ่งที่นาฬิกาเรือนนี้ไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเดียวที่จะเดินผ่านเวลาเที่ยงนี่คือปริศนาธรรมใดๆในโลกนี้ล้วนอนิจจังไม่มีสิ่งใดเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่อยู่รอบข้างให้เดินสายกลางแล้วจะมีความสุขนี่คือลักษณะสถาปัตยกรรมของเขมรทั้งสิ้นนะคะที่เรามาดูต่ำลงมาที่หน้าบานไพในรูปสามเหลี่ยมสีทองตรงกลางเป็นลักษณะเหมือนวิมานนั่นคือของไทยของไทยก็จะมีลายกนกลายบัวคว่ำบัวหงายส่วนของฝรั่งเศสเนี่ยให้สังเกตลายโครินเทียนนะคะลักษณะคล้ายๆกับใบผักชีนะคะและนี่ก็คือลวดลายที่เป็นแบบจีนนะคะก็คือมังกรนะคะซึ่งกำลังทำท่าเลื้อยเข้าสู่พระโบสถ์นะคะมังกรตัวนี้เป็นสีเขียวนะคะสีเขียวก็คือสีของความหวังต้องการให้มังกรตัวนี้ช่วยการเจริญพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองแล้วดูสีปูนเปียกที่เขียนติดตัวผนังเขาจะแต่งกายประจำชาตินะคะเป็นตุ๊กตาที่บ่งบอกถึงว่าพระอุโบสถของเราเนี่ยจะมีสถาปัตยกรรมสีชาติรวมกันหลวงพ่อพระประธานองค์นี้นะคะหลวงพ่ออภัยพุทธลักษณะที่สำคัญของหลวงพ่อนะคะมือซ้ายของหลวงพ่อที่แบอยู่วางไว้ที่เขามีความหมายว่าท่านขอสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายสิ่งที่อัปมงคลทั้งหลายจากผู้ที่สักการะส่วนมือขวาคว่ำลงและงุ้มนิดนึงหมายถึงว่าท่านประธานสิ่งที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดจากพระพุทธเจ้ามอบให้แก่ผู้ที่สักการะจุดที่โดดเด่นสังเกตดูที่เสียรเส้นมวลีที่ไม่ได้ตัดไม่ได้ปลงและมวยไว้ตรงกลางท่านได้ทรงบำเพ็ญทุกกิริยาเป็นช่วงเวลาที่มีมารมาผจญท่านมากแต่ท่านก็ไม่ได้สนใจกับมารพวกนั้นด้วยท่านเอาชนะมารพวกนี้ได้ทั้งหมดด้วยการให้อภัยปางนี้จึงเรียกว่าปางอภัยทาน
0: วัดแก้วพิจิตรศาสนสถานโบราณที่ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันส่งเสด็จพระราชดำเนินมาเยือนเมื่อวันที่16พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2507
1: โดยครั้งนั้นหลวงโกวิทอภัยวงศ์ซึ่งเป็นอดีตราชองครักษ์พิเศษและอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่4ของประเทศไทยบุตรชายคนเดียวของท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรกับหม่อมรอดได้กราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทพระราชทานพระกฐินต้นแด่วัดแก้วพิจิตร
0: นี่คือเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำเปี่ยมล้ำอยู่ในสำนึกของชาวปราจีนบุรีทุกคนจนกระทั่งถึงในปัจจุบันนี
1: ้นอกจากวัดแก้วพิจิตรแล้วนั้นยังมีอาณาจักรอัครมหาสถานที่สำคัญสร้างขึ้นเพื่อรับสนองพระเดชพระคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5คราที่เสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรี
0: เคหสถานที่ละลานตระการตาไปด้วยศิลปะสถาปัตย์แบบตะวันตกซึ่งเรืองนามไปทั่วแคว้นแดนดินแห่งนี้ว่าตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
2: ตึกเจ้าพระ ยาอภัยเพชรอาณาจักรอัครมหาเคหาดที่ได้รับการรังสรรค์บันดาลขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2452เพื่อใช้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ว่าจ้างบริษัทโฮวาร์ดเออร์สกินออกแบบและทำการก่อสร้างตึกใหญ่ไพศาลซึ่งมีลักษณะสถาปัตยกรรมทรงยุโรปที่ได้รับเอาอิทธิพลของศิลปะยุคบาโรกเข้ามาผสมผสานตัวอาคารก่ออิฐถือปูน2ชั้นหลังคาทรงปั้นหยามุมกระเบื้องเหลี่ยมลอนเล็กที่นำเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศสช่วงกลางหลังคามีลักษณะเป็นโดมโค้งจำรัดจำรูนพูนพราวไปด้วยลวดลายปูนปั้นอันวิจิตรการตาประดับประดาเรียงรายอยู่ตามซุ้มประตูหน้าต่างหัวเสาและหน้าบันภายในอาคารแต่ละชั้นจะแบ่งออกเป็น3ห้องตรงกลางจะเป็นห้องโถงใหญ่เหนือประตูทางเข้าทำเป็นไม้ฉลุลวดลายดอกไม้ภายในห้องโถงมีการประดับประดาหัวเสาด้วยลวดลายปูนปั้นรูปแบบต่างๆเพดานห้องทุกห้องจะมีการเขียนสีปูนเปียกและปูพื้นด้วยกระเบื้องโมเสกที่มีสีสันสวยงามวิจิตรการตาเป็นยิ่งนักนี่คือมนต์ขลังแห่งศิลปะสถาปัตย์จรัสแสงซึ่งฉายชานความอลังการจนกลายเป็นมรดกอันล้ำค่าสง่างามอยู่ในเมืองปราจีนบุรีแห่งนี้มาช้านาน
6: ส่วนประกอบของตึกหลังนี้ดั้งเดิมจนปัจจุบันที่รักษาได้นะฮะแม้กระทั่งรางน้ำเนี่ยนะฮะก็สั่งต่างประเทศทั้งหมดนะครับเป็นเหล็กหล่อเพื่อไม่ให้พื้นเนี่ยมันเปียกมากตะไคร่มันจะได้มาจับพวกลวดลายข้างหน้านี่จะมีความหมายคือประเทศไทยนี่คือจะมีช้างอยู่ข้างหน้า2เชือกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยคือตั้งเกิดปีไก่เราจะเห็นในที่บอกทิศทางลมน่ะนะอันนี้ไม่ใช่ของเดิมนะครับของเดิมเนี่ยเป็นทองคำนะครับตาเนี่ยฝังเพชรแต่ว่ามันอันตรธานไปแล้วครับ
5: สิ่งที่อยู่คู่กับตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะนอกจากลวดลายทางสถาปัตยกรรมแล้วเนี่ยเรายังพบว่าในตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยมีขอสับช้างซึ่งเราคิดว่าน่าจะเป็นขอสับช้างประจำตัวของท่านเพราะว่าก็มีบันทึกมีพระราชหัตถเลขาที่บอกว่าท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยเป็นควานช้างด้วยตัวท่านเองในการนำเสด็จล้นเจ้ารัชกาลที่5ตอนเสด็จประพาสดงสีมหาโพ
6: ธิ์สมเด็จกรมพระยาดำรงปรารภกับเจ้าพระยาอภัยภูเบศรว่าทำไมถึงมาสร้างวังอยู่กลางป่าเจ้าพระยาอภัยภูเบศรก็กราบบังคมทูลเลยว่าข้าพุทธเจ้าไม่ได้สร้างเพื่อจะอยู่เองสร้างเพื่อจะรับเสด็จเจ้าหลวงให้มาประพาสปัจจินเพื่อจะได้ของสบายพระราชหฤทัยไม่ต้องลำบากแต่ท่านไม่ได้เสด็จเพราะว่าท่านสวรรคตซะก่อนต่อมาเนี่ยได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระมกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวประพาสปัจจินนะฮะกับเจ้านายชั้นผู้ใหญ่นอกนั้นบุคคลธรรมดาหรือลูกหลานหรือตัวท่านนี่ไม่เคยได้อยู่เลยจะอยู่ก็ตอนที่ตาผมได้เสียชีวิตไปแล้วคือเอาศพขึ้นไปตั้งหลังจากได้เคลื่อนศพหนอมาแล้วก็ปิดตายเลย
5: ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะก็ตกทอดมาถึงพระยาอภัยวงศ์วรเศษนะคะหรือท่านช่วงอภัยวงศ์เป็นบุตรชายคนรองของท่านเจ้าพระยาภูเบศรกับคุณหญิงสะอิ้งแล้วก็ในคราที่สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอภิเษกสมรสกับพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีตึกหลังนี้ก็ถูกถวายเป็นของขวัญเนื่องในพระราชวรกาศที่พิเศษสมรสนะคะ
6: แต่พระนางเจ้าก็ไม่เคยอยู่เลยหลังจากนั้นมาท่านก็มีดำริให้ทำคุณประโยชน์กับประเทศชาติพิจารณาเปิดเป็นโรงพยาบาลปัจจินเป็นทั้ง OPD เป็นทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยมันไม่เพียงพอกับความต้องการพอตอนหลังนี่ก็มีการปรับปรุงก็มาสร้างตึกโรงพยาบาลขึ้น
0: โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรสถานพยาบาลที่ถูกขนานนามว่าสวยที่สุดในประเทศไทยซึ่งเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณในพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ล่วงการผ่านสมัยมาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2536โรงพยาบาล
7: ท่าน ตอนต่อไปก็คือตากที่โรงตากแสงอาทิตย์ของกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบังขั้นตอนต่อไปก็คือจะต้องอบด้วยตู้อบไฟฟ้าอุณหภูมิประมาณ60องศาอบประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วก็บรรจุถุงพร้อมส่งค่ะกลุ่มที่จะเข้ามาเป็นกลุ่มเครือข่ายของเราจะต้องปฏิบัติทุกอย่างเหมือนเรานะคะไม่ว่าวิธีการปลูกวิธีการเก็บเกี่ยวขั้นตอนการผลิตทุกอย่างนะคะเราเหมือนแม่พิมพ์ของเขาแล้วเราก็ยินดีนะคะยินดีที่จะให้ความรู้กับกลุ่มต่างๆที่จะเข้ามาเป็นกลุ่มเครือข่ายของเรา

0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในแดนดินถิ่นฐานโบราณแห่งย่านเมืองปราจีนบุรีกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาทำให้ผมได้รับรู้ว่าบนผืนพระสุธาแห่งนี้นั้นยังเต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวมากมายทั้งเรื่องราวของศิลปะสถาปัตย์ที่เก่ากาลนานมาเรื่องราวความรู้ภูมิปัญญาที่พัฒนาขึ้นจากวิถีโบราณไปจนถึงเรื่องราวเล่าขานแห่งเกียรติยศศักดิ์ศรีอันน่าภาคภูมิใจหลอมรวมเข้าไว้ด้วยกันซึ่งคงไม่ใช่เรื่องเกินจริงไปนักหากผมจะกล่าวว่าเรื่องราวเก่าการทั้งหลายที่เกิดขึ้นคือรากเหง้าที่สร้างความภาคภูมิใจบนชาติอธิปไตยแห่งนี้เสมอมา
1: ปราจีนบุรีถ้าจะเปรียบเทียบกับคำในทางพระพุทธศาสนาแล้วจะหมายถึง

0: ประเทศที่สมควรนะครับก็คือเป็นถิ่นที่สมควรที่จะอยู่อาศัยกันมีทั้งธรรมชาติที่ยังคงสภาพดีอยู่มีทั้งโรงพยาบาลในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บมีทั้งวัดในพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆนะครับที่เป็นที่กล่อมกล่าวจิตใจครับ
1: ปราจีนเป็นเมืองซึ่งคนมองกันในเรื่องของเมืองเกษตรเมืองแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในขณะที่ร่องรอยทางด้านประวัติศาสตร์ความยิ่งใหญ่ในฐานะโบราณสถานเนี่ยค่ะในพื้นที่อื่นเนี่ยที่เขาไม่ถูกผลกระทบที่อยู่ในเส้นทางของการศึกสงครามเนี่ยมันก็จะมีความชัดเจนเหมือนอย่างกับปราสาทหินพิมายหรือความเป็นอยุธยาที่มีเจดีย์โบราณสถานอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคนจะจินตนาการเนี่ย เข้าถึงไหมมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าความรู้ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และโบราณคดีเนี่ยเราก็เพิ่งจะมาสนใจกันในช่วงระยะเวลาที่ไม่นาน
2: ก็รู้สึกเสียดายนะคะกับประวัติศาสตร์ต่างๆโบราณสมบัติวัตถุต่างๆในจังหวัดปราจีนบุรีที่บางคนอาจจะมองไม่เห็นถึงความสำคัญ
0: ก็อยากจะให้คิดถึงในเรื่องของเมืองทวารวดีครับซึ่งเรามีเมืองสำคัญอยู่ทั่วประเทศไทยหลายเมืองเราน่าจะยกฐานะของเมืองทวารวดีเนี่ยให้เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญทางจิตใจของมนุษย์ในอดีตนะครับมีคำกล่าวที่สำคัญของอาจารย์ท่านหนึ่งคืออาจารย์นันทนาชุติวงศ์นะครับท่านบอกว่าอาณาจักรที่รุ่งเรืองจะต้องประกอบไปด้วยศาสนาและผู้สนับสนุนควบคู่กันไปครับสิ่งนี้สำคัญมากเป็นตัวอย่างมีมาตั้งแต่อดีตและยังคงเป็นอยู่ในปัจจุบันครับ

ากอดีตจนถึงปัจจุบันสิ่งสูงค่าที่สุดที่เราได้รับจากบรรพชนนั่นคือผืนแผ่นดินที่เราเหยียบยืนซึ่งได้ก่อร่างสร้างมาจากการสละเลือดเนื้อและสติปัญญาของบรรพบุรุษผู้ทรนงซึ่งหวังให้ลูกหลานได้มีที่พักพิงอิงอาศัยอย่างมั่นคงและถาวร

คงเป็นเรื่องน่าละอายหากเรามองข้ามความรู้ที่กลั่นกรองมาจากสติปัญญาของผู้ชนคนโบราณซึ่งนั่นเท่ากับเราได้ทิ้งขว้างเจตนารมณ์แห่งบรรพชนให้สูญสลายหายไปสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอด

0: แน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วัดเจดีย์4ห้องปรากฏหลักฐานพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องเที่ยวเมืองพระร่วงเมื่อปีพุทธศักราช2451กล่าวถึงวัดเจดีย์4ห้องมีใจความว่าต่อวัดเชตุพนไปทางตะวันออกมีวัดอยู่อีกวัดหนึ่งซึ่งราษฎรเรียกว่าวัดเจดีย์4ห้องเพราะในนั้นมีพระเจดีย์อยู่หนึ่งที่ฐานรองระฆังทำเป็นคูหา4ทิศต่อพระเจดีย์นั้นออกไปทางตะวันออกมีอุโบสถอยู่หลังหนึ่งซึ่งไม่สู้แปลกอะไรการก่อสร้างวัดนี้ใช้แรงเป็นพื้นอาคารสิ่งก่อสร้างของโบราณสถานส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีคูน้ำล้อมรอบทั้ง4ด้านองค์เจดีย์ประธานอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของวิหารสภาพได้รับการบูรณะมาแล้วหลายสมัยเป็นทรงระฆังซึ่งเป็นรูปทรงเจดีย์ที่นิยมก่อสร้างกันอย่างกว้างขวางทั้งในเมืองสุโขทัยและเมืองบริวารเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการรับพุทธศาสนาจากลังกาของสุโขทัยในส่วนของฐานเจดีย์ประธานตรงฐานเจดีย์มีรูปปูนปั้นประดับอยู่โดยรอบปั้นเป็นรูปบุคคลรูปบุรุษและสตรีสวมอาภรณ์และเครื่องประดับต่างๆกันในมือถือภาชนะมีพันธุ์พฤกษางอกโผล่พ้นออกมาแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ความเจริญงอกงามภาชนะนี้เรียกว่าหม้อปูรณคตะนอกนั้นก็มีปูนปั้นรูปช้างและสิงห์ประดับรูปบุคคลที่กล่าวนี้อาจหมายถึงมนุษยนาคซึ่งถือว่าเป็นเทพอยู่ในโลกบาดาลตามแบบอย่างคติที่นิยมในลังกา

0: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒน

รมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์เอ็มวิทย์เดย์ครบ36ปีของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จังหวัดนครปฐมวันนี้เวลา 8:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์เอ็มวิทย์เดย์ครบ36ปีจัดขึ้นภายใต้แนวคิด3รอบทวาทศวรรษแห่งความภูมิใจสู่ก้าวต่อไปในการสร้างนวัตกรรมทางปัญญา Proudly Celebrating the 36 Years of Strive for Intellectual Innovations เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จตลอดระยะเวลา36ปีของโรงเรียนและเห็นถึงคุณูปการของนักเรียนเก่าที่นำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ไปสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติในการนี้พระราชทานรางวัลนักเรียนเก่าดีเด่นจำนวน3คนได้แก่ทางวิชาการด้านประสบความสำเร็จในอาชีพและด้านการทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่บุคลากรที่มีอายุการปฏิบัติงานตั้งแต่25ปีขึ้นไปจำนวน20คนและมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความยากลำบากแต่ด้วยความร่วมมือกันจนสามารถจัดตั้งโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เป็นการเฉพาะและช่วยกันสร้างและบ่มเพาะนักเรียนให้เป็นคนที่มีความรู้และเป็นคนดีเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและมวลมนุษยชาติโอกาสนี้ทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล

และเปลี่ยนสถานภาพเป็นองค์การมหาชนนับเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6มีนักเรียน720คนพักอยู่ประจำที่โรงเรียนและมีครูรวมทั้งเจ้าหน้าที่160คนจากนั้นทรงฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง The Journey of a Scientist จากนักเรียน MWITสู่นักสร้างเทคโนโลยีแห่งอนาคตโดยนายจิรวัตรตั้งปณิธานนท์นักเรียนเก่ารุ่นที่16และนักเรียนเก่าดีเด่นด้านประสบความสำเร็จในอาชีพเป็นนักวิจัยและผู้ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมของประเทศไทยมีผลงานด้านควอนตัมซิมูเลชันและควอนตัมคอมพิวติ้งซึ่งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติพร้อมทั้งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันการวิจัยนวัตกรรมและการเตรียมความพร้อมของประเทศต่อเทคโนโลยีควอนตัมซึ่งเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการคำนวณการรักษาความปลอดภัยและการตรวจวัดที่แม่นยำยิ่งขึ้นนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมการแพทย์และการบริหารประเทศต่อจากนั้นทอดการแสดงดนตรีของ MWITH String Orchestra และทอดพระเนตรนิทรรศการนำเสนอพัฒนาการของโรงเรียนตลอดระยะเวลา36ปีประกอบด้วยนิทรรศการทวาทศวรรษที่1บุกเบิกโรงเรียนวิทย์คิดค้นวางรากฐานทวาทศวรรษที่2ก้าวหน้าสู่สากลขยายผลเครือข่ายทวาทศวรรษที่3ยกระดับการศึกษาไทยก้าวไกลระดับนานาชาติและทวาทศวรรษที่4หลอมรวมศักยภาพและความคิดรังสรรค์สิ่งเลิศล้ำนำวิทยาพัฒนาสังคมทั้งได้ทอดพระเนตรผลงานด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ได้แก่ PaLearn แอปพลิเคชันการเรียนรู้เฉพาะบุคคลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการนำข้อมูลการเรียนรู้มาวิเคราะห์และปรับเนื้อหากิจกรรมรวมถึงเส้นทางการเรียนให้เหมาะสมช่วยให้ผู้เรียนสามารถวางแผนเรียนรู้และติดตามพัฒนาการของตนเองได้อย่างเป็นระบบหุ่นยนต์ Alvisเป็นหุ่นยนต์ต้นแบบพัฒนาโดยนักเรียนและครูร่วมกับบริษัท CT Asia Robotics แสดงถึงการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติตั้งแต่การออกแบบการผลิตชิ้นส่วนการประกอบและการพัฒนาโปรแกรมสามารถเคลื่อนไหวและสื่อสารกับผู้ใช้งานได้พาคิดนำเสนอเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้กลศาสตร์ควอนตัมด้วย AI ออกแบบให้ AI เป็นคู่คิดของผู้เรียนผ่านการสนทนาและการตั้งคำถามเพื่อสร้างความเข้าใจและค้นพ้นคำตอบด้วยตนเองพาสุขนำเสนอเว็บแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุผสานกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายการฝึกสมองเทคโนโลยีตรวจจับท่าทางและการตรวจจับท่าทางที่อาจนำไปสู่การล้มเข้าไว้ด้วยกันทั้งมีหุ่นยนต์ดินสอสำหรับบริการผู้ป่วยนอกเป็นหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ฝีมือคนไทยให้บริการแบบ one stop service ได้อัตโนมัติเพียงใช้บัตรประชาชนเช่นเช็คสิทธิ์ในการรักษาตรวจสอบนัดหมายหรือทำบัตรใหม่แจ้งแผนกตรวจช่วยลดปริมาณงานของเจ้าหน้าที่และทำหน้าที่บันทึกนำข้อมูลเข้าโดยอัตโนมัติและทอดพระเนตรการจัดนิทรรศการศิลปะและการแสดงดนตรีเพลงเหล่าม่านแก้วด้วยเครื่องดนตรีเปียโนไวโอลินและขิม905 36ปีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคุมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆอันหนึ่งในเวลา 7:00 นพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานใน

การที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคคลบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพันยะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นจังหวัดชุมพรกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครอบครัวอุทัยไพศาลวงศ์และสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัชนะสงครามวัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดพระไกรศรีกรุงเทพมหานครและวัดโคกท่าเจริญจังหวัดชลบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระศรีพัทยบดีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัชนะสงครามถวายพระธรรมเทศนาเรื่องพลธรรมกถากล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงบริบูรณ์ด้วยพลธรรมกถาหมายถึงพละ5หรือกำลัง5ประการคือศรัทธาพละความเชื่อที่มีเหตุผลวิริยะพละกำลังคือความเพียรสติพละกำลังคือความระลึกได้สมาธิพละกำลังคือความตั้งมั่นและปัญญาพละกำลังคือความรอบรู้เมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นมูลนิธิตำรวจไทยนานาชาติบริษัททีออสเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดบริษัท DB Studio จำกัดอุมาประเสริฐศรีพร้อมคณะและคณะบุคคลต่างๆ11คณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระแก้ววัดฝั่งมินวัดกลางเวียงวัดแม่เปาวัดหนองแยงจังหวัดเชียงรายวัดบางแพรกจังหวัดนนทบุรีวัดกู่ป่าลานจังหวัดลำพูนวัดศพจังหวัดแพร่วัดนางเหลียววัดป่างิ้วจังหวัดเชียงใหม่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทสิริศรีชุมพลจำกัดโรงแรม

สวัลเล็กสัตหีบจังหวัดชลบุรีคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐมหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่น84บริษัทซินาไลซ์จำกัดและคณะบุคคลต่างๆ12คณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชวรินทร์วัดฮิรัญดูจีวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครวัดไพรสนศักดารามจังหวัดเพชรบูรณ์และวัด7ยอดจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาคณะนายกัมปนาทภักดีกุลบริษัทเดลต้าออโตเมชั่นจำกัดและสหกรณ์เครดิตยูเนียนชุมชนมาบตาพุทธร่วมใจจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังสีอวยชัยอนุสรณ์จังหวัดนครปฐมชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาค่ายจังหวัดชุมพรโรงเรียนสุรนารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่าจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันจังหวัดขอนแก่นชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแจงจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำจังหวัดระยองสายสกุลบุรณสิริวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและโรงเรียนบ้านห้วยลึกจังหวัดกระบี่ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิพระพุทธธรรมรังสีอวยชัยอนุสรณ์จังหวัดนครปฐมชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาค่ายจังหวัดชุมพรชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแจงจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่าจังหวัดขอนแก่นกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์โรงเรียนวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำจังหวัดระยององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันจังหวัดขอนแก่นวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมโรงเรียนบ้านห้วยลึกจังหวัดกระบี่ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะมหาวิทยาลัยศิลปากรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นางวิไลอุทัยไพศาลวงศ์พร้อมคณะสายสกุลบุรณสิริครอบครัวจันทสอนและนางสาวธิดานุชปทุมสูตรพร้อมคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน750ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีโดยเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่นักเรียนและประชาชนณโรงเรียนบ้านซ่านครุราชรังสรรค์ตำบลสถานอำเภอปัว200ชุดณโรงเรียนไตรประชาวิทยาตำบลศิลาแรงอำเภอปัว190ชุดณโรงเรียนบ้านนาฝ่าตำบลจอมพระอำเภอท่าวังผา178ชุดและณโรงเรียนบ้านท่าคำไตรราชบำรุงตำบลริมอำเภอท่าวังผา135ชุดผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง4แห่งรายงานสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยโอกาสนี้ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปกล่าวแก่นักเรียนและประชาชนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นนับเป็นขวัญกำลังใจแก่ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตทั้งนี้ในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569จังหวัดน่านเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากซึ่งข้อมูลจากการตรวจวัดฝนในช่วง3วันก่อนเกิดเหตุพบว่าพื้นที่ต้นน้ำมีปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับวิกฤตและเมื่อวันที่19สิงหาคม2569เกิดฝนตกหนักอย่างฉับพลันที่สถานีลำน้ำคว้างอำเภอปัวภายในเวลา1ชั่วโมงส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ชุมชนประกอบกับระดับน้ำในแม่น้ำน่านยังอยู่ในระดับสูงทำให้มีมวลน้ำสะสมมากขึ้นและเพิ่มความรุนแรงเมื่อมีน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำไหลลงมาเพิ่มเติมเป็นน้ำป่าไหลหลากฉับพลันโดยเริ่มจากพื้นที่ต้นน้ำของอำเภอปัวก่อนมวลน้ำจะเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอเวียงสาเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินพื้นที่ทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ทั้งนี้จังหวัดน่านเร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกำลังใจในพระดำริในพื้นที่จังหวัดลำปางวันนี้ช่วงเช้าพลอากาศเอกสมคิดสุขบางในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพร้อมคณะกรรมการเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกำลังใจในพระดำริณเรือนจำกลางลำปางอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางสนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสและผู้ที่ก้าวพลาดในกระบวนการยุติธรรมทั้งผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดตลอดจนกลุ่มเปราะบางอื่นๆเพื่อให้ได้รับการฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีโอกาสกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อย่างมีคุณค่าโดยเรือนจำแห่งนี้ควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน20ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงจำนวน 2,220 รายทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดลำปางเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนประชากรผู้ต้องขังสูงอายุต่อประชากรในจังหวัดสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยโดยจัดอยู่ในระดับสังคมสูงวัยระดับสุดยอดทางเรือนจำจึงได้จัดทำโรงเรียนผู้สูงวัยเรือนจำกลางลำปางซึ่งเป็นโรงเรียนผู้สูงวัยเรือนจำแห่งแรกในประเทศไทยโดยบูรณาการร่วมมือกับคณะสังคมสงเคราะห์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกรมกิจการผู้สูงอายุตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลและพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่รวมถึงการพัฒนาการจัดสวัสดิการในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังสูงวัยทั้งได้น้อมนำแนวทางพระราชทานเกี่ยวกับการสร้างโอกาสในการทำงานกับสถานประกอบการและการส่งเสริมคนต้นแบบมาเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่องปัจจุบันได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบออนไลน์และการฝึกปฏิบัติจริงอาทิทักษะดิจิทัลเพื่อประกอบอาชีพกฎหมายเบื้องต้นการเงินและการออมศาสตร์พยากรณ์การประกอบอาหารและขนมไทยรวมถึงอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้านการฝึกวิชาชีพภาคปฏิบัติมีการส่งเสริมการนวดแผนไทยทำเบเกอรี่ขนมไทยการชงเครื่องดื่มซักอบรีดและการผลิตงานฝีมือจากผ้าเพื่อให้ผู้ต้องขังมี
ทั้งความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้เมื่อพ้นโทษโดยมีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนโอท็อปจำนวน3รายการได้แก่รถม้าจำลองหมอนอิงปักและตุ๊กตาหมีปิงปิงพร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์เข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจำนวน2รายการคือประเภทหมอนอิงและผลิตภัณฑ์ทักโครเชสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาทักษะภายในเรือนจำไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมเรือนจำกลางลำปางมีเครือข่ายผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการในจังหวัดจำนวน9แห่งที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานและเปิดโอกาสให้ผู้พ้นโทษประกอบอาชีพสุจริตทั้งการก่อสร้างการนวดและสปางานจำหน่ายสินค้างานกำจัดปลวกงานออกแบบและติดตั้งงานผลิตเสื้อผ้าและชุดกีฬางานผ้าม่านตลอดจนระบบกล้องวงจรปิดและระบบภาพเสียงที่สอดคล้องกับเป้าหมายสำคัญของโครงการกำลังใจในพระดำริที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการช่วยเหลือระหว่างผู้ต้องขังต้องโทษอยู่ในเรือนแต่มุ่งสร้างโอกาสให้ผู้ก้าวพลาดสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคงโดยการมีอาชีพและรายได้ที่สุจริตถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่และลดโอกาสการกลับไปทำผิดซ้ำในช่วงบ่ายคณะเองได้เดินทางไปยังโรงเรียนตัดผมชายโทกหัวช้างหมู่3ตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปางทางคณะได้เยี่ยมและให้กำลังใจคนต้นแบบของโครงการซึ่งพ้นโทษเมื่อเดือนมิถุนายน2568และได้นำทักษะวิชาชีพด้านการตัดผมไปต่อยอดในการประกอบอาชีพสามารถสร้างรายได้เฉลี่ยประมาณ300-500บาทต่อวันโอกาสนี้รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่คนต้นแบบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการผจญภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
5: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
4: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
6: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วมหน้าหรือชมย้อนหลัง เลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ี่เอาไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินอย่า
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปหาก่อน
2: ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน้นสิ
4: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู่
5: ผีบ้าอะไรจะมาบังตาเองฮะตะครับคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
4: ผู้ใหญ
5: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
4: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
5: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอกคงจะเจอหรอก
4: โอ้ย
5: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเอาเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
4: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
5: ่นั่นมันสยามจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำมะเลเทเมาหมดแบบนี
4: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
5: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
4: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลุงแล้วผู้ใหญ่เห็นไหม
2: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ไม่เป็น
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: ลมคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาและผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูเป็ดจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลยสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมเคลื่อนที่ในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูค่ะวันนี้นะคะเราพบกันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากค่ะเนื่องจากใกล้วันสำคัญทางศาสนาเด็กๆทราบไหมคะว่าเป็นวันอะไรเดี๋ยวครูจะบอกใบ้ให้นะคะว่าวันนี้เป็นวันอะไรนะคะวันนี้ตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8ค่ะเดี๋ยวจะให้เด็กๆลองทายดูนะคะว่าวันนี้เป็นวันอะไรเดี๋ยวครูจะให้เวลา5วินาทีนะคะในการลองทายดูนะคะ5 4 3 2 1ถูกต้องนะคะวันเข้าพรรษาค่ะและในวันนี้ครูเป็ดก็มีนัดกับน้อง EQ ค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาถวายสังฆทานนะคะโดยที่ครูเป็ดเนี่ยเลือกของสังฆทานที่มีประโยชน์ต่อพระสงฆ์ค่ะและที่เพิ่มเติมเข้ามาในวันเข้าพรรษานะคะก็คือการถวายผ้าอาบน้ำฝนผ้าไตรจีวรและเทียนพรรษาค่ะ
1: สิ่งของจำเป็น5อย่างสำหรับทำบุญเข้าพรรษา 1. ยารักษาโรค 2. สบงจีวรและผ้าอาบน้ำ 3.สบู่ของใช้ต่างๆ 4. ข้าวสารอาหารแห้ง 5. หลอดไฟเทียนหรือไฟฉาย
2: สวัสดีครับคุณครู
0: สวัสดีจ้ะ EQ
2: สวัสดีครับเพื่อน
0: ๆ EQ มาตรงเวลาดีมากเลยนะคะ
2: ขอบคุณครับ
0: EQ เคยมาที่วัดนี้ก่อนไหมคะ
2: เคยมาแล้ว1ครั้งครับ
0: ครั้งที่แล้วที่มาเนี่ยค่ะมาทำอะไรบ้างที่นี
2: ่มาไหว้พระทำบุญเฉยๆครับ
0: อ๋อมาไหว้พระทำบุญเฉยๆดีเลยงั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยครูจะพา EQ มาถวายสังฆทาน EQ เคยทำบุญถวายสังฆทานมาก่อนไหมคะ
2: เคยครับแต่ไม่เคยทำด้วยตัวเองเลยครับเคยแต่มากับครอบครัวครับ
0: ดีเลยงั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยครูนะคะจะมีกิจกรรมท้าทายนะคะมาให้ EQ นะคะได้ทำบุญถวายสังฆทานด้วยตัวเองเลยดีไหม
2: ดีครับ
0: เดี๋ยวเราเข้าไปในโบสถ์กันเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวถอดรองเท้าก่อนนะ
2: ครับ

0: พี่คิวรู้ความสำคัญของวันเข้าพรรษาไหมคะ
1: รู้บ้างนิดหน่อยครับ
0: รู้อะไรบ้างไหนลองเล่าให้ครูฟังหน่อย
1: อย่างเช่นว่าวันเข้าพรรษาเนี่ยครับพระต้องอยู่วัด3เดือนนะ
0: แล้วรู้ไหมคะว่าทำไมพระต้องจำพรรษาอยู่ในวัดหรือว่าที่ใดที่หนึ่งเป็นระยะเวลา3เดือน
1: ไม่รู้เหมือนกันครับ
0: คืออย่างนี้นะคะในสมัยก่อนเนาะในช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงฤดูฝนนะคะเป็นช่วงที่เกษตรกรเนี่ยเขาก็จะหว่านเมล็ดข้าวนะคะเมล็ดพืชต่างๆเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้พระภิกษุสงฆ์นะคะออกไปเดินเหยียบย่ำโดนเมล็ดพันธุ์ต่างๆเหล่านั้นของชาวบ้านนะคะแล้วก็เหยียบย่ำแมลงด้วยนะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เลยกำหนดให้ช่วงนี้เนี่ยให้พระสงฆ์นะคะได้จำพรรษาอยู่ในวัดนะคะหยุดการเผยแพร่พระพุทธศาสนานะคะเพื่อที่จะได้กลับมานั่งทบทวนนะคะแล้วก็สนทนาธรรมการกับพระรูปอื่นๆเรานะคะพุทธศาสนิกชนอย่างเราเนี่ยจะได้ทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนหรือที่เรียกว่าผ้าวัสสิกสาดกรวมถึงได้ถวายเทียนพรรษาอีกด้วยนะและในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้นะคะพุทธศาสนิกชนชายชาวไทยเมื่ออายุครบ20ปีนะคะก็จะนิยมถือบวชเอาพรรษาในช่วงนี้ด้วยค่ะ
1: แสดงว่าถ้าเกิดผมอายุ20ปีผมก็ต้องบวชแล้วครับ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในการบวชเนี่ยขึ้นอยู่กับความพร้อมและก็ความสมัครใจของแต่ละบุคคลด้วยนะคะในการที่เราจะสืบทอดพระพุทธศาสนานะคะก็จะมีอยู่หลากหลายวิธีด้วยกันค่ะถึงแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปนะคะพุทธศาสนิกชนชายชาวไทยเนี่ยก็ยังนิยมที่จะบวชตอนอายุ20อยู่ดีค่ะเพื่อที่จะช่วยทดแทนบุญคุณพ่อแม่แล้วก็เป็นหน้าที่ชาวพุทธค่ะ
1: อ
0: ีคิวอยากฟังความรู้สึกของพระที่บวชช่วงเข้าพรรษาไหม
1: อยากรู้ครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กัน

0: นี่คือสัปดาห์แรกของพระบวชใหม่ในพรรษานี้ที่จะต้องจำวัดเพียงลำพังภายในกุฏิขนาดย่อมซึ่งไม่มีไฟฟ้าใช
1: ้กลัวอะไรเป็นพิเศษไหมครับพี่มีตอนที่บวช
2: ก็กลัวผีก็ผีทีนี้ก็ยังกลัวอยู
1: ่มีสัตว์ที่กลัวไหมฮะอยู่ตรงนี้
3: มีครับกลัวงูครับหลักๆครับแล้วก็ที่นี่บอกว่าเป็นธรรมดาด้วย

จากนี้ไปอีก3เดือนพระแต่ละท่านจะเริ่มต้นศึกษาวิชาสำคัญวิชาหนึ่งกันอย่างเข้มข้นวิชาที่ว่านี้ไม่ได้พาไปเรียนรู้โลกกว้างแต่พากลับมาเรียนรู้ภายในจิตใจของตนเองวิชาที่ไม่ได้สอนให้นำความรู้ไปแสวงหาทรัพย์สินเงินทองหากแต่สอนให้สละสิ่งที่ตัวเองมีออกไปให้มากที่สุดเป็นวิชาที่จะใช้เวลาเรียน3เดือนนับจากวันนี้

คยสงสัยกันไหมครับว่าทุกวันนี้การบวชยังเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือไม่เราสามารถเป็นคนดีโดยไม่ต้องผ่านการบวชได้หรือเปล่าบวชเป็นพระแล้วได้อะไรเป้าหมายและคุณค่าที่แท้จริงของการบวชอยู่ตรงไหนพื้นที่ชีวิตสัปดาห์นี้เราเดินทางมาที่วัดป่าสุกโตจังหวัดชัยภูมิในช่วงเข้าพรรษาเพื่อหาคำตอบเหล่านี้ครับ

พระแฟ้มคือพระใหม่ในพรรษานี้ที่ผมได้มาคุยด้วยท่านเพิ่งเรียนจบจากมหาวิทยาลัยทำงานได้พักนึงก็ลาออกเพื่อบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่วันที่คุยกันท่านอยู่วัดมาได้1สัปดาห์แต่กุฏิหลังเนี้ยเพิ่งย้ายมาจำวัดได้ไม่กี่คืนเรียกว่าอยู่โซนท้ายวัดกว่าจะเดินมาถึงก็ค่อนข้างไกลทีเดียว

0: ที่เราเห็นอยู่นี้คือกุฏิของพระที่นี่ครับขนาดก็จะเล็กประมาณนี้เพื่อฝึกไม่ให้สะสมสิ่งของใดๆยกเว้นอัฐบริขารหรือของใช้ที่จำเป็นสำหรับพระเท่านั้น
1: เขาเลือกให้เลยว่าให้อยู่กุฏินี้
2: ใช่ครับเราไม่มี
1: เราไม่มี
2: ใช่ๆครับเขาเลือกให้เลยแล้วก็ตามน้ำเพราะว่าหลวงพี่ที่เขาดูแลเรื่องนี้เขาก็บอกแต่แรกอยู่แล้วว่าแบบที่นี่ไม่มีไฟนะอยู่ได้หรือเปล่าก็มีเหมือนตอนแรกเรานึกว่าขู
1: ่
2: แต่ก็จริง
1: ๆมันไม่มี
2: ไฟจริงๆครับจะใช้เทียนตัวส่วนใหญ่แล้วก็มีพวกไฟฉายแล้วก็ตะเกียงไฟตะเกียงประมาณนี้ใช่ครับ
1: ยากไหมครับวันแรก
2: ๆแรกๆไม่ยากมากครับแต่ถามว่ามันก็ผิดจากอยู่บ้านนะครับ
1: มันแค่ไม่ชินใช
2: ่ไหมใช่ครับแต่คือตอนแรกเราก็คิดว่าอยู่ไม่ได้นะแต่พออยู่จริงๆมันก็พอที่จะได้ครับเพิ่งเจอ
1: มุกเขียวท่านบอกให้ทำยังไงอ่ะ
2: ท่านบอกว่าให้ยืนนิ่งๆแล้วก็รอเขาไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็ต้องเชื่อท่านครับแต่ก็เขาก็ไม่ได้
1: ก็คือท่านนิ่งๆก็ไม่น่าจะมีปัญหา
2: ใช่ครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ที่นี่เป็นป่าเหมือนแบบมาท่านบอกว่าเรามาใส่เขาอยู
1: ่ตั้งแต่มาปวดปรับตัวยากหรือว่ารู้สึกว่าปฏิบัติยากมากอะไรเง
2: ี้ยยากที่สุดใช่ไหม
1: ครับ
2: มีอย่างนึงนะเป็นทุกครั้งที่ทำนะคือการนั่งคุกเข่าไหว้พระฮะแล้วก็นี่ตอนนี้ยังปวดอยู่เลยครับผ่านมา6วันทำได้5วันแล้วปวดเป็นทุกครั้งครับตอนแรกๆประมาณ3วันแรกนี่ทำวัดอีกละทำวัดแล้วเราจะนึกถึงตอนที
1: ่อ๋อถึง
2: นั่งคุกเข่าไปละเราก็จะปวดมากแล้วแบบเราไม่อยากทำวัดเลยผมก็ยังคิดอยู่ผมเป็นพราหมณ์แล้วต้องมานั่งทรมานอะไรอย่างเงี้ย

0: หลังทำวัดเช้าเสร็จพระสงฆ์ก็จะเตรียมตัวออกบิณฑบาตสำหรับพระใหม่แล้วนี่คือช่วงเวลาที่ลำบากอีกช่วงหนึ่ง
1: ที่นี่ที่วัดสุขโตจะบิณฑบาตอยู่ทั้งหมด3สายด้วยกันคลายแม็กก็อยู่ตรงสาย3กับสาย1ฮะสาย1นะไกลขาไปเดินถนนขากลับเนี่ยเข้าป่าเข้าป่าลัดเลาะตามป่าแล้วกลับมาที่วัดนะแล้วก็สาย3นี่ผมไปมา 2-3 วันนะเท้าเริ่มระบมมันเป็นดินแดงครับแล้วก็หินมันจะคมมากครับแต่เราก็ต้องเดินแบบทั้งอย่างนั้นอันนี้เจ็บมากครับสาย3เจ็บสุดแล้วแต่ที่นี่ก็เรื่องบิณฑบาตปรับตัวพอสมควรนะทุกวันนี้ก็เจ็บทั้งเท้าตอนนั่งคุกเข่าใช่ไหมแล้วก็เจ็บเท้าตอนไปเดินบิณฑบาตเนี่ยคูณไปเลย
0: หลังกลับจากบิณฑบาตผมก็ได้คุยกับพระอีกรูปหนึ่งคือหลวงพี่โจ้ท่านอายุ33ปีกุฏิของท่านจะอยู่โซนบนเขาซึ่งก็มีไฟเฉพาะตรงห้องน้ำแต่ข้างในก็ใช้ตะเกียงท่านเคยบวชที่นี่เมื่อ3ปีก่อนตอนนั้นบวชได้7เดือนผมก็อยากรู้ว่าทำไมท่านถึงได้คิดกลับมาบวชอีกครั้ง
2: ตอนหลังจากที่บวชครั้งแรกครับทำไมถึงสึกไปเป็นฆราวาส
3: เหตุผลง่ายๆเลยก็คือนั่นอยากไปเที่ยวต่างประเทศ ใช่นี่เป็นเหตุผลจริงๆนะที่สึกตอนนั้นเพราะเรารู้สึกว่าอยากไปเที่ยวต่างประเทศสักครั้งนึง
2: เราได้ไปไหมครับ
3: ได้ไปแล้ว
2: แล้วการที่พอเราบวชแล้วหลังจากที่เราบวชครับเราสึกไปเป็นฆราวาสการที่เราไปใช้ชีวิตเป็นคนธรรมดาการบวชช่วยในชีวิตประจำวันของหลวงพี่ในช่วงที่สึกไปบ้างไหมครับ
3: ช่วยเยอะเลยถ้าไม่ได้การปฏิบัติธรรมนี่ก็ชีวิตคงจะแย่กว่านี้เพราะว่าตัวเองจะมีปัญหาทางด้านความคิดอารมณ์อะไรเงี้ยนั้นพวกนี้มันก็จะกวนอยู่มากตอนสึกไปแรกๆก็ยังได้ผลจากปฏิบัติอยู่หลายเดือนอยู่หลายสัปดาห์อยู่แต่หลังจากนั้นเราก็แบบเหมือนคืนไปกับโลกอะโลกข้างนอกวิถีชีวิตทั่วไปการกินการอยู่อะไรเงี้ยอย่างที่คนข้างนอกเขาทำกันใช่ไหมมันก็จะกลับตกไปอยู่ในร่องเดิมวิธีเดิมแล้วก็นิสัยความเคยชินอย่างเดิม
2: ๆมัน
3: ก็จะกลับมาใช่นั่นแหละมันก่อให้เกิดปัญหา
2: แล้วหลวงพี่มีสิ่งที่คาดหวังกับการบวชครั้งนี้ไหมครับหมายถึงว่าที่ตัดสินใจบวช
3: คาดหวังคงไม่ได้คาดหวังอะไรเพียงแต่เรามีความตั้งใจที่ครั้งนี้เราจะเอาจริงกว่าครั้งที่แล้วแล้วก็คือเอาจริงแต่ไม่ซีเรียสนะคือแบบตั้งใจที่จะปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติตัวให้ดีตั้งใจไว้อย่างน้อย3เดือนแต่หลังจากนั้น
2: เดี๋ยวเราดูกันอีกท
3: ีอนาคตมันไม่มีใคร

0: าสมมติเป็นโยมเป็นฆราวาสแล้วทำดีคิดดีจริงไม่ต้องบวชก็ได้ใช่ไหมครับหลวงพี่หรือว่าหลวงพี่คิดว่ามันยาก
1: ได้ตอบเลยว่าได้ก็คำสอนพุทธเจ้าก็ท่าน3ข้อเนาะทำดีแล้วก็ละชั่วแล้วก็ภาวนาอย่าลืมภาวนาให้ครบเพียงแต่ว่าโลกภายนอกมันเหมือนอยู่ในกระแสน้ำที่รุนแรงแล้วมันก็พร้อมที่จะพัดพาเราไปได้โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวพอรู้สึกตัวอีกทีก็อาจจะสายไปแล้ว
2: พี่คิวได้ฟังความคิดเห็นของพระที่บวชแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
3: รู้สึกว่าการบวชเนี่ยครับทำให้จิตใจเราสงบนะครับไม่คิดเรื่องฟุ้งซ่านแล้วก็เรื่องไร้สาระครับ
2: ทีนี้คิวรู้สึกอยากจะอุปสมบทหรือว่าบวชบ้างหรือยัง
3: ยังไม่แน่ใจเลยครับยังมีข้อสงสัยอยู่เองนิดหน่อยอะคร
2: ับ โอเคงั้นถ้ามีเรื่องที่อยากรู้นะงั้นเดี๋ยวเราไปสนทนาธรรมกับพระท่านกันเลยดีกว่าไปกันเลยนะ
3: ครับ
2: ไปค่ะ

0: นมัสการพระคุณเจ้าค่ะวันนี้ค่ะเป็ดก็ได้พาน้องอีคิวนะคะมาทำบุญถวายสังฆทานเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาค่ะ
1: ก็ขอเจริญพรนะทั้งสองท่านนะที่ได้มาเรียนรู้นะวัฒนธรรมแล้วก็ความสำคัญของพระศาสนานะที่เราในฐานะเยาวชนที่จะต้องเรียนรู้เพราะเป็นหลักแห่งการดำเนินชีวิตขอเจริญพร
0: ขั้นตอนในการถวายสังฆทานเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: แน่นอนที่สุดการทำบุญถวายสังฆทานนั้นหรือทำบุญอะไรต่างๆก็ตามเราจะต้องมีองค์ประกอบในการทำบุญอยู่3อย่างด้วยกันก็คือ1เราต้องมีทานทานก็คือการให้2ต้องมีศีลศีลก็คือเป็นเครื่องชำระใจของเราแล้วประการสุดท้ายก็คือต้องมีภาวนาภาวนานั้นก็คือต้องมีจิตใจที่จดต่อก็คือมีความศรัทธาอันนี้การทำบุญต้องมีทั้ง3อย่างนี้นะแล้วต่อไปก็เราพร้อมแล้วก็จะได้อาราธนาศีลนะเพื่อที่จะรับศีลแล้วก็รักษาศีลต่อไปนะ
0: มายังพันเต
2: มายังพันเต
0: วิสูงวิสูง
2: วิสูงวิสูง
0: รักขณทายะ
2: รักขณทายะ
1: นะต่อไปนะตั้งใจนะรับศีลนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตะติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: บัดนี้เธอก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะต่อไปนะอ้าวตั้งนะโม3จบพร้อมกันนะว่าให้ประสงค์ได้ยิน
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: กล่าวคำถวายนะเอากล่าวคำนำน้องก็ได้
0: อิมานิ
2: อิมานิ
0: มะยังพันเต
2: มะยังพันเต
0: สังฆทานานิ
2: สังฆทานานิ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ซึ่งสังฆทาน
2: ซึ่งสังฆทาน
1: จับนี้จับอันนี้นะจับด้วยกันสาธุข้างอ้าวครับนะการถวายสังฆทานนะของเธอทั้งหลายนั้นก็นะสำเร็จประโยชน์นะตามที่เราได้ตั้งใจเดี๋ยวเธอทั้งสองตั้งใจนะรับพรนะต่อไปวันนี้ไม่ได้มีกวดน้ำแต่ก็ตั้งใจรับพรนะยะถาวะริวะหาปุราปาริปุเรนติสาครังขอบุญบารมีทั้งปวงนั้นจงโปรดประทานพรให้เธอทั้งสองจงมีแต่ความสุขความเจริญจะคิดสิ่งหนึ่งประการใดด้วยความมีสติตั้งตนเองอยู่ในความไม่ประมาทในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไซขอพรทั้งหลายขอความดีทั้งหลายจงประสบความสำเร็จแก่เธอทั้งสองและข

0: ครอบครัวทุกประการเทอญพระวันตุเต
1: พี่คิวมีคำถามอะไรเพิ่มเติมอยากสอบถามพระอาจารย์ไหมคะ
2: ผมอยากรู้ว่าวิธีปฏิบัติของเด็กในวัยนี้ครับสามารถทำอะไรได้บ้างครับ
0: 1. อย่าได้กลัวว่าการเข้าวัดนั้นจะต้องทำตัวให้เรียบร้อยเสมอไปอันนี้เป็นข้อสำคัญที่สุดเพราะว่าเด็กทั้งหลายเนี่ยนะได้รับการสอนมาแบบว่าเข้าวัดจะต้องเรียบร้อยนะก็เลยไม่อยากให้ไม่เข้ามาวัดไปร้านเกมดีกว่าสนุกทำตัวสบายอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยบอกตัวเองเลยว่าการเข้าวัดอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นได้มีความรู้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราจะต้องเป็นเด็กที่สมัยใหม่สมัยใหม่แก่ชีวิตของตนเองการเข้าวัดอย่างที่พระอาจารย์บอกเนี่ยหนึ่งอย่างน้อยที่สุดเสาร์อาทิตย์นี้เลิกจากเรียนไม่ได้ไปเรียนก็ชวนผู้ปกครองไปวัดอย่างน้อยที่สุดวัดเนี่ยมีอะไรมีกิจกรรมฝาผนังมีโบสถ์ที่สวยงามมีวัฒนธรรมต่างๆมากมายอันนี้เป็นประการแรกที่พระอาจารย์อยากจะบอกไว้ว่าไม่ต้องกลัววัดเพราะวัดมีอะไรมากมายแล้วประการที่สองเมื่อเข้ามาวัดเนี่ยมาพบพระไม่ใช่มาแค่ทำพิธีกรรมอย่าคิดว่ามาวัดจะต้องมาทำบุญโดยการถวายของการถวายปัจจัยไม่ใช่พระอาจารย์บอกแล้วการมาทำบุญไม่ใช่แค่ว่าสำเร็จด้วยการถวายของแต่มันสำเร็จด้วยการรักษาศีลนะสำเร็จด้วยการทานทานก็ไม่ใช่ว่าต้องถวายของใช่ไหมการที่เราเข้ามานั่งสมาธิการที่เราได้มานั่งสนทนาธรรมก็ถือว่าเป็นบุญนะฮะอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมอันเนี้ยสิ่งที่สำคัญพระอาจารย์อยากจะบอกแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดการเข้ามาวัดเนี่ยใช่ไหมเยาวชนทั้งหลายเนี่ยอย่าไปกลัวพระสงฆ์ท่านถ้าเราเรียนรู้อะไรอยากรู้อะไรถามท่านเลยหลวงพี่ครับพี่เนนครับหลวงพ่อครับทำไมโบสถ์มันทำไมถึงต้องสร้างโบสถ์ครับทำไมพระพุทธรูปต้องอย่างนี้ครับทำไมพระต้องผมจีวรสีอย่างนี้ครับมีอะไรสงสัยก็ถามพระท่านเลยไม่ต้องกลัวหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อเราที่จะได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นสองแล้วก็ได้ส่งเสริมพระด้วยส่งเสริมอย่างไรเมื่อหนูถามพระอาจารย์พระอาจารย์ตอบไม่ได้ทำไมก็ต้องกลับไปหาความรู้มาเดี๋ยวกลัวเด็กต่อไปตอบไม่ได้ดังอายเด็กต้องศึกษาธรรมเห็นไหมส่งเสริมแก่กันและกันหนูก็เหมือนกับช่วยพระอาจารย์ให้พระอาจารย์เนี่ยไปขนขายหาธรรมะที่ถูกต้องอยากให้เรานั้นได้รู้ว่าการเข้าวัดนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องยากลำบากก็ขอแจ้งเป็นลำดับดังนี
1: ้งั้นวันนี้ก็ขอกราบนมัสการลานะคะพระอาจารย
0: ์นะเจริญพรนะแล้วก็ขออนุโมทนาหวังว่าเธอทั้งสองนั้นจะเป็นแบบอย่างเป็นแบบฉบับและเป็นแบบแผนให้กับเยาวชนทั้งหลายหวังสิ่งที่เธอนั้นได้เรียนรู้นี้จะทำให้ประเทศชาติของเรานั้นได้พัฒนาไปสู่ความสันติสุขได้เพราะฉะนั้นก็ขอเจริญพรและอนุโมทนามาณโอกาสนี้ขอเจริญพร
3: วัดอินทรวิหารเป็นวัดโบราณสร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายแต่เดิมวัดนี้มีชื่อว่าวัดบางขุนพรมนอกและหลังจากนั้นได้มีการบูรณะครั้งสำคัญจึงทำให้วัดได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดอินทรวิหารหากใครเคยผ่านไปผ่านมาแถวสะพานพระราม8ก็จะมองเห็นพระพุทธรูปยืนองค์สูงใหญ่สีทองอารามที่เราเรียกว่าหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตนี้สร้างโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรใช้เวลาในการสร้างเกือบ60ปีเริ่มสร้างในสมัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ขณะนั้นท่านสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีเป็นเจ้าอาวาสแต่ลงมาควบคุมการก่อสร้างด้วยตัวเองเมื่อ ่อการก่อสร้างดำเนินมาได้เพียงพระนาภีหรือว่าสะดือท่านก็มรณภาพลงณศาลาใหญ่ณวัดอินทราวิหารการก่อสร้างดำเนินต่อมาด้วยแรงศรัทธาของเจ้าอาวาสวัดอินทราวิหารรูปต่อๆมาโดยใช้เวลาทั้งสิ้น60ปีหลวงพ่อโตจึงแล้วเสร็จในแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7บนยอดเกศของหลวงพ่อโตองค์นี้มีพระบรมสารีริกธาตุที่รัฐบาลประเทศศรีลังกามอบให้รัฐบาลไทย

0: ที่ทำบุญแล้วเรามีความรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: มีความรู้สึกอิ่มบุญนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเราได้ความรู้นะครับว่าอย่างเช่นสมมติว่าเราไม่ต้องกลัวการเข้าวัดนะครับเราเข้าวัดมาเราไม่ต้องเกรงนะครับไม่ต้องเครียดเราอยากรู้อะไรนะครับเราสามารถถามหลวงพ่อได้เลยนะครับ
0: ค่ะและกิจกรรมในวันนี้นะคะตั้งแต่เช้าเนาะที่เรามาทำบุญร่วมกันนะคะเราได้เรียนรู้เรื่องประวัตินะคะของวันเข้าพรรษานะคะแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการถวายสังฆทานเนาะค่ะแล้วก็อยากเชิญชวนนะคะให้น้องๆทุกคนนะคะได้เข้าวัดกันด้วยอยากให้อีคิวลองฝากแล้วก็เชิญชวนเพื่อนๆมาเข้าวัดกันด้วยค่ะ
1: เพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากได้ความรู้ดีๆนะครับเราก็สามารถเข้าวัดกันมาได้เลยนะครับเราสามารถจับกลุ่มพาเพื่อนๆนะครับเข้ามาด้วยกันหลายๆคนนะครับเหมือนกับมาทัศนศึกษากันเองครับเพื่อหาความรู้ดีๆนะครับไปประกอบการเรียนครับ
0: ค่ะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องอีคิวมากนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะ
1: ครับผมก็ขอขอบคุณครูเป็ดด้วยนะคะ
0: ค่ะและในตอนต่อไปนะคะครูเป็ดจะพาไปสัมผัสประสบการณ์ไหนนะคะเราจะไปเที่ยวในสถานที่ใดและเรียนรู้เรื่องสังคมอะไรกันบ้างนะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: Hi.
1: ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยเนื่องจากเป็นอาหารหลักของคนไทยและยังเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรแต่ปัญหาที่กำลังประสบอย่างมากในกระบวนการการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวในขณะเก็บรักษาก่อนการบรรจุและส่งออกคือการทำลายของแมลงศัตรูข้าวเช่นด้วงงวงข้าวหรือมอดข้าวสารผีเสื้อข้าวสารและมอดหัวป้อมโดยเฉพาะด้วงงวงข้าวที่จัดเป็นแมลงศัตรูหลักที่ทำลายทั้งข้าวเปลือกและข้าวสารโดยจะเข้าทำลายและทำให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตสามารถกัดกินเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ที่ไม่แตกหักหรือแตกหักเพียงเล็กน้อยได้มีการเจริญเติบโตภายในเมล็ดวางไข่และเจริญเติบโตในระยะหนอนและดักแด้อยู่ภายในเมล็ดดังนั้นคราบหนอนคราบดักแด้และมูลของแมลงจะติดอยู่ในเมล็ดทำให้เกิดการปนเปื้อนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพของเมล็ดข้าวและเป็นปัญหาสำคัญสำหรับการส่งออกปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูของข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรทำได้โดยวิธีการรมยาสารเคมีที่ใช้ส่วนใหญ่คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งเริ่มไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากปัญหาการตกค้างของสารเคมีและที่สำคัญไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้มีการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาทดแทนการใช้สารเคมีแต่ไม่เป็นที่ยอมรับเท่าที่ควรเนื่องจากใช้เวลานานและต้องมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นตัวการที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
1: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: โดยใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
1: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้ผมอาร์ตศิรินาถนะครับจะพาไปดูเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนนั่นเองครับเครื่องจะเล็กขนาดไหนจะเป็นไมโครเวฟยังไงเดี๋ยวพาไปดูเลยดีกว่าครับ
2: ปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรจะทำโดยวิธีการรมยาซึ่งสารเคมีส่วนใหญ่ที่ใช้คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากมีปัญหาการตกค้างจากสารเคมีและไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นเทคโนโลยีสะอาดสำหรับเครื่องกำจัดมอดขนาดเล็กนั้นเหมาะกับการให้ความร้อนผ่านคลื่นไมโครเวฟเนื่องจากให้พลังงานที่สูงกว่าและการกำจัดมอดด้วยวิธีนี้จะใช้เวลาสั้นกว่าการรมยาถึง10เท่าโดยเมื่อคลื่นไมโครเวฟผ่านเมล็ดข้าวจะทำให้โมเลกุลของน้ำในเมล็ดข้าวเกิดการเคลื่อนที่ด้วยการหมุนตัวกลับไปมาอย่างรวดเร็วตามระดับความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดการเสียดสีจนเกิดความร้อนในระยะเวลาอันสั้นความร้อนที่เกิดขึ้นจะกระจายตัวไปยังโซนอื่นโดยกระบวนการนำความร้อนส่งผลให้มอดและแมลงอื่นๆที่แฝงอยู่ในเมล็ดข้าวตายดังนั้นจึงมีการพัฒนาเครื่องกำจัดมอดในข้าวด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนด้วยองค์ความรู้ภายในประเทศและใช้ชิ้นส่วนวัสดุที่ผลิตในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศในราคาที่ชุมชนสามารถจัดหาได
0: ้กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตได้อยู่กับนักวิชาการนั่นเองนะครับเขาบอกว่าคนนี้เขารู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพลสุริพลครับสวัสดีครับบอกเลยว่ารู้ลึกรู้จริงจริงรู้ไหมรู้เนาะ
3: ต้องรู้
0: นะฮะบอกเลยนะครับก็บอกว่าเครื่องนี้อยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าเครื่องนี้ทำไมถึงได้สนใจอะครับ
3: จริงๆแล้วเนี่ยเราสนใจที่ตัวข้าวก่อนเนาะผลิตภัณฑ์ของเมืองไทยซึ่งข้าวไทยเนี่ยมันประสบปัญหาในเรื่องของคุณภาพของข้าวหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวเป็นข้าวสารหรือข้าวเปลือกมันก็จะมีปัญหาตัวหม้อที่ปรากฏอยู่เรามันหลายบ้านหลายผู้บริโภคหลายคนอาจจะประสบปัญหาว่าเอ๊ะซื้อข้าวสารมาแล้วปรากฏว่าเก็บไว้ไม่ทันไรก็มีมอดขึ้นไม่สามารถรับประทานได้อันนี้ก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมา
0: ผมเคยเจอนะมอดเยอะกว่าข้าว
3: มอดเยอะกว่าข้าว
0: จริงๆเก็บไม่นานแบบเกือบปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่เคยแกะนะก็เปิดมาปุ๊บผมตกใจเลยอ่ะผมเลยทิ้งเลยดีกว่ากลัว
3: แล้วมันทำให้คุณภาพข้าวก็กินคงไม่อร่อยละ
0: ครับ
3: อันนั้นก็คือเป็นประเด็นที่สำคัญว่าเอ๊ะแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไง
0: อ๋อแล้วไอ้เจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
3: ตัวนี้ก็คือเราอยากช่วยแก้ปัญหาว่าทำยังไงจะได้ข้าวสารที่ปราศจากมอดก่อนเนาะแล้วก็อยากให้มันปราศจากสารเคมีด้วยเนื่องจากว่ามันก็มีวิธีการหลายวิธีการด้วยกันที่ทำการกำจัดมอดแต่ว่ามันอาจจะพ่วงมาด้วยสารเคมีอันอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้บริโภคเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีวิธีการละเราก็เลยนำเอาคลื่นเนี่ยมาใช้
0: โอ้โหนะฮะก็เป็นวิธีการที่ใช้ไมโครเวฟใช่ไหมฮะใช้คลื่นเอาแล้วซึ่งเมื่อก่อนนี้เขาก็บอกว่าใช้การลมยาก็มีใช่ไหมฮะก็อันตรายกับคนไหม
3: คือเขาบอกว่าลมยาปุ๊บในความเข้าใจของ
0: ผู้บริโภคผมฟังแล้วผมกลัวมากเลย
3: นะก็จะคิดว่าเอ๊ะเรากินยาด้วยหรือเปล่า
0: คล้ายๆกันไหม
3: อันนั้นก็ต้องดูผลระยะยาวละ
0: อ๋อระยะสั้นอาจจะไม่ค่อยรู้สึก
3: เพราะเราคนไทยทานบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักนะ
0: ครับผม
3: เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีการสะสมไหมก็เลยมีเทคโนโลยีหนึ่งที่เขาก็ศึกษากันในห้องทดลองว่าโอ้ขึ้นไมโครเวฟเนี่ยมันสามารถกำจัดมอดได
0: ้
3: ซึ่งมันไม่มีสารตกค้างและแน่นอนแต่เราก็ต้องมาทำว่าเอ๊ะแล้วทำยังไงเอามันไปใช้ได้จริงในระดับชุมชนก่อนดีไหมอะไรอย่างน
0: ี้ครับอ๋อครับผมนะฮะแล้วรู้จักเจ้าโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีนี้ได้ไงครับ
3: โครงการนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน
0: ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
3: ใช่ละค่ะ
0: นะฮะ

0: กับอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วเรา
1: ครัก บ
0: ็
1: ผ
0: เป็
1: ม
0: นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1: คร
0: ไ
1: ั
0: ด
1: บ
0: ้
1: ผ
0: มีโอ
1: ม
0: กาสดีได้เข้าไปร่วมโครงการแล้วก็ช่วยพัฒนาเครื่องนี้จนสำเร็จ
1: โอ้โหนะฮะแล้วทางโครงการเนี่ยได้ช่วยอะไรบ้างครับ
0: โครงการเนี่ยนอกจากจะช่วยในการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาแล้วก็ยังช่วยแนะนำผู้ประกอบการแล้วก็นักวิจัยท่านอื่นเช่นการทดสอบข้าวเนี่ยทำให้เราค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายแล้วเครื่องนี้จะต้องทำงานอย่างไรเพื่อให้ได้ผลตามต้องการแล้วก็ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผู้ใช้งานในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นชุมชนเราเล็กๆอบต.หรือเป็นสหกรณ์ใช้งานได้ง่ายและปลอดภัย
1: นะฮะนี่ก็คือคำนึงถึง
0: ใช่แล้ว
1: เพ
0: ค
1: รา
0: ่
1: ะ
0: ะ
1: ยังไงก็ต้องความปลอดภัยเป็นหลักเนาะ
0: ค่ะ
1: เอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวจะพาไปรู้ลึกรู้จริงกว่านี้นะฮะตอนนี้รู้แค่พื้นฐานเนาะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ได
1: ้เครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนสามารถขยายผลสู่การผลิตเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟจึงมีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้เทคโนโลยีนี้มีค่อนข้างมากและจำนวนความต้องการเครื่องจักรที่คาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้ประมาณ20เครื่องต่อปีอีกทั้งมีอัตราการเติบโต 10% ต่อปีและสามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ผลิตสินค้าชนิดอื่นๆได้แก่การกำจัดแมลงต่างๆในเมล็ดพันธุ์ถั่วงาและธัญพืชอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงเทคโนโลยีนี้ให้สามารถใช้ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้อีกด้วย
2: กลับเข้ามาสู่ในรายการคิดการใหญ่ในเบรกที่2นั่นเองนะฮะช่วงแรกเนี่ยเราก็รู้ไปแล้วว่าพื้นฐานเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะมาจากโครงการอะไรนะครับและตอนนี้นะฮะผมจะมาเจาะลึกอีกนิดนึงว่าเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยฮะทำอะไรได้บ้าง
3: เครื่องตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันมีข้อดีอันดับแรกใช้งานง่าย
2: ใช้งานง่าย
3: เพราะว่าเป็นระบบอัตโนมัติเราเซตติ้งไว้ให้แล้ว
2: ครับ
3: ดังนั้นแล้วการที่จะให้ชุมชนหรือชาวบ้านก็รวมๆกันก็ได้แล้วก็ใช้เครื่องเดียวจะได้เกิดความคุ้มค่าน
2: ะฮะแล้วไอ้เจ้าเครื่องตัวนี้มันดียังไง
3: ข้อดีประการเด่นเลยคือมันสามารถกำจัดตัวมอดที่มันเดินๆอยู่เราเห็นได้เลยนะอ
2: ัน
3: เนี้ยพอออกมาเนี่ยเขาจะตายแต่ว่ามันมีพิเศษอย่างนึงที่อาจจะดีกว่าอันอื่นเราได้เอาข้าวอันนั้นที่หลังจากผ่านกระบวนการกำจัดมอดเนี่ยไปสำรวจตรวจสอบไข่มอดแล้วก็ทิ้งเอาไว้ปรากฏว่ามันไม่เกิดการเจริญเติบโตของไข่มอดเป็นตัวมอดต่อไปนั่นหมายความว่าเราสามารถเก็บข้าวได้ระยะเวลานานขึ้นโดยที่ไม่ถูกทำลายโดยมอดที่เจริญเติบโตจากไข่มอด
2: นี่ก็เหมือนคล้ายๆกับเป็นเขาเรียกอะไรนะประโยชน์ที่ได้เลยทีเดียวเนาะประโยชน์ที่ได้คือประมาณว่า เก็บได้นานขึ้น
3: ใช่แล้ว
2: ใช่ไหมแล้วก็ไข่มอดหายไปซึ่งปกติแล้วการลมควันไข่มอดยังอยู่ในข้าวใช่ไหมถูกไหมฮะ
3: การลมควันเนี่ยสิ่งที่เรากลัวคือนอกจากว่าอาจจะยังมีไข่มอดตัวถัดไปก็คือมันมีสารเคมีตกค้างอาจจะมีก็ได้ซึ่งประชาชนผู้บริโภคข้าวเราก็อาจจะมีความกังวลว่าเรากินข้าวที่เกิดจากการลมควันกำจัดมอดเป็นเนี้ยเราได้สารเคมีด้วยไหม
2: นะครับแล้วเจ้าแนวคิดการพัฒนาเครื่องครับตอนนี้เป็นเวอร์ชันนี้ปุ๊บรู้สึกว่าพอใจไหมรู้สึกว่าต้องพัฒนาอยู่ไหมครับ
3: ถามว่าสามารถพัฒนาต่อไปได้ไหมจริงๆเราทำได้เราสามารถออกแบบในให้มันใหญ่ขึ้นหรือดีขึ้นโดยการที่ในการเอาข้าวเข้าหรือเข้าออกเราสามารถใช้ในลักษณะเหมือนสายพานให้มันเคลื่อนที่ข้าว
2: ลำเลียงไปเลยลำเลียงข้าวเข้าไป
3: แล้วก็ออกมาอีกด้านหนึ่งได้เลย
2: อ๋อคือแค่ผ่านอย่างเงี้ย
3: แค่ผ่านก็ได้
2: จะง่ายกว่าเนาะ
3: ดูเหมือนง่ายแต่ว่าในการออกแบบเนี่ยเราต้องคำนึงถึงการเขาเรียกว่าการรั่วของคลื่นอย่าลืมว่าคลื่นไมโครเวฟตัวนี้มันเป็นตัวเดียวกับที่เราเอาไว้อุ่นอาหารในเตาอบไมโครเวฟ
2: นะครับแล้วทางแนวคิดการตลาดครับ
3: ทางการตลาดปัจจุบันเนี่ยเราคาดหวังว่าน่าจะได้รับการใช้งานจากชุมชนระดับชุมชนของประเทศไทยก่อนซึ่งถ้ามันเกิดผลดีเนี่ยอย่าลืมว่าอีกไม่นานเราเปิด AEC
2: ใช่
3: ดังนั้น

0: แล้วเนี่ยเรามองประเทศรอบๆบ้านเราเราก็บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักเหมือนเรา
1: ครับผม
0: เขาน่าจะอยากได้อยากใช้แล้วก็อยากบริโภคข้าวที่ปราศจากบอนเหมือนเราเข้าใจว่าในอนาคตข้างหน้าเราสามารถที่จะส่งออกได้ให้เขาใช้บ้าง
1: ครับผมนะฮะก็ส่งออกได้แล้วเป้าหมายและทิศทางในอนาคตนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป
0: จริงๆแล้วเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีด้านขึ้นความถี่สูงไมโครเวฟเนี่ยกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมันคงไม่ใช่แค่ข้าวอย่างเดียวทีนี้เผอิญบ้านเราเนี่ยมันเป็นประเทศที่ผลิตมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเยอะ
1: ชอบปลูกเยอะ
0: มีทั้งถั่วมีข้าวอาจจะมีอื่นๆอีกเราอาจจะมีการพัฒนาเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาบางอย่างของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆเช่นการให้ความร้อนเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆได้อีกซึ่งอันนี้เราก็จะต้องทำการทดลองด้วยว่ามันจะต้องมีเงื่อนไขแตกต่างกันอย่างไรค่ะ
1: อาจจะเป็นแบบปลูกถั่วต่างๆอาจจะเป็นข้าวโพดอาจจะเป็นอะไรที่สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้นนะฮะก็ง่ายขึ้นเยอะ
0: ง่ายขึ้นเราก็เลยอาจจะมองเป็นสเต็ปไปว่าอีกอันนึงเราก็อยากทำก็คือการในผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยมีโปรเซสไหนที่เราสามารถเอาขึ้นความถี่เนี่ยไปใช้งานได้เพื่อลดปัญหาต่างๆในระดับอุตสาหกรรมที่มันใหญ่ขึ้น
1: ครับ
0: ในอนาคต
1: นั่นเองนั่นคือคำตอบที่ดีเลยนะฮะแต่พูดกันมาขนาดนี้แล้วยังไม่เห็นเครื่องเลยเดี๋ยวให้รบกวนอาจารย์พาผมไปดูเครื่องหน่อยนะครับ
0: ดีค่ะ

0: รับเข้ามาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เรารู้แนววิชาการแล้วและตอนนี้นะฮะเราจะได้มาดูเครื่องกันนะครับเอาละครับอาจารย์ครับช่วยแนะนำส่วนต่างๆนะฮะและสาธิตวิธีการงานเครื่องหน่อยครับ
1: ค่ะส่วนต่างๆจริงๆแล้วประกอบไปด้วย3ส่วนหลัก
0: ครับผม
1: ส่วนแรกเนี่ยก็คือเป็นหัวใจเลยก็คือตัวเตาอบไมโครเวฟสำหรับเอาข้าวเข้าไปใส่นะคะแล้วก็อบเพื่อกำจัดมอดและไข่ของมอดส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นส่วนควบคุมในส่วนที่2เนี่ยมันจะควบคุมด้วยกัน3ระบบย่อย
0: ครับ
1: ระบบย่อยแรกเนี่ยก็คือควบคุมการยกข้าวขึ้นลงเพื่อป้อนข้าวแล้วก็เทข้าวออกหลังจากการอบเสร็จสิ้นนะคะแล้วส่วนที่2ก็คือเป็นการควบคุมมอเตอร์เพื่อให้มีการหมุนเกิดการกระจายของคลื่นในระหว่างที่อบข้าวนะคะส่วนที่3นี่เป็นส่วนสำคัญมากที่สุดอีกอันหนึ่งก็คือการควบคุมอุณหภูมิระหว่างที่อบข้าวนะคะโดยที่แต่ละส่วนของตัวควบคุมเนี้ย2ส่วนแรกเนี่ยจะควบคุมโดยระบบ PLC ส่วนสุดท้ายที่เป็นควบคุมอุณหภูมิเนี่ยนะคะจะควบคุมโดยระบบ PID ค่ะซึ่งอุณหภูมิที่เราควบคุมเนี่ยไม่เกิน60องศาเซลเซียสนะคะเพราะว่าหม้อและไข่เนี่ยจะตายภายในไม่เกิน1นาทีเองค่ะ
0: ครับผมแล้วเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการทำงานตั้งแต่แรกนะฮะของเครื่องตัวนี
1: ้ขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราก็จะต้องมีข้าวก่อนข้าวเนี่ยมันเป็นได้2ลักษณะก็คือข้าวสารหรือข้าวเปลือกนะคะ
0: เ
1: ราก็เตรียมไว้โดยที่ใน1แบตช์ของการอบเนี่ยเราจะอบครั้งละ30กิโลกรั
0: ม
1: นั่นหมายความว่าใน1ชั่วโมงเนี่ย60กิโลกรัมต่อชั่วโมงได้แน่นอนนะคะทีนี้ในเมื่อเราเตรียมข้าวเสร็จเนี่ยระบบควบคุมก็จะเริ่มทำงานโดยการควบคุมมอเตอร์ไดรฟ์เพื่อยกตัวเตาอบเนี่ยขึ้นเพื่อรับข้าวเข้ามาหลังจากนั้นก็จะปิดฝาแล้วก็มอเตอร์ไดรฟ์ก็จะกดลงให้อยู่ในตำแหน่งปกติจากนั้นเนี่ยระบบควบคุม PLC ส่วนที่2เนี่ยก็จะควบคุมการหมุนของข้าวในภายในเตาอบเพื่อให้เกิดการกระจายของคลื่นในขณะเดียวกัน PID ก็จะเริ่มควบคุมอุณหภูมิโดยการครั้งแรกก็จะปล่อยไฟเข้าการปล่อยไฟเข้านี่ก็จะผ่านตัว solid state นะคะเพื่อให้ปล่อยไฟให้กับแมกนีตอนทำงานเมื่อแมกนีตอนทำงานปุ๊บเนี่ยอุณหภูมิก็จะเริ่มร้อนขึ้นตัว PED เนี่ยก็จะรับอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยต้องเป็นเซ็นเซอร์ที่ไม่ได้ทำจากโลหะ

0: ครับ
1: ด้วยสมบัติของคลื่นไมโครเวฟ
0: มัน
1: ไม่เหมาะสมนะคะก็จะใช้เป็นออปติกไฟเบอร์แล้วก็เข้าไปฟีดอุณหภูมิเข้ากลับไปที่ PID ก็จะคำนวณแล้วยังไม่ถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้มันก็จะให้โซลิดสเตทเนี่ยปล่อยไฟเข้าไปเลี้ยงตัวเมกะตอนไปเรื่อยจนกระทั่งถึง60องศาเมื่อถึง60องศาก็จะควบคุมเวลาต่อไปว่าไม่เกินนาทีนะโดยที่อุณหภูมิเนี่ยจะต้องคงที่ประมาณ60องศาเซลเซียสเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัว PID ก็จะสั่งให้โซลิดสเตทเนี่ยตัดไฟ
0: ครับ
1: ดังนั้นแมกเมกตอนก็ไม่ทำงานละ
0: ก
1: ็จะเป็นการเสร็จสิ้นการอบเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัวควบคุมตัวที่2ก็จะเริ่มทำงานก็คือตัวหมุนก็จะหยุดหมุนละแล้วจากนั้นก็ตัวมอเตอร์ไดรฟ์ก็จะทำการกดถังเข้าลงเพื่อเทเข้าออกไปก็เป็นการเสร็จสิ้นการอบค่ะ
0: ครับผมแล้วเมื่อกี้พูดไปอาจจะไม่เห็นภาพนี้ขอสาธิตหน่อยอย่างเช่นสวิตช์1ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ทำงานใส่ข้าวตรงไหนยังไงฮะ
1: สวิตช์แต่ละส่วนจริงๆแล้วเรากดแค่สตาร์ทและเซตติ้งอุณหภูมิแล้วก็เวลาที่เราต้องการก็ได้เลยค่ะ
0: อ๋อก็ปุ่มเดียวใช้ได้เลย
1: ปุ่มเดียวก็คืออันนี้คือความเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเลยมันก็จะใช้ง่ายคือผู้ใช้งานถ้าเรานึกถึงผู้ใช้งานไม่ใช่นักวิชาการ
0: ครับอย่างผมเนี่ยอย่างผม
1: ใช้ง่ายมากเลยเหมือนคุณต้องการอุ่นข้าวคุณก็กดปุ่มข้าวแค่นี
0: ้
1: ต้องอุ่นข้าวแต่เราก็กด
0: แล้ว
1: ใช่แล้วเรากดปุ่มสตาร์ท
0: อย่างเดียวก็คือก็ใส่ข้าวเรียงตามปกติเลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็กดปุ่มเดียวปุ๊บมันก็จะทำงานปุ๊บไปตามระบบของเขา
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะฮะตัวมอสจะตายไปแล้วความพิเศษของข้าวที่ได้อะครับ
1: ความพิเศษของมันอย่างแรกเลยนะคะอุณหภูมิที่เราอบเนี่ยไม่สูงมากมันจะไม่ทำลายสมบัติทางกายภาพของข้าวข้าวคงยังกินอร่อยเหมือนเดิมนะ
0: ข้าวจะไม่สูญเสียคุณค่าทางอาหาร
1: ใช่แล้วเพราะว่าอุณหภูมิไม่สูงนัก
0: อันดับ
1: ปัจจัยหลักเลยคือหม้อที่เราเห็นว่ามันกำลังเดินอยู่เนี่ยมันจะไม่เดินแล้วมันจะตาย
0: หม้อที่เดินอยู่อ๋อมันจะตาย
1: ในข้าวเนาะเพราะว่าหม้อพวกนี้เนี่ยมันไม่เพียงแต่ตัวมันเองที่กัดกินแต่มันยังทิ้งไข่ไว้ด้วย
0: ตัวดีเลยเน
1: า
0: ะ
1: เราซึ่งไข่เนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตเป็นทวีคูณเนาะเมื่อเราไม่ได้ใช้ข้าวสารนั้นไปเรื่อยสุดท้ายข้าวสารเราอาจจะทานไม่ได้เลยดังนั้นข้อดีอีกประการนึงที่สำคัญก็คือว่ามันสามารถกำจัดไข่มอดได
0: ้สำคัญตรงนี
1: ้
0: ไข่มอดด้วย
1: ไข่มอดด้วยแปลว่าเราเก็บไว้นานๆเนี่ยมันก็ไม่เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยแล้วกินข้าวของเราไปมากกว่านั้นแหละ
0: อืมครับก่อนที่จากกันไปนะฮะอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะขอชื่อที่อยู่หรือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เผื่อใครที่สนใจเจ้าเครื่องนี้ได้อาจโทรมาถามนะฮะ
1: ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ดร.นิภาพล สิริพลค่ะที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ053-944-135ค่ะ
0: ครับผมนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ข้างล่างนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการต่อดีกว่าครับใช่ครับ

0: ลังจากที่เราคุยกับนักวิจัยแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วนะครับเอาละครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมแนะนำตัวนิดนึงครับ
1: ครับผมคุณกฤตราชโลนะครับก็มาจากบริษัท Fabric International นะครับที่ได้ทำเทคโนโลยีเรื่องนี้นะคร
0: ับ
1: ผม
0: ครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไร
1: เครื่องนี้นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ของการให้ความร้อนนะครับโดยเฉพาะใช้ได้ดีในเรื่องข้าวนะครับที่จะสามารถฆ่ามอดและไข่มอดและแมลงต่างๆในข้าวเข้ากล้องได้ครับ
0: แล้วเหมือนกับเจ้าอื่นเขามีไหมฮะแล้วมันจะดีกว่าคนอื่นยังไงครับ
1: ในปัจจุบันนี้นะครับก็เจ้าอื่นปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้สารเคมีนะครับเป็นพวกโบรไมด์นะครับฟอสฟีนนะครับ
0: ครับผม
1: ซึ่งแน่นอนว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับของผู้บริโภคครับ
0: คือเขาใส่สารเคมีกันเลยแล้วกินเข้าไปได้อะฮะ
1: จริงๆก็จะมีมาตรฐานอยู่นะครับว่าไม่ควรใส่เยอะแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็เทคโนโลยีเราเนี่ยใช้คลื่นไมโครเวฟนี่ก็จะสามารถไม่ใช้สารเคมีเลยครับ
0: อ๋อคือถ้าเราใช้คลื่นปุ๊บเราก็ไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรเลยหมายถึงใส่ข้าวเข้าไปปุ๊บ
1: ครับถูกต้อง
0: ใช้ได้เลย
1: ใช่ครับ

0: ฮะมอจะตาย
1: แล้วก็รวดเร็วด้วยครับในเวลาไม่นานแต่ถ้าเราลมสารเคมีนี่อาจต้องใช้เวลาถึง7วัน10วันนะครับเพื่อความชัวร์ว่าสามารถฆ่าตัวแมลงและไข่แมลงได้หมดนะครับ
0: อ๋อครับผมหลายๆครั้งผมเคยซื้อข้าวนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็ไม่มีมอดตอนหลังปุ๊บก็มีมอดขึ้นมาเพราะอะไรฮะ
1: เพราะว่าตัวไข่มอดและแมลงเนี่ยครับมันจะมองไม่เห็นเพราะว่าเขาจะฝังไว้ในตัวเมล็ดด้านใน
0: เมล็ดเลย
1: ครับ
0: นะฮะก็แล้วเจ้าเครื่องนี้เนี่ยอยากรู้อย่างหนึ่งคือมันช่วยคุณกฤตได้ยังไง
1: ครับก็ผมทำธุรกิจในเรื่องเครื่องจักรนะครับที่เกี่ยวกับแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับเครื่องนี้ก็สามารถนำมาช่วยเปิดตลาดที่จะแก้ปัญหาใหม่ๆเกี่ยวกับวงการธุรกิจการผลิตข้าวนะครับ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เราจะเน้นเรื่องสุขภาพนะครับมีผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย
0: ์
1: ข้าวกล้องนะคร
0: ับ
1: ก็จะมาช่วยในเซกเตอร์ตรงนี้ได้มากทีเดียวครับ
0: ก่อนจะจากกันไปนะฮะอยากให้คุณกฤตฝากอะไรไว้นิดนึงว่าสำหรับใครที่อยากจะติดต่ออะไรยังไงนะฮะก็สามารถโทรมาได้ที่ไหนครับ
1: ครับถ้ามีท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ที่บริษัท Fabix International นะครับ
0: ครับ
1: ก็เบอร์โทรศัพท์053-213-412ครับผม
0: นะฮะก็สามารถติดต่อได้เช่นกันนะครับ
1: ครับ
0: เอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกิตมากนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับนะฮะก่อนจะจากลากันไปเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศข้างนอกกันดีกว่าครับ

0: วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นะฮะต้องขอขอบคุณนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพลสุริพลนะครับและคุณกิตราชโลดนั่นเองนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่และก็ให้ความรู้มากมายนะครับต้องขอขอบคุณนะ
1: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: และต้องขอขอบคุณอีกนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
1: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: Northern Science and Park Thailand นะครับและก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนั่นเองครับวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนครั้งหน้าคิดการใหญ่ที่ไหนเจอกันครับครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและช่วงแรกนี้ก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนั่นเองนะครับคุณผู้ชมทราบหรือเปล่าครับว่าศัตรูหมายเลขหนึ่งของชาวนาไทยนอกจากเรื่องของปัญหาหนี้สินแล้วนะครับเจ้าแมลงศัตรูพืชที่มีชื่อว่าเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลนั้นถือว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจของชาวนาไทยทีเดียวนะครับในช่วงฤดูการผลิตเมื่อปีที่แล้วจนถึงต้นปีนี้นะครับในหลายพื้นที่ของประเทศทั้งภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคอีสานบางพื้นที่มีการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลอย่างหนักทีเดียวนะครับคิดเป็นพื้นที่นั้นก็กว้างถึงกว่า2ล้านไร่ทีเดียวนะครับคิดเป็นจำนวนของข้าวเปลือกนั้นก็มีจำนวนสูงถึงกว่า1ล้านตันและถ้าคิดเป็นมูลค่านั้นก็กว่า 10,000 ล้านบาททีเดียวนะครับเห็นหรือเปล่าครับว่าจำนวนมหาศาลทีเดียวนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ในภาคกลางนั้นถูกประกาศให้เป็นเขตภัยพิบัติทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เกษตรพึ่งตนจึงมีวิธีการแก้ไขปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับด้วยวิธีการง่ายๆทางธรรมชาติจะทำอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันได้เลยนะครับ

0: ลิ้นคืนเดียวโอ้โหวูบวูบมันใบแห้งใบแห้งไปเรื่อยเรื่อยเป็นหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมเลยปล่อยนะเอาไม่ไหวนะฉีดยาหมดไปกับทำไรผมมันหนักเลย50กว่าไร่ไม่ได้เลยค่าถ่ายค่าอะไรก็เป็นแสนเนี่ยเดี๋ยวเขาทำใหม่ก็ต้องเอาอย่างนั้นเนี่ยขายตากแล้วก็ทำใหม
1: ่พอถึงเราจะเกี่ยวเงี้ยมันก็ไม่ได้แล้วมันก็กินแบบลาบเป็น
2: ฉีดทุกวันนะเว้นวันฉีด2วันฉีดซื้อมาทีเท่าไหร่ว่าตากยานะ
1: 2,000 กว่า
3: ครั้งละอะไรคะ
1: ครั้งละไม่รู้กินไม่รู้กินเลี้ยวเลยแหละเว้นวันเว้น2วันฉีดเว้นวันยังเอาไม่อยู่เลย
4: ยาแรงให้แรงยังไงราคาแพงยังไงมันก็ไม่อยู่3วัน3วัน4วันฉีดถ้าคือ10วันนี่คือไปเยอะมันก็ลามไปเยอะ
2: ใจคอมันก็หมดแล้วลองได้กินแบบนั้นก็หมดแล้วไม่ได้ไม่เหลือเลย
4: มันก็ท้อใจแต่ก็ไม่รู้ทำไง
5: ทำงวดนี้มีแต่ท้อเหี่ยวหัวใจกันหมดแล้วแบบมันจะทำดีหรือไม่ทำดีถ้าไม่ทำนี่เราข้างหลังก็มีจะไม่เอาเงินที่ไหนไปใช้นี่เขาอีกอ่ะ
6: นี่ก็พอก
5: ใช่นี่ก็พอกเนี่ยแต่ละคนเนี่ยชี้ได้เลยเนี่ยให้ค่าปุ๋ยค่ายาเขายังไม่หมดกันเลยแต่คนเนี่ย
7: คือถ้าพูดตามหลักวิชาเนี่ยการระบาดหมายถึงการผิดปกติของระบบคือเพลกระโดดสินตาลมันเป็นแมลงศัตรูข้าวที่มันอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วปกติเนี่ยอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ระบาดถ้าเกิดระบาดมากๆเนี่ยแสดงว่าระบบไอ้วงจรมันเนี่ยผิดปกติแล้วเช่นหนึ่งเราใช้สารฆ่าแมลงมานานๆเนี่ยมันเกิดดื้อยาอันที่สองก็คือใช้สารฆ่าแมลงนานๆเนี่ยตัวแมลงที่มันเป็นแมลงดีๆที่ควบคุมไอ้เพลกระโดดเนี่ยมันถูกเยอะเพราะนั้นก็เลยไม่มีความสมดุลในธรรมชาติก็ระบาด
3: ที่มันกินนี่กินบริเวณไหน
4: เนี่ยมันกินช่วงกลางๆอ่ะเป็นเวิ้งๆอ่ะที่แดงๆแห้งๆอ่ะ
3: ที่เห็น
4: ดำๆนั่นเดี๋ยวจะน้อยเพี้ยลงนาจะทำยังไงแก้ไขยังไงไม่ให้มีเพี้ย

มันก็มีสเต็ปของมันเลยอย่างเช่นที่ว่าเราจะทำนาเนี่ยให้ไม่เป็นเพลี้ยเนี่ยมันต้องรวมกันหลายๆอย่างอย่างเช่นต้องต้นข้าวแข็งแรงจะให้ต้นข้าวแข็งแรงเนี่ยก็เราก็ต้องทำดินให้ดีและเราก็หว่านข้าวให้บางหว่านข้าวให้บางแล้วเราก็ยังมีเชื้อราตะโคดมามาแช่เมล็ดพันธุ์ที่แช่เมล็ดพันธุ์เนี่ยทำให้ข้าวเนี่ยไม่เป็นเชื้อราแล้วก็ข้าวจะแข็งแรงไม่เป็นใบไหม้ไม่เป็นใบจุดต้นข้าวแข็งแรงเราใส่ปุ๋ยน้อยเราก็ไม่ต้องฉีดยาเพราะไม่

0: คุมกันโดยธรรมชาติแมงมุมแมงปอแตนต่อเนี่ยจะอยู่มันก็ควบคุมโดยธรรมชาติก็คือเหมือนมีคนงานอยู่ในนาอยู่แล้วเพราะว่าทุกวันเนี่ยเพี้ยมันจะกินเพี้ยทุกวันเพราะว่ามันเป็นอาหารของแมงมุมทีนี้แมงมุมก็คอยจับกินอยู่ก็เราก็ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องจ้างด้วยมันก็กินกันเองโดยธรรมชาติเราก็ไม่ต้องทำอะไรจากที่ทำแบบเดิมๆที่ใช้แบบทำใช้สารเคมีเราก็ไม่ใช้เราก็มาใช้พวกสมุนไพรควบคุมแมลงแล้วก็หว่านข้าวให้บางแล้วก็วิทน้ำใส่ให้น้อยแล้วก็ใช้ตัวห้ามตัวเบียนแล้วก็ต้นข้าวแข็งแรงนี่แหละที่มันจะควบคุมไม่ให้เป็นเพี้ยกระโดดได
1: ้คือถ้านาไหนที่มีตัวห้ามเยอะ
0: มันก็จะควบคุมกันเองโดยธรรมชาติเนี่ยเนี่ยเป็นที่เป็นตัวด้วงตอนเล็กๆอ่ะแล้วมันก็จะออกมาเป็นมีปีกอย่างเงี้ย
1: นี่เต่าทองก็กำจัดเพี้ยเหมือนกัน
0: กำจัดเพี้ยก็จะกินเนี่ยกินพวกตัวอ่อนตัวห้ามตัวเบียร์มีในนาเราเนี่ยเกือบ30ชนิดที่เราเห็นนะแต่ที่เป็นพระเอกเลยอ่ะก็คือพวกแมงมุมเนี่ยแมงมุมตัวงเนี่ยจะกินเพี้ยต้อง6ตัวขึ้นไปเลย6ถึง20ตัวต่อแมงมุม1ตัวและแมงมุมเนี่ยในนาเราเนี่ยแค่บริเวณประมาณวาเดียวเนี่ยมีเป็น10ตัวมันก็กินตลอดและยังจิงโจ้น้ำก็กินเพี้ยในกรณีที่นาเราที่น้ำแช่เนี่ยมันจะมีจิงโจ้น้ำมันก็จะกินเพี้ยแล้วก็แตนเบียนนี่ก็กินมันจะทวินอยู่ตลอดเลยทั้งวันเลยเพื่อว่ามันจะไปเจอมันเจอหนอนแล้วก็จะต่อยที่หนอนเพื่อว่ามันจะทำให้หนอนน่ะตายแล้วมันก็จะไม่จะลดปริมาณไอ้หนอนม้วนใบโดยที่ว่าแตนเบียนเนี่ยและแตนเบียนเนี่ยมีตั้งหลายชนิดด้วงดินนี่พวกด้วงเต่านี่ก็คือแมลงที่มีประโยชน์ทั้งนั้นแมงปอนี่แล้วก็ที่ใหญ่สุดใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยก็คือนกกระยางนกกระยางหรือนกกระจิบที่ได้ยินเสียงอันเนี้ยมันก็จะบินจับอยู่ที่ต้นขาอันนี้กินหนอนโดยเฉพาะเลยก็คือเนี่ยเป็นตัวห้ามตัวเบียนกำลังกินเลยอันนี้เพี้ยกระโดด
1: อ๋อนี่เพี้ยกระโดดนั่นมีตัวสำคัญ
0: นั่นแหละตัวข้า
1: เนี่ยจิงโจ้กินลอยลอยลอยอยู่นี่คือจิงโจ้
0: นั่นแหละจิงโจ้น้ำ
2: เราต้องเป็นนักอนุรักษ์ก็คือเราต้องไม่ฆ่าไม่ใช่นักฆ่าพอฆ่าเพี้ยปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้ฆ่าเฉพาะเพี้ยอย่างเดียวมันฆ่าทุกอย่างที่มีชีวิตในแปลงนาที่ของผมทำเนี่ยเพราะว่าผมใช้ธรรมชาติให้มีประโยชน์เพราะว่าถ้าเกิดใครก็ได้เก่งระดับหน้าแข่งกับธรรมชาติเนี่ยไม่ได้ผลหรอกเพราะว่าผมเคยทำมาแล้วไอ้ยังแข่งกับธรรมชาติสู้หันกลับมาทำให้ธรรมชาตินี่แหละเราธรรมชาติให้มีประโยชน์เนี่ยแน่นอนกว่าเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยมันควบคุมกันเองโดยธรรมชาติแต่ถ้าเราไม่ไปฆ่าธรรมชาติไม่ไปตัดตอนธรรมชาติเนี่ยมันก็อยู่ได้โดยที่ว่าเราไม่ต้องไปควบคุมอะไรเลยเราเพียงเป็นเจ้าของเป็นคนดูแลห่างๆแค่นั้นเองเราไม่ต้องไปบงการให้ธรรมชาติมาทำหรอกก็คือธรรมชาติจะทำให้เราอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่ไปตัดตอนแค่นั้นเองถ้าเราไปตัดตอนนี่คือธรรมชาติเนี่ยก็เหมือนมาลงโทษเราอะ

0: คุณผู้ชมทราบหรือเปล่าครับว่าเด็กทารกแรกเกิดนั้นมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคขึ้นหลายโรคทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคระบบทางเดินอาหารระบบทางเดินหายใจมีโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผลการวิจัยจริงพบว่าวิธีการนวดสัมผัสเด็กนั้นจะเป็นวิธีการหนึ่งนะครับที่จะช่วยแก้ปัญหาโรคที่เกิดขึ้นกับทารกนะครับเพราะว่าการนวดสัมผัสเด็กนั้นจะช่วยทำให้ระบบการย่อยอาหารของกระเพาะอาหารระบบทางเดินหายใจนั้นทำงานได้ดีขึ้นทำให้ทารกท้องไม่อืดนะครับสามารถจะกินนมได้มากขึ้นเมื่อกินนมได้มากขึ้นก็นอนหลับได้นานขึ้นน้ำหนักตัวนั้นก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยนะครับการนวดสัมผัสเด็กนั้นยังช่วยทำให้ระบบกล้ามเนื้อการพัฒนากล้ามเนื้อของเด็กนั้นดีขึ้นด้วยนะครับทำให้การพัฒนาในเรื่องของอารมณ์มีความแจ่มใสเพราะฉะนั้นคุณแม่มือใหม่นั้นไม่ควรพลาดชมนะครับวันนี้พยาบาลจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าซึ่งถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการนวดสัมผัสเด็กนั้นจะมาให้ความรู้จะแนะนำวิธีการให้เราได้ชมกันครับ
1: สำหรับการเตรียมตัวในการนวดเนี่ยนะคะก็ควรจะมีการเตรียมพร้อมทั้งตัวผู้นวดนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณพ่อกับคุณแม่นะคะเตรียมคุณลูกแล้วก็เตรียมสถานที่ในการนวดค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะก็ควรจะล้างมือให้สะอาดก่อนทุกครั้งนะคะแล้วก็ตัดเล็บนะคะให้สั้นเพื่อป้องกันเล็บจะไปขีดข่วนโดนน้องนะคะอากาศอุณหภูมิในห้องนะคะก็ไม่ควรจะร้อนหรือว่าเย็นจนเกินไปสำหรับบ่อที่ใช้ในการนวดนะคะก็ควรจะเป็นบ่อนุ่มๆ นะคะอาจจะเป็นฟูกที่น้องใช้นอนนะคะหรือว่าใช้เป็นผ้าขนหนูหนาๆปูบริเวณพื้นก็ได้นะคะเพื่อให้ขณะที่ทำการนวดนั้นน้องจะได้รู้สึกสบายตัวนะคะแล้วทาฝ่ามือด้วยเบบี้ออยล์แป้งหรือว่าโลชั่นนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กโดยเฉพาะค่ะส่วนคุณลูกก็ควรจะเตรียมความพร้อมนวดในขณะที่น้องเขาอารมณ์ดีนะคะไม่หิวหรือไม่อิ่มจนเกินไประยะเวลาหลังจากการทานนมนะคะควรจะหลังจากการที่ทานนมแล้วประมาณ1ชั่วโมงเพื่อช่วยป้องกันการอาเจียนนะคะนมที่ทานไปแล้วก็จะได้ย่อยด้วยค่ะก่อนการนวดทุกครั้งนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะก็ควรจะบอกลูกก่อนนะคะว่าจะทำการนวดอาจจะมีการโอบกอดนะคะสัมผัสลูกก่อนการนวดเพื่อให้ลูกคลายความเครียดนะคะมาเริ่มจากท่าแรกกันเลยนะคะท่าแรกนะคะก็คือท่าที่คาดผมนะคะนวดโดยใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างนะคะประสานบนศีรษะของน้องนะคะแล้วลากลงมาบริเวณปลายคางค่ะทำซ้ำ5ครั้งนะคะท่าที่2นะคะก็คือท่าหลังคาบ้านค่ะใช้ปลายนิ้วนะคะวางบนกึ่งกลางหน้าผากน้องนะคะแล้วลากลงมาตรงบริเวณขมับอาจจะคลึงเล็กบริเวณขมับก็ได้ค่ะท่าที่3นะคะคือท่ายิ้มแฉ่งนะคะท่านี้เป็นท่าที่ใช้นวดกระตุ้นบริเวณริมฝีปากของน้องนะคะเพื่อช่วยให้กระตุ้นระบบการดูดกลืนค่ะโดยใช้นิ้วหัวแม่มือนะคะทั้งสองข้างวางเหนือริมฝีปากบนนะคะแล้วลากลงมาเป็นเส้นตรงจนถึงมุมปากค่ะให้ทำเช่นเดียวกันค่ะกับใต้ริมฝีปากล่างนะคะต่อไปนะคะเป็นการนวดบริเวณลำตัวนะคะชื่อว่าท่าเปิดหนังสือนะคะโดยใช้มือฝ่ามือทั้งสองข้างนะคะของคุณแม่นะคะวางตรงกึ่งกลางบริเวณหน้าอกของลูกนะคะแล้วลากลงมาตามบริเวณซี่โครงนะคะจนถึงบริเวณท้องน้อยค่ะลักษณะการวาดเหมือนการวาดรูปหัวใจค่ะต่อไปเป็นการนวดกระตุ้นระบบทางเดินอาหารนะคะซึ่งการนวดในส่วนนี้นะคะจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยอาหารนะคะของลูกได้จะมีทั้งหมด5ท่านะคะ3ท่าแรกชื่อว่าท่า I love you นะคะท่า I นะคะเป็นการใช้มือด้านขวาของคุณแม่นะคะวางบริเวณใต้ราวนมด้านซ้ายของลูกแล้วลากลงมาเป็นเส้นตรงเป็นรูปตัว I ค่ะลากลงมาจนถึงบริเวณท้องน้อยนะคะท่าเลิฟ นะคะลักษณะเป็นท่าตัว L คว่ำลากจากบริเวณด้านซ้ายของคุณแม่นะคะไปด้านขวาแล้วลากลงค่ะถึงบริเวณท้องน้อยเช่นกันท่า U นะคะใช้สัญลักษณ์รูปตัว U คว่ำโดยวาดจากด้านซ้ายไปถึงด้านขวานะคะโดยเริ่มจากด้านซ้ายของบริเวณขาหนีบลูกนะคะแล้ววนไปบริเวณด้านขวาค่ะท่าที่4นะคะก็คือท่ารหัสวิทน้ำนะคะท่านี้ใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างของคุณแม่นะคะวางตรงบริเวณท้องของน้องในลักษณะวางสันมือแล้วหุ้มปลายมือเล็กน้อยแล้วเคลื่อนลงมาจนถึงบริเวณท้องค่ะทำสลับกันลักษณะคล้ายกับรหัสวิทน้ำค่ะท่าต่อไปนะคะเป็นท่าที่คุณแม่อาจจะเคยใช้เล่นกับลูกๆนะคะเป็นท่าปูไต่พุงนะคะก็ให้วนด้านซ้ายนะคะไปขวาท่านี้ก็จะเป็นการช่วยไล่ลม

0: านวดแขนนะคะเป็นท่ารถเมย์จอดป้ายค่ะให้ใช้มือคุณแม่นะคะกำมือลูกนะคะขึ้นไปจนเหนือศีรษะนะคะแล้วใช้ฝ่ามืออีกข้างหนึ่งนวดครึงบริเวณต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้นะคะนวดในลักษณะการครึงค่ะท่าต่อไปในการนวดแขนนะคะก็คือท่าบีบนวดไปรอบๆค่ะให้จับแขนลูกตั้งฉากนะคะแล้วใช้แขนอีกข้างหนึ่งกำแขนลูกนะคะในลักษณะเป็นห่วงวงกลมแล้วนวดครึงจากต้นแขนขึ้นมาถึงบริเวณข้อมือนะคะในลักษณะการครึงนะคะคุณแม่สามารถนวดให้กับลูกได้นะคะวันละ 1-2 ครั้งนะคะถ้าหากว่าลูกให้ความร่วมมือระยะเวลานวดแต่ละท่าเนี่ยค่ะท่าทั้งหมดไม่ควรจะเกิน15นาทีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่านานกว่านี้ลูกอาจจะไม่ให้ความร่วมมือได้นะคะท่าต่อไปนะคะเป็นการนวดท่าขาอีกท่าหนึ่งนะคะเป็นท่าลูกกลิ้งค่ะโดยใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างของคุณแม่นะคะกลิ้งบริเวณขาลูกนะคะโดยในลักษณะเป็นการกลิ้งเดินหน้าถอยหลังนะคะทำขึ้นลงจากต้นขาจนถึงข้อเท้าสลับกันนะคะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นท่าการนวดหลังนะคะโดยให้คุณแม่จับลูกนอนคว่ำนะคะแล้วตะแคงหน้าไปด้านใดด้านหนึ่งใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างบาวางบริเวณไหล่ด้านหลังแล้วนวดในลักษณะเดินหน้าถอยหลังนะคะใช้มือทั้งสองข้างสลับกันนะคะลากลงมาจนถึงบริเวณก้นกบแล้วนวดขึ้นไปบริเวณไหล่เหมือนเดิมค่ะว่าการนวดสัมผัสให้กับลูกเป็นอะไรที่ง่ายนิดเดียวค่ะคุณพ่อคุณแม่สามารถทำได้เองนะคะที่บ้านค่ะสำหรับการนวดสัมผัสนี่นะคะก็จะเป็นการกระตุ้นพัฒนาการในเรื่องระบบประสาทให้กับลูกนะคะด้านการสัมผัสเป็นการเสริมความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกนะคะซึ่งจะช่วยให้ลูกได้รับความรักความอบอุ่นจะทำให้เด็กได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตค่ะ
1: ผมเชื่อว่าค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งที่คุณผู้หญิงส่วนใหญ่จะต้องเสียอยู่เป็นประจำทุกเดือนนั่นก็คือเรื่องของการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมความงามแล้วก็บำรุงผิวนะครับโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องของผิวแห้งกร้านในเรื่องของฝ้าในเรื่องของรอยด่างดำบนใบหน้านะครับปีหนึ่งลองคิดดูนะครับว่าจะต้องเสียค่าผลิตภัณฑ์ในการบำรุงผิวเหล่านี้นั้นมากสักแค่ไหนผมเชื่อว่าเป็นปริมาณจำนวนเงินที่สูงทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวนะครับเราจึงมีสูตรเคล็ดลับความงามมานำเสนอให้กับคุณผู้หญิงได้ทราบกันนะครับส่วนวิธีการจะเป็นอย่างไรจะต้องผสมผสานกันอย่างไรบ้างวิธีการใช้เป็นอย่างไรนั้นวันนี้วิทยากรจากมูลนิธิสุขภาพไทยจะมาให้ความรู้ครับ
2: ทุกวันนี้เนี่ยคนสนใจในเรื่องของความสวยความงามนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายซึ่งก็ตรงกับคำโบราณที่ว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะครับซึ่งไอ้ตรงคนงามพ่อแต่งเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องเครื่องสำอางที่เราเอามาใช้บำรุงผิวพรรณกันมากมายเนี่ยนะครับเราพบว่าเราใช้จากต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็มีราคาแพงถึงแม้เราจะเสียเงินจากต่างประเทศแล้วคนยากคนจนบางทีเนี่ยนะครับที่มีการขายเครื่องสำอางตามตลาดนัดต่างๆเนี่ยในราคาถูกเนี่ยก็พบว่าหลายครั้งเนี่ยเป็นเครื่องสำอางที่ไม่ได้คุณภาพมีสารปนเปื้อนมีสิ่งที่ทำให้เกิดอาการแพ้เวลาเราใช้ได้ถ้าไม่ว่าคุณจะเป็นคนรวยหรือว่าคนจนเนี่ยนะครับถ้าหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถปรุงขึ้นเองได้ในบ้านแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีความปลอดภัยเนี่ยซึ่งผมเนี่ยจะแนะนำให้พวกเราเนี่ยได้ทำกันอย่างง่ายๆเนี่ยนะครับทีนี้เราก็มาเริ่มกันตรงที่วิธีการใช้ครีมสำหรับช่วยทำแก้ปัญหาเรื่องฝ้านะครับซึ่งก็จะใช้หัวไชเท้าเนี่ยนะครับแต่ส่วนประกอบสำคัญอันนึงก็คือรำข้าวนะครับตอนนี้เป็นอาหารสุขภาพบำรุงสุขภาพด้วยหรือในอดีตเขาเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงสัตว์คือเลี้ยงหมูนะครับแต่จริงๆเนี่ยมีคุณค่าที่สำหรับในการบำรุงผิวเนี่ยได้ดีนะครับทีนี้สูตรนี้เนี่ยมันต้องเริ่มนะครับ ง่ายๆก็คือว่าจริงๆเราหาซื้อหัวใช้เท้าแบบนี้เนี่ยที่มาทำแกงจืดเนี่ยได้แต่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะให้ทางทีมงานเนี่ยนะครับเขาจะช่วยปลอกนะครับปลอกเปลือกออกก่อนฮะทีนี้พอปลอกเปลือกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ล้างน้ำหลังจากนั้นเนี่ยเราก็อาจจะหั่นเป็นชิ้นย่อมๆสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้การปั่นเนี่ยจะง่ายขึ้นนะครับถ้าในอดีตเนี่ยคนโบราณเนี่ยนะครับจริงๆเขาหั่นหัวไชเท้าเนี่ยมีบริเวณฝ้าที่ไหนเนี่ยเราสามารถใช้หัวไชเท้าเนี่ยทาตรงบริเวณนั้นได้เลยนะครับตรงบริเวณที่เป็นเพียงแต่ว่าความเข้มข้นนะครับถ้าเกิดเราใช้สดๆเนี่ยมันจะมีฤทธิ์ในการกัดหรือทำให้เจือจางเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะแพ้ได้นะครับเราประยุกต์ทำให้ฤทธิ์เนี่ยไม่ได้เข้มข้นไม่ได้รุนแรงมากนักพร้อมๆกับเดี๋ยวเราจะผสมตัวรำข้าวเนี่ยเข้าไปเสริมในการถนอมผิวนะครับแล้วทำให้เกิดการดูแลฝ้าแล้วก็ช่วยถนอมผิวเนี่ยควบคู่กันไปด้วยจะเรียกว่า2 in 1ก็ได้นะครับทีนี้พอเราใส่หัวไชเท้าเนี่ยลงไปในเครื่องปั่นแล้วก็ปั่นพอเราปั่นได้ละเอียดดีแล้วเนี่ยถ้าให้ดีเนี่ย เราควรจะกรองนิดนึงนะครับเอาเฉพาะตัวน้ำนะครับเดี๋ยวพอเรามาทาเนี่ยมันก็จะได้ไม่ได้มีกากมากพอได้น้ำคั้นจากหัวไชเท้าแล้วเนี่ยเราก็จะผสมกับตัวรำข้าวเราก็จะใช้รำข้าวเนี่ย1 ช้อนครึ่งอยากจะแนะนำว่าให้ใช้รำข้าวละเอียดนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวพอเรามาใช้มันก็จะนุ่มนวลกว่าเวลาเราทาที่บริเวณผิวหน้าของเรานะครับแล้วเราก็จะผสมกับน้ำคั้นจากหัวไชเท้าเราผสมเนี่ยนะครับเพื่อให้มันจะออกมาเป็นคล้ายๆครีมซึ่งเราค่อยๆใส่ไปทีละน้อยทีละช้อนเนี่ยนะครับตักผสมไปสักช้อนหนึ่งก่อนแล้วค่อยๆคนนะครับค่อยๆคุกค่อยๆคนเพื่อให้ครีมมันเนี่ยพอที่จะทาหน้าได้โดยปกติเนี่ยคนก็อาจจะสงสัยว่าจะพอกทาไว้ทั้งวันไหมหรือว่าทาไว้กี่นาทีดีนะครับก็เป็นคำแนะนำนะครับว่าถ้าให้ดีเนี่ยจริงๆเนี่ยก่อนกลับมาที่บ้านตอนเย็นๆเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะอาบน้ำเนี่ยเราก็อาจจะพอกหรือว่าทาเนี่ยทิ้งไว้สัก15-20 นาทีนะครับแล้วเราก็ไปอาบน้ำแล้วก็ล้างหน้าล้างตาแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าตอนเช้าเรามีเวลาเนี่ยนะครับเราก็ทำเช่นเดียวกันโดยทำวันหนึ่ง2 ครั้งนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณ15-20 นาที
1: เห็นหรือเปล่าครับว่าสูตรเคล็ดลับในการทำให้หน้าสวยหน้าใสนั้นไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อนอะไรเลยนะครับใช้เวลาไม่นานราคาถูกแล้วก็สามารถทำเองได้ง่ายนิดเดียวด้วยนะครับที่สำคัญก็คือว่าเราไม่ต้องกังวลด้วยนะครับว่าผลิตภัณฑ์เสริมความงามที่เราทำขึ้นมาเองนั้นจะมีเรื่องของสารเคมีปนเปื้อนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจดสูตรไม่ทันหรือต้องการที่อยากจะได้สูตรใหม่ๆหรือความรู้เพิ่มเติมก็สามารถขอเข้ามาได้อย่างรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับสำหรับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: คุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดาวยิ้มค่ะเช่นเดิมค่ะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นเดิมค่ะด้วยการเติมเต็มกระบวนการเรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องๆกลุ่มปกติหรือน้องๆที่เป็นกลุ่มเปราะบางสุดท้ายแล้วทุกคนค่ะจะต้องได้รับการเรียนรู้และมีความเสมอภาคของการเข้าถึงการศึกษานั่นเองค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาเกาะติดสถานการณ์การศึกษาถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่นี่ค่ะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสแต่จะบอกคุณผู้ชมว่าทั่วทั้งประเทศไทยเรามีศูนย์การศึกษาพิเศษอยู่ทั่วทั้งประเทศค่ะซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะก็จัดกระบวนการเรียนรู้พิเศษเฉพาะอัตลักษณ์ของบุคคลและพัฒนาศักยภาพของน้องๆส่งไม้ต่อให้น้องๆค่ะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและดูแลตนเองได้และนอกเหนือจากนั้นนะคะทำให้น้องๆเข้าสู่ระบบการศึกษาแบบปกติได้รับวุฒิการศึกษากลับไปค่ะแต่ว่าในส่วนของศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดโดยเฉพาะที่นี่จังหวัดนราธิวาสเรามีกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างไรแบ่งระดับการเรียนรู้ให้กับน้องๆได้เติมเต็มศักยภาพและดึงศักยภาพของเขาออกมาและเพิ่มการเรียนรู้ให้กับน้องๆคุณผู้ชมคะเรามีภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะคะเราไปชมภาพบรรยากาศตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ
1: บนโลกที่แสนกว้าง

0: ันจึงเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่า
1: Play and Learn คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อสักครู่ได้เห็นภาพตัวอย่างไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่เลยค่ะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสเพราะที่นี่ค่ะสร้างโอกาสทางการเรียนรู้และสร้างความเท่าเทียมให้น้องๆกลุ่มเปราะบางและอีกหนึ่งส่วนสำคัญนั่นก็คือว่าทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองนะคะมีที่ที่จะทำให้น้องๆ นะคะได้พัฒนาการเติมเต็มการเรียนรู้ไปด้วยค่ะและสิ่งสำคัญที่สุดนอกเหนือจากการให้ความร่วมมือของพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วนะคะการเรียนรู้ในระบบของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสหรือว่าจะเป็นศูนย์ไหนก็ตามทั่วทั้งประเทศเขามีหลักสูตรในการจัดการเรียนรู้เติมเต็มการเรียนรู้และส่งไม้ต่อน้องๆกลุ่มนี้ค่ะสู่โรงเรียนปกติแล้วก็โรงเรียนเฉพาะด้านนั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้จะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะพร้อมหรือยังคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะคะเราพาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศของรายการวันนี้กันเลยค่ะอย่างที่บอกไปว่าเราจะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะอยู่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะก็คือสถานศึกษาของรัฐนี่แหละค่ะที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแก่คนพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิตและจัดการศึกษาอบรมแก่ผู้ที่ดูแลคนพิการครูบุคลากรและชุมชนรวมทั้งการจัดสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกบริการและความช่วยเหลืออื่นใดตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงซึ่งบทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษแบ่งเป็นบทบาทหน้าที่ด้วยกันค่ะบทบาทที่1คือจัดและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมของคนพิการเพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนเรียนร่วมโรงเรียนเฉพาะความพิการศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นต้นค่ะบทบาทที่2คือการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการบุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการบทบาทที่3คือการจัดระบบและส่งเสริม

0: เสริมสนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการบทบาทที่4คือการจัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการบทบาทที่5ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษาบทบาทที่6เป็นศูนย์ข้อมูลรวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการบทบาทที่7จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วมและประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัดและบทท้ายคือบทบาทที่8ค่ะบทบาทที่8คือภาระหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายนั่นเองค่ะ
1: ก็คาบนี้นะคะจะเป็นการจัดการเรียนการสอนรายเดี่ยวค่ะก็จะเป็นการจัดการเรียนการสอนที่จะเป็นครูจัดการเรียนการสอนกับเด็กเป็น1ต่อ1ค่ะประกบกันค
0: ่ะคุณรับบอกว่าห้องนี้เป็นห้องที่7ก็เลยอยากจะรู้ว่าทั้งหมดที่เราจัดการเรียนรู้ให้กับน้องๆในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสเรามีอยู่ทั้งหมดกี่ห้องยังไง
1: เด็กที่พร้อมส่งต่อค่ะโดยที่นี่อาจจะเป็นส่งต่อโรงเรียนเรียนรวมหรือว่าโรงเรียนเฉพาะความพิการค่ะส่วนห้องเตรียมความพร้อม2 3และก็4จะเป็นของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาค่ะก็จะเป็นเล็กกลางแล้วก็โตค่ะแล้วก็ห้องเตรียมความพร้อม5กับ6จะเป็นของเด็กที่บกพร่องทางบกพร่องออทิสติกค่ะห้อง7เป็นห้องบกพร่องทางการร่างกายแล้วก็พิการซ้อนใช่มั้ยคะแล้วก็ห้องสุดท้ายเป็นห้องเตรียมความพร้อม8ค่ะจะเป็นห้องที่เด็กมีปัญหาพฤติกรรมรุนแรงที่พอออกจากห้องแรกรับแล้วยังไม่สามารถไปอยู่ในห้องสติปัญญาหรือว่าห้องร่างกายหรือว่าห้องออทิสติกได้ค่ะก็จะอยู่ในห้องเตรียมความพร้อมแกะ8ก่อนค่ะแต่ก็จะมีด้วยความที่ว่าศูนย์นราค่ะเด็กบกพร่องตาหูค่ะจะไม่ค่อยเยอะก็ถ้าสมมติมีมาค่ะเราก็จะพยายามกระจายตามห้องต่างๆที่คิดว่าจะเหมาะสมกับเด็กค่ะ
0: ค่ะในแต่ละวันเราจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เด็กแต่ละห้องยังไงบ้างเอ่ย
1: ในแต่ละห้องค่ะก็จะมีจุดเน้นที่แตกต่างกันไปค่ะอย่างถ้าเป็นห้องแรกห้องแรกรับค่ะก็จะเป็นห้องที่ประเมินความสามารถเด็กก็จะเป็นครูประกบเด็กตลอดเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะค่อนข้างออกมาจากการจัดการเรียนการสอนทั่วไปเป็นห้องแรกรับใช่ไหมคะมาพูดถึงห้องเตรียมความพร้อม1จะเป็นห้องที่พร้อมส่งต่อการจัดการเรียนการสอนค่ะเราก็จะพยายามเรียนแบบโรงเรียนเรียนรวมทั่วไปเพราะฉะนั้นก็จะมีหลักสูตรนอกระบบค่ะที่จะมีเป็นรายวิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาด้วยแทรกเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ได้แบบเข้มข้นขนาดนั้นเพื่อให้เด็กได้เรียนแบบการเรียนครับโรงเรียนเรียนรวมหรือว่าโรงเรียนเฉพาะความพิการค่ะส่วนห้องเด็กเล็กค่ะสติปัญญาก็จะเน้นในเรื่องของปฐมวัยทั่วไปค่ะกระตุ้นพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ทั้งนี้ทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสค่ะเขาก็ได้จัดห้องเรียนเป็น8ห้องนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมให้เหมาะสมกับน้องๆกลุ่มเปราะบางแต่ละกลุ่มซึ่งปัจจุบันศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสมีน้องๆกลุ่มเปราะบางเข้ามาอยู่ในการดูแลของศูนย์จำแนกตามประเภทความพิการคือบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษาบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์บุคคลออทิสติกและบุคคลพิการซ้ำซ้อนค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เราอยู่อีกห้องนึงห้องนี้เราเรียกว่าห้องอะไรคะ
1: ก็ห้องนี้ค่ะที่เคยพูดก่อนหน้านี้นะคะจะเป็นห้องเตรียมความพร้อม2ค่ะเป็นเด็กบกพร่องทางสติปัญญาเล็กค่ะ
0: ณตอนนี้ห้องนี้เนี่ยน้องๆที่จะมาเรียนรู้ในห้องนี้มีประมาณจำนวนเท่าไหร
1: ่โอ้โหห้องนี้เป็นห้องที่ถ้าตามสถิติอะค่ะเป็นห้องที่เด็กเยอะที่สุดเลยค่ะทั้งหมดอะค่ะถ้าเป็นเด็กไปกลับนะคะ14คนค่ะใช่
0: ค่ะแล้วในเรื่องของการที่จะให้คุณครูมาช่วยพัฒนาการน้องๆเนี่ยเรามาให้คุณครูมาแบบฝึกน้องเรื่องไหนอะไรบ้างคะ
1: ห้องนี้ค่ะจะเป็นห้องที่ถือว่าเป็นห้องที่เน้นย้ำในเรื่องพัฒนาการเด็ก0-6ปีเลยค่ะก็จะมีทั้งในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่พวกการเดินการวิ่งอะไรเงี้ยค่ะหนึ่งในปัญหาที่มักจะมากับเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญาค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการเคลื่อนไหวที่ยังไม่ค่อยมั่นคงแข็งแรงเท่าไหร่ค่ะจะเห็นไหมเวลาเดินนะคะก็จะยังไม่ค่อยคล่องแคล่วถ้าเทียบกับเด็กออทิสติกค่ะซึ่งถ้าตามพยาธิสภาพของโรคที่มานะคะจะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้ออะไรมากแต่ว่าห้องนี้ค่ะจะมีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้อค่ะก็จะกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กค่ะภาษาสังคมสติปัญญาอะไรเงี้ยค่ะก็เน้นเกือบหมดของพัฒนาการเด็กปฐมวัย0-6ปีเลยค่ะ
0: ระยะเวลาที่เราพัฒนาการให้เขาอะค่ะใช้ระยะเวลาแบบเป็นเทอมหรือเป็นกี่เดือนถึงแบบเราจะเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้น
1: จริงๆมันก็แตกต่างกันไปแต่ละคนค่ะเพราะว่าด้วยตัวโรคที่มากับน้องอย่างเงี้ยค่ะลักษณะอาการความรุนแรงของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่ศูนย์เราอะค่ะเราจะตั้งเป้าระยะสั้นนะคะ1เป้าอะค่ะใช้เวลา3เดือนอย่างน้อยก็พยายามความเข้มข้นให้อยู่ภายใน3เดือนแต่ว่าถ้าสมมติว่าในการสอนแต่ละวันนะคะเราจะมีการบันทึกการสอนอยู่แล้วเราก็จะเห็นว่าสอนไป2อาทิตย์แล้วยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวใดๆอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเป้าอย่างเงี้ยค่ะลดขึ้นมาหรือว่าถ้าคนไหนดีขึ้นอาจจะปีหน้าอาจจะจุดที่2เนี่ยค่ะ3เดือนหลังก็อาจจะปรับให้สูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค
2: ่
1: ะ
2: อันนั้นคือส่วนที่คุณครูจะต้องปรับให้มันสูงขึ้นแต่ว่าเหมือนน้องๆเนี่ยเพราะเขาไม่ได้อยู่ประจําที่โรงเรียนจะต้องกลับไปอยู่ที่บ้านอันนี้ค่ะเราจะแบบว่าขอความร่วมมือผู้ปกครองยังไงบ้างให้น้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
1: ในเราจะมีเขาเรียกอะไรนะคะเวลาไปรับไปส่งเด็กอะค่ะเราจะฟีดแบ็กตลอดเลยค่ะว่าวันนี้ค่ะน้องทำกิจกรรมอะไรไปแล้วก็ผลเป็นยังไงบ้างแล้วเราอยากจะขอความร่วมมือผู้ปกครองยังไงแต่ว่าเรามักจะให้อะไรที่มันเป็นแบบเฉพาะเจาะจงมากๆอย่างเงี้ยค่ะเหมือนว่าสมมติวันนี้เราบอกว่าวันนี้ค่ะน้องค่ะสอนในเรื่องของการติดกระดุมนะคะกลับไปตอนเย็นเน้นย้ำเย็นวันนั้นเลยค่ะว่าหลังจากที่คุณแม่ถอดเสื้อน้องอาบน้ำเสร็จแล้วเวลาใส่เสื้อคุณแม่จะต้องให้น้องลองใส่เองก่อนนะคะอะไรเงี้ยคือจะให้การบ้านเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงเพราะถ้าเราพูดกว้างๆใหญ่ๆไปอะค่ะแม่ผู้ปกครองบางคนอาจจะไม่ได้จับประเด็นอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยก็มาพรุ่งนี้เราก็จะได้ถามแล้วว่าวันนี้สอนเรื่องแต่งตัวไหมอย่างเงี้ยค่ะให้น้องติดกระดุมเองไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะชี้เฉพาะเจาะจงบอกผู้ปกครองทุกครั้งหลังไปส่งเด็กแต่ละวันเลยค่ะ
2: ค่ะความพิเศษของการจัดการเรียนรู้ของน้องเฉพาะกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะมันจะต้องพิเศษยังไงและใครที่มีส่วนสำคัญที่จะทำให้เขามีพัฒนาการที่ดีขึ้น
1: ถ้าถามว่าพิเศษยังไงอะคะพิเศษของน้องค่ะก็คือเด็กแต่ละคนจะได้รับการจัดการเรียนการสอนเฉพาะรายบุคคลไปเลยจะต่างกับโรงเรียนอื่นใช่ไหมคะที่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนทั่วไปค่ะหนึ่งแผนของครูคนนึงก็จะใช้กับทั้งห้องแต่ว่าของน้องไม่ค่ะครูจะต้องจัดการเรียนการสอนตั้งเป้าการเรียนการสอนของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างเช่นสอนเรื่องเด็กบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของการติดกระดุมเหมือนกันแต่ว่าคนนี้ค่ะการหยิบจับยังไม่คล่องแคล่วอาจจะต้องเป็นกระดุมใหญ่แต่ว่าคนนี้เริ่มดีขึ้นหน่อยอาจจะเป็นกระดุมเล็กก็คือยังต้องเป็นเฉพาะแต่ละคนเลยค่ะส่วนถ้าถามว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องมากหลักๆเลยอะค่ะก็จะต้องเป็นครูกับผู้ปกครองอยู่แล้วที่บ้านส่วนนึงก็อยู่ที่โรงเรียนแล้วก็ส่วนนึงก็อยู่บ้านใช่ไหมคะในหนึ่งวันของน้องก็จะต้องผู้ปกครองก็จะต้องมามีบทบาทจริงๆอาจจะต้องมากกว่าครูด้วยซ้ำเพราะว่าด้วยความที่ว่าครูคนนึงอาจจะต้องดูแลเด็กหลายคนใช่ไหมคะแต่ว่าผู้ปกครองเขาจะต้องพัฒนาน้องคนนั้นหมายถึงว่าที่บ้านคนเดียวก็ถ้าเป็นไปได้ก็ควรมากกว่าคุณครูอยู่แล้วใช่ไหมคะก็หลักๆก็จะเป็นผู้ปกครองกับครูค่ะ
2: แล้วเรื่องของความยากง่ายระดับห้องตั้งแต่1ถึง8ระดับห้องที่เราจัดแล้วก็แบ่งสัดส่วนในการดูแลเนี่ยห้องไหนที่แบบต้องดูแลเป็นพิเศษและห้องไหนที่แบบพร้อมที่จะให้เขาก้าวไปสู่โลกภายนอกได
1: ้ถ้าเป็นห้องไหนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษก็ถ้าตัดห้องแรกรับไปใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นห้องเต็มความพร้อม8ค่ะเพราะว่าจะเป็นในเรื่องของน้องที่มีปัญหาพฤติกรรมรุนแรงเนี่ยค่ะสิ่งที่เราหมายถึงว่าต้องดูแลเป็นพิเศษก็คือต้องใส่ใจ1ต่อ1เพราะว่าหลายคนนะคะบอกไม่ได้แล้วก็จะแสดงออกโดยการทำร้ายตัวเองทำร้ายเพื่อนเพราะฉะนั้นคุณครูค่ะจะต้องสังเกตตลอดเวลาเลยว่าอะไรที่เปลี่ยนไปที่ทำให้น้องแสดงพฤติกรรมอากาศไหมร้อนหรือเปล่าก็เลยแสดงออกมาแล้วพอแสดงออกมาเราจะต้องหาวิธีการแก้ไขทำยังไงให้เด็กหยุดทำร้ายตัวเองจับมือตลอดเวลาก็ไม่ได้หมายถึงว่าเพราะถ้าอาจจะต้องพาเด็กไปอาบน้ำไหมอะไรเงี้ยค่ะพาเด็กไปอาบน้ำไหมพาเดินให้แกผ่อนคลายไหมเปิดเสียงเปิดแสงอะไรเงี้ยค่ะต้องหาสาเหตุแล้วก็ต้องหาวิธีแก้ไขด้วยค่ะห้อง8ก็จะเป็นที่ต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษแต่ถ้าถามว่าห้องที่พร้อมก็น่าจะเป็นห้องเตรียมความพร้อม1ค่ะเพราะเราเด็กก็จะเริ่มบางคนนะคะสามารถสื่อสารได้ดูแลตัวเองประจำวันได้นั่งโต๊ะเรียนได้ค่ะก็อาจจะต้องการแค่เรื่องซัพพอร์ตในเรื่องของความพร้อมของโรงเรียนที่จะไปเพราะเด็กบางคนเป็นเด็กร่างกายใช่ไหมคะถ้าถามว่าวิชาการได้ไหมได้แต่ว่าพอไปโรงเรียนค่ะเด็กใช้วีลแชร์โรงเรียนก็จะต้องมีทางลาดอาจจะต้องเซตให้น้องอยู่ชั้น1นะว่าขึ้นชั้น2ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะจะเป็นในเรื่องของสิทธิ์ปัจจัยภายนอกที่มาสนับสนุนหรือว่าตัวผู้ปกครองอย่างเงี้ยค่ะพร้อมที่จะไปไหมถ้าไปต้องไปจชต.อย่างเงี้ยค่ะโรงเรียนเฉพาะความพิการอยู่ยะลาพร้อมที่จะไปรับไปส่งน้องไหมอะไรเงี้ยค่ะเป็นต้น
2: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องแบบดูแลกันนะคะในการที่จะทั้งเรื่องของการจัดสรรความรู้จัดสรรบุคลากรและสิ่งสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการจัดสรรความร่วมมือค่ะเพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่ว่าให้คุณครูให้ผู้บริหารหรือให้ใครคนใดคนหนึ่งในการดูแลน้องๆที่เป็นกลุ่มเฉพาะเนี่ยเราจะต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันค่ะแล้วก็จะต้องให้ความร่วมมือ ือแบบ 100% ถ้าเกิน 100% ยิ่งดีก็จะทำให้แบ่งเบาภาระและจะทำให้น้องค่ะเป็นคนที่สามารถดูแลตนเองอยู่ในสังคมได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาการเรียนรู้ในลักษณะของศูนย์การศึกษาพิเศษที่ประจำอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะ
1: นะคะว่าการศึกษาค่ะมันช่วยพัฒนาคนใช่ไหมคะพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตั้งแต่แรกเริ่มเลยใช่ไหมคะตั้งแต่ถ้าพูดถึงการศึกษาทั่วไปค่ะถ้าเราไปโรงเรียนทั่วไปเขาเราจะเจอการศึกษาตั้งแต่อนุบาลใช่ไหมคะแต่ว่าเด็กกลุ่มนึงค่ะที่หลายคนเข้าไปในระบบการศึกษาทั่วไปไม่ได้เพราะอาจจะเป็นข้อจำกัดของเด็กคนนั้นนะคะเขาจะเรียกว่าเป็นเด็กกลุ่มที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษค่ะหนึ่งสถานศึกษาที่สามารถเตรียมความพร้อมน้องได้ก็จะเป็นศูนย์การศึกษาพิเศษค่ะโดยหลักๆแล้วค่ะเราจะเตรียมความพร้อมน้องในเรื่องของพัฒนาการตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง6ปีนะคะพัฒนาการนะคะไม่ได้พูดถึงอายุจริงค่ะหมายถึงว่าเด็กบางคนอาจจะอายุจริงอาจจะมากกว่านั้นแต่ว่าพัฒนาการยังไม่ถึงก็สามารถเข้ามารับการเตรียมความพร้อมที่ศูนย์การศึกษาพิเศษได้ค่ะ
0: ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของน้องๆกลุ่มเปราะบางเป็นอย่างยิ่งค่ะจึงมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องมีการจัดตั้งหน่วยบริการในระดับอำเภอซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสมีหน่วยบริการในระดับอำเภอก็คือหน่วยบริการอำเภอบาเจาะบาริเหนือหน่วยบริการอำเภอบาเจาะบาริใต้หน่วยบริการอำเภอเจาะไอร้องหน่วยบริการอำเภอแหวงหน่วยบริการอำเภอสุไหงโกลกหน่วยบริการอำเภอตากใบหน่วยบริการอำเภอสุขีรินหน่วยบริการอำเภอระแงะหน่วยบริการอำเภอรือสอหน่วยบริการอำเภอจะแนะหน่วยบริการอำเภอสุไหงปาดีและหน่วยบริการอำเภอศรีสาครค่ะ
2: คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่กับท่านผอ.นพดลมนตรีค่ะท่านผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะประจำจังหวัดนราธิวาสยืนอยู่กับเราสวัสดีค่ะค่ะในส่วนของข้อมูลในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสถ้าพูดถึงน้องที่มีความบกพร่องในประเภทต่างๆทั้งหมดทั้งจังหวัดนะตอนนี้จังหวัดนราธิวาสมีจำนวนเท่าไหร่คะ
3: ณปัจจุบันนี้เด็กเราในที่ลงทะเบียนในระบบเซตมีทั้งหมด722คนครับ
2: ค่ะ
3: ซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะ
2: ค่ะกระจายไปทุกอำเภอของจังหวัดนราธิวาส
3: กระจายไปทุกอำเภอแต่ส่วนมากที่มีจำนวนมากที่สุดก็คืออำเภอเมืองที่ศูนย์เมืองเรานี่
2: ค่ะศูนย์เมืองที่เราต้องดูแลน้องแต่ละวันแต่ละวันจำนวนเท่าไหร่ได้คะพ่อ
3: เฉลี่ยตอนนี้เนี่ยประมาณ40-50 60คนบางวันก็มี
2: นะ
3: ครับ60คนก็มี
2: ครับแล้วถ้าพูดถึงสถิติตั้งแต่ปี2ปีที่ผ่านมาจำนวนผู้บกพร่องหรือว่าน้องที่อยู่เป็นกลุ่มพิเศษของจังหวัดนราธิวาสเพิ่มขึ้นลดลงหรือจำนวนเท่าไหร่ยังไงคะ
3: ช่วงระยะ3ปีที่ผ่านมาจะเป็นจำนวนเด็กจะทรงๆครับอย
2: ่
3: างปี65จะอยู่700กว่าปี66ลดมาหน่อย600กว่าแต่ปีนี้ขึ้นมา700กว่าเหมือนเดิมครับก็ยังงงๆกับสถิติอยู่ครับ
2: ค่ะในการสำรวจน้องๆแต่ละครั้งนะคะเราสำรวจยังไงคะ
3: ก็คือจำนวนเราจะอ้างอิงในระบบเซตที่เราต้องส่งไปต้นสังกัดเป็นระบบของสปท.เลยเราก็จะเอาถ้าใครมาสมัครเด็กมาสมัครใหม่เนี่ยเราก็จะคีย์เข้าไปในระบบเซตจำนวนก็จะปรากฏที่ต้นสังกัดเลยครับ
2: ค่ะแล้วในการมารับสมัครที่นี่เข้ามาสู่เป็นน้องๆประจำศูนย์การศึกษาพิเศษของจังหวัดนราธิวาสหรือจังหวัดอื่นๆนะคะมาสมัครได้ตลอดหรือว่ามีห่วงของการรับสมัครหรือถ้ามาแล้วจะต้องถือใบอะไรมาประกอบในการสมัครบ้างคะ
3: สำหรับการรับสมัครของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดทุกจังหวัดนะครับเราจะไม่มีห่วงเวลาเราสามารถผู้ปกครองสามารถพาเด็กมารับสมัครได้ตลอดนะครับซึ่งเราจะไม่มีการปิดภาคเรียนไว้ซ้ำนะครับและสิ่งสำคัญก็คือที่จะมาสมัครก็คือบัตรผู้พิการแล้วก็เอกสารประจำตัวน้องก็คือบัตรประชาชนแล้วก็สำนักทะเบียนบ้านผู้ปกครองด้วยนะครับและมาที่นี่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเราจัดบริการให้ฟรีทุกคนครับ
2: ค่ะของจังหวัดนราธิวาสนะคะเรามีนโยบายในการดูแลน้องๆยังไงบ้างคะ
3: สำหรับนโยบายของผมนะครับที่ผมมา1ทุกคนต้องได้รับโอกาสและสิทธิ์เสมอกัน
2: ค่ะ
3: เหมือนกับสนองนโยบายของทางภาครัฐว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยที่ผมให้กับบุคลากรเนี่ยให้สแกนจำนวนเด็กพิการรายใหม่เป็นรายหมู่บ้านรายตำบลรายอำเภอเพื่อไม่ให้มีเด็กตกหล่นให้เด็กทุกคนได้รับสิทธิ์เท่ากันเสมอภาคเท่ากันครับ
2: ค่ะความยากง่ายของการจัดการศึกษานะคะคุณผู้ชมคะโรงเรียนปกติเราว่าการจัดการศึกษาจะต้องมีความเข้มข้นแล้วก็ตรงกับบุคคลหรือว่าผู้เรียนแต่ละบุคคลแต่ว่าการจัดของศูนย์การศึกษาพิเศษ ยิ่งกว่าของการจัดการศึกษาปกติอันนี้ค่ะเราทำอย่างไรให้การเรียนรู้หรือพัฒนาการของน้องดีขึ้นด้วยการจัดการศึกษาแบบศูนย์การศึกษาพิเศษอะคะ
3: ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษของเรานะครับเราจะต้องมีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเป
2: ็
3: นรายบุคคลของเด็กแต่ละคนเลยไม่เหมือนกับนักเรียนปกติทั่วไปซึ่งแผนนึงอาจจะใช้กับเด็กทั้งห้องแต
2: ่
3: ของเรานั้น

0: เด็ก1คน1แผนครูจะต้องทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลทุกคนแล้วก็มีแผนการสอนเฉพาะบุคคลทุกคนด้วยพอเราได้ประเมินผลเด็กบรรลุวัตถุประสงค์แล้วเราก็ขยับวัตถุประสงค์ขึ้นไปเปลี่ยนเป้าหมายขึ้นไปให้มันสูงขึ้นไปอีกเราก็ปรับเปลี่ยนทุกปีทุกภาคเรียนครับสำหรับอัตรากำลังเกณฑ์อัตรากำลังครับเราจะแบ่งเป็นตามประเภทของความพิการเช่นเด็กประเภทออทิสติกอ่ะเด็กนักเรียน1คนต้องใช้ครูถึง3คนครับที่จะดูแลเราจะแบ่งเป็นอัตรากำลังตามแต่ละประเภทของความพิการครับ
1: ค่ะด้านตอนนี้ศูนย์ของเราเพียงพอหรือยังคะ
0: ยังไม่เพียงพอครับ
1: ค่ะ
0: ถือว่าขาดเนื่องจากว่าเราเป็นในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1: ค่ะ
0: ปัญหาที่เราเจอก็คือเราเรียกบรรจุแล้วเขาไม่มา
1: ค่ะ
0: เราก็เลยต้องเรียกเรื่อยๆแล้วก็ขาดอยู่ประจำครับ
1: อยากจะให้พูดถึงเรื่องของการส่งต่อสู่โรงเรียนปกติหน่อยค่ะ
0: การส่งต่อนะครับเราเป็นเป้าหมายสูงสุดพูดง่ายๆว่าเป็นผลสัมฤทธิ์ของเราเลยก็ว่าได
1: ้
0: ถ้าโรงเรียนปกติผลสัมฤทธิ์ก็คือเรื่องคะแนนทดสอบอะไรต่างๆใช่ไหมแต่ผลสัมฤทธิ์ของเราคือการส่งต
1: ่
0: อเป็นเป้าหมายสูงสุดของเราเราส่งต่อไปโรงเรียนปกตินั่นคืออันดับแรกเลยแล้วก็ไปส่งต่อโรงเรียนเฉพาะความพิการนะครับแต่ว่าปัญหาที่เราเจอก็คือเรื่องความพร้อมของครอบครัวที่เราจะต้องไปซัพพอร์ตหลายๆเรื่องแต่ฟีดแบ็กกลับมาก็คือผู้ปกครองไม่มีความพร้อมนะครับที่เราพยายามหาข้อมูลว่าทำไมและเพราะอะไรสิ่งที่ตอบกลับมาก็คือความพร้อมของครอบครัวโดยเฉพาะผู้ปกครองครับเราก็พยายามเน้นให้เด็กได้ไปสู่สังคมที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถใช้ชีวิตปกติอย่างมีความสุขในสังคมที่เขาอยู่ให้มากที่สุดครับ
1: ค่ะถ้าพูดถึงมุมมองของการศึกษาค่ะอยากจะให้ท่านผอ.พูดถึงมุมมองของการศึกษาโดยเฉพาะน้องๆกลุ่มที่เป็นพิเศษเฉพาะด้านแต่ละด้านเนี่ยเขามีความสำคัญยังไงที่จะต้องเข้าสู่ระบบหรือเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้กระบวนการศึกษาค่ะ
0: ครับอย่างเด็กเขาเรียกว่าเด็กกลุ่มเปราะบางเด็กกลุ่มพิเศษเนี่ยถ้าเรารู้ความคล่องเขาเร็วที่สุดหรือเร็วเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะพัฒนาเขาได้เร็วมากเท่านั้นเพื่อที่จะให้เขาได้ใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันเนี่ยได้อย่างมีความสุขแล้วก็ไม่เป็นภาระของครอบครัวมากแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเราอยากให้เขาได้ช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุดแล้วก็มีสิ่งที่จะไปช่วยลดภาระของผู้ปกครองโดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมการมีอาชีพอันนี้อยากทำมากและเรากำลังทำอยู่ครับ
1: ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณท่านผอ.นะคะมาพูดคุยกับเราขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะช่วงรู้ไว้ใช่ว่าวันนี้พบกับพี่ฟ้านะคะคำอุปมาอุปไมยหรือคำเปรียบเทียบวันนี้ขอเสนอคำว่าตัวเป็นเกลียวหมายถึงขยันขันแข็งไม่หยุดหย่อนยกตัวอย่างเช่น
1: ว้าวสุดมากโอ้อร่อยมากวันนี้คุ้มสุดๆเลยว่าไหมอ้าวลุสนาไม่เป็นข้าวหรอ
2: ยังไงทำงานไม่เสร็จเลย
1: แหมขยันตัวเป็นเกลียวเลยนะ
0: ครั้งหน้าจะเป็นคำอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
3: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมนะคะมาเก็บเกี่ยวการเรียนรู้ที่คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศตั้งแต่ต้นรายการจนถึงณตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งเป็นศูนย์ที่ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ให้กับน้องๆกลุ่มเปราะบางนั่นเองค่ะและในส่วนของการขับเคลื่อนของน้องๆกลุ่มเปราะบางหรือรวมไปถึงเรื่องของการสร้างโอกาสทางการศึกษาและอีกหนึ่งส่วนสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการเปิดโอกาสให้น้องๆกลุ่มนี้ค่ะให้เขาได้มีความเท่าเทียมในการที่จะพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสู่การพัฒนาเข้าสู่สังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะโดยที่เขาไม่ต้องพึ่งพาผู้ปกครองหรือใครก็ตามแต่ค่ะเพราะว่าอนาคตน้องๆกลุ่มนี้นะคะเขาก็จะต้องใช้ชีวิตในสังคมต่อไปนั่นเองค่ะและจากกระบวนการเรียนรู้ที่เราเห็นวันนี้นะคะเราก็เห็นว่าศักยภาพของการพัฒนาผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นมิติของการเรียนรู้ของน้องๆปกติหรือว่าน้องๆที่เป็นกลุ่มเฉพาะพิเศษมีความสำคัญที่จะเติมเต็มการเรียนรู้เพราะว่าอนาคตของชาตินั่นก็คือเยาวชนและน้องๆที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนของประเทศไทยก็ตามค่ะครั้งหน้านะคะรายการดวันยิ้มของเราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงกิจกรรมเรื่องราวทางการศึกษาเรื่องไหนคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการดวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานดวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับพบกับผมสิทธาฉลองธรรมกับรายการจากรากสู่เรารายการที่จะพาทุกคนรู้จักกับอดีตเพื่อเข้าใจในปัจจุบันและมองหาแนวทางในการพัฒนาเมืองที่เหมาะสมกับคนทุกคนในอนาคตครับวันนี้เราอยู่กันที่ย่านตลาดพลูฝั่งธนบุรีนะครับผมเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักย่านนี้ดีเพราะว่าเป็นย่านอาหารอร่อยอาหารที่มีชื่อเสียงและก็มีเรื่องราวอย่างที่ปัจจุบันเขาชอบพูดกันว่ามีสตอรี่นะครับโดยจะเป็นมีกรอบข้าวหมูแดงไอติมกะทิไข่แข็งเกาเหลาเนื้อตุ๋นแล้วก็ขนมกุ้ยช่ายวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับย่านตลาดพลูให้มากกว่าที่ทุกคนเคยรู้จักไปกันครับ

0: กรุงธนบุรีเป็นเมืองที่มีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วนะครับกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรหรือที่ฝรั่งเรียกกันว่าบางกอกนั้นนอกจากจะเป็นเมืองหน้าด่านขนอนเก็บภาษีเรือสินค้าที่จะล่องไปที่อยุธยาแล้วก็ยังเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินของน้ำนะครับเป็นเมืองที่ผลิตอาหารผลไม้รากไม้มากมายนอกจากนั้นก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยของหลากหลายชุมชนทั้งคนไทยคนมอญคนมุสลิมและที่สำคัญที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ก็คือชุมชนของคนจีนครับ
1: คือร่องรอยของคนจีนที่ฝั่งทนเนี่ยนะคะก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเคลื่อนย้ายมาอยู่พร้อมกับสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วก็เป็นชุมชนชาวจีนที่อาจจะเหลืออยู่นะคะในกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เคลื่อนมาเพราะว่าขุนนางหลายๆท่านเนี่ยท่านก็มีเชื้อจีนอยู่แล้วก็ในบริเวณที่เป็นย่านคนจีนแล้วก็มีเชื้อจีนอยู่ก็อาจจะเป็นตั้งแต่แถบริมแม่น้ำเจ้าพระยานะแล้วก็เข้ามาด้านในตามลำคลองเข้ามาเรื่อยๆนะคะก็มีจุดที่น่าสังเกตแล้วก็สำคัญอยู่อ่ะก็คืออย่างกรณีของวัดกัลยาวัดกัลยานี่ก็สร้างโดยคุณนางในตระกูลกัลยาณมิตรนะคะซึ่งท่านเนี่ยท่านก็เป็นเชื้อจีนจากกรุงศรีอยุธยาอีกส่วนหนึ่งก็คือด้านใกล้ๆกันเนี่ยศาลเจ้าเกียนเกงเนี่ยซึ่งเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยนะคะก็จะเป็นศาลเจ้าที่ถูกดูแลโดยตระกูลของชาวจีนจากกรุงศรีอยุธยาเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ด้านในเข้ามาเนี่ยก็จะมีศาลเจ้ากวนอูนะที่สำคัญนะคะก็อยู่ในแถบของริมแม่น้ำเจ้าพระยาคล้ายกันพอมาเขตด้านในเนี่ยนะจากบริเวณที่เขาเรียกว่ากดีจีนเข้ามาใช่ไหมคะมันก็จะสัมพันธ์กับชุมชนที่อยู่จากปากคลองบางหลวงเนี่ยหรือคลองบางกอกใหญ่เข้ามาด้านใน
2: ย่านของตลาดภูเนี่ยเป็นที่รู้จักในจีนนะอย่างคำว่าคลองบางหลวงเนี่ยนะคนจีนใต้จิ๋วเนี่ยในประเทศจีนก็รู้จักเรียกว่าหมั่งล้วงนะหมั่งล้วงก็คือเป็นเสียงจีนที่ทับศัพท์ภาษาไทยนะอันเนี้ยคำเหล่านี้ก็เป็นที่รู้จักหรือว่าชื่อตลาดภูเนี่ยผมไปเยี่ยมญาติที่ประเทศจีนเนี่ยเขารู้จักตลาดภูคืออย่างไม่เคยมาก็จริงแต่เขารู้ว่าอ๋อจุดศูนย์รวมคนจีนก็มาตลาดภู
0: ที่ตลาดพลูหรือที่เรียกว่าบางยี่เรือบริเวณนี้นะครับก็จะมี3วัดบางยี่เรือสำคัญที่มีความเป็นมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยามีวัดบางยี่เรือใต้หรือวัดอินทารามวรวิหารที่เราอยู่กันตอนนี้ถัดไปก็จะเป็นวัดจันทารามวรวิหารหรือวัดบางยี่เรือกลางแล้วก็ต่อด้วยวัดราชคฤห์วรวิหารหรือว่าวัดบางยี่เรือเหนือทั้ง3วัดนี้มีความสำคัญสืบเนื่องต่อมายังกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ครับ
1: สามวัดที่กล่าวมาเนี่ยนะคะเป็นวัดที่สำคัญในสมัยกรุงธนบุรีนะคะเพราะว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยใช้วัดอินทารามซึ่งตอนนั้นมีพื้นที่ค่อนข้างจะใหญ่นะคะเป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระราชมารดานะคะเมื่อสิ้นแผ่นดินกรุงธนบุรีเนี่ยก็มีการบันทึกไว้ว่าได้นำพระศพของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนเนี่ยไปฝังเอาไว้ที่วัดอินทารามหลังจากสิ้นพระชนม์ประมาณ2ปีก็ขุดพระศพขึ้นมาทำการถวายพระเพลิงพร้อมกับสร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมอัฐิของท่านเนี่ยไว้ที่วัดอินทารามสององค์นะคะก็คือพระอัครมเหสีด้วยนะคะ
3: ที่ยืนยันได้ว่าเป็นวัดที่มาตั้งแต่สมัยอยุธยาเนี่ยเพราะว่า1คือแต่เดิมเนี่ยคลองบางหลวงหรือคลองบางกอกใหญ่เส้นนี้คือแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมเพราะฉะนั้นก็จะมีวัดต่างๆเนี่ยสร้างอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมเนี่ยมากมายตั้งแต่ปากคลองยันจนถึงบริเวณที่เป็นคลองบางขุนศรีต่างๆนะครับอันนี้คือความสำคัญของคลองบางหลวงหรือแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้นะครับ
1: วัดราชคฤห์เนี่ยเมื่อก่อนก็เรียกว่าเป็นวัดมอญด้วยนะคะก็คือเป็นกลุ่มของคนมอญที่อาจจะเข้ามาอาจจะเป็นกรุงศรีอยุธยาตอนปลายหรือว่าช่วงกรุงธนบุรีก็ได้นะคะมีชุมชนที่กล่าวถึงว่าเป็นชาวมอญอยู่แต่ว่าร่องรอยหลักฐานหลงผู้คนโดยรอบของวัดราชคฤห์เนี่ยอาจจะไม่พบเจอว่าเป็นคนมอญอยู่แล้วแต่ว่าจะไปปรากฏที่วัดประดิษฐารามที่อยู่ด้านบนขึ้นไปนะคะตรงนั้นก็จะเป็นวัดมอญอีกเหมือนกัน
3: อันนี้คือสำคัญก็คืองานประจำปีของวัดเนี่ยจะเป็นที่รวมกิจกรรมต่างๆของชุมชนเลยนะครับอันหนึ่งของวัดมอญนี้เป็นวัดที่สำคัญคืองานประจำปีจะสำคัญนะครับ
1: โดยเฉพาะรัชกาลที่3เนี่ยการที่ ท่านธนุบำรุงนะเรื่องของทางวัดหรือพระพุทธศาสนาแล้วกลายเป็นพระราชนิยมหมายถึงว่ามีอิทธิพลจีนเนี่ยเข้ามาในการประดับตกแต่งในเรื่องของการสร้างสรรค์อาคารหรือรูปแบบศิลปกรรมต่างๆเนี่ยภาพจิตรกรรมที่ใช้สัญลักษณ์มงคลในเรื่องของวัฒนธรรมจีนเนี่ยเข้ามาประดับตกแต่ง
3: รูปแบบก็จะเป็นสิ่งที่เป็นมงคลของจีนต่างๆนะครับเช่นอันนี้คือฟักทองนะครับ
4: ฟักทอง
3: ฟักทองแล้วก็กระถางธูปนะครับแล้วก็หางนกยูงอันนี้นะครับหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นมงคลอื่นๆดอกไม้ต่างๆเช่นนกกระยางเป็นต้นมีง้าวมีดาบอะไรเงี้ยครับอันนี้คือเรียกว่าตะขอเกี่ยวทรัพย์ครับคือการนำเงินเข้ามาในบ้านจะเป็นส่วนใหญ่ครับอันนี้เป็นโต๊ะเครื่องบูชาจีนครับที่หน้าบันของพระอุโบสถก็มีลักษณะของตะขอเกี่ยวทรัพย์เหมือนกันลองไปสังเกตดูได้นะครับ
1: เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตั้งแต่ปากคลองบางกอกใหญ่เข้ามาเนี่ยจนถึงคลองดาบก็เป็นย่านที่เป็นศิลปกรรมหลวงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์เป็นแนวทางที่พระราชนิยมในรัชกาลที่3ก็คือมีความเป็นศิลปะจีนเนี่ยนะเข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยอย่างชัดเจนมากนะคะ
0: ตอนนี้เราอยู่กันที่ท่าน้ำตลาดวัดกลางหรือวัดจันทารามซึ่งเป็นตลาดสำคัญนะครับเป็นตลาดสดขนาดใหญ่ในย่านตลาดพลูฝั่งทนนะครับตั้งแต่บางไส้ไก่ลงมาบริเวณนี้บางยี่เรือแล้วก็เลยไปถึงคลองด่านข้างหลังที่เห็นนะครับในอดีตเป็นแหล่งปลูกพลูนะครับเป็นศูนย์กลางของสวนพลูที่ไว้ใช้กินหมากนะครับคนเก่าคนแก่เล่าให้ฟังนะครับว่าบริเวณนี้จะมีแม่ค้าพายเรือเอาพลูมาขายนะครับขายทั้งในเรือบนน้ำแล้วก็วางขายอยู่บนบกเต็มไปหมดเลยบริเวณนี้จึงเป็นศูนย์กลางการค้าขายพลูที่สำคัญขนาดใหญ่นะฮะจึงเป็นที่มาของคำขานเรียกชื่อย่านว่าตลาดพลูไงครับ
2: บริเวณตลาดพลูเนี่ยก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่เป็นชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานการค้าชัดเจนก็คือต้นรัตนโกสินทร์เป็นชุมชนชาวสวนก็มีการปลูกพลูแล้วก็มีการค้าขายพลู
5: พลูจะมี2ชนิดพลูเหลืองกับพลูเขียวแต่คนส่วนใหญ่จะนิยมกินพลูเหลืองเพราะว่ามันจะไม่เผ็ดถ้าพลูเขียวมันจะเผ็ด
1: ก็จะมีชาวจีนนะที่ถนัดในเรื่องของการปลูกพืชผักต่างๆอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของชาวเคด้าที่เป็นชุมชนชาวมุสลิมที่อพยพโยกย้ายเข้ามาในสมัยกันที่3เนี่ยอยู่ทั้งแถบคลองสันแสบด้วยแล้วกลุ่มใหญ่ก็อยู่ในแถบนี้เขาก็จะสร้างชุมชนเกิดขึ้นมาก็เรียกว่ามัสยิดสวนพลูข้อมูลจากมัสยิดสวนพลูก็ระบุเลยนะคะว่าเขาก็ปลูกพลูเช่นเดียวกันกับคนจีนมีการปลูกเป็นพลูเขาเรียกว่าค้างทองหลางเป็นต้นทองหลางต้นใหญ่ๆให้เป็นพืชหลักมาให้พลูเนี่ยไต่ขึ้นไปนะเป็นสวนแบบนั้นซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญนะเป็นหนึ่งในอากรสวนใหญ่ด้วยก็คือพลู
0: เนี่ยหรือคนนี้ก็ซื้อเยอะไหมคร
5: ับ ก็ทีก็เป็นร้อย
0: เลยเป็นร้อยคันเลย
5: เขาไปไหว้ไงแต่ถ้าซื้อทีก็อาจจะสองเรียงอะไรเนี่ย
1: หลังจากที่แบบเป็นย่านซึ่งเอาพลูมาลงแล้วเนี่ยนะเสร็จแล้วมันก็จะมีเรื่องของการค้าขายนำเอาออกจากตัวตลาดพลูเนี่ยไปสู่ย่านตลาดที่ใหญ่ศูนย์รวมเลยก็ต้องไปท่าเตียนตัวตลาดพลูก็ดึงดูดคนจีนซึ่งแบบอยู่ทางฝั่งทางพระนครเนี่ยนะที่ค้าขายอยู่แล้วเข้ามาตั้งบ้านเรือนนะก็ย่านตลาดพลูก็กลายเป็นแบบทำเป็นอาคารไม้เป็นเรือนแถวนะเพื่อที่จะค้าขายกัน
0: หรือซอยเล็กๆฮะ
3: ครับเป็นซอยเล็กอย่างเงี้ยคือบรรยากาศของตลาดพลูในสมัยก่อนเลยเป็นห้องแถวไม้เงี้ยร้านค้าพวกเนี้ยยังคงรักษาของตัวเองเอาไว้รักษาบรรยากาศเดิมๆเอาไว
0: ้อินทระโอสถบางยี่เรือธนบุรี
3: ครับ
0: ร้านนี้นี่ตั้งแต่สมัยอากงเลยไหม
3: ใช่ใช่เห็นมานานแล้ว
2: ล่องลอยที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่าสารบัญไปรษณีย์สมัยรัชกาลที่5เนี่ยมีการตั้งไปรษณีย์ที่ตลาดพลูทีนี้ในสารบัญเนี่ยก็มีระบุถนนตลาดพลูนะซึ่งถนนเนี้ยปัจจุบันก็ยังอยู
3: ่เส้นทางเนี้ยเป็นเส้นทางโบราณจริงๆแล้วเส้นเนี้ยมันจะทะลุนู่นเลยนะสะพานดาวจำเนียนอะ
2: ป็นถนนดั้งเดิมซึ่งเราเรียกถนนสายเนี้ยว่าถนนตลาดพลูปัจจุบันเนี่ยยังมีบางท่านที่มีทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนก็ยังระบุถนนตลาดพลู
1: ตลาดพลูก็กลายเป็นตลาดที่ใหญ่ขึ้นมาแม้แต่เรื่องของใช้ที่ใช้ในพิธีกรรมของคนจีนซึ่งก็รับมาจากทางแถบสำเพ็งหรือว่าเยาวราชเนี่ยนะคะก็เอาเข้ามาขายที่ตลาดพลูด้วยเพราะตลาดพลูก็ไม่ใช่เฉพาะว่าค้าขายพลูอย่างเดียวแต่ว่ามีการค้าขายอย่างอื่นๆด้วยก็เป็นย่านตลาดที่ใหญ
4: ่จากถนนตลาดพลูนะครับที่เป็นถนนสายโบราณขนานไปกับคลองบางหลวงที่เราไปดูกันเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็มาถึงตรงนี้ที่ในประมาณปี2444รัชกาลที่5ทรงสร้างเส้นทางรถไฟสายท่าจีนนะครับที่มีจุดเริ่มตั้งแต่คลองสารจังหวัดธนบุรีไปที่มหาชัยจังหวัดสมุทรสาครนะครับและทางรถไฟสายนี้เองก็ได้ผ่านตลาดพลูทำให้เกิดสถานีรถไฟตลาดพลูขึ้นนะครับตรงนี้เองนะครับก็ทำให้ชุมชนขยายทำให้ตลาดเฟื่องฟูมากขึ้นตลาดพลูก็กลายเป็นย่านตลาดขนาดใหญ่ในจังหวัดธนบุรี
1: การสร้างทางรถไฟทำให้ตลาดพลูเจริญนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แบบตลาดพลูเนี่ยมันมีความคึกคักนะครับเพราะว่าสินค้าเข้ามาจากในเขตของแถบทั้งมหาชัยทั้งแถบแม่กลองเนี่ยมันก็เข้ามาด้วยมาพร้อมกันด้วยนะ
3: คือโซนนี้เป็นโซนเก่าอีกอันหนึ่งที่ติดกับรถไฟบริเวณนี้เป็นศักดินาของข้าหลวงริมน้ำแล้วก็มาแบ่งซอยให้เป็นห้องแถวเล็กๆอ่ะแล้วก็เก็บเงินใช่แต่ว่าโซนนู้นเป็นโซนที่ติดกับถนนเทิดไทยใหม่
2: สถานีรถไฟตลาดพลูก็ยังอยู่แม้ปัจจุบันจะเหลือสั้นๆแค่วงเวียนใหญ่ก็ตามเราเห็นว่าความเจริญเนี่ยเข้ามาตลาดพลูตามยุคสมัยของการพัฒนาประเทศตลอด
4: นอกเหนือจากการค้าและเศรษฐกิจที่เฟื่องฟูชุมชนย่านตลาดพลูยังมีวัฒนธรรมจากชาวจีนที่โดดเด่นไม่แพ้กันเราจะเห็นได้จากศาลเจ้าเก่าแก่หลายแห่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รวมทั้งคณะเชิดสิงโตที่ถือว่าเป็นเจ้าแรกๆของกรุงรัตนโกสินทร์
6: ชุมชนสมัยก่อนเนี่ยเป็นชุมชนบ้านไม้อยู่เยอะซึ่งจะเกิดอัคคีภัยขึ้นบ่อยคนจีนในย่านตลาดพลูเราเอาองค์เจ้าพ่อเพิงเนี่ยมาประดิษฐานที่ตลาดพลูเนี่ยเพื่อเป็นสิริมงคลเพื่อกันไฟ
7: คนที่ตลาดพลูหรือคนในฝั่งธนบุรีทั้งหมดเนี่ยถ้าเอ่ยชื่อตลาดพลูต้องนึกถึงสิงโต

0: ของเจ้าพ่อพระพึ่งจากรุ่นแรกรุ่นที่2แล้วก็จนมาถึงรุ่นที่3เราพัฒนาการแสดงทุกอย่างเป็นสากลแต่เราก็ไม่ทิ้งรูปแบบกับการแสดงที่เป็นตำนานเพราะเจ้าพ่อพระพึ่งนี่ถือว่าเป็นตำนานเอาว่าทั่วทวีปเอเชียหรือกรุงเทพหรือทุกคนถ้าเอ่ยชื่อสิงโตเจ้าพ่อพระพึ่งเขาถือว่าทุกคนต้องบอกว่าสุดยอดแล้ว
1: ชาวจีนเนี่ยก็จะนับถือคือเป็นปุ่นเถากงเฉพาะคนอูเป็นองค์ประธานซึ่งเวลาค้าขายเนี่ยคนจีนจะถือว่าจะไปค้าขายหรือจะอะไรก็จะเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะครับที่นี่ก็จะเป็นที่สักการะก่อนที่จะออกเรือไปค้าขายเพื่อเป็นกำลังใจในการค้าขายให้โชคดีกลับมามีกำไรมากขึ้นศาลเจ้าพ่อกวนอูตลาดทูก็จะมีศิษยานุศิษย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนกันแล้วแต่ก็จะกลับมาไหว้ขอพรช่วงต้นปีแล้วก็จะเป็นคนตลาดภูเก่าบ้างแล้วจากคนที่ตลาดภูก็ไปเชิญชวนคนที่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องแล้วเขามาแล้วได้สิ่งที่สมความปรารถนากลับไปก็จะกลับมาตอบแทนไหว้แล้วมาช่วยงานเจ้าพ
2: ่อความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในอดีตเกิดขึ้นกับตลาดพลูราวปี2485ที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ส่วนล่มประกอบกับรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามมีนโยบายยกเลิกการกินหมากพลูทำให้การค้าขายหมากพลูลดลงไปด้วย
3: น้ำท่วมทำให้สวนพลูหมดนะ2485นี่ก็คือสวนพลูเกือบหมดไปทั้งสวนพลูเลยทั้งบางเลยนะคะเพราะว่าน้ำท่วมใหญ่อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของประเพณีนิยมรัฐนิยมว่าการกินหมากกินพลูเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของอารยชนนะคะก็มีนโยบายให้เลิกกินหมากกินพลูคือแบบห้ามผิดกฎหมายหลายๆท่านใช้คำว่าหักดิบก็คือห้ามเด็ดขาดตลาดพลูมันก็เปลี่ยนแปลงก็เป็นตลาดที่แบบมีเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการค้าขายสินค้าเข้ามาส่วนหนึ่งนะคะ
4: ถนนเส้นนี้คือถนนเทิดไทยนะครับการตัดถนนเทิดไทยขึ้นในปี2480ทำให้ตลาดพลูมีธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับมีการเปิดร้านอาหารมีการเปิดร้านโชห่วยนะครับแล้วก็มีการทำธุรกิจอื่นๆเช่นการทำโรงงานผลิตยาหม่องตาถ้วยทองยาหอมตา5 เจดีมีโรงงานน้ำปลาโรงงานปลาทูนึ่งนะฮะในช่วงนั้นเองเขาบอกว่ามีการจ้างแรงงานชาวจีนจำนวนมากเป็นช่วงที่ตลาดพลูเฟื่องฟูสุดๆนะครับและร่องรอยของยุคที่เฟื่องฟูนั้นเนี่ยก็ยังมีให้หลงเหลือถึงปัจจุบันครับ
5: ตลาดพลูในยุคที่ผมโตขึ้นมาเนี่ยก็จะมีวิกสูงวิกเตี้ยมีร้านอาหารที่มีชื่อเสียงมีร้านสวยโภชนาก็เป็นอาหารจีนแล้วก็อย่างร้านหมี่กรอบล้อ5สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสีสันของตลาดพลูซึ่งชุมชนตลาดพลูเนี่ยมีทุกอย่าง
3: เคยไปว่ามันคึกคักมากพื้นที่ตรงนั้นน่ะมันเต็มไปด้วยผู้คนน่ะซึ่งตรงนี้คือชุมชนนะแล้วมันเห็นคนที่เข้ามาจับจ่ายซื้อของเข้ามาขึ้นรถเข้ามาลงรถแล้วก็เดินนะคนที่อยู่ริมฟุตบาทเต็มไปหมดเลย
4: หลังปี2500นะครับรัฐบาลได้มีแผนพัฒนากรุงเทพมหานครมีการสร้างเมืองสร้างสาธารณูปโภคต่างๆมากมายเยอะแยะเลยนะครับและเมื่อราว30กว่าปีที่แล้วก็มีการตัดถนนรัชดาภิเษกมีการสร้างสะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ตรงนี้นะครับถนนและสะพานก็พาดผ่ากลางตลาดพลูทำให้ชุมชนที่เกิดขึ้นและพัฒนาตามธรรมชาติเกิดการเปลี่ยนแปลงครับ
3: มันแปลกนะวิธีการของการตัดถนนในอดีตเนี่ยก็บทว่าจะต้องการตัดถนนขึ้นมาก็เลือกที่จะผ่าลงไปกลางตรงย่านตลาดนั่นเลย
6: สมัยก่อนนี่ตรงแถวใต้สะพานเนี่ยจะมีร้านอาหารเนี่ยมาเปิดสองแถวข้างทาง

0: นี่เต็มไปหมดเลย
1: ช่วงนั้นขายดีมากทุกคนขายดีหมดท่าน้ำเนี่ยมันเป็นบ้านเป็นโรงหนังแล้วโดนรื้อตัดสะพานไปเขารื้อบ้านไปหมดแถวนั้นรื้อหมดเลยโดนเวียนคืนไปหมดเลย
2: พอพื้นที่แตกออกไปเนี่ยหมายถึงว่าถนนผ่าเข้าไปในที่ชุมชนเนี่ยนะคะมันทำให้คนเนี่ยบ้านแตกสลายขาดจริงๆนะเหมือนกับถูกลบเลยอ่ะเหมือนกับถูกวางระเบิดแล้วก็ผู้คนก็แตกออกไปก็เลยทำให้ตลาดภูเนี่ยมันซบเซา
3: และยิ่งในปัจจุบันที่มีการพัฒนาขนส่งมวลชนระบบรางพร้อมสนับสนุนให้มีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สองข้างรางรถไฟด้วยแล้วก็ต้องเรียกว่าวิถีชีวิตของผู้คนในย่านนี้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ต้องปรับตัวกันขนาดใหญ
2: ่การทำรถไฟฟ้าในเมืองไทยก็แปลกอีกอย่างก็คือว่าเมื่อทำรถไฟฟ้าปุ๊บเนี่ยมันจะมีคอนโดมิเนียมสูงขึ้นนะคะเราเหมือนกับว่าเราถูกปรับผังเมืองโดยการสร้างทางรถไฟฟ้านี่แหละผู้ที่ทำแบบนี้เหมือนกับต้องการให้ผู้คนน่ะมันเปลี่ยนรูปแบบของการใช้ชีวิตจากการอยู่ในพื้นที่แนวราบเนี่ยนะคะเป็นบ้านเป็นหลังๆเนี่ยให้ขึ้นไปอยู่ในคอนโดมิเนียมเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตเนี่ยคนไทยกำลังเปลี่ยนแปลงและสิ่งเหล่านี้วิ่งเข้าสู่ฝั่งธนบุรีอย่างกระหน่ำเลยมันไม่หยุดยั้งอ่ะนะคะมันไม่จำเป็นต้องอาศัยตลาดอีกแล้วมันไม่จำเป็นต้องกินอาหารแบบคนที่อยู่ในตลาดอีกแล้วหรือว่าต้องซื้อของที่แบบไปไหว้ประจำปีของคนจีนเนี่ยนะคะในพิธีกรรมต่างๆอีกแล้วนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือวิถีชีวิตมันเปลี่ยนปัจจุบันฝั่งทนก็คือเปลี่ยนแปลงรองรับกับสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะย่านตลาดภูนะคะ
3: ย่านเก่าชุมชนเก่าที่มีความเป็นมาสามารถเชื่อมโยงกับการก่อร่างสร้างเมืองเมื่อต้องปะทะกับความเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาในนามของความทันสมัยในนามของการพัฒนาที่ไม่คิดหน้าคิดหลังของทางราชการและของทุนใหญ่ย่านเก่าก็ต้องปรับตัวถ้าโชคร้ายก็ต้องรวยร้างหรือว่าล้มหายตายจากไปนะครับ
2: คนที่เอาเส้นถนนขีดเข้าไปเนี่ยเขาคิดว่าเอานำความเจริญไปให้แต่เป็นความเจริญของผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถจะมีการซื้อที่โดยรอบได้จากเส้นทางคมนาคมนั้นนะซึ่งตอนนี้ร้านค้าที่สามารถอยู่ได้ก็อาจจะเป็นร้านค้าที่อยู่ในความสนใจเรื่องของอาหารการกินนะเป็นหลักแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวที่อาจจะมีเข้ามาบ้างปลายนะคะแต่ว่าถามว่าผลประโยชน์ที่เขาควรจะได้จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นเขาได้ไหมไปถามเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปแล้วคุณก็กำลังนำคนที่แบบเป็นคนกลุ่มใหม่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ซึ่งตัดขาดโดยสิ้นเชิงกับประวัติศาสตร์ของพื้นที่แต่เดิมซึ่งมันผิดปกติของชุมชนของสังคมมนุษย์นะที่มันควรจะเป็นนะ
3: ย่านตลาดพลูมีรากที่แข็งแรงมีต้นทุนที่ดีไม่ใช่น้อยเลยนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือเรื่องของอาหารและแน่นอนครับการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนก็ดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งเดียวที่เมืองนี้นิยมทำกันไม่ผิดหรอกครับแต่ว่ามันควรจะเป็นการส่งเสริมแบบไหนควรจะเป็นการท่องเที่ยวแบบไหนถึงจะเปิดโอกาสให้คนภายนอกได้เข้าใจเปิดโอกาสให้คนภายในคนในย่านนี้ได้ฟื้นคืนชีวิตนอกเหนือจากเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวครับ
2: การท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้เนี่ยมันอาจจะทำโดยคนที่จากที่ไหนก็ได้นะคะแต่ว่าการท่องเที่ยวเพื่อทำความเข้าใจเนี่ยมันจะทำให้คนในพื้นที่เนี่ยได้รับผลประโยชน์ด้วยกันอย่างน้อยเนี่ยเขาควรจะต้องมีเสียงสำหรับการตัดสินใจในพื้นที่ของตัวเองซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดอันนี้คือสิ่งที่ควรจะต้องเป็นต้นทางของการท่องเที่ยวทุกๆแห่งทุกๆที่นะคะเขาจะรักษาไว้เพื่ออะไรเขาควรจะต้องตอบได้ก่อนนะคะรักษาสภาพแวดล้อมแบบนี้เพื่ออะไรเขาควรจะต้องตอบได้ก่อนซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งเองเนี่ยก็พัฒนาตัวเองไม่เท่าทันกับสิ่งเหล่านี้คือไม่ได้ท่องเที่ยวเพื่อจะรู้จักพื้นที่แต่ท่องเที่ยวเพื่อจะกินจะใช้แล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ได้เห็น
4: ผมมองว่าการพัฒนาตลาดภูเนี่ยมันน่าจะพัฒนาทั้ง2ด้านด้านหนึ่งเนี่ยก็คือด้านการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบันซึ่งตัวเนี้ยผมคิดว่า

จริงๆแล้วมันไปอยู่แต่ว่ามันไปแบบไม่มีทิศทางเราก็ควรจะมีการให้ความรู้แล้วก็มีการใช้หลักการทางชุมชนเนี่ยเข้าไปกับอีกด้านหนึ่งก็คือตัวการพัฒนาแบบอนุรักษ์คุณค่าของตลาดภูเดิมซึ่งมันมีคลองบางหลวงนะมีถนนเก่านะฮะมีตึกเก่าแล้วก็มีทางรถไฟมีสถานีเก่ารวมทั้งมีวัดมีศาลเจ้านะสิ่งเหล่านี้เป็นจิตวิญญาณของตลาดภูบรรยากาศตลาดภูเดิมมันอาจจะไม่คึกคักเท่าเดิมแต่มันก็อาจจะเรียกกลับขึ้นมาได้นะเราอาจจะสามารถยังเห็นชุมชนตลาดภูซึ่งคนไทยคนจีนอยู่ร่วมกันมีทั้งการละเล่นแบบจีนอย่างเชิดสิงโตเชิดมังกรสิ่งเหล่านี้น่าจะอนุรักษ์เอาไว้แล้วก็ส่งถ่ายทอดจิตวิญญาณเนี่ยให้แก่คนรุ่นใหม่

ุทธศักราช2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระยาสุรสีขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถครั้งนั้นได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกันพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใช้เวลาในการสร้าง3ปีมีความงดงามแสดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในแบบสกุลช่างวังหน้าพระราชมณฑีภายในพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างเป็นพระวิมาน3หลังเรียงติดกันได้แก่พระที่นั่งวสันตพิมานพระที่นั่งวายุสถานอมเรศและพระที่นั่งพรหมเมธปรังสรรค์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างพระที่นั่งขวางตลอดแนวพระวิมานทั้ง3หลังด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมเรศมุขหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรหมพักส่วนมุขหลังเป็นท้องพระโรงหลังยังมีพระที่นั่งบูรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตตราภิมุขล้อมรอบพระราชมณฑีทั้ง4ด้านสำหรับชื่อพระที่นั่งทั้ง4นั้นมีขึ้นในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสด็จนอกจากนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระพิมานดุสิตาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและในพุทธศักราช2330โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงชีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแม้นซึ่งเป็นมารดาของนักองอีธิดาในสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระราชวังบวรสถานมงคลมีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้ง4ด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหัสถ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2346ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์

ทรุดโทรมลงทรงให้รื้อพระพิมานดุสิตาลงโดยนำไม้ที่ได้จากการรื้อไปใช้ในการสร้างวัดชนะสงครามหรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชำรุดทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปราง5ยอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหานาถรัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงทรงให้ตั้งพระที่นั่งเสวตฉัตรแทนเพื่อเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองและพระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2360ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศักดิพลเสศขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสศพระราชวังบวรสถานมงคลในช่วงสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีการซ่อมแซมพระราชมณฑลทั้ง3หลังและต่อมุกบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดางภิมุขและมุกด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งภิมุขมณฑลพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมณฑลทั้ง4มุมว่าพระที่นั่งบุรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตตราภิมุขทรงสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ต่อจากพระที่นั่งภิมุขมณฑลเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังและเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรหมเมธปรังสรรค์เป็นพระที่นั่งพรหมเมธธาดาเพื่อให้คล้องจองกับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรวมทั้งเปลี่ยนนามพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกขึ้นบริเวณสระน้ำที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งพิมานดุสิตาภายหลังหักพังเสียหมดและให้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่พระอุโบสถของวัดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสศเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2375เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศปรังสรรค์ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับพระบรมราชโองการพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่2มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชวังบวรสถานมงคลว่าพระบวรราชวังเรียกวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวังทรงสร้างพระที่นั่งคชกรรมประเวศเป็นองค์แรกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาภิเษกและพระที่นั่งเอกอลงกตสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งทั้ง2องค์มีที่เกยสำหรับทรงพระราชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์และสร้างพระพลาสูงตามแบบพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเหมือนอย่างพระราชวังหลวงและส่งย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิสเรศปราชานุสรณ์ซึ่งเป็นตึกแบบ

ฝรั่ง2 ชั้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระองค์และยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสเรศประชานุสรณ์แต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนสำเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งบวรบริวัตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการทหารขึ้นภายในพระบวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่โรงทหารคลังสรรพาวุธรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธิ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิมพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7 มกราคมพุทธศักราช2408ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนักทรงสร้างพระที่นั่งสาโรจน์รัตนประภาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จและเสด็จเข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28 สิงหาคมพุทธศักราช2428หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีกแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและรื้อป้อมปราการต่างๆลงและในพุทธศักราช2430โปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่พระที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑียนในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นในครั้งก่อน

0: ีศรีสินมีเจ้าครองนครเป็นพญายักษ์ร้ายผู้เป็นพ่อนามว่าท้าวคนทันส่วนลูกชายนามว่าวิรุณพัฒน์ยักษ์สองพ่อลูกนี้มักเที่ยวละลานไล่ตีนักพรตฤาษีอยู่เป็นนิดด้วยเกรงว่าหากปล่อยให้บรรดาผู้ทรงศีลเหล่านี้ปฏิบัติจนสำเร็จวิชาอันแก่กล้าแล้วอาจจะไปบอกเวทมนต์แก่เหล่ามนุษย์และเทวดาทำให้คิดต่อสู้กับตนหรือไม่เกิดความยำเกรงดังที่เคยเป็นมาวันหนึ่งท้าวคนทันออกประพาสป่าเพื่อไล่เนื้อจากนั้นก็สั่งให้ทหารไล่ตีนักพรตฤาษีดังเคยทำให้นักพรตฤาษีต่างหนีเอาตัวรอดกันโกลาหลเสร็จแล้วท้าวคนทันเคลื่อนพลผ่านเข้าแดนเมืองกายเกตก็สังเกตเห็นว่ามีรอยเท้ามนุษย์เดินเข้าออกอยู่เห็นทีจะเป็นเมืองใหญ่จึงให้ทหารหักด่านจับมนุษย์แล้วแต่งสารเข้าไปยังเมืองกายเกตให้ยอมสวามิภักดิ์ท้าวกายเกตเมื่อได้รับสารแล้วก็สั่งเตรียมทัพป้องกันเมืองทั้งรีบส่งสารไปทูลพระรามได้วิรุณพัฒน์ต้อนพลเข้าตีเมืองกายเกตนำทัพท้าวคนทันหักเข้าเมืองได้ท้าวกายเกตซึ่งชราภาพมากแล้วจึงต้องหนีเมื่อพระรามได้ข่าวจากผู้ถือสารก็สั่งพระพรตพระสัตรุตพระมงกุฎพระลบไปทัพทั้งให้พญาอนุชิตเตรียมจัดทัพจากเมืองขีดขินไปช่วยครั้นปันกองทัพถึงเมืองกายเกตพระพรตให้พญาชามพูวราชสื่อสารแต่ท้าวคนทันดึงดันทั้งสั่งเตรียมทัพเมื่อต้องรบสู้กันพระลบต่อสู้กับวิรุณพัฒน์พระมงกุฎเข้ารบท้าวคนทันสุดท้ายทั้งวิรุณพัฒน์และท้าวคนทันถูกฆ่าตายพระพรตพระสัตรุตเข้าเมืองกายเกตแล้วสั่งสุครีบออกติดตามท้าวกายเกตเมื่อพบแล้วจึงเชิญท้าวกายเกตกลับเมืองจากนั้นพระพรตพระสัตรุตจึงทูลลากลับเมืองอยุธยา
1: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงตายโนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
2: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
3: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
1: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชัวร์อายุคนละเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
3: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
4: คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคนคือห้างห้าจันโนราไปครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ

โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งหางหงส์อันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: หน้าบรรทับหลังเป็นส่วนประกอบสำคัญส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมที่เรียกกันว่าปราสาทหินโดยทั่วไปแล้วทับหลังจะได้รับการแกะสลักเป็นลวดลายที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าในศาสนาฮินดูหรือศาสนาพุทธนิกายมหายานนอกจากนั้นภาพสลักบนทับหลังยังนิยมแกะสลักเป็นภาพเล่าเรื่องวรรณคดีที่สำคัญคือเรื่องรามายณะหรือในฉบับภาษาไทยเรียกว่ารามเกียรติ์ภาพสลักเล่าเรื่องรามายณะที่ปรากฏบนปราสาทหินหลายแห่งในประเทศไทยมีความแตกต่างจากเรื่องรามเกียรติ์ที่คนไทยคุ้นเคยอยู่บ้างตัวอย่างเช่นที่ปราสาทหินพิมายจังหวัดนครราชสีมาและปราสาทหินพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นปราสาทหินที่สวยงามที่สุด2แห่งในประเทศไทยมีภาพสลักบนทับหลังเป็นเรื่องราวตอนพระรามและพระลักษณ์ถูกสอนนาคบาทในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์พระลักษณ์และไพรพลวานรถูกสอนนาคบาทของอินทรชิตกลายเป็นนาครัดพระองค์และไพรพลสิ้นสติสลบไปพระรามจึงได้แผลงสอนเรียกพญาครุฑลงมาจากวิมานฉิมพลีเพื่อมาช่วยไล่พญานาคไปส่วนภาพสลักบนทับหลังที่ปราสาทหินพิมายและพนมรุ้งเป็นภาพพระรามและพระลักษณ์นอนเคียงกันมีนาครัดทั้งสองพระองค์เป็นที่เศร้าโศกเสียใจของบรรดาเหล่าวานรทั้งหลายเหนือขึ้นไปเป็นหน้าบันที่แกะสลักเป็นภาพต่อเนื่องกันคือเป็นภาพของพญาครุฑที่เหาะลงมาช่วยเหลือทำให้นาคที่รัดทั้งสองพระองค์อยู่คลายตัวหนีไปทั้งนี้เพราะพญาครุฑและพญานาคมีความบาดหมางกันเป็นส่วนตัวด้วยทั้งสองต่างมีบิดาคนเดียวกันแต่ต่างมารดาของพญาครุฑมักถูกมารดาของพญานาคกลั่นแกล้งดังนั้นพญาครุฑจึงรังเกียจและคอยแก้แค้นแทนมารดาตนและพญานาคมักจะพ่ายแพ้หนีไปเสมอ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

้นใยทอลายเอกลักษณ์ที่เป็นมากกว่าแค่ผ้ามันได้แค่งามนะแต่ดูมีพลังเหมือนคนทอฝากหัวใจไว้ทุกเส้นไหม

0: พราะว่าล็อกใจกับผ้าผมแค่ผ้าผู้ชายผมแค่มันยืนอยู่เฉย
1: นี่ผ้าไหมยกดอกเป็นของล้ำค่าของตระกูลเลยหลาน
0: แล้วยังไงต่อ
2: เออแปลกเนาะ
1: คอยดูนะผู้หญิงล้ำค่าไหมยกดอกดังไปไกลทั่วโลกเลย
0: ของมันแตกเลย

ความงามความล้ำค่าที่อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

0: ยกดอกยกใจเสน่ห์ไทยคล้องใจโลก
1: ว้าวThis Pama Yok Dog from Thailand long ago is really beautiful. And the guy is wearing shoes looking pretty pretty. Wow!
2: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
3: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่างั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกรงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกอะเป็นรุ่นที่สามแล้วค่ะ
4: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะสี่คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวางสองฝั่งตั้งสองฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันพวกเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางขนมจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
3: ในสมัยอดีตตอนนั้นขนมจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าใบจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะใบจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อตะชอนเนี่ย
2: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคนแปดริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวัน

0: อาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สถาปัตยกรรมเมืองกำแพงเพชรที่ปรากฏร่องรอยในปัจจุบันเกือบทั้งหมดเป็นศาสนสถานในพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงโดยมีอายุไม่เก่าไปกว่าปลายพุทธศตวรรษที่19หรือสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยศาสนสถานเหล่านี้ขึ้นภายใต้รูปแบบศิลปะสุโขทัยแต่จากตำแหน่งที่ตั้งของเมืองกำแพงเพชรที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างแคว้นสุโขทัยกับอยุธยาและสามารถติดต่อกับบ้านเมืองในดินแดนล้านนาทางภาคเหนือจึงปรากฏเป็นอิทธิพลศิลปะแบบอยุธยาและล้านนาเข้ามาผสมผสานอยู่ด้วยจนเกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองกำแพงเพชรที่เรียกว่าสกุลช่างเมืองกำแพงเพชรโบราณสถานของเมืองกำแพงเพชรใช้ศิลาแรงเป็นวัสดุก่อสร้างและสร้างโบราณสถานให้มีขนาดใหญ่โตแหล่งศิลาแรงที่คนโบราณนำมาใช้ในการก่อสร้างโบราณสถานจะปรากฏอยู่ใต้พื้นดินหาได้ทั่วไปในบริเวณอรัญยิกนอกเมืองทางด้านทิศเหนือโบราณสถานเมืองกำแพงเพชรแบ่งได้เป็น2กลุ่มใหญ่คือโบราณสถานหรือวัดที่อยู่ในเมืองหรือที่เรียกว่าคามวาสีวัดที่ตั้งอยู่ในเมืองจะปรากฏหลักฐานเฉพาะเขตพุทธาวาสเท่านั้นการวางผังวัดจะไม่ตรงตามแกนทิศตะวันออกตะวันตกแต่จะสร้างให้สอดคล้องกับลักษณะผังเมืองสิ่งก่อสร้างสำคัญภายในวัดจะประกอบด้วยวิหารอยู่ด้านหน้าเจดีย์ประธานซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจดีย์ทรงกลมหรือทรงระฆังและกลุ่มวัดที่อยู่นอกเมืองหรือที่เรียกว่าอรัญวาสีการวางผังอาคารจะใช้แกนตะวันออกตะวันตกโดยหันหน้าวัดไปทางทิศตะวันออกผังบริเวณมักจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีกำแพงศิลาแรงแสดงขอบเขตชัดเจนลักษณะกำแพงวัดส่วนใหญ่เป็นศิลาแรงแท่งสี่เหลี่ยมปักเรียงติดต่อกันไปด้านบนจะมีศิลาแรงรูปหกเหลี่ยมวางพาดเป็นทับหลังหน้าวัดมักจะมีบ่อน้ำและห้องน้ำ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนคุณครูชื่อสิทธิกรจำปาน้อยหรือจะเรียกว่าครูพี่ร็อกก็ได้นะครับ
0: และคุณครูชื่อครูอวยพรโคสุวรรณหรือจะเรียกชื่อว่าครูพี่ตูนก็ได้ค่ะครูพี่ร็อกคะวันนี้เรามีภาพน่ารักน่ารักมาให้นักเรียนดูกันใช่ไหมเอ่ย
1: ใช่แล้วครับนักเรียนวันนี้คุณครูมีภาพน่ารักน่ารักมาให้นักเรียนดูหลายภาพด้วยกันนะครับนักเรียนอยากไปดูภาพน่ารักน่ารักที่คุณครูเตรียมมาหรือเปล่า
0: อยากดูกันไหมคะ
1: ถ้าอยากดูแล้วเราไปดูภาพแรกกันเลยครับแล้วผู้หญิงคนนี้เขามีอาการยังไงอ่ะน้ำตาเขาออกมาเยอะเลยนักเรียน
0: ใช่แล้วค่ะผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะ
1: เขาทำอะไรนะ

0: ขาร้องไห้ใช่ไหมครับงั้นเรามาแต่งประโยคด้วยกันนะครับแต่งได้เป็นประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้ตอนนี้เราก็ได้ประโยคแรกกันแล้วนะครับก็คือผู้หญิงร้องไห้ครับนักเรียน
1: แล้วก็มาถึงภาพต่อมาเลยนะคะก็คือนักเรียนสังเกตค่ะว่าคนเขากำลังทำอะไรอยู่คะทางนี้แต่ว่าผู้หญิงกับผู้ชายคนนี้กำลังวิ่งอยู่แต่งเป็นประโยคว่าอะไรคะคนวิ่งเก่งมากๆค่ะเราได้ประโยคเพิ่มขึ้นมาอีกประโยคนึงแล้วนะคะก็คือคนวิ่งนั่นเองค่ะ
0: นักเรียนคะตอนนี้เราได้ทั้งหมด2ประโยคแล้วนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: งั้นเรามาดูภาพที่3กันเลยครับภาพที่3ภาพนี้นักเรียนเห็นอะไรบ้างคะนักเรียน1แล้วเห็นเด็ก2เห็นแปรงสีฟันใช่มั้ยครับและ3เห็นอะไรครับ3เห็นแก้วในภาพนี้เราจะแต่งเป็นประโยคว่าอะไรดีครับนักเรียน
1: แต่งว่าอะไรเอ่ย
0: ตอบเสียงดังๆหน่อยเลยแต่งว่าเด็กแปรงฟัน
1: เก่งมากๆเลยค่ะได้ประโยคเพิ่มอีก1ประโยคแน่
0: ใช่แล้วครับครูพี่ตูนครับ
1: ค่ะแล้วเราก็มาถึงภาพสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนคะสังเกตค่ะว่าผู้ชายคนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่คะเขากำลังทำอะไรเอ่ยกำลังขับรถใช่แล้วค่ะเราสามารถแต่งเป็นประโยคได้ว่าผู้ชายขับรถถูกต้องแล้วค่ะ
0: นักเรียนตอนนี้เราก็มีทั้งหมด4ประโยคจากทั้งหมด4ภาพเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ประโยคแรกที่เราได้คือประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้ประโยคที่2ก็คือคนวิ่งประโยคที่3เด็กแปรงฟันและประโยคสุดท้ายก็คือผู้ชายขับรถนักเรียนลองสังเกตทั้งหมด4ประโยคนี้สิครับว่ามันมีความเหมือนกันหรือว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างอ่ะไหนลองสังเกตสิครับนักเรียนว่ายังไงเอ่ย
1: มีอะไรเหมือนกันหรือแตกต่างกันไหมคะ
0: ประโยคที่1กับประโยคที่2ก็คือมี2คำเหมือนกันครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: ส่วนประโยคที่3กับประโยคที่4ก็คือมี3คำเหมือนกันครับครูพี่ตูนนักเรียนบอกคุณครูมาแล้วครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตนะคะว่าทั้ง4ภาพนี้ค่ะมีประธานในประโยคเหมือนกันหรือเปล่ามีไหมเอ่ยนักเรียนสังเกตดูสิคะคำแรกมาดูคำที่คำแรกเลยค่ะประโยคแรกผู้หญิงร้องไห้มีประธานในประโยคไหมคะมีไหมเอ่ยมีค่ะมีคำว่าอะไรนะคะผู้หญิงถูกต้องแล้วค่ะมีคำว่าผู้หญิงซึ่งเป็นประธานในประโยคนี้นั่นเองและคำต่อมาล่ะคะภาพต่อมาคนวิ่งมีประธานในประโยคไหมเอ่ย
0: มีไหมคะนักเรียนดูดีๆ
1: ม
0: ี
1: ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะคนนะคะเป็นประธานในประโยคนี้นั่นเองค่ะภาพต่อมาค่ะประโยคเด็กแปรงฟันในนี้นะคะมีประธานในประโยคไหมเอ่ยมีไหมคะนักเรียนคะ
0: ตอบเสียงดังๆหน่อยมีไหมคะนักเรียน
1: มีก็คือคำว่าเด็กถูกต้องแล้วค่ะในประโยคนี้นะคะก็มีคำว่าเด็กเป็นประธานในประโยคนั่นเองค่ะแล้วภาพต่อมาล่ะคะผู้ชายขับรถผู้ชายขับรถมีประธานในประโยคไหมเอ่ยมีไหมคะตอบเสียงดังตั้งชัดเลยค่ะผู้ชายถูกต้องแล้วค่ะจากภาพทั้ง4ภาพ4ประโยคนี้นะคะก็มีประธานที่เปอะที่อยู่ในประโยคเหมือนกันทั้ง4ภาพนั่นเองค่ะ
0: นักเรียนนอกจากจะมีประธานนะคะนักเรียนลองสังเกตทั้ง4ประโยคนี้สิคะว่ามีกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนมีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมเอ่ยลองสังเกตดูดีๆสิมีใช่ไหมคะนักเรียนมีไหนลองบอกคุณครูสิว่าในประโยคแรกคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคคือคำไหน
1: มีไหมคะ
0: มีค่ะร้องไห้ใช่ไหมคะเก่งจังทุกคนในประโยคที่2ในประโยคที่2ก็คือประโยคที่ว่าคนวิ่งไหนลองดูที่ว่ามีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนมีไหมคะมีใช่ไหมคะคือคำว่าวิ่งนั่นเองต่อไปในประโยคที่3ในประโยคที่3เด็กแปรงฟันในประโยคนี้นักเรียนเห็นคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนเห็นไหมคะเห็นใช่ไหมฝั่งไทยนี้บอกเห็นเขาครูพี่ตูนเห็นคำว่าอะไรเอ่ยเห็นคำว่าแปรง
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: ถูกต้องครับนักเรียนและในประโยคสุดท้ายก็คือประโยคที่ว่า

0: ผู้ชายขับรถในประโยคนี้นักเรียนเห็นคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียน
1: เห็นไหมเอ่ยคำไหนนะ
0: คำว่าอะไรคะนักเรียนคำว่าขับนั่นเองถูกต้องแล้วครับนักเรียนดังนั้นนักเรียนจะสังเกตว่าทั้ง4ประโยคน่ะจะมีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคเหมือนกันทั้ง4ประโยคเลยครับครูพี่ตูน
1: ใช่แล้วค่ะแต่นักเรียนคะนักเรียนเห็นคำที่เกินประโยคอื่นๆออกมาไหมคะสังเกตไหมคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่าฟันกับคำว่ารถใช่ไหมคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าคำว่าฟันกับคำว่ารถทำไมถึงเกินออกมาได้ไม่ทราบไม่เป็นไรค่ะวันนี้คุณครูมีคำตอบนะคะคำว่าฟันกับคำว่ารถนะคะเป็นคำชนิดไหนคะแต่คุณครูมาก่อนค่ะเป็นคำชนิดไหนเอ่ย
0: ตอบเซนนะเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะคำว่าฟันกับคำว่ารถเป็นคำนามใช่ไหมคะคำว่าฟันกับคำว่ารถนี้นะคะทำหน้าที่เป็นกรรมนะคะในประโยคซึ่งกรรมนะคะกรรมนักเรียนทราบไหมคะว่าคืออะไรไม่ทราบไม่เป็นไรเลยค่ะสำหรับกรรมนะคะนักเรียนจำง่ายๆเลยค่ะก็คือคนหรือสิ่งของที่ถูกกระทำนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคำว่าฟันกับคำว่ารถจึงเป็นกรรมของประโยคทั้งสองนี้นั่นเองค่ะ
0: นักเรียนครับนอกจากจะมีคำนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคอย่างในทั้ง4ประโยคที่เรายกตัวอย่างมาแล้วก็มีคำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคอย่างในประโยคที่3แล้วก็ในประโยคที่4นะคะนักเรียนแล้วก็ยังมีคำกริยาที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคในทั้ง4ประโยคด้วยแต่นักเรียนสังเกตไหมคะว่าทั้ง4ประโยคนี้น่ะจะมีใจความสำคัญเพียงใจความเดียวแสดงกิริยาท่าทางเพียงอย่างเดียวด้วยนะคะนักเรียนนึกภาพไม่ออกอย่างเช่นในประโยคที่1ค่ะนักเรียนในประโยคที่1เด็กอะไรนะผู้หญิงอะไรนะคะนักเรียนผู้หญิงร้องไห้ในประโยคนี้นักเรียนจะเห็นว่าผู้หญิงแสดงกิริยาอาการเพียงอย่างเดียวเลยก็คืออะไรคะคืออะไร
1: ร้องไห้ถูกต้องแล้วค่ะครู
0: ดังนั้นใจความสำคัญเดียวของประโยคนี้ก็คือที่เขาต้องการบอกก็คือว่าผู้หญิงกำลังร้องไห้อยู่แบบนี้ใช่ไหมครับครูพี่ตูน
1: ใช่แล้วค่ะนักเรียนคะจากลักษณะที่ครูพี่ล็อกและครูพี่ตูนพูดมาทั้งหมดนะคะนักเรียนสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าเรากำลังเรียนเรื่องอะไรอยู
0: ่บอกได้ไหมคะนักเรียนเรากำลังเรียนเรื่องอะไรนะ
1: เรากำลังเรียนเรื่องอะไรกันคะที่มีทั้งภาพประธานแล้วก็ภาพแสดงค่ะนักเรียนฝั่งซ้ายบอกว่าเรียนเรื่องประโยคประโยคถูกต้องไหมคะครูพี่ล็อก
0: ถูกต้องแล้วครับนักเรียนเรากำลังเรียนเรื่องประโยคกันนั่นเอง
1: เพราะว่าประโยคนะคะประกอบไปด้วยภาพประธานแล้วก็ภาพแสดงรวมถึงมีเนื้อหาเนื้อความที่สมบูรณ์นั่นเองค่ะแต่นักเรียนคะประโยคที่เรากำลังเรียนอยู่เนี่ยนักเรียนทราบไหมคะว่าเรากำลังเรียนเรื่องประโยคชนิดไหน
0: นักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าเรากำลังเรียนประโยคชนิดอะไรอยู
1: ่ประโยคอะไรเอ่ย
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
1: ถูกต้องแล้วค่ะเรากำลังเรียนเรื่องประโยคสามัญเพราะอะไรคะนักเรียนถึงคิดว่าเรากำลังเรียนเรื่องประโยคสามัญ
0: มีใครบอกคุณครูได้บ้างเอ่ยเรากำลังเรียนประโยคสามัญเพราะอะไรนักเรียนดูจากตรงไหน
1: คุณครูจะบอกให้นะคะว่าประโยคสามัญก็คือประโยคที่กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวและสิ่งนั้นแสดงกิริยาอาการหรืออยู่ในสภาพอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะคะซึ่งประกอบไปด้วยภาคประธานและภาคแสดงนั่นเองค่ะ
0: นักเรียนลองสังเกตดีๆนะครับประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้กับประโยคที่ว่าคนวิ่งมีแค่สองส่วนนะคะครูพี่ตูนว่ามีส่วนที่เป็นประธานและก็ส่วนที่เป็นกริยานั่นเองดังนั้นทั้งสองประโยคนี้จึงจัดว่าเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนเรามาดูประโยคตัวอย่างประโยคกันสิคำประโยคแรกค่ะนักเรียนประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้คำว่าผู้หญิงอยู่ในส่วนแรกเลยก็คือส่วนที่เป็นประธานคำว่าร้องไห้เหรอนักเรียนอยู่ในส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็นกริยาเองแล้วในประโยคที่สองประโยคที่สองว่ายังไงเอ่ยประโยคที่สองก็คือบอกว่าคนวิ่งคำว่าคนอยู่ในส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นประธานคำว่าวิ่งอยู่ในส่วนที่สองส่วนที่เป็นกริยาเองต่อไปนักเรียนลองสังเกตประโยคที่สามกับประโยคที่สี่ที่บอกว่าเด็กแปรงฟัน กับที่บอกว่าผู้ชายขับรถนักเรียนลองสังเกตสิว่าทั้งสองประโยคนี้จะเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนหรือว่าแบบสามส่วนดีครับนักเรียน
1: แบบไหนกันคะประโยคสามัญสองส่วนหรือประโยคสามัญแบบสามส่วนคะ
0: แบบสามส่วนถูกต้องแล้วครับนักเรียนเพราะอะไรเอ่ยเพราะประกอบไปด้วยส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นประธานส่วนที่สองคือส่วนที่เป็นกริยาและส่วนสุดท้ายส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากแบบ2 ส่วนก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองไหนเราลองไปดูประโยคกันสิประโยคของเราก็คืออะไรนะคือเด็กแปรงฟันคำว่าเด็กคำนี้นักเรียนคิดว่าอยู่ในส่วนไหนอยู่ในส่วนที่1เพราะว่าอะไรอยู่ในส่วนของประธานนั่นเองและคำว่าแปรงล่ะนักเรียนคำว่าแปรงคำนี้อยู่ในส่วนไหนส่วนที่สองใช่แล้วครับนักเรียนอยู่ในส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็นกริยาและคำสุดท้ายนะครับคำว่าฟันคำว่าฟันคำนี้อยู่ในส่วนที่สามก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองครับนักเรียนแล้วประโยคสุดท้ายประโยคที่บอกว่าผู้ชายขับรถในประโยคนี้นักเรียนลองบอกคุณครูสิว่าผู้ชายอยู่ในส่วนที่อะไรอยู่ในส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นประธานแล้วคำว่าขับล่ะนักเรียนคำว่าขับคำนี้นักเรียนคิดว่าอยู่ในส่วนไหนอยู่ในส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาแล้วสุดท้ายแล้วครับครูพี่ตูนคำว่ารถนะครับคำนี้อยู่ในส่วนที่3คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองครับนักเรียน
1: นักเรียนคะนักเรียนสงสัยไหมคะว่าทำไมถึงมีประโยคบางประโยคถึงเป็นประโยคสามัญสองส่วนแต่ทำไมประโยคบางประโยคถึงเป็นประโยคสามัญแบบสามส่วนนักเรียนสงสัยไหมคะ
0: นักเรียนสงสัยกันเต็มแล้วเรียนเขาครูพี่ตูนก็คือยกมือกันเต็มห้องเลยครับครูพี่ตูน
1: ดังนั้นนะคะคุณครูพี่ตูนมีคำตอบค่ะเหตุผลที่บางประโยคนะคะเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนแล้วก็ประโยคบางประโยคเป็นประโยคสามัญแบบสามส่วนก็เพราะว่าคำกริยาบางคำนะคะจำเป็นที่จะต้องมีกรรมมารองรับค่ะจึงจะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนสมบูรณ์ยกตัวอย่างนะคะถ้าเราพูดว่าเด็กร้องไห้พูดแค่นี้เราก็สามารถสื่อความหมายชัดเจนแล้วก็ทุกคนก็ทราบโดยทั่วกันแล้วใช่ไหมคะว่า
0: คือเข้าใจตรงกันนะคะ
1: ถูกต้องแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายกมาแค่เด็กแปลงเอาล่ะทีนี้งงกันเลยใช่ไหมคะว่าเด็กแปลงอะไรดังนั้นจึงจะต้องมีคำว่าฟันนะคะซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคมารองรับนะคะจึงจะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนสมบูรณ์นักเรียนเข้าใจกันไหมคะ
0: ถ้านักเรียนเข้าใจกันแล้วนะคะตอนนี้คุณครูก็เชื่อว่านักเรียนนะคะเข้าใจแล้วว่าประโยคสามัญคืออะไรแล้วประโยคสามัญแบบ2ส่วนกับประโยคสามัญแบบ3ส่วนเนี่ยมันมีความเหมือนหรือมันมีความแตกต่างกันยังไงต่อไปครับครูพี่ตูนเราเตรียมเกมมาให้เด็กๆเล่นด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะเกมนะคะน่ารักแล้วก็สนุกสนานมากๆเลยค่ะ
0: เกมของเรามีชื่อเกมว่า
1: สามัคคีตอบดีมีคะแนน
0: นักเรียนอยากรู้วิธีการเล่นกันหรือยังเอ่ย
1: คุณครูพี่ตูนอยากรู้แล้วล่ะค่ะ
0: วิธีการเล่นก็คือคุณครูนะคะจะมีประโยคปริศนามาให้นักเรียนนะคะและให้นักเรียนช่วยกันบอกคุณครูว่าประโยคปริศนาที่คุณครูตอบให้เนี่ยเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนพร้อมกับบอกชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคด้วยนะคะนักเรียน
1: ค่ะ
0: ถ้านักเรียนทุกคนช่วยกันตอบคำถามของคุณครูได้ถูกต้องนะคะคุณครูก็จะมีดาวให้นักเรียนในข้อละ1ดวงพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะครูรัก
0: นักเรียนงั้นเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยนะครับข้อแรกก็คือประโยคที่ว่าเพื่อนยิ้มทุกคนอ่านพร้อมกันเพื่อนยิ้มในประโยคนี้นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนครับนักเรียน
1: แบบไหนคะแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะ
0: ตอบเข้ามาเลยว่าแบบ2ส่วนนั่นเองแบบ2ส่วนถูกไหมครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
0: เป็นแบบ2ส่วนก็เพราะว่ามีส่วนที่เป็นประธานแล้วก็ส่วนที่เป็นกริยานั่นเองเนาะแล้วนักเรียนคิดว่าคำว่าเพื่อนเป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำนามถูกต้องแล้วครับนักเรียนเป็นคำนามแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคอยู่ต้นประโยคแบบนี้ทำหน้าที่อะไรครับนักเรียน
1: ทำหน้าที่อะไรคะ
0: ทำหน้าที่เป็นประธานข ของประโยคถูกต้องแล้วครับนักเรียนแล้วคำว่ายิ้มล่ะคำว่ายิ้มไหนทุกคนยิ้มซิยิ้มให้คุณครูหน่อย
1: ยิ้มหน่อยเร็ว
0: ยิ้มคำว่ายิ้มแสดงท่าทางแบบนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน

0: เป็นคำกริยาเป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนอ่ะเป็นคำกริยาทำหน้าที่อะไรในประโยคของนักเรียนทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคนั่นเองเนาะถูกต้องแล้วครับในข้อนี้นักเรียนตอบถูกทุกข้อทุกคำถามดังนั้นรับดาวจากคุณครูไป1ดาว
1: ต่อมานะคะเราก็มาเริ่มที่ประโยคต่อมากันเลยค่ะอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูเลยอ่ะแบบ3ส่วนคะตอบมาเลยค่ะ
0: เป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะนักเรียน
1: นักเรียนทางด้านขวามือตอบมาว่าประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องไหมคะ
0: 2ส่วนแล้วคะนักเรียนครูยังไม่ถูกนะครับนักเรียน
1: เป็นประโยคสามัญแบบไหนเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะประโยคสามัญแบบ3ส่วนนะคะเพราะว่ามีประธานกริยาแล้วก็กรรมนั่นเองค่ะนักเรียนคะมาดูคำแรกคำว่าต่อนะคะคำว่าต่อเป็นคำที่ทำที่เป็นชนิดของคำชนิดไหนคะเป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะต่อเป็นคำนามนั่นเองค่ะแล้วต่อเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคคะที่ทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ย
0: นักเรียนคิดว่าคำว่าต่อทำหน้าที่อะไรในประโยคคะนักเรียน
1: อยู่ต้นประโยคแบบนี้ต้องเป็นประธานถูกต้องแล้วค่ะคำว่าต่อเป็นประธานในประโยคนะคะต่อมาค่ะคำว่าเล่นคำว่าเล่นเป็นการแสดงกิริยาอาการนั่นเองค่ะแล้วชนิดของคำของคำว่าเล่นล่ะคะเล่นชนิดของคำคืออะไรเอ่ย
0: คำว่าเล่นคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะเป็นคำกริยานั่นเองแล้วคำว่าเล่นเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคคะทำหน้าที่อะไรคะ
0: ฟังทางนี้ตอบมาว่าทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนั่นเองต่อมาค่ะคำว่าเกมคำว่าเกมมีหน้าที่หรือชนิดของคำคืออะไรคะ
0: คำว่าเกมคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำไหนคำอะไรคะ
0: นักเรียนบอกว่าเป็นคำนาม
1: ถูกต้องแล้วค่ะคำว่าเกมก็คือเป็นคำนามนั่นเองนะคะแล้วคำว่าเกมเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ย
0: คำว่าเกมทำหน้าที่อะไรในประโยคครับนักเรียนตอบเสียงดังๆหน่อยเร็วทำหน้าที
1: ่เป็นกรรมของประโยคถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะสำหรับคำแรกเราก็ได้เป็นคำนามคำว่าต่อเป็นคำนามนะคะหรือทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองคำว่าเล่นเป็นชนิดของคำก็คือคำกริยาถูกต้องใช่ไหมคะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนั่นเองค่ะและคำสุดท้ายคำว่าเกมชนิดของคำก็คือคำนามนะคะแล้วก็ทำหน้าที่สุดท้ายก็คือเป็นกรรมในประโยคนั่นเองค่ะถ้าตอบถูกแบบนี้นะคะรับดาวไปเลยค่ะคนละ1ดาว
0: ตอนนี้นักเรียนทุกคนก็มีดาวสะสมไปแล้วคนละ2ดวงเลยนะครับนักเรียน2ดวงเลยนะครับนักเรียน
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: ต่อไปนะครับนักเรียนถึงประโยคที่3แล้วประโยคที่3ของคุณครูก็คือประโยคที่ว่าพึ่งบินทุกคนรู้จักพึ่งใช่ไหมพึ่งมันบินได้นะคะนักเรียนในประโยคที่ว่าพึ่งบินประโยคนี้นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนเลย
1: 2ส่วนหรือ3ส่วนคะ
0: ตอบครูเสียงดังๆนะเดี๋ยวเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องแล้วนะคะเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนเพราะมีส่วนที่เป็นประธานแล้วก็มีส่วนที่เป็นกริยานั่นเองเนาะแล้วคำว่าพึ่งคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
1: เป็นคำชนิดไหนคะ
0: เป็นคำนามถูกต้องแล้วนะครับนักเรียนเป็นคำนามนั่นเองแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ยทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองเนาะคำว่าพึ่งเป็นคำนามแล้วก็ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยค
1: เก่ง
0: แล้วคำว่าบิน
1: คำว่าบินค่ะ
0: บินคำนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะทุกคนเป็นคำกริยาแบบนี้ทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ยทำหน้าที่เป็นกริยาประโยคถูกต้องแล้วใช่ไหมครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
0: ถูกต้องแบบนี้นะครับนักเรียนทุกคนก็จะได้รับดาวไปเพิ่มอีกคนละ1ดวงดังนั้นตอนนี้ทุกคนมีดาวสะสมกี่ดวงแล้วครับครูพี่ตูน
1: 3ดวง คุณครูนะคะฉันกินข้าวนักเรียนบอกคุณครูหน่อยค่ะว่าเป็นประโยคสามัญแบบกี่ส่วนคะ2ส่วนหรือ3ส่วนเอ่ย
0: นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญ2ส่วนหรือ3ส่วนคะนักเรียนฟังทางนี้แบบมาว่า3ส่วนครับครูพี่ตูนถูกไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วค่ะเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนนะคะเรามาดูกันที่คำกันเลยค่ะคำแรกนะคะคำว่าฉันเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียนสามารถบอกครูได้ไหมเอ่ย
0: ตอบเสียงดังหน่อยเป็นคำชนิดไหนเอ่ย
1: นักเรียนด้านหลังบอกว่าเป็นคำนามถูกต้องไหมคะครูพี่ร็อก
0: เป็นคำนามไม่ถูกนะคะนักเรียน
1: แล้วคำว่าฉันเนี่ยเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียนทราบไหมเอ่ยมีคนไหนทราบไหมคะมีคนอื่นทราบไหมไม่ทราบเลยนะคะครูจะเฉลยเลยแล้วกันค่ะคำว่าฉันนะคะเป็นคำสรรพนามคำสรรพนามเป็นยังไงคะครูพี่ล้อ
0: คำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนตัวบุคคลนะคะนักเรียนอย่างเช่นครูก็แทนครูแทนตัวผู้พูดแบบนี้นะคะนักเรียน
1: เช่นคำว่าฉันเป็นครูฉันเป็นนักเรียนนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคำว่าฉันก็คือมีชนิดของคำก็คือคำสรรพนามนั่นเองค่ะแล้วคำว่าฉันทำหน้าที่อะไรในประโยคคะทำหน้าที่อะไรเอ่ย
0: คำว่าฉันอยู่ต้นประโยคแบบนี้ต้องทำหน้าที่เป็น
1: ถูกต้องค่ะเป็นประธานต่อมาค่ะคำว่ากินนะคะคำว่ากินชนิดของคำคืออะไรคะคืออะไรเอ่ยแสดงกิริยาอาการ
0: คำว่ากินคำนี้เป็นคำ
1: กริยาถูกต้องแล้วค่ะคำว่ากินเป็นคำกริยานั่นเองนะคะแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคคะ
0: ทำหน้าที่อะไรคะนักเรียนติ๊กตอกติ๊กตอก
1: ทำหน้าที่เป็นกริยาถูกต้องแล้วค่ะเรามาถึงคำสุดท้ายแล้วนะคะก็คือคำว่าข้าวคำว่าข้าวนะคะมีชนิดของคำคืออะไรคะ
0: คำว่าข้าวคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำชนิดไหนเอ่ยเป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะคำว่าข้าวเป็นคำนามนะคะแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคคะนักเรียนตอบคุณครูได้ไหมคะ
0: อยู่ท้ายประโยคแบบนี้มักจะทำหน้าที่
1: เป็นกรรมถูกต้องแล้วค่ะคำว่าข้าวเป็นกรรมนั่นเองค่ะนักเรียนตอบถูกอย่างนี้นะคะคุณครูให้ดาวไปสะสมเพิ่มอีกเลยค่ะเพิ่มไปเลย1 ดวง
0: ตอนนี้นักเรียนสะสมกี่ดวงแล้วครับครูพี่ตูน
1: มี4 ดวงแล้วนะคะ
0: งั้นเราไปข้อต่อไปกันเลยดีกว่าครับนักเรียนข้อต่อไปประโยคของคุณครูก็คือพอรีดเสื้อไหนลองคิดสิพอรีดเสื้อประโยคนี้เป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนเอ่ยแบบไหนนะเป็นแบบ3ส่วนถูกไหมครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
0: เป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนเพราะมีอะไรบ้างเพราะมีส่วนที่เป็นประธานส่วนที่เป็นกริยาและก็ส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองเนาะดังนั้นเรามาดูที่คำไปทีละคำกันเถอะนักเรียนคำว่าพ่อคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำไหนเป็นคำชนิดไหนคะ
0: เป็นคำชนิดไหนคำว่าพ่อเป็นคำนามถูกต้องแล้วเป็นคำนามอยู่ต้นประโยคแบบนี้ก็ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคถูกอีกแล้วเก่งจังเลยต่อไปคำว่ารีดคำนี้แสดงท่าทางแบบนี้ต้องเป็นคำชนิดไหนครับเป็นคำชนิดไหนครับ
1: เป็นคำชนิดไหนเอ่ยนักเรียนเป็นคำกริยาถูกต้องไหมคะครูพี่ล็อก
0: ถูกต้องแล้วครับคำว่ารีดคำนี้เป็นคำกริยาเป็นคำกริยาแบบนี้ทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ย
1: ทำหน้าที่อะไรคะ
0: ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคที่แสดงท่าทางของพ่อนั่นเองเนาะต่อไปคำสุดท้ายของประโยคนี้แล้วนะคะนักเรียนคำสุดท้ายของประโยคนี้แล้วก็คือคำว่าเสื้อคำว่าเสื้อคำนี้นักเรียนเป็นคำชนิดไหน
1: เป็นคำชนิดไหนคะ
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกให้เวลาคิดหน่อยนักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนเอ่ยเป็นคำนามถูกต้องแล้วเป็นคำนามอยู่ท้ายประโยคแบบนี้มักจะทำหน้าที่อะไรคะนักเรียนทำหน้าที่เป็นฟังท้ายนี้ตอบว่าทำหน้าที่เป็นกรรมถูกต้องแล้วคำนักเรียนคำว่าเสื้อคำนี้เป็นคำนามแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคดังนั้นตอบถูกทุกคำถามแบบนี้

0: รับดาวไปเพิ่มอีกคนละ1ดาว
1: แล้วนะคะเราก็มาถึงที่ประโยคสุดท้ายแล้วค่ะอนัพเพียงคะสังเกตค่ะคำว่าป้านอนอ่านพร้อมกับคุณครูไปเลยนะคะป้านอนนะคะนักเรียนคะสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าคำว่าป้านอนเนี่ยเป็นประโยคสามัญแบบ2 ส่วนหรือเป็นประโยคสามัญแบบ3 ส่วนคะ
0: นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบไหนเอ่ย
1: ทางด้านหลังตอบมาว่าประโยคสามัญแบบ2 ส่วนถูกต้องไหมคะครูรอ
0: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเป็นประโยคสามัญแบบ2 ส่วนครับ
1: เรามาดูที่คำแรกกันเลยค่ะคำว่าป้าป้าในที่นี้นะคะทำหน้าที่เป็นชนิดของคำชนิดไหนเอ่ย
0: คำว่าป้าคำนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
1: เป็นคำกริยา
0: เป็นคำกริยาเป็นคำกริยาเหรอคะครูพี่ตูน
1: ถูกต้องค่ะนักเรียนทางซ้ายมือบอกว่าเป็นคำกริยาถูกไหมคะ
0: ไม่ถูกนะคะนักเรียนคำว่าป้าคำนี้เป็นคำกริยาไม่ใช่นะคะนักเรียนคำว่าป้าคำนี้เป็นคำนามนั่นเองคำนักเรียนคำเข้าใจใหม่เลยนะคะนักเรียนแล้วคำว่าป้าคำนี้อยู่ต้นประโยค
1: เป็นคำนามนะคะที่ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองค่ะแล้วต่อมาล่ะคะคำว่านอนคำว่านอนในที่นี้ค่ะทำเป็นคำชนิดไหนคะ
0: คำว่านอนคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนคำนักเรียนทรงเซ็งได้นั่งหน่อยคำสุดท้ายแล้ว
1: เป็นคำกริยาถูกต้องไหมคะครูพี่ล้อ
0: ถูกต้องแล้วครับคำว่านอนคำนี้เป็นคำกริยาแล้วนักเรียนคิดว่าทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ย
1: ทำหน้าที่อะไรคะ
0: ทำหน้าที่เป็น
1: กริยาในประโยคนั่นเองค่ะ
0: ดังนั้นคำว่าป้านอนก็คือเป็นประโยค2ส่วนนะคะนักเรียนแล้วก็มีคำว่าป้าเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานคำว่านอนเป็นคำกริยาซึ่งทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคแสดงอาการของป้าที่กำลังนอนอยู่นั่นเองครับ
1: แต่คุณครูเสียงดังฟังชัดเลยค่ะประโยคสามัญคืออ
0: ะไรครับประโยคสามัญก็ค
1: ือประโยคที่มีใจความเดียวถูกต้องแล้วค่ะประโยคสามัญนะคะก็คือประโยคที่กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเพียงอย่างเดียวและแสดงกิริยาอาการหรืออยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งเพียงอย่างเดียวนั่นเองค่ะ
0: นักเรียนแล้วประโยคสามัญแบบ2 ส่วนล่ะคะนักเรียนประโยคสามัญแบบ2 ส่วนประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานและส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาแล้วประโยคสามัญแบบ3 ส่วนล่ะคะนักเรียนประโยคสามัญแบบ3 ส่วนประกอบไปด้วยอะไรบ้างเอ่ยประโยคสามัญแบบ3 ส่วนประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานส่วนที่2ส่วนที่เป็นกริยาและส่วนที่เพิ่มขึ้นมาส่วนที่3ซึ่งแตกต่างจากส่วนที่2นะอันนี้คือส่วนที่เพิ่มขึ้นมานักเรียนคิดว่าเป็นส่วนไหนก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเอง
1: สำหรับวันนี้ช่วงเวลาของคุณครูทั้ง2 คนก็ใกล้จะหมดลงแล้วครูทั้ง2 คนก็ขอ

0: นี่ไงนี่นะแม
1: ่ค่ะ
0: ประมาณนี้
1: ประมาณนี้
0: เรียบร้อยนะฮะนี่ตามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเดื่ออำเภอเมืองนะฮะจังหวัดหนองคายนะนี่ตอนนี้นะครับผู้ยืนอยู่ในแปลงผักแต่ไม่ใช่แปลงผักแบบธรรมดานะฮะอยู่ติดริมแม่น้ำโขงเลยด้วยนะฮะนี่ข้ามไปก็เป็นลาวแล้วมั้ยเนาะใช่ไหมแปลงนี้เนี่ยเป็นของแม่สำลัดเนาะ
1: ครับ
0: ตรงนี้นะครับชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะ

0: พรวนดินด้วยมือพอรถมันจะลงไม่ได้
1: ลงไม่ได้
0: ร่างกายในตัว
1: ลงไม่ได้แน่นอนนี่กูยืนจิกขาอยู่นี่มันเป็นเนินลงมาอย่างนี้เลยนะฮะคือพลาดนิดเดียวไปทั้งคู
0: ่เลยนะ
1: ส่วนใหญ่แล้วตรงนี้แปลงของแม่จะเป็นบรอกโคลีแล้วก็เป็นกะหล่ำแล้วก็มีอะไรจ๊ะที่นี่เขาปลูกอะไรกันบ้าง
0: ปลูกมีหอมกระเทียมหอมแดงแล้วจะมีกะหล่ำดอกขาวๆอ่ะได้ทุกผัก
1: ครับผักของเราเนี่ยริมแม่น้ำโขงมันพิเศษยังไงไหม
0: ดินนะคะเนี่ยดิน
1: จาก
0: พอน้ำขึ้นมามันจะปรับสภาพดินได้น้ำขึ้นมามันจะล้นไปถึงตะลิ่งถึงฝั่งนะ
1: ขึ้นไปบนนี้เลยเหรอ
0: ค่ะ
1: โ
0: อ้คือเราลดแล้วมันจะชุ่มชื่นตลอดพอมีน้ำไอ้น้ำขึ้นมา
1: อ๋อ
0: มันจะดีหลายอย่าง
1: ติดน้ำด้วย
0: ครับผม
1: นี่ที่เรามาตอนนี้นะคะเป็นหน้าหนาว
0: หน้าหนาวค่ะ
1: แล้วปกติปลูกช่วงนี้นะจ๊ะหรือว่าทั้งปีนั่นแหละ
0: ไม่ได้ทั้งปีค่ะถ้าน้ำหน้านั้นน้ำขึ้นเราก็ไม่ได้ปลูกไม่ได้หน้าแรงมันจะปลูกอะไรไม่ได้มันจะเกิดเพี้ยเกิดอะไรมันจะรักษายาก
1: นี่นะครับมันแบบสวยงามมากเลยอ่ะมันผักมันแบบน่ากินไปหมดเลย
0: อันนี้จะอ่อนๆจะหวานค่ะนี่หวาน
1: อันนี้แม่บอกว่าแก
0: ่ค่ะดอกมันจะแตก
1: ดอกมันจะแตกอ๋อ
0: ใช่ดอกมันจะแตกอันนี้มันอ่อนนี่ก็ดอกมันจะตูมมันจะหวานนิดนึงเห็นไหม
1: อ๋อครับนี่งามนะแม่นะอันนี
0: ้ใช่งามมากเลย
1: นี่บรอกโคลีริมโขงหัวใหญ่มากนี่สดมากนะฮะนี่เราไปทางไหนจ๊ะ
0: เดินตรงไปเลย
1: เอาเลยครับ
0: ไปหาหัวกะหล่ำหัวสวย
1: ๆอ๋อนี่เป็นแปลงกะหล่ำแล้วเนี่ยไหนได้บ้างจ๊ะ
0: นี่ค่ะ
1: โอเคอันนี้ผู้วางไว้ก่อน
0: ใช่
1: วันนี้แม่ตัดอะไรบ้างจ๊ะที่เอาไปขายอ่ะ
0: ตัดไปขายมีกะหล่ำดอกสีขาวนิดนึงบรอกโคลีตัดไปครึ่งส่วนแล้วช่วงปีใหม่เขาจะเอาลงไปกินที่กรุงเทพ
1: ขายคนกรุงเทพมาซื้อไปเลยเหรอ
0: ค่ะเนี่ยอันนี้ก็ได้แล้วเห็นมั้ยจะออกมาขาวๆเนี่ยกินสดๆให้ดูแล้วก็ได้เนี่ยโชว์เลย
1: ได้เลย
0: ปลอดสารจริง
1: ไม่ปลอดสารจริงอยู่แล้ว
0: รู้สึกเป็นไงความรู้สึก
1: ไม่เหม็นเขียว
0: ใช
1: ่หวานกรอบส้มตำต้องเข้าแล้ว วันนี้พูดเอง
0: โอเค
1: นี่
2: ผักริมโขงที่ชาวบ้านปลูกส่วนใหญ่นอกจากจะเป็นผักอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีแล้วจะเน้นเป็นผักที่เป็นที่นิยมของตลาดครับโดยจะปลูกสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปในแต่ละช่วงซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อกันถึงที่เลยอย่างพี่ยิ่งคนนี้แหละครับก็เป็นแม่ค้าที่มารับซื้อผักจากชาวบ้านไปขายต่อซึ่งก็มาเลือกเองตัดเองถึงสวนเลยล่ะครับวันนี้อาหารจากผักริมโขงนะฮะเราจะทำเป็นแกงอ่อมผักที่เราเก็บนะครับจะนำไปใส่ในแกงและกินคู่กับน้ำพริกแซ่บๆกันด้วยครับ
1: อันนี้เหรอจ๊ะอันนี้อะไร
0: ผักกาดซิว
1: ผักกาดซิว
0: ค่ะผักกาดซิวอย่างต้นเล็กเราไปกินกับแกงอ่อมไอไปแกงส้มไปอะไรก็ได้ใส่แกงใส่ปลาก็ได
1: ้เหมือนผู้เคยกินนะเนี้ยในมันจะมากับพอสั่งลาบเป็ด
0: ใช่ใช่
1: ก็จะมีผักเนี้ย
0: ใช่ใช่
1: ไม่รู้ชื่อ
0: เขาจะเอาต้นเล็ก
1: ๆนี่ตรงนี้เลย
0: ค่ะ
1: อันนี้ด้วย
0: ยึดสองต้นก็ได้
1: ได้จ้านี่มาแล้วนะครับผักกาดซิวนะฮะนี
3: ่ผักชีลาวนะฮะนี่ก็จะเอาไปทำแกงอ่อม
0: เอาไปใส่แกงอ่อมนี้แล้วจะดูเอาที่มันติดมีหัวนิดนึงเวลาไปทำมันจะได้อร่อยหวาน
1: นี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นอีกแปลงนึงเป็นแปลงผักกวางตุ้งนะฮะฟูมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะตัดไปทำแกงอ่อมด้วยนี่แบบนี้เลยนะครับแม่สำรัดบอกว่าให้ตัดแบบที่มีดอกไปโหเนี่ยอวบมากอ่ะดูฮะโอ้โหน่ากินมากถ้าไม่อยู่ในแกงอ่อมนะมา
4: แล้วนี้ก็อวบแน่น

0: ได้ผักมาจนเต็มตะกร้าแล้วนะครับช่วงหน้าเราจะมาเก็บอีกหนึ่งวัตถุดิบกันจะเป็นอะไรนั้นพักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายชาวบ้านที่นี่นะครับมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแม่น้ำโขงทั้งหาปลาเลี้ยงปลาและพื้นที่ริมโขงนี้นะครับยังเป็นแหล่งปลูกผักสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในช่วงหน้าหนาวอีกด้วยครับช่วงที่แล้วนะครับเราลุยสวนเก็บผักริมโขงกันมาแล้วแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เราจะต้องไปเก็บมาทำน้ำพริกกันนั่นก็คือมะเดื่อครับ
1: นี่ฮะตอนนี้นะครับเราถึงจุดที่จะมาหาอีกหนึ่งวัตถุดิบแล้วก็คือลูกมะเดื่อ
2: ครับผม
1: แต่ก่อนจะไปถึงลูกมะเดื่อมาที่อันนี้ก่อน
2: ครับ
1: โอ้นี่ยาวมากเลยนะ
2: ครับผมเพราะต้นมันสังเกตได้ต้นมันจะสูงครับ
1: สูงสูงใหญ่ๆเนี่ยหรอ
2: ใช่ครับ
1: นี่คือต้นมะเดื่อโอ้นี่ยาวประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
2: 3เมตรได้ครับ
1: 3เมตรนะฮะนอกจากไม้ไผ่เอามีเขียวอยู่ตรงปลายแล้ว
2: ยังมี
1: นี่ตะกร้าอ๋อแบบนี้เลย
2: แล้วก็เขียวก็เกาะเผื่อมันหล่นก
1: ็ก็เข้านี่เลย
2: ถ้าไม่เข้าก็เราค่อยเก็บ
1: งั้นพี่ตีนำไปเลยฮะลำบากมากนะอันเนี้ย
2: ได้เลย
1: นี่นะครับเราเดินลงมาสักหน่อยนึงเนาะก
2: ็
1: จะมาเจอต้นนี้เลยต้นมะเดื่อนะฮะนี่นะครับที่เห็นอยู่นี่คือลูกเหรอครับลูกเขาเหรอครับ
2: อันนี้เป็นลูกลูกมะเดื่อครับกำลังจะเป็นลูกเล็กๆกำลังจะขึ้นครับกำลังจะโต
1: ฮะลูกมะเดื่อนี่คือขึ้นคือออกได้ตลอดทั้งปีไหมครับ
2: ก็ส่วนมากถ้าช่วงเยอะๆก็จะประมาณพฤศจิกาธันวาครับหลังจากนั้นมันก็จะผัดกันขึ้น
1: ตอนนี้มันผู้เห็นเขียวหมดเลยอันนี้คือได้หมด
2: ก็ได้ครับส่วนมากเราก็ใช้ลูกดิบนะครับลูกดิบลูกเล็กได้หมด
1: เดี๋ยววันนี้ได้ลองกันนะฮะแต่ก่อนอื่นต้องเอาลงมาให้ได้ก่อนเดี๋ยวดูอาจารย์ก่อนนะฮะ ว่าอาจารย์ยังไงบ้างโอ้ยดีดูครับมือสั่นหมดเลยอะ หันมาบอกช่วยเถอะ ช่วยหน่อยนี่ครับพี่นี่ขอดูหน่อยนี่นะครับ
2: อันนี้พอดีกำลังอร่อยครับ
1: นี่คือกำลังอร่อยนะครับลูกจะประมาณนี้เหรอจ๊ะ
2: ใช่ครับ
1: อ๋อ นี่นะครับลูก
2: มันนี้ก็ตำได้ครับกินสดกับพวกน้ำพริกก็ได้ครับ
1: อ๋อเอาเป็นผักแกล้มก็ได้หรือจะเอาเนี่ยเด็ดไป
2: ตำน้ำพริก
1: ตำน้ำพริกก็ได้ออกเขียวๆหน่อยนะครับไม่เขียวหน่อยหรอกเขียวเลยนะฮะ
2: ครับ
1: แล้วลูกจะกลมๆตรงก้นตรงเนี้ยก็จะเป็นออกสีม่วง
2: ๆครับเพราะมันจะไม่เต็มที
1: ่จ้ะนี่เขาจะใหญ่ไปได้เท่าไหร่ครับ
2: โอ้ก็ใหญ่เท่ากับมะเขือเทศ
1: มะเขือเทศ
2: ครับ
1: ผมใหญ่มากนี่นี่นี่พวกอันนี้มาพวกว่าอันนี้ได้ฮึบนี่แหละมาแล้วนะฮะอีกหนึ่งพวงอุ้ยลูกมันหล่นเต็มเลย
0: ต้นมะเดื่อมีด้วยกันหลายสายพันธุ์เลยนะครับถ้ามะเดื่อที่กินผลสุกได้จะเรียกกันว่ามะเดื่อฝรั่งหรือว่าลูกฟิกใบจะหยักลึกผลสุกออกสีม่วงมีรสชาติหวานฉ่ำส่วนผลมะเดื่อที่กินลูกดิบได้ทางใต้นะครับจะนิยมนำมาทำแกงกินแกล้มกับขนมจีนก็คือมะเดื่อฉิ่งครับผลจะเล็กกลมแป้นผิวสีเขียวมันเงาผลสุกสีจะออกเหลืองขาวครับและมะเดื่อที่เรากำลังเก็บอยู่นี้นะครับเป็นสายพันธุ์พื้นบ้านก็คือมะเดื่อชุมพรหรือมะเดื่ออุทุมพรครับลักษณะต้นจะสูงใหญ่ใบเรียวยาวชอบขึ้นอยู่ริมน้ำผลดิบจะมีสีเขียวรสฝาดเมื่อเริ่มสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงส่วนใหญ่นะครับจะไม่นิยมกินผลสุกกันเพราะมักจะมีแมลงหวี่เจาะตัวผลชาวบ้านจึงนำผลดิบมากินสดและทำน้ำพริกครับ
1: นี่นะครับจะให้ดูมะเดื่อนะครับนี่ระยะที่เราเก็บมาทำกับข้าวได้ก็จะเป็นระยะที่อ่อนๆเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะฮะแล้วพอเขาแก่ตัวไปเนี่ยก็จะออกสีแดงแบบนี้พอแดงมากๆก็หลุดร่วงลงมาตรงพื้นแล้วก็กลายเป็นต้นมะเดื่อต้นใหม่นะครับมันถึงมีอยู่แบบเต็มแบบตลอดทางตรงฝั่งริมโขงนี่เลยนะครับก็จะมีต้นมะเดื่อเยอะมากก็เลยเป็นที่มาของหมู่บ้านบ้านเดื่อนี่เพราะว่ามีต้นมะเดื่อเยอะนี่เองนะครับนี่อ๋อนี่ไงมาอีกแล้วนะครับ
2: หนึ่งสอง
1: ไปทีมงานแบบเริ่มแบบลงตัวแบบเข้าขารู้ใจแล้วอ่ะไปไปพี่ นี่
3: 1ช่อง
1: มา
2: พักก่อนหน่อยพี่
1: พักก่อน
2: โอเคครับ
4: พักก่อนพักก่อนโอ้ยเหนื่อยนะ
2: เหนื่อยครับมันก็ไม่ง่ายๆครับ
1: น่าจะพอแล้วนะพอสักถ้วยนึงแล้ว
2: ครับโอ้เกินแล้วครับนี
1: ่เกินอ้าวเกินแล้ว
2: ครับเกินถ้วยครับ
1: งั้นเพราะว่าเราไปทำกับข้าวกันไหมพี
2: ่ครับผม
1: นะ
2: ครับผม
1: โอ้เหนื่อยแล้วอันเนี้ยเยอะ
0: อาหารจากผักริมโขงของเราวันนี้นะครับจะเป็นน้ำพริกมะเดื่อและแกงอ่อมไก่บ้านครับซึ่งแม่ครัวที่จะมาโชว์ฝีมือการทำอาหารก็คือพี่กุ้งท่านนี้แหละครับ
1: ดูที่ผักของเรากันก่อนนะครับที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนี่ก็จะมีนี่กวางตุ้งเนา
5: ะ
1: ผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมนะฮะแต่มะละกอนี่ทำไมมันจิ๋วอย่างนี้ล่ะ
5: อันนี้มันจิ๋วแต่แจ๋วนะคะ
1: นะยังไงจ๊ะ
5: เพราะว่าน้ำยางเขาจะเยอะ
1: โอ้นี่นะน้ำยาง
5: จะทำให้เนื้อไก่นุ่มเร็ว
1: อ๋อเหรอฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำมาเริ่มโขลกก่อนเนาะ
5: ใช่ค่ะ
1: ตัว
5: พริกแห้งก่อนเลยค
1: ่
5: ะ
1: ได้เลยครับ
5: พริกสดชอบเผ็ดไหมคะ
1: ชอบมากครับ
0: เครื่องแกงอ่อมนอกจากพริกแห้งและพริกสดแล้วจะมีตะไคร้และหอมแดงซึ่งเราจะนำมาโขลกให้พอแหลกครับ
1: ระหว่างผู้ตำนี่พี่กุ้ง
5: ปอกมะละกอ
1: ปอกมะละกอต่อเลยนะครับมะละกอนี่คือเหมือนตัวส้มตำเลยเนาะที่เราแบบฝันๆอย่างเงี้ยพวกนึกว่าจะเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในแกงอ่ะ
5: ค่ะ
1: แต่เราทำแบบนี้
5: อันนี้เราทำแบบนี้เพราะว่าให้มันได้เข้าถึงเนื้อไก่แล้วก็ทำให้มันมีรสชาติกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นเหมือนคนอีสานเขาจะชอบอ่อมไก่ใส่มะละกอนะ
1: นี่ผู้ต้องเอาให้แหลกประมาณไหนครับเนี่ยได้ยังหรือว่าย
5: ัง ได้แล้วค่ะ
1: อ๋อประมาณนี้ได้แล้ว
5: ใช่ค่ะ
1: โอเค
0: ขั้นตอนต่อมานะครับเราจะเริ่มทำแกงอ่อมกันครับโดยจะเริ่มจากการนำไก่บ้านลงไปผัดกับน้ำปลาและเครื่องแกงอ่อมครับ
1: มีเครื่องในด้วยลงไปแล้ว
5: ตามด้วยปลาสองช้อน
1: ปลาสองช้อนนะครับ
5: แล้วก็ตามด้วยเครื่องที่เราโขกไว้เลยค่ะ
1: ไม่แซ่บให้มันรู้ไประหว่างที่ปูกำลังคั่วไปนะครับพี่กุ้งเนี่ยก็จะเด็ดผักรอไปด้วยเนา
5: ะ
1: ไว้ใส่ลงไปในแกงอ่อมของเราผักมันสดมากนะครับแล้วดูกรอบมากเลย
5: ใส่เลยค
1: ่
5: ะ
1: ใส่ใบมะกรูดเลยนะครับ
6: เพิ่มความหอมเข้าไปอีก
1: ว้าวพอใส่ใบมะกรูดลงไปนี่หอมเลยนะ
0: เมื่อสังเกตว่าเนื้อไก่เริ่มสุกเราจะใส่มะละกอจากนั้นจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและเติมน้ำเปล่าลงไปครับ
1: โอ้ก็จะเป็นแบบไม่ใช่อ่อมน้ำเยอะๆเนาะจะออกแบบ
5: ค่ะอันนี้ให้น้ำเขาแห้ง
1: คลุกคลิกคลุกคลิก
5: ไก่สุกก็เติมผักได้เลยค่ะ
1: อ
5: ๋
1: อครับนี่นะครับเดือดปุดๆแล้วนะฮะเดี๋ยวให้พี่กุ้งชิมก่อนนะครับเอาแบบรสบ้านเราเลยนะบ้านเดือบ้านเดือ
5: เติมปลานะคะ
1: เติมปลาสิครับคือปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายเราก็จะใส่ผัก
5: ผักค่ะ
1: แล้วใส่ผักนี่ต้องทิ้งไว้นานไหมจ
5: ๊
1: ะ
5: ไม่ค่ะเอาผักลงไปไม่นานแล้วก็ยกขึ้นเลยเดี๋ยวผักมันจะเปื่อย
1: โอเค
5: แล้วผักมันจะไม่หวาน
1: ครับนี่นะครับกวางตุ้งลงไปก่อนแล้วตามด้วยผักชีลาวกับต้นหอมนะครับลงไปเลย
5: จ้า
1: หอมมากเลยอ่ะ
5: เสร็จแล้วค่ะแกงอ่อมบ้านเดือค่ะ
1: โอ้โหเรียบร้อยครับตักขึ้นจานเลย

0: มาอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ต้องบอกว่าถ้ามาบ้านเดือแล้วพลาดไม่ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นก็คือ
1: แจ่วมะเดื่อค่ะหรือน้ำพริกมะเดื่อค่ะ
0: วิธีการในการเตรียมลูกมะเดื่อต้องยังไงครับเพราะเห็นว่ามันจะมียางใช่ไหม
1: มันจะมีค่ะเสร็จเราก็เตรียมน้ำเปล่าไว
0: ้จ้ะ
1: แล้วก็เอาเกลือไปแช่ในน้ำเปล่าเพื่อล้างยางออก
0: โอ้นี่พอพูดเด็ดออกมามันจะมีเนี่ยยางอย่างนี้เลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้แล้วต้องทำไงต่อฮะ
1: ผ่าครึ่งเลยค่ะ
0: นี่เดี๋ยว
1: ก็ตัดหัวนี้นิดนึง
0: ตัดขั้วออกนะครับผ่าครึ่ง
1: แป๊บอย่างนี้นะคะ
0: แล้วก็ใส่ลงไปในน้ำเปล่าแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะ

0: นี่นะครับให้ดูผ่าออกมาแล้วดูเนื้อข้างในเขาหน่อยนะครับเนี่ยมันจะมีสีเขียวข้างนอกแล้วพอเข้าไปข้างในเนี่ยจะออกสีชมพูชมพูอันนี้คืออะไรครับเนี่ย
1: เมล็ดค่ะเมล็ดของลูกมะเดื่อค่ะรสฝาดมันก็จะอยู่ที่ผิวของมะเดื่อมาตรงถึงแกนเกือบเมล็ดแมนนะคะ
0: ซึ่งเราก็สามารถกินได้หมดเลยถ
1: ้
0: ากินแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะทานสดๆเลยกับน้ำพริกเลยก็ได้ค่ะ
0: ครับด้านในเขานะครับนี่ไงผู้เห็นเนี่ยดำๆมาก
1: อันนี้ก็อาจจะเป็นแมงหวีนะคะแต่ว่าแช่น้ำเกลือแล้วเดี๋ยวเขาก็ออก
2: นอกจากลูกมะเดื่อที่ให้ความฝาดแล้วนะครับน้ำพริกมะเดื่อเนี่ยจะมีเครื่องสมุนไพรอื่นๆอย่างพริกแห้งตะไคร้หอมแดงกระเทียมค่ะเราจะนำเครื่องต่างๆที่ซอยแล้วนะครับมาผัดกับน้ำเปล่าก่อนครับ
1: น้ำพริกมะเดื่อของเราจะมี2แบบมีทั้งคั่วมะเดื่อให้สุก
0: ครับ
1: กับเครื่องเคียงคั่วให้สุกแล้วก็มีตำสดแบบนี้จ้ะ
0: แต่วันนี้เราจะใช้เป็น
1: ตำสด
0: ตำสดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี้ได้แล้วนะ
1: ได้แล้วค่ะ
0: เดี๋ยวเราเริ่มตำกันเลยครับ
1: เครื่องเคียงที่เราคั่วเสร็จเมื่อกี้นะคะ
0: จ้ะนี
1: ่ชอบทานเผ็ดไหมคะ
0: ชอบมากครับเอาแซ่บๆ
1: อุ้ย
0: นี่ได้
1: อยู่ใกล้คนรอคนแก่มือไม้สั่นบางตาด้วยนะ
0: ครับไม่เป็นไรครับยายดูแลตามด้วย
1: มะเดื่อค่ะ
0: มะเดื่อจ้านอกจากน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหมจ้ามะเดื
1: ่
0: อ
1: ได้ค่ะ
0: มีอะไรบ้างจ้ะ
1: เราก็เอามาผัดกับปลาก็ได้ค่ะ
0: ผัด
1: ใช่ค่ะเอามาผัดกับปลาแล้วก็เอามาทอดกับเห็ดก็ได้ค่ะลูกหามๆแล้วก็มาฝานบางๆชุบแป้งทอดอร่อยมากค่ะ
2: ตอนนี้มะเดื่อที่เราใส่ลงไปนะครับเริ่มที่จะแหลกเข้ากับเครื่องต่างๆแล้วจะปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลปี๊บน้ำปลาร้าน้ำมะขามเปียกและตามด้วยผักชีใบเลื่อยและนี่แหละครับหน้าตาของน้ำพริกมะเดื่อครับ

0: ครับกินข้าวกันดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวลองชิมกันเลยแต่ว่าวันนี้เราจะกินเป็นข้าวเหนียวนะอันนี้เป็นปลาอะไรจ๊ะ
1: อันนี้จะเป็นปลาแดดเดียวค่ะ
0: ปลานิลแดดเดียวนะฮะนำมาทอดเลยแน่นอนว่าต้องกินคู่กับพวกนี้เลยนะครับที่เราทำไว้นะครับมีทั้งอ่อมไก่บ้านนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็น้ำพริกมะเดื่อ
0: นี่น้ำพริกก่อนเลยนะฮะนี
2: ่แซ่บร้าย
0: แซ่บร้ายตามด้วย
1: กรอบไหมคะ
2: กรอบมาก
0: คือไม่ได้ออกเผ็ดมากแต่ว่ามันมีความนุ่มนวลอ่ะแล้วมันกินง่ายมากเลยอ่ะแล้วมันหอมแบบเข้ากันดีมากเลยอ่ะแล้วพอกัดไปโดนตัวมะเดื่อนะที่เราตำลงไปอ่ะอร่อยมันกรอบมันแต่ผมไม่เห็นมันจะฝาดตรงไหนเลยนะถ้ามันอร่อยนะนี่ตอนนี้พูดน่าจะพูดคนเดียวแล้วแหละพี่กุ้งไปแล้วยาวแล้วหิวไม่หิวได้ไงอีกจานหนึ่งนี่จานนี้อ่อมนะฮะอร่อยสุดๆเลยครับคือผักเนี่ยพอมันสดปุ๊บมันจะกรอบมันจะแบบมันกินอร่อยมันหวานกรอบพอมันดูดซับไอตัวน้ำแกงอ่อมของเราอ่ะยิ่งปลาด้วยอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยอร่อยมากเลยนะครับน้ำก็แบบรสชาติมันจะ
1: เยอะ
0: เข้มข้นนะครับมันจะมีสมุนไพรเยอะแล้วก็ไม่เผ็ดมากนะกำลังดีกำลังกินนะครับอร่อยเลยนี่อันนี้ก็พุกก็ชอบแต่พุกลืมชื่อแล้วอ่ะบ้านเราเรียกว่า
1: ผักกาดซี
0: ผักกาดซี
1: จ้ะลองชิมดูค่ะ
0: จ้ะ
1: มันจะซีไหมคะ
0: เหมือนวาซาบิอ่ะ
1: จ้ะแซ่บไหม
0: กลิ่นประมาณนั้นแซ่บมากนัว
1: แต่ว่าวาซาบิจะแรงกว่านี้นิดนึง
0: ใช่ครับแต่อร่อยมากนะฮะนี่นะครับให้ดูเนื้อปลานะครับเนื้อนี่ขาวจั่วเลย
1: นัวไหมคะ
0: นัวมาก
1: นัว
0: แซ่บหลายนี่อร่อยมากเลยต้องบอกว่าทุกจานวันนี้นะครับอร่อยมากคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากที่จะลองแวะเวียนมาเที่ยวที่บ้านเดือที่นี่ก็มีทั้งโฮมสเตย์
1: ใช่ค่ะ
0: มีร้านอาหารนะมีร้านเชฟชุมชนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะทำอาหารแบบนี้แหละครับเป็นอาหารแบบพื้นบ้านผู้รับประกันได้เลยว่าฝีมือนี่อร่อยมากเลยนะครับชุมชนเราบ้านเดือนะยินดีต้อนรับเนาะ
1: ค่ะ
0: อ่ะสำหรับวันนี้นะครับผู้ก็ต้องขอบคุณหลายคนมากเลยนะครับทั้งแม่สำรัดนะครับพาไปเก็บผักรวมถึงพี่ตีด้วยนะครับและขาดไม่ได้เลยพี่กุ้งนะครับทำเมนูอร่อยๆให้ผู้ทานด้วยขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะครับพลูแล้วก็พี่กุ้งต้องขอลาไปก่อนเนาะ
1: ค่ะ
0: พบกับรายการตามเพอร์จานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เราสองคนไปแล้วนะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะอร่อยมากเลยขอบคุณมากครับพี่กุ้ง
1: ขอบคุณค่ะ
0: นะเดี๋ยวเราก็คุยกันไปด้วยตัดไปด้วย
1: ครับผม
0: เก็บผักกันไปด้วยนะนี่อยู่กับเกษตรมืออาชีพขอดูรองเท้านี่มีให้คู่สักคู่ไหมเนี่ย
3: รองเท้าไม่ใส่ครับมันจะลื่นครับ
0: เพราะว่าทำไมใส่ถุงเท้าไม่ใส่รองเท้า
3: ไม่ปกติใส่บูทนะ
0: จ้ะ
3: ใส่บูทตรงข้อ
0: แล้วลงไปนู่นเลยใช่ไหม
3: ใช่
0: จ๋อมเลย
3: นี่ธรรมชาติของพื้นบ้านเลยเนี่ย
0: ใช่เนี่ยใช่เหยียบพื้นบ้านเลยอันนี้สุดยอดเลยนะฮะนี่ปะ
3: จะเอานี่อาจจะนี่ก็ได้นี่อ่อนๆเนี่ยให้ตัดโชว์เลยนี่เห็นไหมเนี่ย
0: พลิกตัวยากด้วยอมรินทร์ทีวี
4: ปราสาทพนมรุ้งเป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดูลัทธิสายวานิกายซึ่งนับถือองค์พระศิวะหรือพระอิศวรเป็นเทพเจ้าสูงสุดเห็นได้จากภาพสลักเล่าเรื่องที่เน้นความสำคัญของพระศิวะแต่อย่างไรก็ตามภาพสลักเหล่านี้ยังคงมีภาพสลักที่นิยมกันในเวลานั้นคือภาพสลักเล่าเรื่องรามายณะหรือที่คนไทยทั่วไปรู้จักในชื่อรามกิมภาพสลักเรื่องรามายณะบนหน้าบันและทับหลังที่ปราสาทพนมรุ้งอาจจะแบ่งเป็นตอนสำคัญเช่นภาพสลักตอนวิราชสีดาและพระรามพระลักษ์รบกับวิราชในภาพจะเห็นวิราชกำลังยกพระรามกับพระลักษ์ด้วยมือทั้งสองข้างลอยขึ้นราวกับยกทารกภาพสลักบนหน้าบันฉนวนปราสาทประธานทางด้านทิศเหนือ เป็นภาพเล่าเรื่องท้าวราบหรือทศกัณฐ์ลักนางสีดาสลักเป็นภาพท้าวราบปลอมเป็นพราหมณ์กำลังพูดจาหวานล้อมนางสีดาถัดไปเป็นรูปพระรามกำลังแผลงสอนไปยังกวางทองเหนือขึ้นไปเป็นรูปท้าวราบมี10เสียน20กรซึ่งจับตัวนางสีดาไว้ประทับในราชรถเทียมด้วยม้า2ตัวในภาพจะเห็นรูปนกชฎายุทธกำลังต่อสู้กับท้าวราบภาพสลักตอนสำคัญอีกตอนหนึ่งคือตอนพระรามและพระลักษ์ถูกสอนหน้าขบาทของอินทรชิตบนทับหลังของมุกทิศตะวันตกแสดงรูปบุคคล2คนกำลังนอนอยู่และถูกพันธนาการด้วยหน้าขบาทมีรูปบุคคลผู้หนึ่งซึ่งอยู่ในสภาพชำรุดมากกำลังนั่งประคองพระเศียรของทั้งสองพระองค์ไว้ซึ่งบุคคลผู้นี้น่าจะเป็นนางสีดาบนหน้าบันชั้นที่3ของมุกทิศใต้ปราสาทประธานภาพสลักตอนสุดท้ายคือตอนที่พระรามพระลักษ์และพระนางสีดาเสด็จกลับเมืองอโยธยา
2: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
5: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
6: นายคือใครเนี่ย
5: ฉันชื่อ DLTV
6: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
5: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
6: โอ้โหมีพลังดังด้วยเหรอ
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06

นาทีถึงเวลา18นาฬิกา30นาทีวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง BLTV 1ถึงช่อง BLTV 6ออกอากาศเวลา5นาฬิกา30นาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิกาช่อง BLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา5นาฬิกา30นาทีถึงเวลา6นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา20นาฬิกา35นาทีถึงเวลา21นาฬิกาและช่อง BLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา5นาฬิกา45นาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิการ่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตังและทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลวังยาวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีภารกิจดีๆเช้าวันนี้ภัตตาคารบ้านทุ่งพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของมะเขือเทศราชินีจะมีดีอย่างไรไปลุยกันครับเช้าวันนี้สตังนัดหมายไว้กับน้าแดงและคุณลุงคุณป้าน้าแดงนั้นเป็นประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดสุพรรณบุรีดูแลพื้นที่เกษตรกรรมอินทรีย์

0: จำนวน10อำเภอในปัจจุบันคอยส่งเสริมให้เกษตรในพื้นที่รู้จักการทำเกษตรอินทรีย์แบบ 100% ชาวบ้านที่นี่ทำเกษตรอินทรีย์จนได้รับมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วล่ะครับน้าแดงบอกสตังว่าเป้าหมายในการพัฒนาของกลุ่มนั้นการทำให้อำเภอด่านช้างกลายมาเป็นเมืองหลวงเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดสุพรรณบุรีอีกด้วยล่ะครับฤดูการในการปลูกมะเขือเทศราชินีได้ดีนั้นคือในช่วงฤดูหนาวเพราะเป็นช่วงที่สภาพอากาศเหมาะสมที่สุดการเจริญเติบโตของต้นมะเขือเทศจะมีความแข็งแรงและติดดอกออกผลได้มากข้อดีของการปลูกในโรงเรือนแบบนี้สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีแต่ความสมบูรณ์ของผลผลิตนั้นในช่วงหน้าหนาวจะดีกว่าหน้าแล้งมะเขือเทศราชินีมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ามะเขือเทศเชอรี่เป็นมะเขือเทศผลเล็กมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเนื้อแน่นมีกลิ่นหอมมีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกากลางและอเมริกาเหนือเนื่องจากเป็นพืชนำเข้ามาในประเทศไทยจึงได้ชื่อว่ามะเขือเทศมะเขือเทศราชินีนั้นเป็นพืชระยะสั้นใช้เวลาปลูกประมาณ3เดือนก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วครับมะเขือเทศราชินีเป็นมะเขือเทศผลเล็กลักษณะผลเป็นทรงกลมรีมีรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานผลในระยะสุกจะมีสีแดงซึ่งจะมีความฉ่ำน้ำผลในระยะห่ามจะมีสีส้มมีความกรอบรสชาติออกเปรี้ยวนิยมรับประทานผลสดและสามารถแปรรูปเป็นผลไม้แช่อิ่มหรืออบแห้งได้นะครับลุงบุกเล่าให้สตางฟังว่าการปลูกในโรงเรือนแบบมีค้างจะทำให้ต้นมะเขือเทศสามารถเลื้อยไต่พันค้างซึ่งมีข้อดีในการช่วยถนอมให้ผิวของผลมะเขือเทศสีสวยและเนื่องจากมะเขือเทศราชินีไม่ชอบแดดจัดการปลูกในโรงเรือนจะช่วยกรองแสงทำให้ผลมะเขือเทศมีสีสวยน้าแดงบอกสตังว่าพื้นที่ในอำเภอด่านช้างนั้นเป็นพื้นที่ที่เหมาะในการปลูกพืชเมืองหนาวเพราะเป็นเมืองในหุบเขาทำให้มีอากาศดีตลอดทั้งปีโดยเฉพาะหน้าหนาวน้าแดงเปรียบเทียบว่าเป็นภาคเหนือของจังหวัดสุพรรณบุรีเลยล่ะครับบางปีนั้นมีอากาศหนาวสูงสุดประมาณ6องศาเซลเซียส
1: วันนี้ออเดอร์ของคุณลุงนะครับมีประมาณ200กิโลคุณลุงขายกิโลกรัมเท่าไหร่ครับเนี่ย
2: 20บาท
1: 20บาทเองปลูกแบบออร์แกนิกปลอดภัยไร้สารพิษกิโลกรัมละ20บาทนี่มันปลอดภัยขนาดไหนคุณผู้ชมมันปลอดภัยขนาดที่เราสามารถที่จะเด็ดกินในสวนแบบนี้ได้เลย
2: เด็ดเลยกินเลยไม่ต้องกล
1: ั
2: ว
1: อร่อยไม่ต้องกลัวหิวน้ำเลยเนาะหิวน้ำก็เด็ดเข้าปากเข้าปากเนาะมันจะมีรสชาติแบบหวานแล้วก็มีแบบเปรี้ยวๆหน่อยๆอ่ะมันอร่อยนี่ถ้าได้จิ้มพริกเกลือใช่ไหมลุง
2: คร
1: ับพริกเกลือเอามาจิ้มกับมะเขือเทศราชินีสุดยอดเลยแต่หวานมากเลยอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าลูกในระยะส้มๆเนี่ยมันหวานเท่าไหม
3: ไม่เท่า
1: เดี๋ยวลองดูนะอันนี้ลูกส้มนะ
3: มันจะอร่อยผิดกัน
1: เฮ้ยอันนี้จะกรอบแล้วเปรี้ยว
2: เปรี้ยวแล้วมันยังไม่แดงพออ
1: ันนี้เหมาะจะเอาไปทำยำนะลุง
2: คร
1: ับ ไอ้ลูกแบบเหลืองๆเนี่ยที่ยังไม่แดงนะมันจะมีความกรอบรัดแน่นตึงเลยนะแล้วก็มันจะมีรสชาติเปรี้ยวขึ้นมามากกว่าเหมาะเอาไปทำยำเลยเนาะ
0: ข้อดีของการปลูกมะเขือเทศราชินีแบบอินทรีย์จะสามารถเก็บรักษาผลผลิตได้นานถ้าอยู่ในตู้เย็นสามารถเก็บได้ประมาณถึงครึ่งเดือนหากไม่แช่ตู้เย็นก็อยู่ได้ประมาณ1อาทิตย์นะครับและมีข้อมูลวิจัยจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้ทำการหาองค์ความรู้เรื่องปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในผลไม้เพื่อส่งเสริมสุขภาพโดยศึกษาวิจัยในผลไม้83ชนิดพบว่ามะเขือเทศราชินีเป็นหนึ่งในผลไม้10อันดับแรกที่มีเบต้าแคโรทีนวิตามินซีและวิตามินอีสูง

0: จากนั้นน้าแดงพาสตังมาชิมรสชาติของเมนูอาหารที่แปลรูปมาจากมะเขือเทศราชินีเป็นครั้งแรกที่ได้ลองชิมมะเขือเทศราชินีแบบชนิดผงชงน้ำดื่มรับประทานเหมือนชารสชาติเข้าท่าเปรี้ยวอมหวานวันนี้น้าหมูเตรียมเมนูเด็ดไว้ให้สตังตั้งแต่เมื่อคืนนี่คือซี่โครงหมูตุ๋นซอสมะเขือเทศส่วนนี่คือน้ำพริกมะเขือเทศราชินีและนี่คือน้ำพริกอ่องและลาบหมูทุกเมนูล้วนมีส่วนผสมจากมะเขือเทศราชินีรสชาติกินดีถูกใจอร่อยเลยล่ะครับอันนี้คือซี่โครงหมูตุ๋นซอสมะเขือเทศราชินีครับนุ่มเนียนเลยอ่ะตุ๋นได้เปื่อยมากเลยอ่ะ
1: กำลังดีนะคะ
0: หอมนะหอมมาถึงเมนูแรกในวันนี้นะครับสตังได้รับเกียรติจากน้าแดงน้าหมูน้าส่วนแล้วก็น้าแอ้นนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันเตรียมปรุงเมนูที่มีชื่อว่าซี่โครงเนื้อตุ๋นซอสมะเขือเทศขั้นตอนแรกเราจะทำซอสมะเขือเทศกันก่อนนะครับ

้นก็ช่วยกันซอยหั่นผลมะเขือเทศราชินีด้านน้าแดงช่วยก่อเตาจุดไฟแล้วซอยหอมใหญ่ลงใส่ตามไปจึงแกะกระเทียมสตังเตรียมซอยรากผักชีก่อนจะนำลงครกตามตกด้วยพริกไทยดำแล้วจึงโกรกตำให้แหลกจากนั้นแทรกตามไปคือกระเทียมก่อนจะนำกระเทียมที่แกะไว้ใส่ลงกะละมังเตรียมล้างซี่โครงเนื้อแล้วนำสามเกลือลงไปเจอซี่โครงตามไปคือเกลือซอสปรุงรสน้ำมันงาคลุกทาให้ทั่วทั้งชิ้น

0: จึงนำพาไปอบโอ่ง
1: ขั้นตอนนี้นะครับเราจะนำเนื้อซี่โครงนะครับมาหมักสมุนไพรแล้วเอามาอบในโอ่งหรือว่าย่างในโอ่งนะครับเพื่อให้มันเกิดกลิ่นความหอมแล้วก็เนื้อข้างในก็จะนุ่มก่อนที่เราจะเอาไปตุ๋นนะครับ
0: ได้เวลานำมะเขือเทศที่เตรียมไว้ใส่ลงกระทะจัดการเคี่ยวกวนชวนให้น้ำมะเขือเทศออกมาต้องใช้เวลากันสักระยะเลยล่ะครับเตรียมตั้งกระทะนำลูกผักชีและยี่หร่าลงไปคั่ว

ตอนนี้ซี่โครงที่เราอบไว้ค่อยๆสุกเพราะความร้อนที่อยู่ภายในโอ่งนั้นค่อนข้างสูงจึงทำให้เนื้อซี่โครงสุกระอุท่วนทั่ว

0: เมื่อเรากวนเคี่ยวจนมะเขือเทศราชินีคายน้ำตามต่อไปจึงตักขึ้นมาบี้บดกดด้วยทัพพีเพื่อแยกกากแยกน้ำ
1: ในขั้นตอนนี้นะครับหลังจากที่เรากวนมะเขือเทศราชินีไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาเขาเรียกว่าบี้หรือว่าเค้นเอาน้ำออกจากเนื้อมะเขือเทศให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ส่วนของกากเนี่ยเราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับจะกลายมาเป็นเมนูมะเขือ

0: เทศราชินีกวนนะครับเดี๋ยวขอทดสอบรสชาติอันนี้ก็คือ3กิโลเนี่ยได้อันเนี้ย3กระปุกเองนะครับเรามาปั้นเป็นลูกๆเรามากวนเพิ่มน้ำตาลลงไปเหรอครับ
1: นิดอันนี้น้ำตาลช้อนโต๊ะค่ะ1ช้อนโต๊ะ
0: ใช้น้ำตาลแค่1ช้อนโต๊ะเนี่ยกับ
1: เพราะมะเขือเทศมันจะหวาน
0: หวานอยู่แล้วแต่มันจะให้รสชาติแบบเปรี้ยวหวานเนาะแล้วก็หอมกลิ่นเวลากินเข้าไปเนี่ยมันจะเจอเม็ดใส่เกลือนิดหน่อยตัดให้มันเค็มพอปลาแล้มแต่ว่ามันกินเข้าไปแล้วมันช่วยทำให้น้ำลายในกระปุกแก้มอ่ะมันออกมา
1: ถ้ามะเขือเทศมันสุกกว่านี้น้ำมันจะเยอะกว่านี
0: ้
1: แล้วหอมใหญ่กับกระเทียมมันก็จะเปื่อยมากกว่านี้เพราะว่าน้ำเยอะ
0: น้ำเยอะเลยทำให้มันสุกได้มากขึ้นถ้าเกิดเราจะกวนแนะนำว่าให้เอามะเขือเทศราชินีในระยะสุกงอมสุกงอมเวลาเอามากวนน้ำมันจะเยอะพอน้ำมันจะเยอะมันก็จะเหลือกากน้อยแต่วันนี้มะเขือเทศเรายังไม่ได้งอมแบบนู่นนี่เลยเราเพิ่งเก็บมาสดๆยังแต่งตึงอยู่เลยในส่วนที่เป็นน้ำเราก็จะได้ซอสมะเขือเทศนั่นเองสตังเห็นซอสแล้วนี่แบบอยากจะผัดสปาเกตตี้เลยนี่ขออนุญาตลองชิมนะอันนี้คือที่เรากวนไว้เสร็จแล้วนะฮะอร่อยมากแค่กินเปล่าๆก็อร่อยแล้ว อร่อยแล้วนี่เราจะเอาไปตุ๋นกับซี่โครงเนื้ออีกโอ้โหตอนนี้เนื้อซี่โครงที่เราอบไว้ก็สุกใช้ได้แล้วล่ะครับ

จากนั้นจึงนำน้ำมะเขือเทศมาเคี่ยวให้กลายเป็นซอสปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลทรายน้ำส้มสายชูก่อนจะเติมใส่คือโป๊ยกั๊กและอบเชยเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมเคี่ยวไปจนกว่าจะงวด

ขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมหั่นชิ้นเนื้อที่โครงย่างได้กลิ่นความหอมจากสมุนไพรมันช่างยั่วยวนชวนให้หิวจริงๆครับในระหว่างนี้เราจะทำการนำพาเป็ดไปอบโอ่งไว้ก่อนเนื่องจากถ่านไฟกำลังแรงได้ที่เตรียมเอาไว้ทำเมนูที่2นะครับในระหว่างที่เรารอเนื้อซี่โครงตุ๋นเปื่อยนะครับเรามาลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นั่นก็คือแกงเผ็ดเป็ดอบโอ่งใส่มะเขือเทศราชินีครับ

0: ได้เวลานำพาน้ำต้มกระดูกซี่โครงเนื้อลงใส่ตามไปคือน้ำตาลปี๊บน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสตามไปคือรากผักชียี่หร่าและลูกผักชีคั่วตักเติมใส่คือซอสมะเขือเทศราชินีก่อนจะนำเนื้อซี่โครงลงไปผัดคลุกเคล้า
1: เราจะทำการผัดซี่โครงก่อนนะครับเพื่อให้เครื่องปรุงเนี่ยมันแทรกซึมเข้าสู่เนื้อซี่โครงนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ำสต๊อกที่เราต้มไว้ก็คือน้ำต้มซี่โครงเนื้อเช่นเดียวกันแล้วก็ปล่อยตุ๋นไปจนกว่าเนื้อจะเปื่อยนะครับแต่ตอนนี้แค่นี้ก็หอมแล้วครับหอมหอมหอมสมุนไพรลูกผักชีแล้วก็เม็ดยี่หร่าครับ
0: เมื่อผัดจนสมุนไพรแทรกซึมเข้าเนื้อจากนั้นจึงเติมใส่น้ำซุป

แล้วนำลงใส่เพิ่มเติมใส่คือซอสมะเขือเทศราชินีปล่อยตุ๋นไปจนกว่าจะสุกเปื่อยใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับสตางค์ผ่าแบ่งไว้คือมะเขือเทศราชินี

เมื่อเราตุ๋นจนน้ำซอสแทรกซึมเข้าสู่เนื้อจากนั้นจึงเติมใส่คือผลสดมะเขือเทศราชินีผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันดีหน้าตามันช่างดูดีน่ากินจังเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ซี่โครงตุ๋นมะเขือเทศราชินีเรียบร้อยหอมน่ากินมากดูเลยครับชิ้นๆเนาะสุดยอดเราเคี่ยวจนน้ำซอสเนี่ยงวดเลยนะครับได้เวลาไปทดสอบรสชาติกันครับรสชาติเนื้อซี่โครงตุ๋นซอสมะเขือเทศราชินีให้รสชาติดีหอมกลิ่นเนื้อตุ๋นเป็นอย่างมากซอสมะเขือเทศที่เคี่ยวจนงวดข้นให้รสชาติเปรี้ยวปนหวานประสานชิ้นเนื้ออร่อยเหลือเฟือทั้งนุ่มชุ่มลิ้นหอมกลิ่นสมุนไพรกัดเข้าไปก็โดนใจเต็มๆคำแบบนี้ล่ะครับ

มาลุยต่อกับเมนูที่2สตางค์จัดการลิดผิวมะกรูดน้าส่วนและน้าแอ้นช่วยแกะกระเทียมน้าหมูเตรียมซอยตะไคร้น้าแดงเรวไวช่วยปอกมะพร้าวแล้วถึงคราวโขลกพริกไทยดำหั่นเตรียมไว้คือหัวคาตามมาคือผิวมะกรูดโขลกไปให้แหลกสักพักถ่ายทักตามลงใส่คือข่าและตะไคร้เด็ดเตรียมไว้คือมะเขือพวงพ่วงพาเกลือเจือลงครกยกพริกแห้งมาหั่นต่อจากนั้นจึงฉีกรูดใบมะกรูดตอนนี้น้าแดงกำลังตั้งใจช่วยสาวขูดมะพร้าวเด็ดเตรียมไว้คือใบโหระพานำพาพริกแห้งลงครกยกสากโขลกต่อไปหั่นเตรียมไว้คือพริกชี้ฟ้าเสียบไม้ไว้คือมะเขือเทศราชินีเมื่อพริกแหลกแทรกตามคือหอมแดงและกระเทียมจากนั้นเตรียมคั้นกะทิ

เป็ดที่เราอบโอ่งไว้ค่อยๆสุกขึ้นมาเป็นลำดับปิดท้ายเติมใส่คือกะปิแล้วจึงนำพริกแกงที่น้าส่วนเตรียมไว้มาผสมน้าส่วนนั้นมีฝีมือดีในการทำพริกแกงขายด้วยล่ะครับเป็ดที่เราอบไว้ตอนนี้ก็สุกใช้ได้จากนั้นจึงนำมะเขือเทศราชินีมาย่างไฟขั้นตอนต่อไปสตางค์จึงเตรียมสับชิ้นเป็ด

ได้เวลาเติมถ่านใส่เตายกเอากระทะวางตั้งก่อนจะเทหัวกะทิและหางกะทิลงไปเคี่ยวให้แตกมันจากนั้นตามลงใส่คือพริกแกงผัดไปให้สมุนไพรส่งกลิ่นหอมค่อยๆหยอดน้ำกะทิเป็นระยะเมื่อคั่วรวนพริกแกงหอมได้ที่ตามต่อทันทีจึงนำเป็ดลงใส่ผัดคั่วรวนไปให้เข้าเครื่องแล้วจึงเทน้ำเปล่าลงใส่ให้กลายเป็นน้ำแกงปล่อยต้มให้เดือดสักพัก

ตามมาคือมะเขือพวงพริกชี้ฟ้าจากนั้นได้เวลามะเขือเทศราชินีย่างผัดให้ทุกอย่างประสานรสชาติเข้ากันปิดท้ายนั้นจึงโรยใส่คือใบมะกรูดและโหระพากลิ่นหอมเข้าท่าน่ากินไหมล่ะครับ

รสชาติแกงเผ็ดเด็ดที่พริกแกงร้อนแรงหอมกลิ่นสมุนไพรหวานมันถูกใจจากน้ำกะทิเนื้อเป็ดที่เราอบโอ่งทั้งหอมทั้งนุ่มชุ่มหวานประสานน้ำแกงอร่อยแรงด้วยเนื้อมะเขือเทศที่ให้ความเปรี้ยวหน่อยๆ อร่อยปนความหวานยิ่งประสานมะเขือพวงบอกได้เลยว่าหายห่วงอร่อยแบบนี้ล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับสตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของมะเขือเทศราชินีนะครับส่วนสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวของอาหารพื้นบ้านที่ไหนอีกนั้นโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 0:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียน

ช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ได้
1: เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยเนื่องจากเป็นอาหารหลักของคนไทยและยังเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรแต่ปัญหาที่กำลังประสบอย่างมากในกระบวนการการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวในขณะเก็บรักษาก่อนการบรรจุและส่งออกคือการทำลายของแมลงศัตรูข้าวเช่นด้วงงวงข้าวหรือมอดข้าวสารผีเสื้อข้าวสารและมอดหัวป้อมโดยเฉพาะด้วงงวงข้าวที่จัดเป็นแมลงศัตรูหลักที่ทำลายทั้งข้าวเปลือกและข้าวสารโดยจะเข้าทำลายและทำให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตสามารถกัดกินเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ที่ไม่แตกหักหรือแตกหักเพียงเล็กน้อยได้มีการเจริญเติบโตภายในเมล็ดวางไข่และเจริญเติบโตในระยะหนอนและดักแด้อยู่ภายในเมล็ดดังนั้นคราบหนอนคราบดักแด้และมูลของแมลงจะติดอยู่ในเมล็ดทำให้เกิดการปนเปื้อนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพของเมล็ดข้าวและเป็นปัญหาสำคัญสำหรับการส่งออกปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูของข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรทำได้โดยวิธีการรมยาสารเคมีที่ใช้ส่วนใหญ่คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งเริ่มไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากปัญหาการตกค้างของสารเคมีและที่สำคัญไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้มีการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาทดแทนการใช้สารเคมีแต่ไม่เป็นที่ยอมรับเท่าที่ควรเนื่องจากใช้เวลานานและต้องมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศ

0: การใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
1: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
1: Entech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้ผมอาร์ศิรินาถนะครับจะพาไปดูเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนนั่นเองครับเครื่องจะเล็กขนาดไหนจะเป็นไมโครเวฟยังไงเดี๋ยวพาไปดูเลยดีกว่าครับ
2: ปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรจะทำโดยวิธีการรมยาซึ่งสารเคมีส่วนใหญ่ที่ใช้คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากมีปัญหาการตกค้างจากสารเคมีและไม่สามารถกำจัดไข่มอดได้จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นเทคโนโลยีสะอาดสำหรับเครื่องกำจัดมอดขนาดเล็กนั้นเหมาะกับการให้ความร้อนผ่านคลื่นไมโครเวฟเนื่องจากให้พลังงานที่สูงกว่าและการกำจัดมอดด้วยวิธีนี้จะใช้เวลาสั้นกว่าการรมยาถึง10เท่าโดยเมื่อคลื่นไมโครเวฟผ่านเมล็ดข้าวจะทำให้โมเลกุลของน้ำในเมล็ดข้าวเกิดการเคลื่อนที่ด้วยการหมุนตัวกลับไปมาอย่างรวดเร็วตามระดับความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดการเสียดสีจนเกิดความร้อนในระยะเวลาอันสั้นความร้อนที่เกิดขึ้นจะกระจายตัวไปยังโซนอื่นโดยกระบวนการนำความร้อนส่งผลให้มอดและแมลงอื่นๆที่แฝงอยู่ในเมล็ดข้าวตายดังนั้นจึงมีการพัฒนาเครื่องกำจัดมอดในข้าวด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนด้วยองค์ความรู้ภายในประเทศและใช้ชิ้นส่วนวัสดุที่ผลิตในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศในราคาที่ชุมชนสามารถจัดหาได
0: ้กลับมาสู่ในรายการที่การใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตได้อยู่กับนักวิชาการนั่นเองนะครับเขาบอกว่าคนนี้เขารู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพล สิริพลครับสวัสดีครับบอกเลยว่ารู้ลึกจริงจริงร
3: ู้
0: ไหม
3: ต้องรู้
0: นะฮะบอกเลยนะครับก็บอกว่าเครื่องนี้อยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าเครื่องนี้ทำไมถึงได้สนใจครับ
3: จริงๆแล้วเนี่ยเราสนใจที่ตัวข้าวก่อนเนาะผลิตภัณฑ์ของเมืองไทยซึ่งข้าวไทยเนี่ยมันประสบปัญหาในเรื่องของคุณภาพของข้าวหล
0: ัง
3: จากที่เราเก็บเกี่ยวเป็นข้าวสารหรือข้าวเปลือกมันก็จะมีปัญหาตัวมอดที่ปรากฏอยู่เรามันหลายบ้านหลายผู้บริโภคหลายคนอาจจะประสบปัญหาว่าเอ๊ะซื้อข้าวสารมาแล้วปรากฏว่าเก็บไว้ไม่ทันไรก็มีมอดขึ้นไม่สามารถรับประทานได้อันนี้ก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมา
0: ผมเคยเจอนะมอดเยอะกว่าข้าว
3: มอดเยอะกว่าข้าว
0: จริงๆเก็บไม่นานแบบเกือบปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่เคยแกะนะ
3: ค่ะ
0: ก็เปิดมาปุ๊บผมตกใจเลยอ่ะผมเลยทิ้งเลยดีกว่ากลัว
3: แล้วมันทำให้คุณภาพข้าวก็กินคงไม่อร่อยละ
0: ครับ
3: อันนั้นก็คือเป็นประเด็นที่สำคัญว่าเอ๊ะแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไง
0: อ๋อแล้วไอ้เจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
3: ตัวนี้ก็คือเราอยากช่วยแก้ปัญหาว่าทำยังไงจะได้ข้าวสารที่ปราศจากมอดก่อนเนาะแล้วก็อยากให้มันปราศจากสารเคมีด้วยเนื่องจากว่ามันก็มีวิธีการหลายวิธีการด้วยการที่ทำการกำจัดมอดแต่ว่ามันอาจจะพ่วงมาด้วยสารเคมีอันอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้บริโภคเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีวิธีการละเราก็เลยนำเอาคลื่นเนี่ยมาใช
0: ้โอ้โหนะฮะก็เป็นวิธีการที่ใช้ไมโครเวฟใช่ไหมฮะใช้คลื่นเอาแล้วซึ่งเมื่อก่อนนี้เขาก็บอกว่าใช้การลมยาก็มีใช่ไหมฮะก็อันตรายกับคนไหม
3: คือเขาบอกว่าลมยาปุ๊บในความเข้าใจของ
0: ผู้บริโภคกลัวมากเลย
3: นะ
0: ครับ
3: ก็จะคิดว่าเอ๊ะเรากินยาด้วยหรือเปล่า
0: คล้ายๆกันไหม
3: อันนั้นก็ต้องดูผลระยะยาวแล
0: ้
3: ว
0: อ๋อระยะสั้นอาจจะไม่ค่อยรู้สึก
3: ใช่แล้วเพราะเราคนไทยทานบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักนะ
0: ครับผม
3: เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีการสะสมไหมก็เลยมีเทคโนโลยีนึงที่เขาก็ศึกษากันในห้องทดลองว่าโอ้ขึ้นไมโครเวฟเนี่ยมันสามารถกำจัดมอดได
0: ้
3: ซึ่งมันไม่มีสารตกค้างและแน่นอนแต่เราก็ต้องมาทำว่าเอ๊ะเราทำยังไงเอามันไปใช้ได้จริงในระดับชุมชนก่อนดีไหมอะไรอย่างนี
0: ้ครับผมนะฮะแล้วรู้จักเจ้าโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีนี้ได้ไง
3: อ๋อโครงการนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน
0: ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
3: ใช่ละค่ะร
0: ่
3: วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียง

0: ได้มีโอกาสดีได้เข้าไปร่วมวงการแล้วก็ช่วยพัฒนาเครื่องนี้จนสำเร็จ
1: โอ้โหนะฮะแล้วทางโครงการเนี่ยได้ช่วยอะไรบ้างครับ
0: โครงการเนี่ยนอกจากจะช่วยในการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาแล้วก็ยังช่วยแนะนำผู้ประกอบการแล้วก็นักวิจัยท่านอื่นเช่นการทดสอบข้าวเนี่ยทำให้เราค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายแล้วเครื่องนี้จะต้องทำงานอย่างไรเพื่อให้ได้ผลตามต้องการแล้วก็ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผู้ใช้งานในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นชุมชนเราเล็กๆอบต.หรือเป็นสหกรณ์ใช้งานได้ง่ายและปลอดภัย
1: นะฮะนี่ก็คือคำนึงถึง
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ยังไงก็ต้องความปลอดภัยเป็นหลักเนาะ
0: ค่ะ
1: เอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวจะพาไปรู้ลึกรู้จริงกว่านี้นะฮะตอนนี้รู้แค่พื้นฐานเนาะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนสามารถขยายผลสู่การผลิตเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดด้วยคลื่นไมโครเวฟจึงมีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้เทคโนโลยีนี้มีค่อนข้างมากและจำนวนความต้องการเครื่องจักรที่คาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้ประมาณ20เครื่องต่อปีอีกทั้งมีอัตราการเติบโต 10% ต่อปีและสามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ผลิตสินค้าชนิดอื่นๆได้แก่การกำจัดแมลงต่างๆในเมล็ดพันธุ์ถั่วงาและธัญพืชอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงเทคโนโลยีนี้ให้สามารถใช้ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้อีกด้วย
1: ช่วงแรกเนี่ยเราก็รู้ไปแล้วว่าพื้นฐานเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะมาจากโครงการอะไรนะครับและตอนนี้นะฮะผมจะมาเจาะลึกอีกนิดนึงว่าเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยฮะทำอะไรได้บ้าง
2: อ๋อเครื่องตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันมีข้อดีอันดับแรกใช้งานง่าย
1: ใช้งานง่าย
2: เพราะว่าเป็นระบบอัตโนมัติเราเซตติ้งไว้ให้แล้ว
1: ครับ
2: ดังนั้นแล้วการที่จะให้ชุมชนหรือชาวบ้านก็รวมๆกันก็ได้แล้วก็ใช้เครื่องเดียวจะได้เกิดความคุ้มค่าน
1: ะฮะแล้วไอ้เจ้าเครื่องตัวนี้มันดียังไง
2: ข้อดีประการเด่นเลยคือมันสามารถกำจัดตัวมอดที่มันเดินๆอยู่เราเห็นได้เลยนะอ
1: ัน
2: เน
1: ี้
2: ยพอออกมาเนี่ยเขาจะตายแต่ว่ามันมีพิเศษอย่างนึงที่อาจจะดีกว่าอันอื่นเราได้เอาข้าวอันนั้นที่หลังจากผ่านกระบวนการกำจัดมอดเนี่ยไปสำรวจตรวจสอบไข่มอดแล้วก็ทิ้งเอาไว้ปรากฏว่ามันไม่เกิดการเจริญเติบโตของไข่มอดต่อเป็นตัวมอดต่อไปนั่นหมายความว่าเราสามารถเก็บข้าวได้ระยะเวลานานขึ้นโดยที่ไม่ถูกทำลายโดยมอดที่เจริญเติบโตจากไข่มอด
1: นี่ก็เหมือนคล้ายๆกับเป็นเขาเรียกอะไรนะประโยชน์ที่ได้เลยทีเดียวเนาะประโยชน์ที่ได้คือประมาณว่าเก็บได้นานขึ้น
2: ใช่ละ
1: ใช่ไหมแล้วก็ไข่มอดหายไปซึ่งปกติแล้วการลมควันไข่มอดยังอยู่ในข้าวใช่ไหมถูกไหมฮะ
2: การลมควันเนี่ยสิ่งที่เรากลัวคือนอกจากว่าอาจจะยังมีไข่มอดตัวถัดไปก็คือมันมีสารเคมีตกค้างอาจจะมีก็ได้ซึ่งประชาชนผู้บริโภคข้าวเราก็อาจจะมีความกังวลว่าเรากินข้าวที่เกิดจากการลมควันกำจัดมอดเป็นเนี่ยเราได้สารเคมีด้วยไหม
1: นะครับแล้วเจ้าแนวคิดการพัฒนาเครื่องครับตอนนี้เป็นเวอร์ชันนี้ปุ๊บรู้สึกว่าพอใจไหมรู้สึกว่าต้องพัฒนาอยู่ไหมครับ
2: ถามว่าสามารถพัฒนาต่อไปได้ไหมจริงๆเราทำได้เราสามารถออกแบบในให้มันใหญ่ขึ้นหรือดีขึ้นโดยการที่ในการเอาเข้าหรือเข้าออกเนี่ยเราสามารถใช้ในลักษณะเหมือนสายพานให้มันเคลื่อนที่
1: ข้าวลำเลียงไปเลยลำเลียงข้าวเข้าไป
2: แล้วก็ออกมาอีกด้านนึงได้เลย
1: อ๋อคือแค่ผ่านอย่างเงี้ย
2: แค่ผ่านก็ได้
1: จะง่ายกว่าเนาะ
2: ดูเหมือนง่ายแต่ว่าในการออกแบบเนี่ยเราต้องคำนึงถึงการเขาเรียกว่าการรั่วของคลื่นอย่าลืมว่าคลื่นไมโครเวฟตัวนี้มันเป็นตัวเดียวกับที่เราเอาไว้อุ่นอาหารในเตาอบไมโครเวฟ
1: นะครับแล้วทางแนวคิดการตลาดครับ
2: ทางการตลาดปัจจุบันเนี่ยเราคาดหวังว่าน่าจะได้รับการใช้งานจากชุมชนระดับชุมชนของประเทศไทยก่อนซึ่งถ้ามันเกิดผลดีเนี่ยอย่าลืมว่าอีกไม่นานเราเปิด AEC
1: ใช่
2: ดังนั้นแล้วเนี่ยเรามองประเทศรอบๆบ้านเราเราก็บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักเหมือนเรา
1: ครับผม
2: เขาน่า

0: จะอยากได้อยากใช้แล้วก็อยากบริโภคข้าวที่ปราศจากบอลเหมือนเราเข้าใจว่าในอนาคตข้างหน้าเราสามารถที่จะส่งออกได้ให้เขาใช้บ้าง
1: ครับผมนะฮะก็ส่งออกได้แล้วเป้าหมายและทิศทางในอนาคตนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป
0: จริงๆแล้วเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีด้านขึ้นความถี่สูงไมโครเวฟเนี่ยกับผลิตภัณฑ์การเกษตรมันคงไม่ใช่แค่ข้าวอย่างเดียวทีนี้เผอิญบ้านเราเนี่ยมันเป็นประเทศที่ผลิตมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเยอะ
1: ชอบปลูกเยอะ
0: ม
1: ี
0: ท
1: ั้
0: งถั่วมีข้าวอาจจะมีอื่นๆอีกเราอาจจะมีการพัฒนาเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาบางอย่างของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆเช่นการให้ความร้อนเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆได้อีกซึ่งอันนี้เราก็จะต้องทำการทดลองด้วยว่ามันจะต้องมีเงื่อนไขแตกต่างกันอย่างไรค่ะ
1: อาจจะเป็นแบบพวกถั่วต่างๆอาจจะเป็นข้าวโพดอาจจะเป็นอะไรที่สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้นนะฮะก็ง่ายขึ้นเยอะ
0: ง่ายขึ้นเราก็เลยอาจจะมองเป็นสเต็ปไปว่าอีกอันนึงเราก็อยากทำก็คือการในผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยมีโปรเซสไหนที่เราสามารถเอาขึ้นความถี่เนี่ยไปใช้งานได้เพื่อลดปัญหาต่างๆในระดับอุตสาหกรรมที่มันใหญ่ขึ้น
1: ครับ
0: ในอนาคต
1: นั่นเองนั่นคือคำตอบที่ดีเลยนะฮะแต่พูดกันมาขนาดนี้แล้วยังไม่เห็นเครื่องเลยเดี๋ยวให้รบกวนอาจารย์พาผมไปดูเครื่องหน่อยนะครับ
0: ยินดีครับ

0: ครับเข้ามาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เรารู้แนววิชาการแล้วและตอนนี้นะฮะเราจะได้มาดูเครื่องกันนะครับเอาละครับอาจารย์ครับช่วยแนะนำส่วนต่างๆนะฮะและสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องหน่อยครับ
1: ค่ะส่วนต่างๆจริงๆเราประกอบไปด้วย3ส่วนหลัก
0: ครับผม
1: ส่วนแรกเนี่ยก็คือเป็นหัวใจเลยก็คือตัวเตาอบไมโครเวฟสำหรับเอาข้าวเข้าไปใส่นะคะแล้วก็อบเพื่อกำจัดมอดและไข่ของมอดส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นส่วนควบคุมในส่วนที่2เนี่ยมันจะควบคุมด้วยกัน3ระบบย่อย
0: ครับ
1: ระบบย่อยแรกเนี่ยก็คือควบคุมการยกข้าวขึ้นลงเพื่อป้อนข้าวแล้วก็เทข้าวออกหลังจากการอบเสร็จสิ้นนะคะแล้วส่วนที่2ก็คือเป็นการควบคุมมอเตอร์เพื่อให้มีการหมุนเกิดการกระจายของคลื่นในระหว่างที่อบข้าวนะคะส่วนที่3นี่เป็นส่วนสำคัญมากที่สุดไอ้อันหนึ่งก็คือการควบคุมอุณหภูมิระหว่างที่อบข้าวนะคะโดยที่แต่ละส่วนของตัวควบคุมเนี้ย2ส่วนแรกเนี่ยจะควบคุมโดยระบบ PLC ส่วนสุดท้ายที่เป็นควบคุมอุณหภูมิเนี่ยนะคะจะควบคุมโดยระบบ PID ค่ะซึ่งอุณหภูมิที่เราควบคุมเนี่ยไม่เกิน60องศาเซลเซียสนะคะเพราะว่าหม้อและไข่เนี่ยจะตายภายในไม่เกิน1นาทีเองค่ะ
0: ครับผมแล้วเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการทำงานตั้งแต่แรกนะฮะของเครื่องตัวนี
1: ้ขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราก็จะต้องมีข้าวก่อนข้าวเนี่ยมันเป็นได้2ลักษณะก็คือข้าวสารหรือข้าวเปลือกนะคะ
0: เ
1: ราก็เตรียมไว้โดยที่ใน1แบทของการอบเนี่ยเราจะอบครั้งละ30กิโลกรั
0: ม
1: นั่นหมายความว่าใน1ชั่วโมงเนี่ย60กิโลกรัมต่อชั่วโมงได้แน่นอนนะคะทีนี้ในเมื่อเราเตรียมข้าวเสร็จเนี่ยระบบควบคุมก็จะเริ่มทำงานโดยการควบคุมมอเตอร์ไดรฟ์เพื่อยกตัวเตาอบเนี่ยขึ้นเพื่อรับข้าวเข้ามาหลังจากนั้นก็จะปิดฝาแล้วก็มอเตอร์ไดรฟ์ก็จะกดลงให้อยู่ในตำแหน่งปกติจากนั้นเนี่ยระบบควบคุม PLC ส่วนที่2เนี่ยก็จะควบคุมการหมุนของข้าวในภายในเตาอบเพื่อให้เกิดการกระจายของคลื่นในขณะเดียวกัน PID ก็จะควบคุมอุณหภูมิโดยการครั้งแรกก็จะปล่อยไฟเข้าการปล่อยไฟเข้านี่ก็จะผ่านตัว solid state นะคะเพื่อให้ปล่อยไฟให้กับแมกนีตอนทำงานเมื่อแมกนีตอนทำงานปุ๊บเนี่ยอุณหภูมิก็จะเริ่มร้อนขึ้นตัว PED เนี่ยก็จะรับอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยต้องเป็นเซ็นเซอร์ที่ไม่ได้ทำจากโลหะ
0: ครับ
1: ด้วยสมบัติของคลื่นไมโครเวฟมันไม่เหมาะสมนะคะก็จะใช้เป็นออปติกไฟ

0: เบอร์เราก็เข้าไปฟีดอุณหภูมิเข้ากลับไปที่ PID PID ก็จะคำนวณแล้วยังไม่ถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้มันก็จะให้ solid state เนี่ยปล่อยไฟเข้าไปเลี้ยงตัวเมเนตอนไปเรื่อยจนกระทั่งถึง60องศาเมื่อถึง60องศาก็จะควบคุมเวลาต่อไปว่าไม่เกินนาทีนะโดยที่อุณหภูมิเนี่ยจะต้องคงที่ประมาณ60องศาเซลเซียสเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัวPID ก็จะสั่งให้ solid state เนี่ยตัดไฟ
1: ครับ
0: ดังนั้นแม็กเมตอนก็ไม่ทำงานละก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการอบเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัวควบคุมตัวที่สองก็จะเริ่มทำงานก็คือตัวหมุนก็จะหยุดหมุนละแล้วจากนั้นก็ตัวมอเตอร์ไดรฟ์ก็จะทำการกดถังเข้าลงเพื่อเทเข้าออกไปก็เป็นการเสร็จสิ้นการอบค่ะ
1: ครับผมแล้วเมื่อกี้พูดไปอาจจะไม่เห็นภาพนี้ขอสาธิตหน่อยอย่างเช่นสวิตช์1ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ทำงานใส่ข้าวตรงไหนยังไงฮะ
0: สวิตช์แต่ละส่วนจริงๆแล้วเรากดแค่สตาร์ทและเซตติ้งอุณหภูมิแล้วก็เวลาที่เราต้องการก็ได้เลยค่ะ
1: อ๋อก็ปุ่มเดียวใช้ได้เลย
0: ปุ่มเดียวก็คืออันนี้คือความเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเลยมันก็จะใช้ง่ายคือผู้ใช้งานถ้าเรานึกถึงผู้ใช้งานไม่ใช่นักวิชาการ
1: ครับอย่างผมเนี่ยอย่างผม
0: ใช้ง่ายมากเลยเหมือนคุณต้องการอุ่นข้าวคุณก็กดปุ่มข้าวแค่นี้เหม
1: ือ
0: นหม้อหุงข้าวแต่เราก็กด
1: แล้ว
0: ใช่แล้วเรากดปุ่มสตาร์ทอย่างเดียว
1: ก็คือก็ใส่ข้าวเรียงตามปกติเลย
0: ค่ะ
1: แล้วก็กดปุ่มเดียวปุ๊บมันก็จะทำงานปุ๊บไปตามระบบของเขา
0: ใช่แล้วค่ะ
1: นะฮะตัวหม้อจะตายไปแล้วความพิเศษของข้าวที่ได้นะครับ
0: ความพิเศษของมันอย่างแรกเลยนะคะอุณหภูมิที่เราอบเนี่ยไม่สูงมากมันจะไม่ทำลายสมบัติทางกายภาพของข้าวข้าวคงยังกินอร่อยเหมือนเดิมนะ
1: ข้าวจะไม่สูญเสียคุณค่าทางอาหาร
0: ใช่แล้วเพราะว่าอุณหภูมิไม่สูงนักอันดับปัจจัยหลักเลยคือหม้อที่เราเห็นว่ามันกำลังเดินอยู่เนี่ยมันจะไม่เดินแล้วมันจะตาย
1: หม้อที่เดินอยู่อ๋อมันจะตาย
0: ในข
1: ้
0: าวเนาะเพราะว่าหม้อพวกนี้เนี่ยมันไม่เพียงแต่ตัวมันเองที่กัดกินแต่มันยังทิ้งไข่ไว้ด้วย
1: ตัวดีเลยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วซึ่งไข่เนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตเป็นทวีคูณเนาะเมื่อเราไม่ได้ใช้ข้าวสารนั้นไปสุดท้ายข้าวสารเราอาจจะทานไม่ได้เลยดังนั้นข้อดีอีกประการนึงที่สำคัญก็คือว่ามันสามารถกำจัดไข่มอดได
1: ้สำคัญตรงนี
0: ้ไ
1: ข่มอดด้วย
0: ไข่มอดด้วยแปลว่าเราเก็บไว้นานๆเนี่ยมันก็ไม่เจริญเติบโตเป็นโตเต็มวัยแล้วกินข้าวของเราไปมากกว่านั้นแหละ
1: ครับก่อนที่จากกันไปนะฮะอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะชื่อที่อยู่หรือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เผื่อใครที่สนใจเจ้าเครื่องนี้ได้อาจจะโทรมาถามนะฮะ
0: ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ดร.นิภพลสิริพลค่ะที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0539441135ค่ะ
1: ครับผมนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ข้างล่างนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการต่อดีกว่าครับใช่ครับ

0: หลังจากที่เราคุยกับนักวิจัยแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วนะครับเอาละครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมแนะนำตัวนิดนึงครับ
1: ครับผมคุณกฤตราชโรจน์นะครับก็มาจากบริษัทเซบิกอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับที่ได้ทำเทคโนโลยีเรื่องนี้นะครับผม
0: ครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไร
1: เครื่องนี้นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ของการให้ความร้อนนะครับโดยเฉพาะใช้ได้ดีในเรื่องข้าวนะครับที่จะสามารถฆ่ามอดและไข่มอดและแมลงต่างๆในข้าวเข้ากล้องได้ครับ
0: แล้วเหมือนกับเจ้าอื่นเขามีไหมฮะแล้วมันจะดีกว่าคนอื่นยังไงครับ
1: ในปัจจุบันนี้นะครับก็เจ้าอื่นปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้สารเคมีนะครับเป็นพวกบรอไมด์นะครับฟอสฟีนนะครับ
0: ครับผม
1: ซึ่งแน่นอนว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับของผู้บริโภคครับ
0: คือเขาใส่สารเคมีกันเลยแล้วกินเข้าไปได้อะฮะ
1: จริงๆก็จะมีมาตรฐานอยู่นะครับว่าไม่ควรใส่เยอะแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็เทคโนโลยีเราเนี่ยใช้คลื่นไมโครเวฟนี่ก็จะสามารถไม่ใช้สารเคมีเลยครับ
0: อ๋อคือถ้าเราใช้คลื่นปุ๊บเราก็ไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรเลยหมายถึงใส่ข้าวเข้าไปปุ๊บ
1: ครับถูกต้อง
0: ใช้ได้เลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะมอจะตาย
1: แล้วก็รวดเร็วด้วยครับในเวลาไม่นานแต่ถ้าเราลมสารเคมีนี่ต้องใช้เวลา

0: ถึง7วัน10วันนะครับเพื่อความชัวร์ว่าสามารถฆ่าตัวแมลงและไข่แมลงได้หมดนะครับ
1: อ๋อครับผมหลายๆครั้งผมเคยซื้อข้าวนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็ไม่มีมอดตอนหลังปุ๊บก็มีมอดขึ้นมาเพราะอะไรฮะ
0: เพราะว่าตัวไข่มอดและแมลงเนี่ยครับมันจะมองไม่เห็นเพราะว่าเขาจะฝังไว้ในตัวเมล็ดด้าน
1: ในเมล็ดเลย
0: ครับ
1: นะฮะก็แล้วเจ้าเครื่องนี้เนี่ยอยากรู้อย่างหนึ่งคือมันช่วยคุณกฤตได้ยังไง
0: ครับก็ผมทำธุรกิจในเรื่องเครื่องจักรนะครับที่เกี่ยวกับแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับเครื่องนี้ก็สามารถนำมาช่วยเปิดตลาดที่จะแก้ปัญหาใหม่ๆเกี่ยวกับวงการธุรกิจการผลิตข้าวนะครับ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เราจะเน้นเรื่องสุขภาพนะครับมีผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย
1: ์
0: ข้าวกล้องนะคร
1: ับ
0: ก็จะมาช่วยในเซกเตอร์ตรงนี้ได้มากทีเดียวครับ
1: ก่อนจะจากกันไปนะฮะอยากให้คุณกฤตฝากอะไรไว้นิดนึงว่าสำหรับใครที่อยากจะติดต่ออะไรยังไงนะฮะก็สามารถโทรมาได้ที่ไหนครับ
0: ครับถ้ามีท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ที่บริษัท Fabix International นะครับ
1: ครับ
0: ก็เบอร์โทรศัพท์053-213-412ครับผม
1: นะฮะก็สามารถติดต่อได้เช่นกันนะครับ
0: ครับ
1: เอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกฤตมากนะครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับนะฮะก่อนจะจากลากันไปเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศข้างนอกกันดีกว่าครับ

0: วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นะฮะต้องขอขอบคุณนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพลสุริพลนะครับและคุณกิตราชโลดนั่นเองนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่และก็ให้ความรู้มากมายนะครับต้องขอขอบคุณนะ
1: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: และต้องขอขอบคุณอีกนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
1: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: Northern Science Park Thailand นะครับและก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนั่นเองครับวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนครั้งหน้าคิดการใหญ่ที่ไหนเจอกันครับครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

ประเกยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่องประกายแห่งธรรมทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลาย

0: พราะว่าล็อกใหญ่กับผ้าก็แค่ผ้าผู้ชายกับผู้ชายมันยืนอยู่เฉย
1: นี่ผ้าไหมยกดอกเป็นของล้ำค่าของปูเลยนะ
0: แล้วยังไงต่อ
2: เออแปลกเนาะ
1: คอยดูนะผู้หญิงทั้งผ้าไหมยกดอกดังไปไกลทั่วโลกเลย
0: เพราะมันแตะ

แต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

0: ยกดอกยกใจเสน่ห์ไทยคล้องใจโลก
1: ว้าว This Karma Yog Dog from Thailand Long Pool is really beautiful and the guy is wearing shoes looking pretty pretty
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและช่วงแรกนี้ก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนั่นเองนะครับคุณผู้ชมทราบหรือเปล่าครับว่าศัตรูหมายเลขหนึ่งของชาวนาไทยนอกจากเรื่องของปัญหาหนี้สินแล้วนะครับเจ้าแมลงศัตรูพืชที่มีชื่อว่าเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลนั้นถือว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจของชาวนาไทยทีเดียวนะครับในช่วงฤดูการผลิตเมื่อปีที่แล้วจนถึงต้นปีนี้นะครับในหลายพื้นที่ของประเทศทั้งภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคอีสานบางพื้นที่มีการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลอย่างหนักทีเดียวนะครับคิดเป็นพื้นที่นั้นก็กว้างถึงกว่า2ล้านไร่ทีเดียวนะครับคิดเป็นจำนวนของข้าวเปลือกนั้นก็มีจำนวนสูงถึงกว่า1ล้านตันและถ้าคิดเป็นมูลค่านั้นก็กว่า10,000 ล้านบาททีเดียวนะครับอย่าลืมหลักครับว่าจำนวนมหาศาลทีเดียวนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ในภาคกลางนั้นถูกประกาศให้เป็นเขตภัยพิบัติทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เกษตรพึ่งตนจึงมีวิธีการแก้ไขปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับด้วยวิธีการง่ายๆทางธรรมชาติจะทำอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันได้เลยนะครับ

0: ินคืนเดียวโอ้โหปุบปุบมันใบแห้งใบแห้งไปเรื่อยเรื่อยเป็นหลุมหลุมหลุมหลุมหลุมเหลือปล่อยนะเอาไม่ไหวนะที่ยาหมดไปจะทำไรผมมันหนักเลย50กว่าไร่ไม่ได้เลยค่าถ่ายค่าอะไรก็เป็นแสนเนี่ยเดี๋ยวเขาทำใหม่เขาต้องเอาอย่างนั้นเนี่ยขายตากแล้วก็ทำใหม
1: ่พอถึงเราจะเกี่ยวเงี้ยมันก็ไม่ได้แล้วมันก็กินแบบลาบไป
2: ทีทุกวันนะเว้นวันทีสองวันทีซื้อมาทีเท่าไหร่ว่าตากยานะ

0: 2,000 กว่า
1: ครั้งละอะไรคะ
0: ครั้งละไม่รู้กินไม่รู้กินเลี้ยวเลยแหละเว้นวันเว้นสองวันฉีดเว้นวันยังเอาไม่อยู่เลย
2: ยาแรงให้แรงยังไงราคาแพงยังไงมันก็ไม่อยู่3 วัน 3 วัน4วันกี่ถ้าคือ10 วันก็คือมันไปเยอะมันก็ลามไปเยอะ
3: จ่ายคอมันก็หมดแล้วเราลองได้กินแบบนั้นก็หมดแล้วไม่ได้ไม่เหลือเลย
2: มันก็ท้อใจแต่ก็ไม่รู้ทำไง
4: ทำงวดนี้มันจะท้อเหี่ยวหัวใจกันหมดแล้วแบบมันจะทำดีหรือไม่ทำดีถ้าไม่ทำนี่เราข้างหลังก็มีจะไปเอาเงินที่ไหนไปใช้นี่เขาอีกอ่ะ
5: นี่ก็พอกใช่
4: นี่ก็พอกเนี่ยแต่ละคนเนี่ยชี้ได้เลยเนี่ยให้ค่าปุ๋ยค่ายาเขายังไม่หมดกันเลยแต่คนอ่ะ
6: คือถ้าพูดตามหลักวิชาเนี่ยการระบาดหมายถึงการผิดปกติของระบบคือเพลกระโดดสินตาลมันเป็นแมลงศัตรูข้าวที่มันอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วปกติเนี่ยอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ระบาดถ้าเกิดระบาดมากๆเนี่ยแสดงว่าระบบไอ้วงจรมันเนี่ยผิดปกติแล้วเช่นหนึ่งเราใช้สารฆ่าแมลงมานานๆเนี่ยมันเกิดดื้อยาอันที่สองก็คือใช้สารฆ่าแมลงนานๆเนี่ยตัวแมลงที่มันเป็นแมลงดีๆที่ควบคุมไอ้เพลกระโดดเนี่ยมันถูกทำลายไปเยอะเพราะนั้นมันก็เลยไม่มีความสมดุลในธรรมชาติก็ระบาด
5: ที่มันกินนี่คือกินบริเวณไหน
2: เนี่ยมันกินช่วงกลางๆอ่ะเป็นเวิ้งๆอ่ะที่แดงๆแห้งๆอ่ะ
5: ที่
2: จำจับนั่นเดี๋ยวจะน้อยเพี้ยลงนาจะทำยังไงจะแก้ไขยังไงไม่ให้มีเพี้ย

0: มันก็มีสเต็ปของมันเลยอย่างเช่นที่ว่าเราจะทำนาเนี่ยให้ไม่เป็นเพลี้ยเนี่ยมันต้องรวมกันหลายๆอย่างอย่างเช่นต้องต้นข้าวแข็งแรงจะให้ต้นข้าวแข็งแรงเนี่ยก็เราก็ต้องทำดินให้ดีและเราก็หว่านข้าวให้บางหว่านข้าวให้บางแล้วเราก็ยังมีเชื้อราตะโคดามามาแช่เมล็ดพันธุ์ที่แช่เมล็ดพันธุ์เนี่ยทำให้ข้าวเนี่ยไม่เป็นเชื้อราแล้วก็ข้าวจะแข็งแรงไม่เป็นใบไหม้ไม่เป็นใบจุดต้นข้าวแข็งแรงเราใส่ปุ๋ยน้อยเราก็ไม่ต้องฉีดยาพอไม่ต้องฉีดยาแล้วตัวห้ามตัวเบียมันก็ควบคุมกันโดยธรรมชาติแมงมุมแมงปอแตนต่อเนี่ยจะอยู่มันก็ควบคุมโดยธรรมชาติก็คือเหมือนมีคนงานอยู่ในนาอยู่แล้วเพราะว่าทุกวันเนี่ยเพี้ยมันจะกินเพี้ยทุกวันเพราะว่ามันเป็นอาหารของแมงมุมทีนี้แมงมุมก็คอยจับกินอยู่ก็เราก็ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องจ้างด้วยมันก็กินกันเองโดยธรรมชาติเราก็ไม่ต้องทำอะไรจากที่ทำแบบเดิมๆที่ใช้แบบทำใช้สารเคมีเราก็ไม่ใช้เราก็มาใช้พวกสมุนไพรควบคุมแมลงแล้วก็หว่านข้าวให้บางแล้วก็วิทน้ำใส่ให้น้อยแล้วก็ใช้ตัวห้ามตัวเบียนแล้วก็ต้นข้าวแข็งแรงนี่แหละที่มันจะควบคุมไม่ให้เป็นเพลี้ยกระโดดได
1: ้คือถ้านาไหนที่มีตัวห้ามเยอะ
0: มันก็จะควบคุมกันเองโดยธรรมชาติเนี่ยเป็นที่เป็นตัวด้วงตอนเล็กๆอ่ะแล้วมันก็จะออกมาเป็นมีปีกอย่างเงี้ย
1: นี่เต่าทองก็กำจัดเพลี้ยเหมือนกัน
0: กำจัดเพลี้ยก็จะกินเนี่ยกินพวกตัวอ่อนตัวห้ามตัวเบียร์มีในนาเราเกือบ30ชนิดที่เราเห็นนะแต่ที่เป็นพระเอกเลยอ่ะก็คือพวกแมงมุมเนี่ยแมงมุมตวงเนี่ยจะกินเพี้ยต้อง6ตัวขึ้นไปเลย6ถึง20ตัวต่อแมงมุม1ตัวและแมงมุมเนี่ยในนาเราเนี่ยแค่บริเวณประมาณวาเดียวเนี่ยมีเป็น10ตัวมันก็กินตลอดและยังจิงโจ้น้ำก็กินเพี้ยในกรณีที่นาเราที่น้ำแช่เนี่ยมันจะมีจิงโจ้น้ำมันก็จะกินเพี้ยแล้วก็แตนเบียนนี่ก็กินมันจะทบินอยู่ตลอดเลยทั้งวันเลยเพื่อว่ามันจะไปเจอมันเจอหนอนแล้วก็จะต่อยที่หนอนเพื่อว่ามันจะทำให้หนอนน่ะตายแล้วมันก็จะไม่จะลดปริมาณไอ้หนอนม้วนใบโดยที่ว่าแตนเบียนเนี่ยและแตนเบียนเนี่ยมีตั้งหลายชนิดด้วงดินนี่พวกด้วงเต่านี่ก็คือแมลงที่มีประโยชน์ทั้งนั้นแมงปอนี่แล้วก็ที่ใหญ่สุดใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยก็คือนกกระยางนกกระยางหรือนกกระจิบที่ได้ยินเสียงอันเนี้ยมันก็จะบินจับอยู่ที่ต้นข้าวอันนี้กินนอนโดยเฉพาะเลยก็คือเนี่ยเป็นตัวห้ามตัวเบียนนี่กำลังกินเลยอันนี้เพี้ยกระโดด
1: อันนี้เพี้ยกระโดดนั่นคือตัวขาว
0: นั่นแหละตัวข้าว
1: นั่นคือจิงโจ้กินลอยลอยอยู่นี่คือจิงโจ้
0: นั่นแหละจิงโจ้น้ำเราต้องเป็นนักอนุรักษ์ก็คือเราต้องไม่ฆ่าไม่ใช่นักฆ่าพอฆ่าเพี้ยปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้ฆ่าเฉพาะเพี้ยอย่างเดียวมันฆ่าทุกอย่างที่มีชีวิตในแปลงนาที่ของผมทำเนี่ยเพราะว่าผมใช้ธรรมชาติให้มีประโยชน์เพราะว่าถ้าเกิดใครก็ได้เก่งระดับไหนก็ลงถ้าแข่งกับธรรมชาติเนี่ยไม่ได้ผลหรอกเพราะว่าผมเคยทำมาแล้วไอ้อย่างแข่งกับธรรมชาติสู้หันกลับมาทำให้ธรรมชาตินี่แหละเราธรรมชาติให้มีประโยชน์เนี่ยแน่นอนกว่าเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยมันควบคุมกันเองโดยธรรมชาติแต่ถ้าเราไม่ไปฆ่าธรรมชาติไม่ไปตัดตอนธรรมชาติเนี่ยมันก็อยู่ได้โดยที่ว่าเราไม่ต้องไปควบคุมอะไรเลยเราเพียงเป็นเจ้าของเป็นคนดูแลห่างๆแค่นั้นเองเราไม่ต้องไปบงการให้ธรรมชาติมาทำหรอกก็คือธรรมชาติจะทำให้เราอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่ไปตัดตอนแค่นั้นเองถ้าเราไปตัดตอนนี่คือธรรมชาติเนี่ยก็เหมือนมาลงโทษเราอะ

0: คุณผู้ชมทราบหรือเปล่าครับว่าเด็กทารกแรกเกิดนั้นมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคขึ้นหลายโรคทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคระบบทางเดินอาหารระบบทางเดินหายใจมีโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผลการวิจัยจริงพบว่าวิธีการนวดสัมผัสเด็กนั้นจะเป็นวิธีการหนึ่งนะครับที่จะช่วยแก้ปัญหาโรคที่เกิดขึ้นกับทารกนะครับเพราะว่าการนวดสัมผัสเด็กนั้นจะช่วยทำให้ระบบการย่อยอาหารของกระเพาะอาหารระบบทางเดินหายใจนั้นทำงานได้ดีขึ้นทำให้ทารกท้องไม่อืดนะครับสามารถจะกินนมได้มากขึ้นเมื่อกินนมได้มากขึ้นก็นอนหลับได้นานขึ้นน้ำหนักตัวนั้นก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยนะครับการนวดสัมผัสเด็กนั้นยังช่วยทำให้ระบบกล้ามเนื้อการพัฒนากล้ามเนื้อของเด็กนั้นดีขึ้นด้วยนะครับทำให้การพัฒนาในเรื่องของอารมณ์มีความแจ่มใสเพราะฉะนั้นคุณแม่มือใหม่นั้นไม่ควรพลาดชมนะครับวันนี้พยาบาลจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าซึ่งถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการนวดสัมผัสเด็กนั้นจะมาให้ความรู้จะแนะนำวิธีการให้เราได้ชมกันครับ
1: สำหรับการเตรียมตัวในการนวดเนี่ยนะคะก็ควรจะมีการเตรียมพร้อมทั้งตัวผู้นวดนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณพ่อกับคุณแม่นะคะเตรียมคุณลูกแล้วก็เตรียมสถานที่ในการนวดค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะก็ควรจะล้างมือให้สะอาดก่อนทุกครั้งนะคะแล้วก็ตัดเล็บนะคะให้สั้นเพื่อป้องกันเล็บจะไปขีดข่วนโดนน้องนะคะอากาศอุณหภูมิในห้องนะคะก็ไม่ควรจะร้อนหรือว่าเย็นจนเกินไปสำหรับบ่อที่ใช้ในการนวดนะคะก็ควรจะเป็นบ่อนุ่มๆ นะคะอาจจะเป็นฟูกที่น้องใช้นอนนะคะหรือว่าใช้เป็นผ้าขนหนูหนาๆปูบริเวณพื้นก็ได้นะคะเพื่อให้ขณะที่ทำการนวดนั้นน้องจะได้รู้สึกสบายตัวนะคะแล้วทาฝ่ามือด้วยเบบี้ออยล์แป้งหรือว่าโลชั่นนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กโดยเฉพาะค่ะส่วนคุณลูกก็ควรจะเตรียมความพร้อมนวดในขณะที่น้องเขาอารมณ์ดีนะคะไม่หิวหรือไม่อิ่มจนเกินไประยะเวลาหลังจากการทานนมนะคะควรจะหลังจากการที่ทานนมแล้วประมาณ1ชั่วโมงเพื่อช่วยป้องกันการอาเจียนนะคะนมที่ทานไปแล้วก็จะได้ย่อยด้วยค่ะก่อนการนวดทุกครั้งนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะก็ควรจะบอกลูกก่อนนะคะว่าจะทำการนวดอาจจะมีการโอบกอดนะคะลูกก่อนการนวดเพื่อให้ลูกคลายความเครียดนะคะมาเริ่มจากท่าแรกกันเลยนะคะท่าแรกนะคะก็คือท่าที่คาดผมนะคะนวดโดยใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างนะคะประสานบนศีรษะของน้องนะคะแล้วลากลงมาบริเวณปลายคางค่ะทำซ้ำ5ครั้งนะคะท่าที่2นะคะก็คือท่าหลังคาบ้านค่ะใช้ปลายนิ้วนะคะวางบนกึ่งกลางหน้าผากน้องนะคะแล้วลากลงมาตรงบริเวณขมับอาจจะคลึงเล็กน้อยบริเวณขมับก็ได้ค่ะท่าที่3นะคะคือท่ายิ้มแฉ่งนะคะท่านี้เป็นท่าที่ใช้นวดกระตุ้นบริเวณริมฝีปากของน้องนะคะเพื่อช่วยให้กระตุ้นระบบการดูดกลืนค่ะโดยใช้นิ้วหัวแม่มือนะคะทั้งสองข้างวางเหนือริมฝีปากบนนะคะแล้วลากลงมาเป็นเส้นตรงจนถึงมุมปากค่ะให้ทำเช่นเดียวกันค่ะกับใต้ริมฝีปากล่างนะคะต่อไปนะคะเป็นการนวดบริเวณลำตัวนะคะชื่อว่าท่าเปิดหนังสือนะคะโดยใช้มือฝ่ามือทั้งสองข้างนะคะของคุณแม่นะคะวางตรงกึ่งกลางบริเวณหน้าอกของลูกนะคะแล้วลากลงมาตามบริเวณซี่โครงนะคะจนถึงบริเวณท้องน้อยค่ะลักษณะการวาดเหมือนการวาดรูปหัวใจค่ะต่อไปเป็นการนวดกระตุ้นระบบทางเดินอาหารนะคะซึ่งการนวดในส่วนนี้นะคะจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยอาหารนะคะของลูกได้จะมีทั้งหมด5ท่านะคะ3ท่าแรกชื่อว่าท่า I love you นะคะท่า I นะคะเป็นการใช้มือด้านขวาของคุณแม่นะคะวางบริเวณใต้เรานมด้านซ้ายของลูกแล้วลากลงมาเป็นเส้นตรงเป็นรูปตัว I ค่ะลากลงมาจนถึงบริเวณท้องน้อยนะคะท่าเลิฟ นะคะลักษณะเป็นท่าตัว L คว่ำลากจากบริเวณด้านซ้ายของคุณแม่นะคะไปด้านขวาแล้วลากลงค่ะถึงบริเวณท้องน้อยเช่นกันท่า U นะคะใช้สัญลักษณ์รูปตัว U คว่ำโดยวาดจากด้านซ้ายไปถึงด้านขวานะคะโดยเริ่มจากด้านซ้ายของบริเวณขาหนีบลูกนะคะแล้ววนไปบริเวณด้านขวาค่ะท่าที่4นะคะก็คือท่ารหัสวิดน้ำนะคะท่านี้ใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างของคุณแม่นะคะวางตรงบริเวณท้องของน้องในลักษณะวางสันมือแล้วหุ้มปลายมือเล็กน้อยแล้วเคลื่อนลงมาจนถึงบริเวณท้องค่ะทำสลับกันลักษณะคล้ายกับรหัสวิดน้ำค่ะท่าต่อไปนะคะเป็นท่าที่คุณแม่อาจจะเคยใช้เล่นกับลูกๆนะคะเป็นท่าปูไต่พุงนะคะก็ให้วนด้านซ้ายนะคะไปขวาท่านี้ก็จะเป็นการช่วยไล่ลมให้กับลูกได้ด้วยนะคะท่านวดแขนนะคะเป็นท่ารถเมล์จอดป้ายค่ะให้ใช้มือคุณแม่นะคะกำมือลูกนะคะขึ้นไปจนเหนือศีรษะแล้วใช้ฝ่ามืออีกข้างหนึ่งนวดคลึงบริเวณต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้นะคะนวดในลักษณะการคลึงค่ะท่าต่อไปในการนวดแขนนะคะก็คือท่าบีบนวดไปรอบๆค่ะให้จับแขนลูกตั้งฉากนะคะแล้วใช้แขนอีกข้างหนึ่งกำแขนลูกนะคะในลักษณะเป็นห่วงวงกลมแล้วนวดคลึงจากต้นแขนขึ้นมาถึงบริเวณข้อมือนะคะในลักษณะการคลึงนะคะคุณแม่สามารถนวดให้กับลูกได้นะคะวันละ 1-2 ครั้งนะคะถ้าหากว่าลูกให้ความร่วมมือระยะเวลาในการนวดแต่ละท่าเนี่ยค่ะท่าทั้งหมดไม่ควรจะเกิน15นาทีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่านานกว่านี้ลูกอาจจะไม่ให้ความร่วมมือได้นะคะท่าต่อไปนะคะเป็นการนวดท่าขาอีกท่านึงนะคะเป็นท่าลูกกลิ้งค่ะโดยใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างของคุณแม่นะคะกลิ้งบริเวณขาลูกนะคะโดยในลักษณะเป็นการกลิ้งเดินหน้าถอยหลังนะคะทำขึ้นลงจากต้นขาจนถึงข้อเท้าสลับกันนะคะท่าสุดท้ายนะคะก็จะเป็นท่าการนวดหลังนะคะโดยให้คุณแม่จับลูกนอนคว่ำนะคะแล้วตะแคงหน้าไปด้านใดด้านหนึ่งใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างบาวางบริเวณไหล่ด้านหลังแล้วนวดในลักษณะเดินหน้าถอยหลังนะคะใช้มือทั้งสองข้างสลับกันนะคะลากลงมาจนถึงบริเวณก้นกบแล้วนวดขึ้นไปบริเวณไหล่เหมือนเดิมค่ะ

0: การนวดสัมผัสให้กับลูกเป็นอะไรที่ง่ายนิดเดียวค่ะคุณพ่อคุณแม่สามารถทำได้เองนะคะที่บ้านค่ะสำหรับการนวดสัมผัสนี่นะคะก็จะเป็นการกระตุ้นพัฒนาการในเรื่องระบบประสาทให้กับลูกนะคะด้านการสัมผัสเป็นการเสริมความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกนะคะซึ่งจะช่วยให้ลูกได้รับความรักความอบอุ่นจะทำให้เด็กได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตค่ะ
1: ผมเชื่อว่าค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งที่คุณผู้หญิงส่วนใหญ่จะต้องเสียอยู่เป็นประจำทุกเดือนนั่นก็คือเรื่องของการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมความงามแล้วก็บำรุงผิวนะครับโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องของผิวแห้งกร้านในเรื่องของฝ้าในเรื่องของรอยด่างดำบนใบหน้านะครับปีหนึ่งลองคิดดูนะครับว่าจะต้องเสียค่าผลิตภัณฑ์ในการบำรุงผิวเหล่านี้นั้นมากสักแค่ไหนผมเชื่อว่าเป็นปริมาณจำนวนเงินที่สูงทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวนะครับเราจึงมีสูตรเคล็ดลับความงามมานำเสนอให้กับคุณผู้หญิงได้ทราบกันนะครับส่วนวิธีการจะเป็นอย่างไรจะต้องผสมผสานกันอย่างไรบ้างวิธีการใช้เป็นอย่างไรนั้นวันนี้วิทยากรจากมูลนิธิสุขภาพไทยจะมาให้ความรู้ครับ
2: ทุกวันนี้เนี่ยคนสนใจในเรื่องของความสวยความงามนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายซึ่งก็ตรงกับคำโบราณที่ว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะครับซึ่งไอ้ตรงคนงามเพราะแต่งเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องเครื่องสำอางที่เราเอามาใช้บำรุงผิวพรรณกันมากมายเนี่ยนะครับเราพบว่าเราใช้จากต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็มีราคาแพงถึงแม้เราจะเสียเงินจากต่างประเทศแล้วคนยากคนจนบางทีเนี่ยนะครับที่มีการขายเครื่องสำอางตามตลาดนัดต่างๆเนี่ยในราคาถูกเนี่ยก็พบว่าหลายครั้งเนี่ยเป็นเครื่องสำอางที่ไม่ได้คุณภาพมีสารปนเปื้อนมีสิ่งที่ทำให้เกิดอาการแพ้เวลาเราใช้ถ้าไม่ว่าคุณจะเป็นคนรวยหรือว่าคนจนเนี่ยนะครับถ้าหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถปรุงขึ้นเองได้ในบ้านแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีความปลอดภัยเนี่ยซึ่งผมเนี่ยจะแนะนำให้พวกเราเนี่ยได้ทำกันอย่างง่ายๆเนี่ยนะครับทีนี้เราก็มาเริ่มกันตรงที่วิธีการใช้ครีมสำหรับช่วยทำแก้ปัญหาเรื่องฝ้านะครับซึ่งก็จะใช้หัวไชเท้าเนี่ยนะครับแต่ส่วนประกอบสำคัญอันนึงก็คือรำข้าวนะครับตอนนี้เป็นอาหารสุขภาพบำรุงสุขภาพด้วยหรือในอดีตเขาเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงสัตว์คือเลี้ยงหมูนะครับแต่จริงๆเนี่ยมีคุณค่าที่สำหรับในการบำรุงผิวเนี่ยได้ดีนะครับทีนี้สูตรนี้เนี่ยมันต้องเริ่มต้นนะครับง่ายๆก็คือว่าจริงๆเราหาซื้อหัวไชเท้าแบบนี้เนี่ยที่มาทำแกงจืดเนี่ยได้แต่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะให้ทางทีมงานเนี่ยนะครับเขาจะช่วยปลอกนะครับปลอกเปลือกออกก่อนฮะทีนี้พอปลอกเปลือกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ล้างน้ำหลังจากนั้นเนี่ยเราก็อาจจะหั่นเป็นชิ้นย่อมๆสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้การปั่นเนี่ยจะง่ายขึ้นนะครับถ้าในอดีตเนี่ยคนโบราณเนี่ยนะครับจริงๆก็หั่นหัวไชเท้าเนี่ยมีบริเวณฝ้าที่ไหนเนี่ยเราสามารถใช้หัวไชเท้าเนี่ยทาตรงบริเวณนั้นได้เลยนะครับตรงบริเวณที่เป็นเพียงแต่ว่าความเข้มข้นนะครับถ้าเกิดเราใช้สดๆเนี่ยมันจะมีฤทธิ์ในการกัดหรือทำให้เจือจางเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะแพ้ได้นะครับเราประยุกต์ทำให้ฤทธิ์เนี่ยไม่ได้เข้มข้นไม่ได้รุนแรงมากนักพร้อมๆกับเดี๋ยวเราจะผสมตัวรำข้าวเนี่ยเข้าไปเสริมในการถนอมผิวนะครับแล้วทำให้เกิดการดูแลฝ้าแล้วก็ช่วยถนอมผิวเนี่ยควบคู่กันไปด้วยจะเรียกว่า 2-in-1 ก็ได้นะครับทีนี้พอเราใส่หัวไชเท้าเนี่ยลงไปในเครื่องปั่นแล้วก็ปั่นพอเราปั่นได้ละเอียดดีแล้วเนี่ยถ้าให้ดีเนี่ยเราควรจะกรองนิดนึงนะครับเอาเฉพาะตัวน้ำนะครับเดี๋ยวพอเรามาทาเนี่ยมันก็จะได้ไม่ได้มีกากมากพอได้น้ำคั้นจากหัวไชเท้าแล้วเนี่ย เราก็จะผสมกับตัวรำข้าวเราก็จะใช้รำข้าวเนี่ย1 ช้อนครึ่งอยากจะแนะนำว่าให้ใช้รำข้าวละเอียดนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวพอเรามาใช้มันก็จะนุ่มนวลกว่าเวลาเราทาที่บริเวณผิวหน้าของเรานะครับแล้วเราก็จะผสมกับน้ำคั้นจากหัวไชเท้าเราผสมเนี่ยนะครับเพื่อให้มันจะออกมาเป็นคล้ายๆครีมซึ่งเราค่อยๆใส่ไปทีละน้อยทีละช้อนเนี่ยนะครับ

0: ักผสมไปสักช้อนหนึ่งก่อนแล้วค่อยๆคนนะครับค่อยๆคลุกค่อยๆคนเพื่อให้ครีมมันเนี่ยพอที่จะทาหน้าได้โดยปกติเนี่ยคนก็อาจจะสงสัยว่าจะพอกทาไว้ทั้งวันไหมหรือว่าทาไว้กี่นาทีดีนะครับก็เป็นคำแนะนำนะครับว่าถ้าให้ดีเนี่ยจริงๆเนี่ยก่อนกลับมาที่บ้านตอนเย็นๆเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะอาบน้ำเนี่ยเราก็อาจจะพอกหรือว่าทาเนี่ยทิ้งไว้สัก15-20นาทีนะครับแล้วเราก็ไปอาบน้ำแล้วก็ล้างหน้าล้างตาแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าตอนเช้าเรามีเวลาเนี่ยนะครับเราก็ทำเช่นเดียวกันโดยทำวันหนึ่ง2ครั้งนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณ15-20นาที
1: เห็นหรือเปล่าครับว่าสูตรเคล็ดลับในการทำให้หน้าสวยหน้าใสนั้นไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อนอะไรเลยนะครับใช้เวลาไม่นานราคาถูกแล้วก็สามารถทำเองได้ง่ายนิดเดียวครับที่สำคัญก็คือว่าเราไม่ต้องกังวลด้วยนะครับว่าผลิตภัณฑ์เสริมความงามที่เราทำขึ้นมาเองนั้นจะมีเรื่องของสารเคมีปนเปื้อนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจดสูตรไม่ทันหรือต้องการที่อยากจะได้สูตรใหม่ๆหรือความรู้เพิ่มเติมก็สามารถขอเข้ามาได้ยังรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับสำหรับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: พไปพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

วัสดีครับพบกับผมสิทธาฉลองธรรมกับรายการจากรากสู่เรารายการที่จะพาทุกคนรู้จักกับอดีตเพื่อเข้าใจในปัจจุบันและมองหาแนวทางในการพัฒนาเมืองที่เหมาะสมกับคนทุกคนในอนาคตครับวันนี้เราอยู่กันที่ย่านตลาดพลูฝั่งธนบุรีนะครับผมเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักย่านนี้ดีเพราะว่าเป็นย่านอาหารอร่อยอาหารที่มีชื่อเสียงและก็มีเรื่องราวอย่างที่ปัจจุบันเขาชอบพูดกันว่ามีสตอรี่นะครับโดยจะเป็นมีกรอบข้าวหมูแดงไอติมกะทิไข่แข็งเกาเหลาเนื้อตุ๋นแล้วก็ขนมกุ้ยช่ายวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับย่านตลาดพลูให้มากกว่าที่ทุกคนเคยรู้จักไปกันครับ

กรุงธนบุรีเป็นเมืองที่มีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วนะครับกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรหรือที่ฝรั่งเรียกกันว่าบางกอกนั้นนอกจากจะเป็นเมืองหน้าด่านขนอนเก็บภาษีเรือสินค้าที่จะล่องไปที่อยุธยาแล้วก็ยังเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์

0: และที่สำคัญที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ก็คือชุมชนของคนจีนครับ
1: คือร่องรอยของคนจีนที่ฝั่งทนเนี่ยนะคะก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเคลื่อนย้ายมาอยู่พร้อมกับสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วก็เป็นชุมชนชาวจีนที่อาจจะเหลืออยู่นะคะในกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เคลื่อนมาเพราะว่าขุนนางหลายๆท่านเนี่ยท่านก็มีเชื้อจีนอยู่แล้วก็ในบริเวณที่เป็นย่านคนจีนแล้วก็มีเชื้อจีนอยู่ก็อาจจะเป็นตั้งแต่แถบริมแม่น้ำเจ้าพระยานะแล้วก็เข้ามาด้านในตามลำคลองเข้ามาเรื่อยๆนะคะก็มีจุดที่น่าสังเกตแล้วก็สำคัญอยู่อ่ะก็คืออย่างกรณีของวัดกัลยาวัดกัลยานี่ก็สร้างโดยคุณนางในตระกูลกัลยาณมิตรนะคะซึ่งท่านเนี่ยท่านก็เป็นเชื้อจีนจากกรุงศรีอยุธยาอีกส่วนหนึ่งก็คือด้านใกล้ๆกันเนี่ยศาลเจ้าเกียนเกงเนี่ยซึ่งเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยนะคะก็จะเป็นศาลเจ้าที่ถูกดูแลโดยตระกูลของชาวจีนจากกรุงศรีอยุธยาเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ด้านในๆเข้ามาเนี่ยก็จะมีศาลเจ้ากวนอูนะที่สำคัญนะคะก็อยู่ในแถบของริมแม่น้ำเจ้าพระยาคล้ายกันพอมาเขตด้านในเนี่ยนะจากบริเวณที่เขาเรียกว่ากดีจีนเข้ามาใช่ไหมคะมันก็จะสัมพันธ์กับชุมชนที่อยู่จากปากคลองบางหลวงเนี่ยหรือคลองบางกอกใหญ่เข้ามาด้านใน
2: ย่านของตลาดภูเนี่ยเป็นที่รู้จักในประเทศจีนนะอย่างคำว่าคลองบางหลวงเนี่ยนะคนจีนแต้จิ๋วเนี่ยในประเทศจีนก็รู้จักเรียกว่าหมั่งล้วงนะหมั่งล้วงก็คือเป็นเสียงจีนที่ทับศัพท์ภาษาไทยนะอันเนี้ยคำเหล่านี้ก็เป็นที่รู้จักหรือว่าชื่อตลาดภูเนี่ยผมไปเยี่ยมญาติที่ประเทศจีนเนี่ยเขารู้จักตลาดพลูคืออย่างไม่เคยมาก็จริงแต่เขารู้ว่าอ๋อจุดศูนย์รวมคนจีนก็มาตลาดพลู
0: ที่ตลาดพลูหรือที่เรียกว่าบางยี่เรือบริเวณนี้นะครับก็จะมี3วัดบางยี่เรือสำคัญที่มีความเป็นมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยามีวัดบางยี่เรือใต้หรือวัดอินทารามวรวิหารที่เราอยู่กันตอนนี้ถัดไปก็จะเป็นวัดจันทารามวรวิหารหรือวัดบางยี่เรือกลางแล้วก็ต่อด้วยวัดราชคฤห์วรวิหารวัดบางยี่เรือเหนือทั้ง3วัดนี้มีความสำคัญสืบเนื่องต่อมายังกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ครับ
1: สามวัดที่กล่าวมาเนี่ยนะคะเป็นวัดที่สำคัญในสมัยกรุงธนบุรีนะคะเพราะว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยใช้วัดอินทารามซึ่งตอนนั้นมีพื้นที่ค่อนข้างจะใหญ่นะคะเป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระราชมารดานะคะเมื่อสิ้นแผ่นดินกรุงธนบุรีเนี่ยก็มีการบันทึกไว้ว่าได้นำพระศพของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนเนี่ยไปฝังเอาไว้ที่วัดอินทารามหลังจากสิ้นพระชนมา2ปีก็ขุดพระศพขึ้นมาทำการถวายพระเพลิงพร้อมกับสร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมอัฐิของท่านเนี่ยไว้ที่วัดอินทาราม2องค์นะคะก็คือพระอัครมเหสีด้วยนะคะ
3: ที่ยืนยันได้ว่าเป็นวัดที่มาตั้งแต่สมัยอยุธยาเนี่ยเพราะว่าหนึ่งคือแต่เดิมเนี่ยคลองบางหลวงหรือคลองบางกอกใหญ่เส้นนี้คือแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมเพราะฉะนั้นก็จะมีวัดต่างๆเนี่ยสร้างอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมเนี่ยมากมายตั้งแต่ปากคลองยันจนถึงบริเวณที่เป็นคลองบางขุนศรีต่างๆนะครับอันนี้คือความสำคัญของคลองบางหลวงหรือแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้นะครับ
1: วัดราชคฤห์เนี่ยเมื่อก่อนก็เรียกว่าเป็นวัดมอญด้วยนะคะก็คือเป็นกลุ่มของคนมอญที่อาจจะเข้ามาอาจจะเป็นกรุงศรีอยุธยาตอนปลายหรือว่าช่วงกรุงธนบุรีก็ได้นะคะมีชุมชนที่กล่าวถึงว่าเป็นชาวมอญอยู่แต่ว่าร่องรอยหลักฐานหลงผู้คนโดยรอบของวัดราชคฤห์เนี่ยอาจจะไม่พบเจอว่าเป็นคนมอญอยู่แล้วแต่ว่าจะไปปรากฏที่วัดประดิษฐารามที่อยู่ด้านบนขึ้นไปนะคะตรงนั้นก็จะเป็นวัดมอญอีกเหมือนกัน
3: อันนี้คือสำคัญก็คืองานประจำปีของวัดเนี่ยจะเป็นที่รวมกิจกรรมต่างๆของชุมชนเลยนะครับอันหนึ่งของวัดมอญนี้เป็นวัดที่สำคัญคืองานประจำปีจะสำคัญนะ
1: โดยเฉพาะรัชกาลที่3เนี่ยการที่ท่านทนุบำรุงนะเรื่องของทางวัดหรือพระพุทธศาสนาแล้วกลายเป็นพระราชนิยมหมายถึงว่ามีอิทธิพลจีนเนี่ยเข้ามาในการประดับตกแต่งในเรื่องของการสร้างสรรค์อาคารหรือรูปแบบศิลปกรรมต่างๆเนี่ยภาพจิตรกรรมที่ใช้สัญลักษณ์มงคลในเรื่องของวัฒนธรรมจีนเนี่ยเข้ามาประดับตกแต่ง
3: รูปแบบก็จะเป็นสิ่งที่เป็นมงคลของจีนต่างๆนะครับเช่นอันนี้คือฟักทอง

0: ครับ
1: ทับทอง
0: ทับทองแล้วก็กระถางธูปนะครับแล้วก็หางนกยูงอันนี้นะครับหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นมงคลอื่นๆดอกไม้ต่างๆเช่นนกกระยางเป็นต้นมีง้าวมีดาบอะไรเงี้ย
1: คร
0: ับอันนี้คือเรียกว่าตะขอเกี่ยวทรัพย์ครับคือการนำเงินเข้ามาในบ้านจะเป็นส่วนใหญ่ครับอันนี้เป็นโต๊ะเครื่องบูชาจีนครับที่หน้าบ้านของพระอุโบสถก็มีลักษณะของตะขอเกี่ยวทรัพย์เหมือนกันลองไปสังเกตดูได้นะครับ
2: เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตั้งแต่ปากคลองมะกอกใหญ่เข้ามาเนี่ยจนถึงคลองด่างก็เป็นย่านที่เป็นศิลปกรรมหลวงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์เป็นแนวทางที่เขาเรียกว่าพระราชนิยมในรัชกาลที่3ก็คือมีความเป็นศิลปะจีนเนี่ยนะเข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยอย่างชัดเจนมากนะคะ

0: ตอนนี้เราอยู่กันที่ท่าน้ำตลาดวัดกลางหรือวัดจันทารามซึ่งเป็นตลาดสำคัญนะครับเป็นตลาดสดขนาดใหญ่ในย่านตลาดพลูฝั่งทนนะครับตั้งแต่บางไส้ไก่ลงมาบริเวณนี้บางยี่เรือแล้วก็เลยไปถึงคลองด่านข้างหลังที่เห็นนะครับในอดีตเป็นแหล่งปลูกพลูนะครับเป็นศูนย์กลางของสวนพลูพลูที่ไว้ใช้กินหมากนะครับคนเก่าคนแก่เล่าให้ฟังนะครับว่าบริเวณนี้จะมีแม่ค้าพายเรือเอาพลูมาขายนะครับขายทั้งในเรือบนน้ําแล้วก็วางขายอยู่บนบกเต็มไปหมดเลยบริเวณเป็นศูนย์กลางการค้าขายพลูที่สําคัญขนาดใหญ่นะฮะจึงเป็นที่มาของคําขานเรียกชื่อย่านว่าตลาดพลูไงครับ
1: บริเวณตลาดพลูเนี่ยก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่เป็นชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานการค้าชัดเจนก็คือต้นรัตนโกสินทร์เป็นชุมชนชาวสวนก็มีการปลูกพลูแล้วก็มีการค้าขายพลู
2: พลูจะมี2ชนิดพลูเหลืองกับพลูเขียวแต่คนส่วนใหญ่จะนิยมกินพลูเหลืองเพราะว่ามันจะไม่เผ็ดถ้าพลูเขียวมันจะเผ็ด
3: ก็จะมีชาวจีนนะที่ถนัดในเรื่องของการปลูกพืชผักต่างๆอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของชาวเคด้าที่เป็นชุมชนชาวมุสลิมที่อพยพโยกย้ายเข้ามาในสมัยกาลที่3เนี่ยอยู่ทั้งแถบคลองสันแสบด้วยแล้วกลุ่มใหญ่ก็อยู่ในแถบนี้เขาก็จะสร้างชุมชนเกิดขึ้นมาก็เรียกว่ามัสยิดสวนพลูข้อมูลจากมัสยิดสวนพลูก็ระบุเลยนะคะว่าเขาก็ปลูกพลูเช่นเดียวกันกับคนจีนมีการปลูกเป็นพลูเขาเรียกว่าค้างทองหลางเป็นต้นทองหลางต้นใหญ่ๆให้เป็นพืชหลักมาให้พลูเนี่ยไต่ขึ้นไปนะเป็นสวนแบบนั้นซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญนะเป็นหนึ่งในอากรสวนใหญ่ด้วยก็คือพลู
0: เนี่ยคนนี้ก็ซื้อเยอะไหมคร
2: ับ ก็ทีก็เป็นร้อย
0: เป็นร้อยคำเลย
2: เขาไปไหว้ไงแต่ถ้าซื้อทีก็อาจจะสองเรียงอะไรเนี่ย
3: หลังจากที่แบบเป็นย่านซึ่งเอาพลูมาลงแล้วเนี่ยนะเสร็จแล้วมันก็จะมีเรื่องของการค้าขายนำเอาออกจากตัวตลาดพลูเนี่ยไปสู่ย่านตลาดที่ใหญ่ศูนย์รวมเลยก็ต้องไปท่าเตียนตัวตลาดพลูก็ดึงดูดคนจีนซึ่งแบบอยู่ทางฝั่งทางพระนครเนี่ยนะที่ค้าขายอยู่แล้วเข้ามาตั้งบ้านเรือนนะก็ย่านตลาดพลูก็กลายเป็นแบบทำเป็นอาคารไม้เป็นเรือนแถวนะเพื่อที่จะค้าขายกัน
0: หรือซอยเล็กๆฮะ
4: ครับเป็นซอยเล็กอย่างเงี้ยคือบรรยากาศของตลาดพลูในสมัยก่อนเลยเป็นห้องแถวไม้เงี้ยร้านค้าพวกเนี้ยยังคงรักษาของตัวเองเอาไว้รักษาบรรยากาศเดิมๆเอาไว
0: ้อินทระโอสถบางยี่เรือธนบุรี
4: ครับ
0: ร้านนี้นี่ตั้งแต่สมัยอากงเลยไหม
4: ใช่ใช่เห็นมานานแล้ว
1: ร่องรอยที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่าสารบัญไปรษณีย์สมัยรัชกาลที่5เนี่ยมีการตั้งไปรษณีย์ที่ตลาดพลูทีนี้ในสารบัญเนี่ยก็มีระบุถนนตลาดพลูนะซึ่งถนนเนี่ยปัจจุบันก็ยังอยู
4: ่เส้นทางเนี้ยเป็นเส้นทางโบราณจริงๆแล้วเส้นนี้มันจะทะลุนู่นเลยนะสะพานดาวจำเนียน
1: เป็นถนนดั้งเดิมซึ่งเราเรียกถนนสายเนี้ยว่าถนนตลาดพลูปัจจุบันเนี่ยยังมีบางท่านที่มีทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนก็ยังระบุถนนตลาดพลูอยู
3: ่ตลาดพลูก็กลายเป็นตลาดที่ใหญ่ขึ้นมาแม้แต่เรื่องของใช้ที่ใช้ในพิธีกรรมของคนจีนซึ่งก็รับมาจากทางแถบสำเพ็งหรือว่าเยาวราชเนี่ยนะคะก็เอาเข้ามาขายที่ตลาดพลูด้วยเพราะฉะนั้นตลาดพลูก็ไม่ใช่เฉพาะว่าค้าขายพลูอย่างเดียวแต่ว่ามีการค้าขายอย่างอื่นๆด้วยก็เป็นย่านตลาดที่ใหญ
0: ่จากถนนตลาดพลูนะครับที่เป็นถนนสายโบราณขนานไปกับคลองบางหลวงที่เราไปดูกันเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็มาถึงตรงนี้ที่ในประมาณปี2444รัชกาลที่5ทรงสร้างเส้นทางรถไฟสายท่าจีนนะครับที่มีจุดเริ่มตั้งแต่คลองสารจังหวัดธนบุรีไปหาชัยจังหวัดสมุทรสาครนะครับและทางรถไฟสายนี้เองก็ได้ผ่านตลาดพลูทำให้เกิดสถานีรถไฟตลาดพลูขึ้นนะครับตรงนี้เองนะครับก็ทำให้ชุมชนขยายทำให้ตลาดเฟื่องฟูมากขึ้นตลาดพลูก็กลายเป็นย่านตลาดขนาดใหญ่ในจังหวัดธนบุรี
5: ตอ
3: การสร้างทางรถไฟทำให้ตลาดภูเจริญนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แบบตลาดภูเนี่ยมันมีความคึกคักนะคะเพราะว่าสินค้าเข้ามาจากในเขตของแถบทั้งมหาชัยทั้งแถบแม่กลองเนี่ยมันก็เข้ามาด้วยมาพร้อมกันด้วยนะ
4: คือโซนนี้เป็นโซนเก่าอีกอันหนึ่งที่ติดกับรถไฟบริเวณนี้เป็นศักดินาของข้าหลวงริมน้ำแล้วก็มาแบ่งซอยให้เป็นห้องแถวเล็กๆอ่ะแล้วก็เก็บเงินใช่แต่ว่าโซนนู้นเป็นโซนที่ติดกับถนนเทิดไทยใหม่
1: สถานีรถไฟตลาดภูก็ยังอยู่แม้ปัจจุบันจะเหลือสั้นๆแค่วงเวียนใหญ่ก็ตามเราเห็นว่าความเจริญเนี่ยเข้ามาตลาดภูตามยุคสมัยของการพัฒนาประเทศตลอด
5: นอกเหนือจากการค้าและเศรษฐกิจที่เฟื่องฟูชุมชนย่านตลาดพลูยังมีวัฒนธรรมจากชาวจีนที่โดดเด่นไม่แพ้กันเราจะเห็นได้จากศาลเจ้าเก่าแก่หลายแห่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รวมทั้งคณะเชิดสิงโตที่ถือว่าเป็นเจ้าแรกๆของกรุงรัตนโกสินทร์
6: ชุมชนสมัยก่อนเนี่ยเป็นชุมชนบ้านไม้อยู่เยอะซึ่งจะเกิดอัคคีภัยขึ้นบ่อยคนจีนในย่านตลาดภูเราเอาองค์เจ้าพ่อเฮิงเนี่ยมาประดิษฐานที่ตลาดภูเนี่ยเพื่อเป็นสิริมงคลเพื่อกันไฟ
7: คนที่ตลาดภูหรือคนในฝั่งธนบุรีทั้งหมดเนี่ยถ้าเอ่ยชื่อตลาดภูต้องนึกถึงสิงโตของเจ้าพ่อพระเพิงจากรุ่นแรกรุ่นที่สองแล้วก็จนมาถึงรุ่นที่สามเราพัฒนาการแสดงทุกอย่างเป็นสากลแต่เราก็ไม่ทิ้งรูปแบบกับการแสดงที่เป็นตำนานเพราะเจ้าพ่อเพลิงนี่ถือว่าเป็นตำนานเอาว่าทั่วทวีปเอเชียหรือกรุงเทพหรือทุกคนถ้าเอ่ยชื่อสิงโตเจ้าพ่อเพลิงเขาถือว่าทุกคนต้องบอกว่าสุดยอดแล้ว
8: ชาวจีนเนี่ยก็จะนับถือคือเป็นปุ่นเถากงเฉพาะคนอูเป็นองค์ประธานซึ่งเวลาค้าขายเนี่ยคนจีนจะถือว่าจะไปค้าขายหรือจะอะไรก็จะเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะครับที่นี่ก็จะเป็นที่สักการะก่อนที่จะออกเรือไปค้าขายเพื่อเป็นกำลังใจในการค้าขายให้โชคดีกลับมามีกำไรมากขึ้นศาลเจ้าพ่อกุนอูตลาดภูก็จะมีศิษยานุศิษย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนกันแล้วแต่ก็จะกลับมาไหว้ขอพรช่วงต้นปีส่วนมากก็จะเป็นคนตลาดภูเก่าบ้างแล้วจากคนที่ตลาดภูก็ไปเชิญชวนคนที่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องแล้วเขามาแล้วได้สิ่งที่สมความปรารถนากลับไปก็จะกลับมาตอบแทนไหว้แล้วมาช่วยงานเจ้าพ
5: ่อความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในอดีตเกิดขึ้นกับตลาดพลูราวปี2485ที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ส่วนล่มประกอบกับรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามมีนโยบายยกเลิกการกินหมากพลูทำให้การค้าขายหมากพลูลดลงไปด้วย
3: น้ำท่วมทำให้สวนพลูหมดนะ2485นี่ก็คือสวนพลูเกือบหมดไปทั้งสวนพลูเลยทั้งบางเลยนะคะเพราะว่าน้ำท่วมใหญ่อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของประเพณีนิยมอัตนิยมว่าการกินหมากกินพลูเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของอารยชนนะคะก็มีนโยบายให้เลิกกินหมากกินพลูคือแบบห้ามผิดกฎหมายหลายๆท่านใช้คำว่าหักดิบก็คือห้ามเด็ดขาดตลาดพลูมันก็เปลี่ยนแปลงก็เป็นตลาดที่แบบมีเรื่องของอาหาร

0: การกินเรื่องของการค้าขายสินค้าเข้ามาส่วนหนึ่งนะคะ
1: ถนนเส้นนี้คือถนนเทิดไทยนะครับการตัดถนนเทิดไทยขึ้นในปี2480ทำให้ตลาดพลูมีธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับมีการเปิดร้านอาหารมีการเปิดร้านโชห่วยนะครับแล้วก็มีการทำธุรกิจอื่นๆเช่นการทำโรงงานผลิตยาหม่องตาถ้วยทองยาหอมตา 5JD มีโรงงานน้ำปลาโรงงานปลาทูนึ่งนะฮะในช่วงนั้นเองเขาบอกว่ามีการจ้างแรงงานชาวจีนจำนวนมากเป็นช่วงที่ตลาดพลูเฟื่องฟูสุดๆนะครับและร่องรอยของยุคที่เฟื่องฟูนั้นเนี่ยก็ยังมีให้หลงเหลือถึงปัจจุบันครับ
2: ตลาดพลูในยุคที่ผมโตขึ้นมาเนี่ยก็จะมีวิกสูงวิกเตี้ยมีร้านอาหารที่มีชื่อเสียงมีร้านสวยโภชนาก็เป็นอาหารจีนแล้วก็อย่างร้านหมี่กรอบล้อ5สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสีสันของตลาดพลูซึ่งชุมชนตลาดพลูเนี่ยมีทุกอย่าง
0: เคยไปว่ามันคึกคักมากพื้นที่ตรงนั้นน่ะมันเต็มไปด้วยผู้คนน่ะซึ่งตรงนี้คือชุมชนนะแล้วมันเห็นคนที่เข้ามาจับจ่ายซื้อของเข้ามาขึ้นรถเข้ามาลงรถแล้วก็เดินนะคนที่อยู่ริมฟุตบาทเต็มไปหมดเลย
1: หลังปี2500นะครับรัฐบาลได้มีแผนพัฒนากรุงเทพมหานครมีการสร้างเมืองสร้างสาธารณูปโภคต่างๆมากมายเยอะแยะเลยนะครับและเมื่อราว30กว่าปีที่แล้วก็มีการตัดถนนรัชดาภิเษกมีการสร้างสะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ตรงนี้นะครับถนนและสะพานก็พาดผ่ากลางตลาดพลูทำให้ชุมชนที่เกิดขึ้นและพัฒนาตามธรรมชาติเกิดการเปลี่ยนแปลงครับ
0: มันแปลกนะวิธีการของการตัดถนนในอดีตเนี่ยก็บทว่าจะต้องการตัดถนนขึ้นมาก็เลือกที่จะผ่าลงไปกลางตรงย่านตลาดนั่นเลย
3: สมัยก่อนนี่ตรงแถวใต้สะพานเนี่ยจะมีร้านอาหารเนี่ยมาเปิดสองแถวข้างทางนี่เต็มไปหมดเลยช่วงนั้นขายดีมากทุกคนขายดีหมดท่าน้ำเนี่ยมันเป็นบ้านเป็นโรงหนังแล้วโดนรื้อตัดสะพานไปเขารื้อบ้านไปหมดอะแถวนั้นรื้อหมดเลยโดนเวียนคืนไปหมดเลย
0: พอพื้นที่แตกออกไปเนี่ยหมายถึงว่าถนนผ่าเข้าไปในที่ชุมชนเนี่ยนะคะมันทำให้คนเนี่ยบ้านแตกสลายขาดจริงๆนะเหมือนกับถูกลบเลยอะเหมือนกับถูกวางระเบิดแล้วผู้คนก็แตกออกไปก็เลยทำให้ตลาดพลูเนี่ยมันซบเซา
1: และยิ่งในปัจจุบันที่มีการพัฒนาขนส่งมวลชนระบบรางพร้อมสนับสนุนให้มีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สองข้างรางรถไฟด้วยแล้วก็ต้องเรียกว่าวิถีชีวิตของผู้คนในย่านนี้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ต้องปรับตัวกันขนาดใหญ
0: ่การทำรถไฟฟ้าในเมืองไทยก็แปลกอีกอย่างก็คือว่าเมื่อทำรถไฟฟ้าปุ๊บเนี่ยมันจะมีคอนโดมิเนียมสูงๆขึ้นนะคะเราเหมือนกับว่าเราถูกปรับผังเมืองโดยการสร้างทางรถไฟฟ้านี่แหละผู้ที่ทำแบบนี้เหมือนกับต้องการให้ผู้คนน่ะมาเปลี่ยนรูปแบบของการใช้ชีวิตจากการอยู่ในพื้นที่นะครับเนี่ยนะคะเป็นบ้านเป็นหลังๆเนี่ยให้ขึ้นไปอยู่ในคอนโดมิเนียมเพราะนั้นวิถีชีวิตเนี่ยคนไทยกำลังเปลี่ยนแปลงและสิ่งเหล่านี้วิ่งเข้าสู่ฝั่งธนบุรีอย่างกระหน่ำเลยมันไม่หยุดยั้งอ่ะนะคะมันไม่จำเป็นต้องอาศัยตลาดอีกแล้วมันไม่จำเป็นต้องกินอาหารแบบคนที่อยู่ในตลาดอีกแล้วหรือว่าต้องซื้อของที่แบบไปไหว้ประจำปีของคนจีนเนี่ยนะคะในพิธีกรรมต่างๆอีกแล้วนะคะสิ่งเหล่านี้นี่คือวิถีชีวิตมันเปลี่ยนปัจจุบันฝั่งทนก็คือเปลี่ยนแปลงรองรับกับสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะย่านตลาดพลูนะคะ
1: ย่านเก่าชุมชนเก่าที่มีความเป็นมาสามารถเชื่อมโยงกับการก่อร่างสร้างเมืองเมื่อต้องปะทะกับความเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาในนามของความทันสมัยในนามของการพัฒนาที่ไม่คิดหน้าคิดหลังของทางราชการและของทุนใหญ่ย่านเก่าก็ต้องปรับตัวถ้าโชคร้ายก็ต้องรวยร้างหรือว่าล้มหายตายจากไปนะครับ
0: คนที่เอาเส้นถนนขีดเข้าไปเนี่ยเขาคิดว่าเอานำความเจริญไปให้แต่เป็นความเจริญของผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถที่จะ สามารถจะไปกว้านซื้อที่โดยรอบได้จากเส้นทางคมนาคมนั้นนะ

0: ซึ่งตอนนี้ร้านค้าที่สามารถอยู่ได้ก็อาจจะเป็นร้านค้าที่อยู่ในความสนใจเรื่องของอาหารการกินนะเป็นหลักแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวที่อาจจะมีเข้ามาบ้างประปรายนะคะแต่ว่าถามว่าผลประโยชน์ที่เขาควรจะได้จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นเขาได้ไหมไปถามเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปแล้วคุณก็กำลังนำคนที่แบบเป็นคนกลุ่มใหม่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ซึ่งตัดขาดโดยสิ้นเชิงกับประวัติศาสตร์ของพื้นที่แต่เดิมซึ่งมันผิดปกติของชุมชนของสังคมมนุษย์นะที่มันควรจะเป็นนะ
1: ย่านตลาดพลูมีรากที่แข็งแรงมีต้นทุนที่ดีไม่ใช่น้อยเลยนะครับที่คุณเห็นอยู่เนี่ยก็คือเรื่องของอาหารและแน่นอนครับการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนก็ดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งเดียวที่เมืองนี้นิยมทำกันไม่ผิดหรอกครับแต่ว่ามันควรจะเป็นการส่งเสริมแบบไหนควรจะเป็นการท่องเที่ยวแบบไหนถึงจะเปิดโอกาสให้คนภายนอกได้เข้าใจเปิดโอกาสให้คนภายในคนในย่านนี้ได้ฟื้นคืนชีวิตนอกเหนือจากเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวครับ
0: การท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้เนี่ยมันอาจจะทำโดยคนที่จากที่ไหนก็ได้นะคะแต่ว่าการท่องเที่ยวเพื่อทำความเข้าใจเนี่ยมันจะทำให้คนในพื้นที่เนี่ยได้รับผลประโยชน์ด้วยกันอย่างน้อยเนี่ยเขาควรจะต้องมีเสียงสำหรับการตัดสินใจในพื้นที่ของตัวเองซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดอันนี้คือสิ่งที่ควรจะต้องเป็นต้นทางของการท่องเที่ยวทุกๆแห่งทุกๆที่นะคะเขาจะรักษาไว้เพื่ออะไรเขาควรจะต้องตอบได้ก่อนนะคะรักษาสภาพแวดล้อมแบบนี้เพื่ออะไรเขาควรจะต้องตอบได้ก่อนซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งเองเนี่ยก็พัฒนาตัวเองไม่เท่าทันกับสิ่งเหล่านี้คือไม่ได้ท่องเที่ยวเพื่อจะรู้จักพื้นที่แต่ท่องเที่ยวเพื่อจะกินจะใช้แล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ได้เห็น
2: ผมมองว่าการพัฒนาตลาดพลูเนี่ยมันน่าจะพัฒนาทั้ง2ด้านด้านหนึ่งเนี่ยก็คือด้านการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบันซึ่งตัวเนี้ยผมคิดว่าจริงๆแล้วมันไปอยู่แต่ว่ามันไปแบบไม่มีทิศทางเราก็ควรจะมีการให้ความรู้แล้วก็มีการใช้หลักการทางชุมชนเนี่ยเข้าไปกับอีกด้านหนึ่งก็คือตัวการพัฒนาแบบอนุรักษ์คุณค่าของตลาดพลูเดิมซึ่งมันมีคลองบางหลวงนะมีถนนเก่านะฮะมีตึกเก่าแล้วก็มีทางรถไฟมีสถานีเก่ารวมทั้งมีวัดมีศาลเจ้านะสิ่งเหล่านี้เป็นจิตวิญญาณของตลาดพลูบรรยากาศตลาดพลูเดิมมันอาจจะไม่คึกคักเท่าเดิมแต่มันก็อาจจะเรียกกลับขึ้นมาได้นะเราอาจจะสามารถยังเห็นชุมชนตลาดพลูซึ่งคนไทยคนจีนอยู่ร่วมกันมีทั้งการละเล่นแบบจีนอย่างเชิดสิงโตเชิดมังกรสิ่งเหล่านี้น่าจะอนุรักษ์เอาไว้แล้วก็ส่งถ่ายทอดจิตวิญญาณเนี่ยให้แก่คนรุ่นใหม่

0: ืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在。
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ละฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงไหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลก
1: กรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

พุทธศักราช2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระยาสุรสีขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถครั้งนั้นได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกัน

พระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใช้เวลาในการสร้าง3ปีมีความงดงามแสดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในแบบสกุลช่างวังหน้าพระราชมณีภายในพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างเป็นพระวิมาน3หลังเรียงติดกันได้แก่พระที่นั่งวสันตพิมานพระที่นั่งวายุสถานอมเรศและพระที่นั่งพรหมเมธปรังสรรทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างพระที่นั่งขวางตลอดแนวพระวิมานทั้ง3หลังด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมเรศมุกหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรหมพักส่วนมุกหลังเป็นท้องพระโรงหลังพระที่นั่งบุรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตตราภิมุขล้อมรอบพระราชมณีทั้ง4ด้านสำหรับชื่อพระที่นั่งทั้ง4นั้นมีขึ้นในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสศนอกจากนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระพิมานดุสิตาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและในพุทธศักราช2330โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงชีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแมนซึ่งเป็นมารดาของนักองค์อีธิดาในสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระราชวังบวรสถานมงคลมีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้ง4ด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหัสถ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2346ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ในสมัยของพระองค์นั้นไม่ได้มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมภายในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมลงทรงให้รื้อพระพิมานดุสิตาลงโดยนำไม้ที่ได้จากการรื้อไปใช้ในการสร้างวัดชนะสงครามหรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชำรุดทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปราง5ยอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถรัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงทรงให้ตั้งพระที่นั่งเสวตรฉัตรแทนเพื่อเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองและประสงค์ถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2360ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศักดิพลเสศขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสศพระราชวังบวรสถานมงคลในช่วงสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีการซ่อมแซมพระราชมณีทั้ง3หลังและต่อมุกบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดางภิมุขและมุกด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพิมุกมนเทียนพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมนเทียนทั้ง4มุมว่าพระที่นั่งบุรพาพิมุกพระที่นั่งทักษิณาพิมุกพระที่นั่งปัจฉิมาพิมุกและพระที่นั่งอุตตราพิมุกทรงสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ต่อจาก

พระที่นั่งพิมุขมนเทียนเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังและเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์เป็นพระที่นั่งพรหมเมธธาดาเพื่อให้คล้องจองกับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรวมทั้งเปลี่ยนนามพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกขึ้นบริเวณสระน้ำที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งพิมานดุสิตาภายหลังหักพังเสียหมดและให้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่พระอุโบสถของวัดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2375เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศรังสรรค์ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับพระบรมราชโองการพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่2มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชวังบวรสถานมงคลว่าพระบวรราชวังเรียกวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวังทรงสร้างพระที่นั่งคชกรรมประเวศเป็นองค์แรกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาภิเษกและพระที่นั่งเอกอลงกตสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์มีที่เกยสำหรับทรงพระราชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์และสร้างพระพลาสูงตามแบบพระที่นั่งสุทไทยสวรรค์ปราสาทเหมือนอย่างพระราชวังหลวงและทรงย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์ซึ่งเป็นตึกแบบฝรั่ง2ชั้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระองค์และยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์แต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนสำเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งบวรบริวัตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการทหารขึ้นภายในพระบวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่โรงทหารคลังสรรพาวุธรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิมพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2408ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนัก
ทรงสร้างพระที่นั่งสาโรด

รัตนประภาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จและเสด็จเข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2428หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีกแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรนาหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนาหิตสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและรื้อป้อมปราการต่างๆลงและในพุทธศักราช2430โปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่พระที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑียนในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นในครั้งก่อน

ภาพเขียนสีที่ประตูผากลุ่มที่5ผาหินตั้งพบแนวภาพเขียนสีต่อเนื่องกันมีความยาวกว่า70เมตรและแบ่งกลุ่มภาพออกเป็นส่วนย่อย2ส่วนส่วนที่1เป็นภาพที่ต่อเนื่องจากกลุ่มภาพที่4ภาพที่น่าสนใจคือภาพบุคคลภาพโครงร่างสัตว์ลักษณะคล้ายเก้งหรือกวางภาพธัญพืชตระกูลข้าวโพดหรือข้าวฟ่างและภาพสัญลักษณ์ส่วนที่2ภาพที่น่าสนใจคือภาพแสดงรายละเอียดของบุคคลนอนหันศีรษะไปทางทิศใต้ถูกวาดด้วยลายเส้นขวางตลอดทั้งตัวและมีเครื่องหมายกากบาททับบริเวณทรวงอกกลุ่มที่6ผานางกางเขนลักษณะของภาพที่พบคือภาพบุคคลคล้ายสตรีที่มีส่วนท้องค่อนข้างใหญ่นุ่งผ้าทรงกระบอกปลายบานปล่อยชายผ้ายาวลากพื้นแขนทั้งสองข้างกางออกไปด้านข้างของลำตัวปล่อยแขนงอลงและภาพสัญลักษณ์กลุ่มที่7ผาล่าสัตว์เป็นภาพกลุ่มสุดท้ายของภาพเขียนสีที่ประตูผาลักษณะเป็นภาพบุคคลสองคนนุ่งผ้าปล่อยชายยาวคนหนึ่งถืออุปกรณ์วงกลมคล้ายห่วงหรือบ่วงบาดคล้ายจะคล้องวัวที่ยืนอยู่ข้างหน้าอีกคนหนึ่งถือวัตถุคล้ายไม้ไว้ในมือซ้ายในลักษณะเงื้อง่าแขนขวายกขึ้นลักษณะคล้ายตีวัวซึ่งยืนอยู่ด้านหน้าและมีภาพสัตว์ประเภทอื่นๆรวมอยู่ด้วยเช่นสุนัขและลิง

วัดพระธาตุเป็นโบราณสถานขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งภายในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรชื่อวัดพระธาตุสื่อถึงความเป็นอารามหลวงที่มีความสำคัญของเมืองใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางการเมืองการปกครองของไทยซากโบราณสถานที่เหลืออยู่โดดเด่นคือเจดีย์ประธานซึ่งเป็นเจดีย์ทรงระฆังกลมบนฐานสูงมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์มีร่องรอยของเสาล้อมรอบเจดีย์ประธานและมีฐานวิหารก่อด้วยศิลาแรงอยู่หน้าเจดีย์ประธานจากการศึกษาวิจัยสันนิษฐานว่าวัดนี้มีกำแพงล้อมรอบมีประตูทางเข้าเป็นประตูซุ้มมียอดเจดีย์ประดับเหนือซุ้มเจดีย์ประธานมีฐานแปดเหลี่ยมรองรับทรงระฆังตามแบบนิยมของช่างกำแพงเพชรแต่โบราณจากร่องรอยเสาล้อมรอบเจดีย์ประธานทำให้แน่ใจได้ว่าเคยมีระเบียงคดที่มีหลังคาคลุมประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งเรียงแถววิหารส่วนทับล้ำระเบียงคดเข้าไปในเขตเจดีย์ประธานซึ่งมีส่วนคล้ายกับแบบแผนของวัดหลวงในกรุงศรีอยุธยาหน้าวัดมีเจดีย์บริวารคู่หนึ่งน่าจะมีรูปแบบเดียวกันคือมีซุ้มพระที่ด้านตะวันออกของฐานหลังคาซุ้มคงมีเจดีย์ยอดประดับเช่นเดียวกับซุ้มประตูกำแพง

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชวังบางปะอินขึ้นบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในบริเวณอำเภอบางปะอินเพื่อเป็นที่ประทับนอกพระนครแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดนิเวศธรรมประวัติเพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญพระราชกุศลใกล้พระราชวังโดยออกแบบให้มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกด้วยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะบูชาพระพุทธศาสนาด้วยของแปลกประหลาดและเพื่อให้ประชาชนได้เห็นเป็นของแปลกวัดตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาสถาปัตยกรรมภายในวัดเป็นแบบศิลปะแบบโกธิกซึ่งเป็นศิลปะที่ได้รับความนิยมในยุโรปสมัยกลางพระอุโบสถมีลักษณะเหมือนโบสถ์ในคริสต์ศาสนาหน้าต่างประดับกระจกสีผนังพระอุโบสถบริเวณทางเข้าทั้งสองด้านมีคำจารึกประวัติการสร้างวัดเหนือประตูมีพระบรมสาธิสลักษณ์

บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องต้นทำด้วยกระจกสีพระประธานในพระอุโบสถคือพระพุทธนฤมลธรรมโมภาสมีพระอัครสาวกคือพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรอยู่เบื้องซ้ายและขวาเบื้องหน้าประดิษฐานพระพุทธรูปนิรันตรายซึ่งทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่มีความสวยงามและสำคัญอีกอาทิเช่นศาลาการประเรียนหอระฆังและหมู่กุฏิต่างๆเป็นต้น

0: จากกะลาน้อยก่อร่างด้วยสองมือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world
1: วัดใหญ่ชัยมงคลตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านตะวันออกเฉียงใต้พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองทรงโปรดให้สถาปนาวัดนี้ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1900วัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกทางด้านหน้าของวัดเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่พระเทียนราชาซึ่งต่อมาคือพระมหาจักรพรรดิได้มาทำการเสี่ยงเทียนก่อนที่จะทำการยึดอำนาจจากขุนวรวงศาธิราชด้านหลังของพระอุโบสถเป็นเจดีย์ประธานทรงระฆังบนฐานประทักษิณรูปแปดเหลี่ยม

ทางด้านทิศตะวันออกมีบันไดทางขึ้นเข้าสู่ห้องคูหาในองค์เจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในการที่พระองค์มีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชและพระราชทานนามว่าเจดีย์ชัยมงคลซึ่งเป็นที่มาของชื่อวัดในเวลาต่อมาปัจจุบันองค์เจดีย์มีการทรุดเอียงเนื่องจากแรงกดทับจากน้ำหนักขององค์เจดีย์ทำให้น้ำใต้ดินค่อยๆถูกดันออกไปจนทำให้เกิดช่องว่างภายในดินด้านหลังของเจดีย์ประธานเป็นพระวิหารซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงส่วนฐานซึ่งนอกจากโบราณสถานสำคัญดังกล่าวแล้วภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆอาทิเช่นเจดีย์รายระเบียงคดกำแพงแก้วและวิหารพระพุทธไสยาสน์เป็นต้น

มโนราหรือโนราเป็นศิลปะการแสดงในภาคใต้ที่ประกอบด้วยการรำและการขับร้องประกอบเครื่องดนตรีพื้นบ้านท่วงทำนองที่อ่อนช้อยตามจังหวะดนตรีของนักแสดงผสมผสานกับเครื่องแต่งกายที่งดงามทำให้มโนราเป็นการแสดงที่ผู้ชมจะไม่สามารถละสายตาได้เลยแม้วินาทีเดียว

การทำเครื่องแต่งกายมโนราจำเป็นต้องอาศัยฝีมือช่างหลายแขนงในการสร้างสรรค์ทั้งการทำเครื่องประดับการเย็บปักถักร้อยรวมถึงการเลือกเม็ดลูกปัดกระบวนการเหล่านี้สะท้อนถึงความประณีตและคุณค่าทางศิลปะงานช่างเครื่องแต่งกายมโนราประกอบด้วยเสิร์ตเป็นเครื่องประดับศีรษะของตัวนายโรงหรือโนราใหญ่ทำเป็นรูปมงกุฎอย่างเตี้ยมีกรอบหน้ามีได้มงคลประกอบเครื่องลูกปัดจะร้อยด้วยลูกปัดสีเป็นลายมีดอกดวงใช้สำหรับสวมลำตัวท่อนบนแทนเสื้อประกอบด้วยชิ้นสำคัญ5ชิ้นคือบ่าสำหรับสวมทับบนบ่าซ้ายขวา2ชิ้นปิ้งคอสำหรับสวมห้อยคอหน้าหลัง2ชิ้นพันอกร้อยลูกปัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช้พันรอบตัวตรงระดับอกปีกนกแอ่นหรือปีกเหน่งมักทำด้วยแผ่นเงินเป็นรูปคล้ายนกนางแอ่นกำลังกางปีกใช้สำหรับโนราใหญ่หรือตัวยืนเครื่องสวมติดกับสังวานอยู่ที่ระดับเหนือสะเอวด้านซ้ายและขวาซับทรวงหรือทับทรวงหรือตาบสำหรับสวมห้อยไว้ตามทรวงอกนิยมทำด้วยแผ่นเงินเป็นรูปคล้ายขนมเปียกปูนสลักเป็นลวดลายและอาจฝังเพชรพลอยเป็นดอกดวงหรืออาจร้อยด้วยลูกปัด

ปีกหรือหางหรือหางหงส์นิยมทำด้วยเขาควายหรือโลหะเป็นรูปคล้ายปีกนกหนึ่งคู่ซ้ายขวาประกอบกันปลายปีกเชิดงอนขึ้นและผูกรวมกันไว้มีผู้ทำด้วยด้ายสีติดไว้เหนือปลายปีกใช้ลูกปัดร้อยห้อยเป็นดอกดวงรายตลอดทั้งข้างซ้ายและขวาให้ดูคล้ายขนของนกใช้สำหรับสวมคาดทับผ้านุ่งตรงระดับสะเอวปล่อยปลายปีกยื่นไปด้านหลังคล้ายหาง

0: ห้อยลงเช่นเดียวกับหางกระเบนเรียกปลายชายที่พับแล้วห้อยลงพื้นว่าหางหงการนุ่งผ้าของโนราจะรั้งสูงและรัดรูปแน่นกว่านุ่งโจงกระเบนกางเกงสนับเพลาสำหรับสวมแล้วนุ่งผ้าทับปลายขาใช้ลูกปัดร้อยทับหรือร้อยแล้วทาบทำเป็นลวดลายดอกดวงเช่นลายกรวยเชิงรักร้อยหน้าผ้าหรือผ้าห้อยหน้าลักษณะเดียวกับชายไหวถ้าเป็นของโนราใหญ่หรือนายโรงมักทำด้วยผ้าแล้วร้อยลูกปัดทาบเป็นลวดลายที่ทำเป็นผ้าสามแถบคล้ายชายไหลล้อมด้วยชายแกรนก็มีถ้าเป็นของนางรำอาจใช้ผ้าพื้นสีต่างๆสำหรับคาดห้อยเช่นเดียวกับชายไหวผ้าห้อยหรือผ้าห้อยข้างคือผ้าสีต่างๆที่คาดห้อยคล้ายชายแกรนแต่อาจมีมากกว่าโดยปกติจะใช้ผ้าที่โปร่งบางสีสดแต่ละผืนจะเหน็บห้อยลงทางด้านซ้ายและด้านขวาของหน้าผ้ากำไลต้นแขนและปลายแขนเป็นกำไลสวมต้นแขนเพื่อขบรัดกล้ามเนื้อให้ดูทะมัดทะแมงและเพิ่มความสง่างามยิ่งขึ้นกำไลของโนรามักทำด้วยทองเหลืองทำเป็นวงแหวนใช้สวมมือและเท้าข้างละหลายๆวงเพื่อเวลาปรับเปลี่ยนท่าจะได้มีเสียงดังเป็นจังหวะเร้าใจยิ่งขึ้นเล็บเป็นเครื่องสวมนิ้วมือให้โค้งงามคล้ายเล็บกินนอนกินนรีทำด้วยทองเหลืองหรือเงินอาจต่อปลายด้วยหวายที่มีลูกปัดร้อยสอดสีไว้พองามนิยมสวมมือละสี่นิ้วยกเว้นหัวแม่มือ
1: แน่นอนนะครับว่าเรื่องของมรดกทางภูมิปัญญาหรือเครื่องแต่งกายพวกนี้มันบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นอัตลักษณ์ของภาคใต้ของเมืองของท้องถิ่นเนี่ยประชาชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมอยู่แล้วนะครับถามว่าผู้ที่มารับโนราเนี่ยมารับให้โนราไปแสดงเนี่ยก็เป็นการช่วยส่งเสริมเหมือนกันนะครับแล้วก็พวกที่ยังเป็นกลุ่มที่เป็นเครือญาติของโนราเนี่ยบ้านหนึ่งต้องมีเครื่องแต่งกายหนึ่งชิ้นเพื่อเป็นใช้เป็นการบูชาเพื่อเป็นของไว้ที่ระลึกว่าเรานี่เป็นสายตระกูลโนรานะในสถานศึกษาต่างๆก็มีการสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนในรายวิชานะครับเพราะนั้นมันมีนักเรียนมากเนี่ยรำครั้งหนึ่งไม่ได้สองคนสามคนรำไปสิบคนเนี่ยก็ต้องมีการส่งเสริมนะครับส่งเสริมในลักษณะของการทำเองเพื่อผลิตเมื่อทำเป็นชุดลูกปัดโนราแล้วผลิตเป็นของที่ระลึกได้แล้วก็เป็นกอบเป็นกำด้วยครับยุคนี้ณปัจจุบันนี้ที่นิยมที่เป็นลูกปัดโนราก็คือสายแมสยังออกมาเลยครับร้อยลูกปัดแล้วเป็นสายแมสนี่ใช่ไหมก็สามารถที่ใช้วิกฤตเป็นโอกาสในการเอาวัสดุท้องถิ่นหรือว่าเอาภูมิปัญญานี้มารังสรรค์งานได
0: ้แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนผ่านไปนานเพียงใดหรือจะมีวัฒนธรรมอื่นๆแทรกซึมเข้ามาแต่อาจารย์สุภัทรเชื่อว่าการที่ทุกคนในพื้นที่คิดว่าตนเองเป็นเจ้าของวัฒนธรรมอย่างมโนราและมองว่าเป็นสื่อทางวัฒนธรรมที่ให้ความรู้ให้ความบันเทิงก็จะทำให้มรดกทางวัฒนธรรมชิ้นนี้ยังคงได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องขณะที่ภาคส่วนการศึกษาในพื้นที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมโดยอาจารย์วาทีทรัพย์สินจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชระบุว่าเครื่องแต่งกายมโนรามีอัตลักษณ์เฉพาะตัวเมื่อเห็นแล้วจะรู้ได้ทันทีว่าคือมโนรา
2: ผมคิดว่าถ้าเราดูการแสดงผืนบ้านเนี่ยมีไม่ประเภทมีไม่มาร์กที่จะเห็นแหละปุ๊บสรุปเลยว่านั่นคืออะไรแต่สำหรับโนรานี่คนเห็นปุ๊บรู้เลยว่านี่คือการแสดงของคนตายที่ประกอบด้วยเสิร์ชลูกปัดลอยเลี่ยงกันเป็นชุดมีผ้าหนุงโจงเบนนั่นคือโนราครับถ้าเราจะแลโนราโลถ้าเราแลธรรมดาเพื่อนๆก็จะรู้สึกว่านี่คือโนราแต่ว่าทอพอมาแยกองค์ประกอบแล้วสิ่งสำคัญที่ให้เห็นเป็นอัตลักษณ์ก็เช่นเสิร์ชวิธีการลอยลูกปัด

0: การทักเลื่อมซี่ต่างๆนี่มันจะเป็นเอกลักษณ์ที่พอที่จะแยกให้หลายว่านี่คือฉังได้เพราะฉะนั้นการแล่องค์ประกอบของโนราเนี่ยเขาจะได้โดยฝีมือฉังโดยเฉพาะเสือแบบนี้จะเป็นลักษณะของคนทําแบบนี้เพราะฉะนั้นในภาคใต้ก็จะมีคนลอยลูกปัดโนราหลายคนทําเสือแกะนาพรานหลายๆคนซึ่งเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นตัวชี้ให้เห็นว่าความแตกต่างของฉังแต่ละคนไม่เหมือนกันเป็นภูมิปัญญาของฉัง
1: อาจารย์วาทีกล่าวด้วยว่าภาคการศึกษามีหน้าที่ในการต่อยอดส่งเสริมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการนำหลักสูตรเข้ามาสอนในห้องเรียนหรือจัดการเรียนรู้ในชุมชนช่วยทำให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญารวมถึงการสร้างมูลค่าจากมรดกภูมิปัญญาอย่างมโนราทั้งในรูปแบบการฝึกฝนการแสดงจนเกิดอาชีพและรายได้หรือนำเครื่องแต่งกายมโนรามาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้สวมชุดมโนราเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับพื้นที่ความงดงามที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเครื่องแต่งกายมโนราถือเป็นสิ่งสะท้อนงานช่างฝีมือแต่ละแขนงที่บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้เครื่องแต่งกายมโนราเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นสวยงามจนได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2557

0: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว looks so อร่อยมาก
2: มาก
3: วีนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: 1 2 3
1: Cheers
3: วันลาบ
2: ชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: คิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึง

0: เสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
1: How you feel and the flavor?
2: It's so good.
1: Yeah.
3: No. Yeah.
1: Very good. I think in like 1 year you'll be perfect.
2: You'll right, be
1: eating,
2: right.
1: You'll be eating like 10 chilies.
4: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
5: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
1: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
5: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียส
1: บ๊ายบาย
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
9: ที่เบื้องการ
10: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
9: สถานที่แห่งนี
11: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาค
9: เขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

0: สวัสดีครับ
1: ผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
2: วันนี้เรานัดตารองเข้ามูลคดีให้มาเป็นไกด์สุดพิเศษเพราะใน AJ and JJ Journey EP นี้เราจะไปทำความรู้จักกับการแสดงที่ถือว่าเป็นศิลปะประจำชาติอย่างโขนนั่นเอง
3: สวยมากอ่ะ
2: และที่นี่ก็คือโรงละครแห่งชาตินั่นเองครับสถานที่ที่จัดการแสดงโขนได้อย่างอลังการและมีความงามวิจิตรมากที่สุดในประเทศ
3: มากเมื่อกี้โทรคุยนัดกับตาลองแล้วตาลองบอกว่ารออยู่ด้านในโรงละคร
2: ด้านใน
3: ใช่มาตามมาตามมา
4: สวัสดีลูกสวัสดีลูกจ๋าเป็นไงเรามาอยู่ที่นี่หนูรู้ไหมลูกว่าที่แห่งนี้เป็นที่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำและก็รอยยิ้มของคนทั้งกรุงรัตนโกสินทร์เลยรู้ไหมที่นี่เป็นโรงละครใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่นี่ก็ต้องมีโชว์การแสดงแต่ว่าการแสดงส่วนใหญ่ของที่นี่ก็จะเป็นการแสดงโขนในชุดรามเกียรติ์

0: แปลว่าโขนเนี่ยคือการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงใช่ไหมครับจึงสามารถนำมาจัดการแสดงในโรงละครแห่งชาติได้
1: ใช่ใช่เพราะโขนเนี่ยถือว่าเป็นมรดกสำคัญประจำชาติไทยที่มีคุณค่าและมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยในหลากหลายรูปแบบเลยนะครับเนี่ย
2: ถูกต้องแล้วลูก
0: แล้วที่นี่ครับเริ่มแสดงโขนตั้งแต่เมื่อไหร่หรอครับ
2: การแสดงโขนครั้งแรกของที่นี่ก็เริ่มตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์ไทยเนื่องในวโรกาสเปิดโรงละครแห่งชาติเมื่อวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2508ก็นับว่าเป็นปฐมฤกษ์ของการดำเนินการโรงละครแห่งชาติตั้งแต่ครั้งนั้นเลยล่ะและด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้ทรงอนุรักษ์ส่งเสริมฟื้นฟูสืบสานและพัฒนาโขนในทุกมิติจนกระทั่งในปัจจุบันนี้โขนของเราเนี่ยได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลกแล้วก็ยังให้เป็นตัวแทนรายการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
1: โอ้โหถือว่าสุดยอดเลยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องศิลปะวัฒนธรรมไทยเนี่ยโขนเนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับเนี่ยซึ่งในปัจจุบันโขนก็ได้นำมาเป็นการแสดงให้ผู้คนได้ชื่นชมกันอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับ
0: และในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ และ AJ และตาลองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

วังรีเป็นชุมชนชาติพันธุ์ดาวเวียงที่ยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างเหนียวแน่นทั้งภาษาการแต่งกายอาหารและการแสดงพื้นบ้านกลิ่นไอความอบอุ่นจากผู้คนในชุมชนสัมผัสแห่งความรักและรอยยิ้มของชุมชนอาหารเลิศรสที่ใครต่างยินยนต์รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีมนต์เสน่ห์ปลาดูสมุนไพรทำไมต้องเรียกว่าปลาดูคนโบราณเล่าขานกันว่าพอต้องหมั่นดูแลปลาที่หมักไม่ให้เปรี้ยวจนเกินไปทานไม่อร่อยจึงเป็นที่มาของคำว่าปลาดูนั่นเองค่ะต่อไปเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีการปรุงปลาดูที่สะท้อนรสชาติและวัฒนธรรมอันงดงามเริ่มจากการทำความสะอาดปลาจากนั้นจึงเตรียมเครื่องเทศนานาชนิดสำหรับการหมักปลาเพื่อให้กลิ่นและรสค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกเส้นใยของเนื้อปลาจากนั้นนำมาสู่หัวใจของความอร่อยการหมักปลาเคล้าเครื่องเทศให้ทั่วเพื่อให้รสชาติและกลิ่นหอมค่อยๆซึมลึกเข้าสู่เนื้อปลาปลาดูถูกทอดจนสุกและอบอวลไปด้วยสมุนไพรทุกคำที่ริมรสไม่ได้เป็นเพียงอาหารแต่คือเรื่องราวของผู้คนและเสน่ห์ของนครนายกที่ถูกส่งผ่านทุกคำ

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมืองโครงการสารคดีสื่อสินดินน้ำป่าปี2ชุดแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของชีวิตคนและแม่น้ำโขงผ่านรายการที่นี่บ้านเราตลอดเดือนที่ผ่านมาและนี่คือผลงานเรื่องสุดท้ายจากโครงการสื่อสินที่ผ่านการสร้างสรรค์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่วันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับสารคดีเรื่องเด็กโขงโดยทีม1352ฟิล์ม
1: สวัสดีครับผมชื่อปูนะครับเป็นตัวแทนของกลุ่ม1352ฟิล์มครับที่ทำเรื่องเด็กโขงครับพื้นที่ที่ผมลงอยู่โขงเจียมเรื่องเด็กโขงเป็นเรื่องของเด็กในชุมชนที่ใกล้ๆกับแม่น้ำโขงครับที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่มีเรื่องต่างๆเกี่ยวกับแม่น้ำโขงทั้งเรื่องหาปลาไม่ค่อยได้และพ่อแม่ก็ต้องย้ายออกคือครั้งแรกที่ไปถึงที่นั่นนะครับผมก็สังเกตเห็นว่าเฮ้ยทำไมเด็กในหมู่บ้านเนี้ยหรือแม้กระทั่งเด็กในโรงเรียนเนี้ยส่วนใหญ่อะจะอยู่กับคุณยายคุณปู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบวัยรุ่นในหมู่บ้านก็แทบไม่เหลือเลยเหลืออยู่2วัยก็คือวัยเด็กกับวัยแ

0: เซจากปลาเป็น
1: คือระยะเวลาหาปลาจาก3เดือนเป็น2สัปดาห์เนี่ยส่วนเวลาที่เหลือมันก็ไม่มีอะไรทำภาวะเศรษฐกิจก็น้อยลงค่าครองชีพสูงขึ้นต้องดิ้นรนทิ้งบ้านทิ้งลูกทิ้งพ่อทิ้งแม่ให้พ่อแม่เลี้ยงลูกแล้วก็ตัวเองก็ไปทำมาหากิน
2: ดูตาแม่ไหมไหมฮะทำไมคิดถึงยายเมื่อวานยายแก่แล้วอยู่กับยายเนาะ
3: มันบอกครับม
4: ัน
3: ไ
4: ม่โลก
3: มันนั่นเนาะของมันบ่เห็นพ่อเห็นแม่เกิดขึ้นมาบ่ได้เห็นบ่เห็นแต่ยายก็คิดอยู่กับคันแม่เขาเอาไปก็ถือว่าลูกของเขาก็ไม่ว่า
1: ถ้า
5: ก็
1: ค
5: ิ
1: ดถ
5: ึ
1: ง
5: มัน
1: ก็ค
5: ิ
1: ด
5: พ่อ
1: จ
5: ะ
1: ได
5: ้
1: ตาม
5: ม
1: า
5: แล้วใส่
1: ก็บอกว่าแล้วใส่
5: แล้ว
1: แต่
5: ได้ที่เลยครับมันจะย้ายสักวันนึงเขาก็กลับมาหาเราเหมือนเดิมเราตั้งใจเรียน
1: จะได้พ่อมาแม่อยากให้มาอยากให้มามาทำไมอ
4: ยากให้พ่อหนูว่าไม่อยากให้พ่อกลับมาค่ะกลับมาเรียนดูค่ะก็ยังพ่อคนอื่นที่เขาเป็นเรื่องดูลูกไม่เคยอยากให้เขามาเรียนเหมือนกัน
3: นี่กินนมกินนมกินนมกินนมน้องกินนม
6: หลาน3เด่นผู้หนึ่งเป็น4ตื่นขึ้นมาทำกับข้าวกับข้าวซื้อมาหาพ่อตาหาปลาบ่ได้ก็ซื้อก็ทำแบ่งใส่บาตรแล้วก็แบ่งให้ร้านกินยายบ่ได้กินก็หานี่ไม่กินข้ามันหน่อย
7: เมียก็เดียมร้านแล้ว
8: ว่าแต่ฝนตกว่าแต่ฝ่าห้องมันรับโดดนะไฟรับตอนฝนตกฝ่าห้องรับประจํารับไปเลยคุณได้ 3-4 ทุ่มถึงจังมาวันนี้

0: นหมอ
1: หัวขึ้นอยากเป็นมะล
0: าเอาเงินมาทำอะไร
1: เอาเงินไปให้แม
2: ่ไป
1: อยากเป็นกระเป๋าเป็นตำรวจนักเรียนอยากได้เงิน
0: เอาเงินมาทำอะไร
1: เอาไปให้แม่
3: เป็นนักฟุตบอลครับอยากได้เงิน
4: โตขึ้นหนูอยากเป็นหมอค่ะพยายามเก็บเงินไว้เพราะสบายดีค่ะก็จะได้รักษาพ่อแม่ค่ะ
5: อยากเป็นปลาโม่งครับหมอ
6: เป็นหยังคืออยากเป็นปลาโม่ง
5: ปอผ้าเฮ็ดครับ
6: อยากไปเฮ็ดงานหม่องอื่นบ
5: ่บ่ครับ
6: เป็นหยัง
7: ไปก่อนก็บ่อยากตะก้อนนี้ตู้มือหนึ่งนี่ได้ย่างหน่อยก็หาตัว10ตัวมีประมาณอาทิตย์ละตัว2อาทิตย์ตัวนี่สิก็เปิดเกลือนนี่แหละน้ํามาแรงนี่ก็ตาย
8: ฮะปกติมาเล่นน้ําโขงบ่อยมั้ย
1: บ่อยมาก
8: มาทําอะไรอ่ะ
1: ฮะ
8: มาทําอะไร
1: หาหอย
8: หาหอยหอยอะไร
1: หอยคัน
8: หอยคันเอาไปทําอะไรอ่ะ
1: เอาไปเล่น
8: แล้วลุงมาหาปลานี่แต่ละครั้งได้เยอะมั้ย
1: เยอะ
8: เยอะเท่าไหร่
1: ได้ร้อยตัว
8: ขนาดนั้นเลยเหรอแล้วทำอะไรช่วยลุงบ้าง
1: ก็ไม่ได้ค่อยทำอะไรก็ถ้าลุงจะมาโขงก็มาพายเรือให้ลุง
8: สนุกไหม
1: สนุก
8: อยู่โขงกับอยู่ที่อื่นอะไรสนุกกัน
1: อยู่โขงสนุก
8: ลุงมาแล้วลุงมาแล้ว
1: รู้แล้ว
7: ทำเสร็จมานี่เลยปลา12ตัวทำเสร็จมา
6: บักมาจากมือเหรอครับ
7: 34เดือน
6: โอ้โหได้12ตัว
7: ได้12ต
1: ัว
9: แต่เด็กก็ค่อนข้างจะดื้อหน่อยซนดื้อซนแต่ก็เชื่อฟังอยู่น้องก็จะอยากได้ตุ๊กตาอยากได้ชุดใหม่อย่างเงี้ยช่วงจะกลับไปหาเราช่วงปีใหม่สงกรานต์สองครั้งก็มาทำงานบริษัทนะคะก็มาทำได้8ปีละในโรงงานก็เหนื่อยเบื่อด้วยที่นี่มันแข่งขันเยอะออกจากบ้านก็ใช้ตังค์แล้วถ้าไม่มีตังค์ก็อยู่ไม่ได้แล้วก็อยากไปใช้ชีวิตแบบไอ้นี่นะอยู่แบบธรรมชาติ
10: ไปไหลไป
11: ไ
10: ปที่ลาวลาวไปแล้วก็จีน
2: ุ่งหมดเนื้อใส่ใส่เทียนเอา
7: ใส่เทียนใส่หม้อแป๊บ
10: ก็ใช้ทั้งสองพอเห็นอยู่สองอันพอเทียนหน่อย
11: นั่งแป๊บนึงเราคนเดียว
7: ครับ
1: ทำกอไก่
11: เ
1: ห
11: ยียดเหยียดก
1: อคิดกระดูกนะ

0: คุณลองคิดดูดีๆนะว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรเราต้องอยากได้อย่างมีความสุขตลอดทุกวันเนี้ย
1: ยิ่งทำงานยิ่งแย่นะเดือนนึงก็พอแต่ได้ใช้เดือนชนเดือนไม่มีเงินเก็บเลยน้องทางบ้านน้องก็ไม่ค่อยได้ส่งนะไม่ได้ส่งส่วนใหญ่ก็พี่ก็ติดงวดรถเนี่ยงวดรถก็หมื่นกว่าละจริงๆแล้วพี่ภาระหนี้สินเยอะพี่ทำงานไปก็ไม่รู้จุดหมาย

ลูกตั้งใจเรียนนะแม่รักหนูนะดูแลน้องทำดูแลน้องแล้วก็ช่วยยายทำงานบ้านเก็บกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านนะลูกนะตั้งใจเรียนสอบให้ได้ที่หนึ่งเดี๋ยวแม่จะส่งเรียนสูงหนูอยากเป็นอะไรก็เลือกเอาแม่รักหนูมากนะคิดถึงเดี๋ยวอีก 3-4 ปีแม่ก็กลับไปหาแล้ว

รักแม่มากที่สุดในโลกอยากให้แม่กับ

นุกจะสอบให้ได้ที่หนึ่งแม่ต้องกลับมาหาหนูแม่ต้องมาหา

ถ้าแม่ไม่กลับมาหาหนูหนูโกรธแม่

0: หนูรักแม่มากที่สุดในโลกเสร็จแล้วโอเคบ๊ายบายจุ๊บ
1: หลังจากทำสารคดีเนี้ยจากแต่ก่อนที่เรารู้จักแค่แม่น้ำโขงแม่น้ำที่ยาวกี่ประเทศก็ว่าไปแต่พอเราลงลึกรายละเอียดแล้วเรารู้สึกว่าแม่น้ำโขงเนี่ยมันต้องใช้คำว่าแม่เพราะว่ามันให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันให้ที่อยู่ของสัตว์มันให้ความอุดมสมบูรณ์แล้วมันให้วิถีชีวิตก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละเราต้องช่วยกันรักษานะเพราะว่าถ้าไม่มีมันอยู่คือก็อย่างที่บอกครับแม่น้ำโขงมันมีทองด้วยนะมันเป็นเหมือนสวรรค์เลยนะแต่มันกำลังจะหายไปแล้วเราอยากให้ทุกคนหวงแหนกันไว้ครับผมสุดท้ายคือจริงๆก็ยังมีความหวังว่ามันจะต้องแบบว่าอยู่แล้วอยากให้อยู่ไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วมันก็ลำบากอยู่มันก็มีไฟฟ้ามากขึ้นจะเห็นจากเรื่องนะครับว่าในตัวเรื่องอ่ะบ้านหมู่บ้านเนี้ยที่ใส่ไว้ตอนนั้นมันอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าประมาณแบบ 5-6 กิโลหรือ7กิโลนี่แหละครับแต่ทุกครั้งที่ฝนตกหมู่บ้านนี้ไฟจะดับตลอดก็เลยเอาเป็นว่าก็ขอให้มันอยู่ได้นานๆนะครับผมก็ทำให้ดีที่สุดขอให้ทุกคนดูแลรักษามันให้มันอยู่นาน

เส้นใยทอลายเอกลักษณ์ที่เป็นมากกว่าแค่ผ้ามันไม่ใช่แค่งามนะแต่ดูมีพลังเหมือนคนทอฝากหัวใจไว้ทุกเส้นไหม

ประเกยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่องประกายแห่งธรรมทุกตะเข็บคือความทรงจำ

0: พราะว่าล็อกใจกับผ้าผมแค่ผ้าผู้ชายผมใจมันยิงอยู่กับเชิง
1: นี่ผ้าไหมยกดอกเป็นของล้ำค่าของตระกูลเลยนะ
0: แล้วยังไงต่อ
2: เออแปลกเนาะ
1: คอยดูนะผู้หญิงทำผ้าไหมยกดอกดังไปไกลทั่วโลกเลย
0: เพราะมันแตกเลย

ความงามความล้ำค่าที่อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

0: ยกดอกยกใจเสน่ห์ไทยคล้องใจโลก
1: ว้าว This time I yok dog from Thailand long time It's really beautiful And the guy is wearing shoes looking pretty pretty
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดาวยิ้มค่ะเช่นเดิมค่ะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นเดิมค่ะด้วยการเติมเต็มกระบวนการเรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องๆกลุ่มปกติหรือน้องๆที่เป็นกลุ่มเปราะบางสุดท้ายแล้วทุกคนค่ะจะต้องได้รับการเรียนรู้และมีความเสมอภาคของการเข้าถึงการศึกษานั่นเองค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาเกาะติดสถานการณ์การศึกษาถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่นี่ค่ะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสแต่จะบอกคุณผู้ชมว่าทั่วทั้งประเทศไทยเรามีศูนย์การศึกษาพิเศษอยู่ทั่วทั้งประเทศค่ะซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะก็จัดกระบวนการเรียนรู้พิเศษเฉพาะอัตลักษณ์ของบุคคลและพัฒนาศักยภาพของน้องๆส่งไม้ต่อให้น้องๆค่ะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและดูแลตนเองได้และนอกเหนือจากนั้นนะคะทำให้น้องๆเข้าสู่ระบบการศึกษาแบบปกติได้รับวุฒิการศึกษากลับไปค่ะแต่ว่าในส่วนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดโดยเฉพาะที่นี่จังหวัดนราธิวาสเรามีกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างไรแบ่งระดับการเรียนรู้ให้กับน้องๆได้เติมเต็มศักยภาพและดึงศักยภาพของเขาออกมาและเพิ่มการเรียนรู้ให้กับน้องๆคุณผู้ชมคะเรามีภาพบรรยากาศให้คุณชมได้ติดตามรับชมถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะคะเราไปชมภาพบรรยากาศตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ
1: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่

0: ังมันจะพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่า
1: Play and Learn คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อสักครู่ได้เห็นภาพตัวอย่างไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่เลยค่ะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสเพราะที่นี่ค่ะสร้างโอกาสทางการเรียนรู้และสร้างความเท่าเทียมให้น้องๆกลุ่มเปราะบางและอีกหนึ่งส่วนสำคัญนั่นก็คือว่าทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองนะคะมีที่ที่จะทำให้น้องๆนะคะได้พัฒนาการเติมเต็มการเรียนรู้ไปด้วยค่ะ

และสิ่งสำคัญที่สุดนอกเหนือจากการให้ความร่วมมือของพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วนะคะการเรียนรู้ในระบบของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสหรือว่าจะเป็นศูนย์ไหนก็ตามทั่วทั้งประเทศเขามีหลักสูตรในการจัดการเรียนรู้เติมเต็มการเรียนรู้และส่งไม้ต่อน้องๆกลุ่มนี้ค่ะสู่โรงเรียนปกติแล้วก็โรงเรียนเฉพาะด้านนั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้จะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะพร้อมหรือยังคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะคะ

0: าคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศของรายการวันนี้กันเลยค่ะอย่างที่บอกไปว่าเราจะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะอยู่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะก็คือสถานศึกษาของรัฐนี่แหละค่ะที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแก่คนพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิตและจัดการศึกษาอบรมแก่ผู้ที่ดูแลคนพิการครูบุคลากรและชุมชนรวมทั้งการจัดสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกบริการและความช่วยเหลืออื่นใดตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงซึ่งบทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษแบ่งเป็นบทบาทหน้าที่ด้วยกันค่ะบทบาทที่1คือจัดและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมของคนพิการเพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนเรียนร่วมโรงเรียนเฉพาะความพิการศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นต้นค่ะบทบาทที่2คือการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการบุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการบทบาทที่3คือการจัดระบบและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการบทบาทที่4คือการจัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการบทบาทที่5ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษาบทบาทที่6เป็นศูนย์ข้อมูลรวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการบทบาทที่7จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วมและประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัดและบทบาทสุดท้ายคือบทบาทที่8ค่ะบทบาทที่8คือภาระหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายนั่นเองค่ะ
1: ก็คำนี้นะคะจะเป็นการจัดการเรียนการสอนรายเดี่ยวค่ะก็จะเป็นการจัดการเรียนการสอนที่จะเป็นครูจัดการเรียนการสอนกับเด็กเป็น1ต่อ1ค่ะประกบกันค
0: ่ะคุณรับบอกว่าห้องนี้เป็นห้องที่7ก็เลยอยากจะรู้ว่าทั้งหมดที่เราจัดการเรียนรู้ให้กับน้องๆในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสเรามีอยู่ทั้งหมดกี่ห้องยังไง
1: เด็กที่พร้อมส่งต่อค่ะโดยที่นี่อาจจะเป็นส่งต่อโรงเรียนเรียนรวมหรือว่าโรงเรียนเฉพาะความพิการค่ะส่วนห้องเตรียมความพร้อม2 3และก็4จะเป็นของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาค่ะก็จะเป็นเล็กกลางแล้วก็โตค่ะแล้วก็ห้องเตรียมความพร้อม5กับ6จะเป็นของเด็กที่บกพร่องทางบกพร่องออทิสติกค่ะห้อง7เป็นห้องบกพร่องทางการร่างกายแล้วก็พิการซ้อนใช่มั้ยคะแล้วท้ายเป็นห้องเตรียมความพร้อม8ค่ะจะเป็นห้องที่เด็กมีปัญหาพฤติกรรมรุนแรงที่พอออกจากห้องแรกรับแล้วยังไม่สามารถไปอยู่ในห้องสติปัญญาหรือว่าห้องร่างกายหรือว่าห้องออทิสติกได้ค่ะก็จะอยู่ในห้องเตรียมความพร้อมแกะ8ก่อนค่ะแต่ก็จะมีด้วยความที่ว่าศูนย์นราค่ะเด็กบกพร่องตาหูค่ะจะไม่ค่อยเยอะก็ถ้าสมมติมีมาค่ะเราก็จะพยายามกระจายตามห้องต่างๆที่คิดว่าจะเหมาะสมกับเด็กค่ะ
0: ค่ะในแต่ละวันเราจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เด็กแต่ละห้องยังไงบ้างเอ่ย
1: ในแต่ละห้องค่ะก็จะมีจุดเน้นที่แตกต่างกันไปค่ะอย่างถ้าเป็นห้องแรกห้องแรกรับค่ะก็จะเป็นห้องที่ประเมินความสามารถเด็กก็จะเป็นครูประกบเด็กตลอดเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะค่อนข้างออกมาจากการจัดการเรียนการสอนทั่วไปเป็นห้องแรกรับใช่ไหมคะมาพูดถึงห้องเตรียมความพร้อม1จะเป็นห้องที่พร้อมส่งต่อการจัดการเรียนการสอนค่ะเราก็จะพยายามเรียนแบบโรงเรียนเรียนรวมทั่วไปเพราะฉะนั้นก็จะมีหลักสูตรนอกระบบค่ะที่จะมีเป็นรายวิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาด้วยแทรกเล็กๆน้อยๆ นะคะไม่ได้แบบเข้มข้นขนาดนั้นเพื่อให้เด็กได้เรียนแบบการเรียนโรงเรียนเรียนรวมหรือว่าโรงเรียนเฉพาะความพิการค่ะส่วนห้องเด็กเล็กค่ะสติปัญญาก็จะเน้นในเรื่องของปฐมวัยทั่วไปค่ะกระตุ้นพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ทั้งนี้ทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสค่ะเขาก็ได้จัดห้องเรียนเป็น8ห้องนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมให้เหมาะสมกับน้องๆกลุ่มเปราะบางแต่ละกลุ่มซึ่งปัจจุบันศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสมีน้องๆกลุ่มเปราะบางเข้ามาอยู่ในการดูแลของศูนย์จำแนกตามประเภทความพิการคือบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษาบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์บุคคลออทิสติกและบุ

0: คนพิการซ้ำซ้อนค่ะ
1: คุณผู้ชมค่ะตอนนี้เราอยู่อีกห้องนึงห้องนี้เราเรียกว่าห้องอะไรคะ
2: ก็ห้องนี้ค่ะที่เคยพูดก่อนหน้านี้นะคะจะเป็นห้องเตรียมความพร้อม2ค่ะเป็นเด็กบกพร่องทางสติปัญญาเล็กค่ะ
1: ณตอนนี้ห้องนี้เนี่ยน้องๆที่จะมาเรียนรู้ในห้องนี้มีประมาณจำนวนเท่าไหร่
2: โอ้โหห้องนี้เป็นห้องที่ถ้าตามสถิติอะค่ะเป็นห้องที่เด็กเยอะที่สุดเลยค่ะทั้งหมดอะค่ะถ้าเป็นเด็กไปกลับนะคะ14คนค่ะใช่
1: ค่ะแล้วในเรื่องของการที่จะให้คุณครูมาช่วยพัฒนาการน้องๆเนี่ยเรามาให้คุณครูมาแบบฝึกน้องเรื่องไหนอะไรบ้างคะ
2: ห้องนี้ค่ะจะเป็นห้องที่ถือว่าเป็นห้องที่เน้นย้ำในเรื่องพัฒนาการเด็ก0-6ปีเลยค่ะก็จะมีทั้งในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่พวกการเดินการวิ่งอะไรเงี้ยค่ะหนึ่งในปัญหาที่มักจะมากับเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญาค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการเคลื่อนไหวที่ยังไม่ค่อยมั่นคงแข็งแรงเท่าไหร่ค่ะจะเห็นไหมเวลาเดินนะคะก็จะยังไม่ค่อยคล่องแคล่วถ้าเทียบกับเด็กออทิสติกค่ะซึ่งถ้าตามพยาธิสภาพของโรคที่มานะคะจะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้ออะไรมากแต่ว่าห้องนี้ค่ะจะมีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้อค่ะก็จะเน้นค่ะกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กค่ะภาษาสังคมสติปัญญาอะไรเงี้ยค่ะก็เน้นกับหมวดของพัฒนาการเด็กประถมวัย0-6ปีเลยค่ะ
1: ระยะเวลาที่เราพัฒนาการให้เขาอะค่ะใช้ระยะเวลาแบบเป็นเทอมหรือเป็นกี่เดือนถึงแบบเราจะเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้น
2: จริงๆมันก็แตกต่างกันไปแต่ละคนค่ะเพราะว่าด้วยตัวโรคที่มากับน้องอย่างเงี้ยค่ะลักษณะอาการความรุนแรงของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่ศูนย์เราอะค่ะเราจะตั้งเป้าระยะสั้นนะคะ1เป้าอะค่ะใช้เวลา3เดือนอย่างน้อยก็พยายามความเข้มข้นให้อยู่ภายใน3เดือนแต่ว่าถ้าสมมติว่าในการสอนแต่ละวันนะคะเราจะมีการบันทึกการสอนอยู่แล้วเราก็จะเห็นว่าสอนไป2อาทิตย์แล้วยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวใดๆอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเป้าอย่างเงี้ยค่ะลดขึ้นมาหรือว่าถ้าคนไหนดีขึ้นอาจจะปีหน้าอาจจะจุดที่2เนี่ยค่ะ3เดือนหลังก็อาจจะปรับให้สูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อันนั้นคือส่วนที่คุณครูจะต้องปรับให้มันสูงขึ้นแต่ว่าเหมือนน้องๆเนี่ยพอเขาไม่ได้ทําที่โรงเรียนจะต้องกลับไปอยู่ที่บ้านอันนี้ค่ะเราจะแบบว่าขอความร่วมมือผู้ปกครองยังไงบ้างให้น้องมีพัฒนาการที่ดีขึ
2: ้
1: น
2: ในเราจะมีเขาเรียกอะไรนะคะเวลาไปรับไปส่งเด็กอะค่ะเราจะฟีดแบ็กตลอดเลยค่ะว่าวันนี้ค่ะน้องทํากิจกรรมอะไรไปแล้วก็ผลเป็นยังไงบ้างแล้วเราอยากจะขอความร่วมมือผู้ปกครองยังไงแต่ว่าเรามักจะให้อะไรที่มันเป็นแบบเฉพาะเจาะจงมากๆอย่างเงี้ยค่ะเหมือนว่าสมมติวันนี้เราบอกว่าวันนี้ค่ะน้องอะค่ะสอนในเรื่องของการติดกระดุมนะคะกลับไปตอนเย็นเน้นย้ำเย็นวันนั้นเลยค่ะว่าหลังจากที่คุณแม่ถอดเสื้อน้องอาบน้ำเสร็จแล้วเวลาใส่เสื้อคุณแม่จะต้องให้น้องลองใส่เองก่อนนะคะอะไรเงี้ยคือจะให้การบ้านเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงเพราะถ้าเราพูดกว้างๆใหญ่ๆไปอะค่ะแม่ผู้ปกครองบางคนอาจจะไม่ได้จับประเด็นอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยก็มาพรุ่งนี้เราก็จะได้ถามแล้วว่าวันนี้สอนเรื่องแต่งตัวไหมอย่างเงี้ยค่ะให้น้องติดกระดุมเองไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะชี้เฉพาะเจาะจงบอกผู้ปกครองทุกครั้งหลังไปส่งเด็กแต่ละวันเลยค่ะ
1: ค่ะความพิเศษของการจัดการเรียนรู้ของน้องเฉพาะกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะมันจะต้องพิเศษยังไงและใครที่มีส่วนสําคัญที่จะทําให้เขามีพัฒนาการที่ดีขึ้น
2: ถ้าถามว่าพิเศษยังไงอะคะพิเศษของน้องค่ะก็คือเด็กแต่ละคนจะได้รับการจัดการเรียนการสอนเฉพาะรายบุคคลไปเลยจะต่างกับโรงเรียนอื่นใช่ไหมคะที่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนทั่วไปค่ะหนึ่งแผนของครูคนนึงก็จะใช้กับทั้งห้องแต่ว่าของน้องไม่ค่ะครูจะต้องจัดการเรียนการสอนตั้งเป้าการเรียนการสอนของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างเช่นสอนเรื่องเด็กบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของการติดกระดุมเหมือนกันแต่ว่าคนนี้ค่ะการหยิบจับยังไม่คล่องแคล่วอาจจะต้องเป็นกระดุมใหญ่แต่ว่าคนนี้เริ่มดีขึ้นหน่อยอาจจะเป็นกระดุมเล็กก็คือยังต้องเป็นเฉพาะแต่ละคนเลยค่ะส่วนถ้าถามว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องมากหลักๆเลยอะค่ะก็จะต้องเป็นครูกับผู้ปกครองอยู่แล้วที่บ้านส่วนหนึ่งก็อยู่ที่โรงเรียนแล้วก็ส่วนหนึ่งก็อยู่บ้านใช่ไหมคะในหนึ่งวันของน้องก็จะต้องผู้ปกครองก็ต้องมามีบทบาทจริงๆอาจจะต้องมากกว่าครูด้วยซ้ำเพราะว่าด้วยความที่ว่าครูคนหนึ่งอาจจะต้องดูแลเด็กหลายคนใช่ไหมคะแต่ว่าผู้ปกครองเขาจะต้องพัฒนาน้องคนนั้นหมายถึงว่าที่บ้านคนเดียวก็ถ้าเป็นไปได้ก็ควรมากกว่าคุณครูอยู่แล้วใช่ไหมคะก็หลักๆก็จะเป็นผู้ปกครองกับครูค่ะ
1: แล้วเรื่องของความยากง่ายระดับห้องตั้งแต่1-8ระดับห้องที่เราจัดแล้วก็แบ่งสัดส่วนในการดูแลเนี่ยห้องไหนที่แบบต้องดูแลเป็นพิเศษและห้องไหนที่แบบพร้อมที่จะให้เขาก้าวไปสู่โลกภายนอกได
2: ้ถ้าเป็นห้องไหนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษก็ถ้าตัดห้องแรกรับไปใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นห้องเต็มความพร้อม8ค่ะเพราะว่าจะเป็นในเรื่องของน้องที่มีปัญหาพฤติกรรมรุนแรงเนี้ยค่ะสิ่งที่เราหมายถึงว่าต้องดูแลเป็นพิเศษก็คือต้องใส่ใจ1-1เพราะว่าหลายคนนะคะบอกไม่ได้แล้วก็จะแสดงออกโดยการทําร้ายตัวเองทําร้ายเพื่อนเพราะฉะนั้นคุณครูค่ะจะต้องสังเกตตลอดเวลาเลยว่าอะไรที่เปลี่ยนไปที่ทําให้น้องแสดงพฤติกรรมอากาศไหมร้อนหรือเปล่าก็เลยแสดงออกมาแล้วพอแสดงออกมาเราจะต้องหาวิธีการแก้ไขทํายังไงให้เด็กหยุดทําร้ายตัวเองจับมือตลอดเวลาก็ไม่ได้หมายถึงว่าพ่อถ้าอาจจะต้องพาเด็กไปอาบน้ำไหมอะไรเงี้ยค่ะพาเด็กไปอาบน้ำไหมพาเดินให้แกผ่อนคลายไหมเปิดเสียงเปิดแสงอะไรเงี้ยค่ะต้องหาสาเหตุแล้วก็ต้องหาวิธีแก้ไขด้วยค่ะห้อง8

0: ก็จะเป็นที่ต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษแต่ถ้าถามว่าห้องที่พร้อมก็น่าจะเป็นห้องเตรียมความพร้อมหนึ่งค่ะเพราะเราเด็กก็จะเริ่มบางคนค่ะสามารถสื่อสารได้ดูแลตัวเองได้ในชีวิตประจำวันได้นั่งโต๊ะเรียนได้ค่ะก็อาจจะต้องการแค่เรื่องซัพพอร์ตในเรื่องของความพร้อมของโรงเรียนที่จะไปเพราะเด็กบางคนเป็นเด็กร่างกายใช่ไหมคะถ้าถามว่าวิชาการได้ไหมได้แต่ว่าพอไปโรงเรียนค่ะเด็กใช้วีลแชร์โรงเรียนก็จะต้องมีทางลาดอาจจะต้องเซตให้น้องอยู่ชั้นหนึ่งนะเพราะว่าขึ้นชั้นสองไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นในเรื่องของสิทธิ์ปัจจัยภายนอกที่มาสนับสนุนหรือว่าตัวผู้ปกครองอย่างเงี้ยค่ะพร้อมที่จะไปไหมถ้าไปต้องไปจชต.อย่างเงี้ยค่ะโรงเรียนเฉพาะความพิการอยู่ยะลาพร้อมที่จะไปรับไปส่งน้องไหมอะไรเงี้ยค่ะเป็นต้น
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องแบบดูแลกันนะคะในการที่จะทั้งเรื่องของการจัดสรรความรู้จัดสรรบุคลากรและสิ่งสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการจัดสรรความร่วมมือค่ะเพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่ว่าให้คุณครูให้ผู้บริหารหรือให้ใครคนใดคนหนึ่งในการดูแลน้องๆที่เป็นกลุ่มเฉพาะเนี่ยเราจะต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันค่ะแล้วก็จะต้องให้ความร่วมมือแบบเต็มถ้าเกิน 100% ยิ่งดีก็จะทำให้แบ่งเบาภาระและจะทำให้น้องค่ะเป็นคนที่สามารถดูแลตนเองอยู่ในสังคมได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาการเรียนรู้ในลักษณะของศูนย์การศึกษาพิเศษที่ประจำอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะ
0: นะคะว่าการศึกษาค่ะมันช่วยพัฒนาคนใช่ไหมคะพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตั้งแต่แรกเริ่มเลยใช่ไหมคะตั้งแต่ถ้าพูดถึงการศึกษาทั่วไปค่ะถ้าเราไปโรงเรียนทั่วไปเราจะเจอการศึกษาตั้งแต่อนุบาลใช่ไหมคะแต่ว่าเด็กกลุ่มนึงค่ะที่หลายคนเข้าไปในระบบการศึกษาทั่วไปไม่ได้เพราะอาจจะเป็นข้อจำกัดของเด็กคนนั้นนะคะเขาจะเรียกว่าเป็นเด็กกลุ่มที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษค่ะหนึ่งสถานศึกษาที่สามารถเตรียมความพร้อมน้องได้ก็จะเป็นศูนย์การศึกษาพิเศษค่ะโดยหลักๆนะคะเราจะเตรียมความพร้อมน้องในเรื่องของพัฒนาการตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง6ปีนะคะพัฒนาการนะคะไม่ได้พูดถึงอายุจริงค่ะไปถึงว่าเด็กบางคนอาจจะอายุจริงอาจจะมากกว่านั้นแต่ว่าพัฒนาการยังไม่ถึงก็สามารถเข้ามารับการเตรียมความพร้อมที่ศูนย์การศึกษาพิเศษได้ค่ะ
2: ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของน้องๆกลุ่มเปราะบางเป็นอย่างยิ่งค่ะจึงมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องมีการจัดตั้งหน่วยบริการในระดับอำเภอซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสมีหน่วยบริการในระดับอำเภอก็คือหน่วยบริการอำเภอบาเจาะบาริเหนือหน่วยบริการอำเภอบาเจาะบาริใต้หน่วยบริการอำเภอเจาะไอร้องหน่วยบริการอำเภอแหวงหน่วยบริการอำเภอสุไหงโกลกหน่วยบริการอำเภอตากใบหน่วยบริการอำเภอสุขีรินหน่วยบริการอำเภอระแงะหน่วยบริการอำเภอรือสอหน่วยบริการอำเภอจะแนะหน่วยบริการอำเภอสุไหงปาดีและหน่วยบริการอำเภอศรีสาครค่ะ
1: คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่กับท่านผอ.นพดลมนตรีค่ะท่านผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะประจำจังหวัดนราธิวาสยืนอยู่กับเราสวัสดีค่ะค่ะในส่วนของข้อมูลในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสถ้าพูดถึงน้องที่มีความบกพร่องในประเภทต่างๆทั้งหมดทั้งจังหวัดนะตอนนี้จังหวัดนราธิวาสมีจำนวนเท่าไหร่คะ
3: ณปัจจุบันนี้เด็กเราในที่ลงทะเบียนในระบบเซตมีทั้งหมด722คนครับ
1: ค่ะ
3: ซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะ
1: ค่ะกระจายไปทุกอำเภอของจังหวัดนราธิวาส
3: กระจายไปทุกอำเภอแต่ส่วนมากที่มีจำนวนมากที่สุดก็คืออำเภอเมืองที่ศูนย์เมืองเรานี่
1: ค่ะศูนย์เมืองที่เราต้องดูแลน้องแต่ละวันแต่ละวันจำนวนเท่าไหร่ได้คะพ่อ
3: เฉลี่ยตอนนี้เนี่ยประมาณ40ถึง50 60คนบางวันก็มี
1: นะ
3: คร
1: ับ
3: 60คนก็มี
1: ครับแล้วถ้าพูดถึงสถิติตั้งแต่ปี2ปีที่ผ่านมาจำนวนผู้บกพร่องหรือว่าน้องที่อยู่เป็นกลุ่มพิเศษของจังหวัดนราธิวาสเพิ่มขึ้นลดลงหรือจำนวนเท่าไหร่ยังไงคะ
3: ช่วงระยะ3ปีที่ผ่านมาจะเป็นจำนวนเด็กจะทรงๆครับอย
1: ่
3: างปี65จะอยู่700กว่าปี66ลดมาหน่อย600กว่าแต่ปีนี้ขึ้นมา700กว่าเหมือนเดิมครับก็ยังงงๆกับสถิติอยู่ครับ
1: ค่ะในการสำรวจน้องๆแต่ละครั้งแต่ละปีนะคะเราสำรวจยังไงคะ
3: ก็คือจำนวนเราจะอ้างอิงในระบบเซตที่เราต้องส่งไปต้นสังกัดเป็นระบบของสปท.เลยเราก็จะเอาถ้าใครมาสมัครเด็กมาสมัครใหม่เนี่ยเราก็จะคีย์เข้าไปในระบบเซตจำนวนก็จะปรากฏที่ต้นสังกัดเลยครับ
1: ค่ะแล้วในการมารับสมัครที่นี่เข้ามาสู่เป็นน้องๆประจำศูนย์การศึกษาพิเศษของจังหวัดนราธิวาสหรือจังหวัดอื่นๆนะคะมาสมัครได้ตลอดหรือว่ามีห่วงของการรับสมัครหรือถ้ามาแล้วจะต้องถือใบอะไรมาประกอบในการสมัครบ้างคะ
3: สำหรับการรับสมัครของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดทุกจังหวัดนะครับเราจะไม่มีห่วงเวลาเราสามารถผู้ปกครองสามารถพาเด็กมารับสมัครได้ตลอด
1: ค่ะ
3: นะครับซึ่งเราจะไม่มีการปิดภาคเรียนด้วยซ้ำนะครับและสิ่งสำคัญก็คือ

0: ที่มาสมัครก็คือบัตรผู้พิการแล้วก็เอกสารประจำตัวน้องก็คือบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านผู้ป่วยนะครับและมาที่นี่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเราจัดบริการให้ฟรีทุกคนครับ
1: ค่ะของจังหวัดนราธิวาสนะคะเรามีนโยบายในการดูแลน้องๆยังไงบ้างคะ
0: สำหรับนโยบายของผมนะครับที่ผมมา1ทุกคนต้องได้รับโอกาสและสิทธิ์เสมอกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เหมือนกับสนองนโยบายของทางภาครัฐว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยที่ผมให้กับบุคลากรเนี่ยให้สแกนจำนวนเด็กพิการรายใหม่เป็นรายหมู่บ้านรายตำบลรายอำเภอเพื่อไม่ให้มีเด็กตกหล่นให้เด็กทุกคนได้รับสิทธิ์และโอกาสเสมอภาคเท่ากันครับ
1: ค่ะความยากง่ายของการจัดการศึกษานะคะคุณผู้ชมคะโรงเรียนปกติเราว่าการจัดการศึกษาจะต้องมีความเข้มข้นแล้วก็ตรงกับบุคคลหรือว่าผู้เรียนแต่ละบุคคลแต่ว่าการจัดของศูนย์การศึกษาพิเศษยิ่งกว่าของการจัดการศึกษาปกติอันนี้ค่ะเราทำอย่างไรให้การเรียนรู้หรือพัฒนาการของน้องดีขึ้นด้วยการจัดการศึกษาแบบศูนย์การศึกษาพิเศษอะคะ
0: ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษของเรานะครับเราจะต้องมีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเป็นรายบุคคลของเด็กแต่ละคนเลยไม่เหมือนกับนักเรียนปกติทั่วไปซึ่งแผนนึงอาจจะใช้กับเด็กทั้งห้องแต่ของเรานั้นเด็ก1คน1แผนครูจะต้องทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลทุกคนแล้วก็มีแผนการสอนเฉพาะบุคคลทุกคนด้วยพอเราได้ประเมินผลเด็กบรรลุวัตถุประสงค์แล้วเราก็ขยับวัตถุประสงค์ขึ้นไปเปลี่ยนเป้าหมายขึ้นไปให้มันสูงขึ้นไปอีกเราก็ปรับเปลี่ยนทุกปีทุกภาคเรียนครับสำหรับอัตรากำลังเกณฑ์อัตรากำลังครับเราจะแบ่งเป็นตามประเภทของความพิการเช่นเด็กประเภทออทิสติกเด็กนักเรียน1คนต้องใช้ครูถึง3คนครับที่จะดูแลเราจะแบ่งเป็นอัตรากำลังตามแต่ละประเภทของความพิการครับ
1: ค่ะณตอนนี้ศูนย์ของเราเพียงพอหรือยังคะ
0: ยังไม่เพียงพอครับ
1: ค่ะ
0: ถือว่าขาดเนื่องจากว่าเราเป็นในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1: ค่ะ
0: ปัญหาที่เราเจอก็คือเราเรียกบรรจุแล้วเขาไม่มา
1: ค่ะ
0: เราก็เลยต้องเรียกเรื่อยๆเราก็ขาดอยู่ประจำครับ
1: อยากจะให้พูดถึงเรื่องของการส่งต่อสู่โรงเรียนปกติหน่อยค่ะ
0: การส่งต่อนะครับเราเป็นเป้าหมายสูงสุดพูดง่ายๆว่าเป็นผลสัมฤทธิ์ของเราเลยก็ว่าได
1: ้
0: ถ้าโรงเรียนปกติผลสัมฤทธิ์ก็คือเรื่องคะแนนทดสอบอะไรต่างๆครับแต่ผลสัมฤทธิ์ของเราคือการส่งต
1: ่
0: อเป็นเป้าหมายสูงสุดของเราเราส่งต่อไปโรงเรียนปกตินั่นคืออันดับแรกเลยแล้วก็ไปส่งต่อโรงเรียนเฉพาะความพิการนะครับแต่ว่าปัญหาที่เราเจอก็คือเรื่องความพร้อมของครอบครัวที่เราจะต้องไปซัพพอร์ตหลายๆเรื่องแต่ฟีดแบ็กกลับมาก็คือผู้ปกครองไม่มีความพร้อมนะครับที่เราพยายามหาข้อมูลว่าทำไมและเพราะอะไรสิ่งที่ตอบกลับมาก็คือความพร้อมของครอบครัวโดยเฉพาะผู้ปกครองครับเราก็พยายามเน้นให้เด็กได้ไปสู่สังคมที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถใช้ชีวิตปกติอย่างมีความสุขในสังคมที่เขาอยู่ให้มากที่สุดครับ
1: ค่ะถ้าพูดถึงมุมมองของการศึกษาค่ะอยากจะให้ท่านผอ.ได้พูดถึงมุมมองของการศึกษาโดยเฉพาะน้องๆกลุ่มที่เป็นพิเศษเฉพาะด้านแต่ละด้านเนี่ยเขามีความสำคัญยังไงที่จะต้องเข้าสู่ระบบหรือเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้กระบวนการศึกษาค่ะ
0: ครับอย่างเด็กเขาเรียกว่าเด็กกลุ่มเปราะบางเด็กกลุ่มพิเศษเนี่ยถ้าเรารู้ความบกพร่องเขาเร็วที่สุดหรือเร็วเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะพัฒนาเขาได้เร็วมากเท่านั้นเพื่อที่จะให้เขาได้ใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันเนี่ยได้อย่างมีความสุขแล้วก็ไม่เป็นภาระของครอบครัวมากแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเราอยากให้เขาได้ช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุดแล้วก็มีสิ่งที่จะไปช่วยลดภาระของผู้ปกครองโดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมการมีอาชีพอันนี้อยากทำมากและเรากำลังทำอยู่ครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณท่านผอ.นะคะมาพูดคุยกับเราขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะช่วงรู้ไว้ใช่ว่าวันนี้พบกับพี่ฟ้านะคะคำอุปมาอุปไมยหรือคำเปรียบเทียบวันนี้ขอเสนอคำว่าตัวเป็นเกลียวหมายถึงขยันขันแข็งไม่หยุดหย่อนยกตัวอย่างเช่น
1: โอ้อิ่มมากเลยนะโอ้อร่อยมากวันนี้คุ้มสุดๆเลยว่าไหมอ้าวลุสนาไม่เป็นข้าวหรอ
2: ยังไงทำงานไม่เสร็จเลย
1: แหมขยันตัวเป็นเกลียวเลยนะ
0: ครั้งหน้าจะเป็นคำอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมนะคะมาเก็บเกี่ยวการเรียนรู้ที่คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศตั้งแต่ต้นรายการจนถึงณตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งเป็นศูนย์ที่ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ให้กับน้องๆกลุ่มเปราะบางนั่นเองค่ะและในส่วนของการขับเคลื่อนของน้องๆกลุ่มเปราะบางหรือรวมไปถึงเรื่องของการสร้างโอกาสทางการศึกษาและอีกหนึ่งส่วนสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการเปิดโอกาสให้น้องๆกลุ่มนี้ค่ะให้เขาได้มีความเท่าเทียมในการที่จะพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสู่การพัฒนาเข้าสู่สังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะโดยที่เขาไม่ต้องพึ่งพาผู้ปกครองหรือใครก็ตามแต่ค่ะเพราะว่าอนาคตน้องๆกลุ่มนี้นะคะเขาก็จะต้องใช้ชีวิตในสังคมต่อไปนั่นเองค่ะและจากกระบวนการเรียนรู้ที่เราเห็นวันนี้นะคะเราก็เห็นว่าศักยภาพของการพัฒนาผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นมิติของการเรียนรู้ของน้องๆปกติหรือว่าน้องๆที่เป็นกลุ่มเฉพาะพิเศษมีความสำคัญที่จะเติมเต็มการเรียนรู้เพราะว่าอนาคตของชาตินั่นก็คือเยาวชนและน้องๆที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนของประเทศไทยก็ตามค่ะครั้งหน้านะคะรายการดวันยิ้มของเราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงกิจกรรมเรื่องราวทางการศึกษาเรื่องไหนคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการดวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานดวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ตกรรมโครงงานทอผ้าถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยขณะเดียวกันนะคะผ้าทอย้อมสีธรรมชาติก็ถือเป็นงานหัตถกรรมที่อยู่คู่สังคมไทยมานานเป็นงานศิลปะที่ทรงคุณค่าที่อนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบทอดวิถีชีวิตรวมถึงเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนเหมือนที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่งตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนที่เราเดินทางมาถ่ายทำในครั้งนี้นะคะกับอัตลักษณ์สิ่งทอนวัตกรรมผ้าทอฝ้าย3สีที่เน้นความเรียบง่ายแต่มีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์เส้นฝ้ายปัดมือที่มันเล็กใหญ่ไม่เท่ากันและสีของฝ้ายตามธรรมชาติที่ไม่ได้ถูกแต่งเติมเมื่อนำมาทอที่นี่นะคะเป็นพื้นที่ตัวอย่างของการต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าที่ทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วุฒิไกรสลิกผลผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2556และทีมวิจัยได้ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเข้ามาให้คำแนะนำในการนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เดิมในพื้นที่มาเป็นวัตถุดิบของสีย้อมเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่มีสีสันมากขึ้นมีความหลากหลายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญนะคะยังมีการต่อยอดโครงการที่พร้อมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการผ้าทอพื้นถิ่นของไทยนักออกแบบรุ่นใหม่และนิสิตนักศึกษาให้สร้างสรรค์ผ้าไทยเพื่อตอบโจทย์การตลาดใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมต่อยอดมรดกภูมิปัญญาไทยสู่ความยั่งยืนเราไปติดตามโครงการดีๆนี้กันค่ะ

ครับสำหรับโครงการที่บ้านก้อนะครับเราก็เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการบ้านก้อแซนด์บ็อกซ์นะครับซึ่งนำโดยดร.เจนชันรงค์นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็พัฒนาเรื่องของความสามารถของช่างทอในชุมชนนะครับซึ่งมีป้าติ๋มนะครับเป็นผู้นำนะครับเราก็ได้ไปพูดคุยแล้วก็ดูว่าจุดแข็งหรือว่าจุดที่มีสามารถนำไปปรับปรุงได้เนี่ยของชุมชนคืออะไรอย่างหนึ่งที่เราทราบก็คือว่าทางชุมชนเนี่ยไม่ถนัดในเรื่องของการย้อมสีธรรมชาติแต่ว่าเรามองเห็นว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ตั้งซึ่งรายล้อมด้วยทรัพยากรธรรมชาติมีป่าเขามีพืชพันธุ์ต่างๆหลายอย่างซึ่งเป็นศักยภาพที่นำมาพัฒนาได้แล้วก็น่าจะเป็นจุดเด่นของชุมชนได้ตรงนี้เราก็เลยจัดโครงการนะครับโดยกิจกรรมแรกก็คือการอบรมการย้อมสีธรรมชาติโดยมีวิทยากรก็คืออาจารย์นิทัศน์จันทร์นะครับนำไปทัศนาเรื่องของการเก็บพืชนะครับในพื้นถิ่นนะครับแล้วก็นำมาย้อมแล้วก็ใช้สารช่วยติดสีหลายแบบนะครับทำให้ได้มาตรฐานแล้วก็ได้เขียนสีที่หลากหลายจากนั้นนะครับก็เป็นกิจกรรมเรื่องของการพัฒนาผ้าจากการย้อมสีธรรมชาติซึ่งเป็นโครงการของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับตรงนี้ผมทำหน้าที่นักออกแบบนะครับแล้วก็เราก็เลือกพื้นที่ได้นะครับผมก็เลือกพื้นที่บ้านก้อเพราะว่าเราเห็นว่าตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะนำมาต่อยอดโครงการบ้านก้อแซนด์บ็อกซ์ได้นะครับโครงการนี้ก็คือใช้การร่วมมือกันระหว่างนักออกแบบ

0: และความสามารถของช่างทอในชุมชนนะครับโดยยึดที่การย้อมสีธรรมชาติเป็นหลักนะครับตัวนี้ก็เป็นกิจกรรมเรื่องของการต่อยอดกิจกรรมบ้านก้อนแซนด์บ็อกซ์ครับสีที่ในชุมชนมีนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นสีจากใบหูกวางสีจากเปลือกประดู่สีจากฝางนะครับซึ่งพืชเหล่านี้เป็นพืชที่มีอยู่ในก้ออยู่แล้วนะครับสีบางอย่างอาจจะย้อมถ้าเกิดว่าย้อมโดยตรงอาจจะได้แค่สีเดียวนะครับเช่นหูกวางอาจจะย้อมได้สีเหลืองอมเขียวแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนใช้สารช่วยติดสีเช่นสนิมหรือว่าโคลนนะครับหรือว่าสารส้มเราก็จะได้เฉดสีอื่นๆมากขึ้นก็จะทำให้เกิดความหลากหลายปกติของกลุ่มป้าติ๋มนะครับจะเป็นการใช้ฝ้ายธรรมชาติที่ปลูกเองแล้วก็ปั่นมือเองนะครับแต่ว่าจะเป็นสีธรรมชาติก็คือสีขาวสีน้ำตาลแล้วก็สีเขียวนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นมากๆเลยเพราะว่าจะหากลุ่มที่ปลูกฝ้ายเองแล้วก็ปั่นเองเนี่ยยากมากนะครับเพราะว่าเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานอย่างไรก็ตามครับเมื่อเราเห็นว่าการใช้สีธรรมชาติซึ่งเป็นสีของเส้นฝ้ายอย่างเดียวเนี่ยอาจจะทำให้มีทางเลือกต่อผู้บริโภคเล็กน้อยนะครับเราก็พูดคุยแล้วก็พบว่าถ้าเกิดว่าเรามีการเพิ่มสีสันแต่ว่าเป็นสีสันที่ได้มาจากชุมชนได้มาจากพื้นที่เองเนี่ยน่าจะเป็นจุดเด่นที่ดีนะครับเราก็เลยคิดว่ามีการเพิ่มสีอื่นๆและเพิ่มทักษะเข้าไปด้วยปัจจุบันนี้เราก็ลงพื้นที่ประมาณ 3-4 ครั้งแล้วนะครับไม่นับรวมครั้งแรกที่ลงไปเซอร์เวย์นะครับกับดร.เจนนะฮะก็ลงไปทำงานแล้วก็ติดตามโดยที่งานนี้เนี่ยเราก็ทำเรื่องของสิ่งทอแล้วก็เครื่องจักสานด้วยโดยที่ทางบ้านก้อก็มีการจักสานแต่ว่าเป็นการจักสานเส้นพลาสติกนะครับให้เป็นตะกร้าก็เป็นอาชีพอีกอย่างหนึ่งเหมือนกัน
1: ขอบคุณทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วุฒิไกรสิริผลนะคะที่ให้โอกาสได้เข้ามาร่วมงานเป็นผู้วิจัยร่วมในโครงการนี้ซึ่งจากการที่ฟังผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิไกรสิริผลเนี่ยเล่าเกี่ยวกับที่มาที่ไปความเป็นมาของโครงการนี้ก็รู้สึกว่าน่าสนใจพื้นที่ท่านก็อำเภอลีจังหวัดลำพูนเนี่ยน่าสนใจแล้วก็มีความท้าทายเพราะว่าความน่าสนใจแรกก็คือเขามีทรัพยากรธรรมชาติเป็นของเขาเองซึ่งเขาสามารถทำได้ครบวงจรเลยในเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสิ่งทอนะคะเขาสามารถปลูกฝ้ายได้เองแล้วก็ทอนะคะย้อมแล้วก็ผลิตตัดเย็บได้เองด้วยแต่ว่าความท้าทายที่พบก็คือเขาอาจจะต้องการการพัฒนาหรือการบูรณาการด้านความรู้ความเข้าใจนะคะเพื่ เพิ่มความสามารถในการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำตรงนี้ที่วางแผนไว้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิไกรสิริผลนะคะก็จะเป็น ในเมื่อทางชุมชนเนี่ยค่ะเขามีของเดิมอยู่แล้วเขามีความสามารถเดิมอยู่แล้วเช่นปลูกย้อมทอนะคะตัดเย็บเราก็ไปพัฒนาสกิลเหล่านี้ให้เขานะคะแล้วก็งานออกแบบให้เขาให้เขาเกิดความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นคือตัดเย็บได้เรียบร้อยมากขึ้นหรือทอแบบเราใส่ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เกิดรูปแบบงานออกแบบใหม่ๆทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะเรื่องของการย้อมสีเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ของทางบ้านก้อนเนี่ยจะเป็นสีธรรมชาติก็คือฝ้ายธรรมชาติไม่ย้อมสีก็จะเป็นออกสีออฟไวท์นะคะมันยังสามารถเอามาย้อมสีได้โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติวัตถุดิบภายในชุมชนนะคะเช่นประดู่แล้วก็ตัวขนุนอะไรแก่นมันนะคะเอามาใช้ย้อมสีได้นะคะให้เกิดสีก็เอาตรงนี้แหละค่ะมาใช้ให้ความรู้เขาว่าสิ่งเหล่านี้รอบตัวเขาภายในชุมชนของเขาสามารถนำมาทำให้เกิดสีได้แล้วก็พอย้อมกับ เส้นได้ฝ้ายที่เขาปลูกอย่างเงี้ยค่ะแล้วเอามาทอขึ้นมาใหม่ให้เกิดสีสันจะได้แบบ เกิดรูปแบบที่น่าสนใจยิ่งขึ้นค่ะถ้าแบบมองลึกเข้าไปอีกอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ อย่างแบบนักย้อมหรือนักวิทยาศาสตร์ก็เขาเรียกว่าศึกษาวิจัยกันอยู่ว่าเราจะใช้สีธรรมชาติมาย้อมสิ่งทออย่างไรให้สีมันคงทนติดได้นานอย่างเงี้ยคือมันเป็นเหมือนธรรมชาติโดยทั่วไปอยู่แล้วของสีย้อมจากวัตถุดิบทางธรรมชาตินะคะพอเห็นผลงานที่ทางบ้านก้อแม่ติ๋มอย่างเงี้ยค่ะ ทอขึ้นมารู้สึกว่าเออมีสีสันแล้วมันน่ารักมันไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าเป็นลวดลายที่แบบว่าวิจิตรคือมันสามารถแบบประยุกต์งานความคิดสร้างสรรค์งานออกแบบเข้าไปแล้วทำให้งานเนี่ยสามารถสวมใส่ได้แล้วก็ใส่ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะ
0: สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการทำงานในครั้งนี้นะครับป้าติ๋มได้สะท้อนให้ฟังนะครับว่าเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งนะครับที่ให้คุณแม่ช่างทอได้ทดลองการทอเทคนิคใหม่ๆรูปแบบการทำงานใหม่ๆนะครับได้ก้าวข้ามความเคยชินยกตัวอย่างนะครับปกติช่างทอเนี่ยจะมีกรีเป็นของใครของมันนะครับมีกรีเป็นของตัวเองจะไม่ข้ามกรีกันแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากว่ากรอบระยะเวลาที่จำกัดก็จะต้องช่วยเหลือกันแล้วก็ทำงานด้วยกันนะครับแล้วก็ได้ฝึกฝนทักษะใหม่ๆนะครับเราไปแนะนำเรื่องของการทอเทคนิคเกาะล้วงนะครับซึ่งเป็นการทอที่สามารถสร้างรูปร่างต่างๆในผ้าทอได้หลากหลายทางแม่ๆช่างทอก็ยินดีที่จะทำนะครับแล้วก็ยินดีที่จะเรียนรู้นะครับอีกประการนึงเนี่ยมีผ้าทอผืนนึงครับซึ่งทางชุมชนเรียกว่าลายก้อสามัคคีก็คือเป็นลายผ้าที่เราเอาเส้นได้ที่ย้อมสีธรรมชาตินำมาพันบนกระดาษนะครับเป็นแถบสีต่างๆนะครับแล้วก็นำมาวางเรียงต่อกันจนเต็มผืนผ้าก็จะเกิดเป็นช่องลายต่างๆการออกแบบก็เกิดจากความสามารถเกิดจากจินตนาการของช่างทอเองในขณะที่ทอก็นำลวดลายเหล่านั้นเนี่ยนำมาสลับจัดวางแล้วก็ทอด้วยกันออกแบบเองทำเองทอเองแล้วก็ร่วมกันหลายๆคนทอจึงเรียกว่าลายก้อสามัคคีนะอันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับในเรื่องของการพัฒนาก็คือการเปิดใจนะครับแล้วก็การมองหาโอกาสใหม่ๆในการทำงานสิ่งทอครับครับเรื่องของการทำงานหัตถกรรมนะครับเราก็คือการเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีขนบติดตามมาจะมีว่าสิ่งใดควรทำในรูปแบบวิธีอย่างไรนะครับแล้วก็รูปแบบผลิตภัณฑ์เป็นยังไงเนี่ยก็จะอยู่กับความเคยชินตามขนบนะครับการทำงานในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของความท้าทายอย่างหนึ่งในการที่จะทำให้ช่างทอเนี่ยได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับตรงนี้เป็นความท้าทายแต่ว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จนะครับก็คือการเปิดใจแล้วก็การพูดคุยนะครับตรงนี้เรามีเป้าหมายร่วมกันนะครับก็คือการสร้างโอกาสทางอาชีพการสร้างโอกาสในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งทางชมรมนักเรียนทุนเองแล้วก็ทางเรื่องของชุมชนเองเห็นภาพตรงกันก็เลยสามารถที่จะสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นครับโครงการนี้นะครับเรื่องของผลิตภัณฑ์เนี่ยอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างนะครับเนื่องจากเป็นครั้งแรกแต่ว่าเรื่องของกระบวนการเนี่ยเรียกว่าเต็มร้อยเราประทับใจมากๆนะครับมีผ้าหลายผืนนะครับที่ทำออกมาได้ตรงตามแบบซึ่งเป็นเทคนิคใหม่นะครับแต่สิ่งที่เราประทับใจมากที่สุดก็คือการทำงานร่วมกันการก้าวข้ามขีดจำกัดการเรียนรู้สิ่งใหม่อันนี้เรียกว่าประสบความสำเร็จมากเพราะว่าจะเป็นต้นทุนในการพัฒนาต่อไปครับสำหรับงานที่เรานำผ้าของบ้านก้อนะครับมาจัดแสดงนะครับก็คือการแสดงความรู้นะครับองค์ความรู้เรื่องของการย้อมสีธรรมชาติและการพัฒนาโดยทั้งนักออกแบบนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการมอบรางวัลนะครับการประกวด Cultural Textile Award นะครับซึ่งเน้นการใช้สีธรรมชาติแล้วก็ใช้สีจากเทรนด์บุ๊กนะครับซึ่งเป็นพระราชดำริของสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัฒนวรีนารีราชกัญญานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนักออกแบบได้รับโจทย์แล้วก็ไปออกแบบนะครับส่งเข้ามาประกวดกันนะครับผมในฐานะกรรมการก็มาร่วมงานในวันนี้เพื่อที่จะแสดงความยินดีสิ่งที่เป็นนิมิตหมายอันดีก็คือว่าคนที่ส่งงานเข้าประกวดหลายๆคนเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถในการออกแบบแล้วก็มีความสามารถในการทอผ้าด้วยเราจะเห็นว่าผลงานหลายๆอันเนี่ยมีรูปแบบใหม่มีเทคนิคใหม่การผสมผสานนะครับแล้วก็รูปแบบของดีไซน์ก็มีความแตกต่างออกไปคิดว่าจะเป็นอนาคตของวงการได้เลยครับสำหรับโครงการของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับก็มีกิจกรรมหลายอย่างนะครับที่ส่งเสริมเรื่องของผ้าไทยแล้วก็เยาวชนนะครับกิจกรรมมีต่อเนื่องทุกปีนะครับผมก็คิดว่าน่าจะได้ร่วมกิจกรรมกันอาจจะเป็นในฐานะนักออกแบบหรือว่าในฐานะกรรมการนะครับส่วนกิจกรรมของบ้านก็ยังสืบสานต่อเนื่องไปนะครับกิจกรรมยังมีทุนที่ได้รับจาก Royal College of Art นะครับที่จะนำมาพัฒนานะครับแล้วก็ยังมีทุนที่ได้รับจากชมรมนักเรียนทุนด้วยนะครับก็จะทำต่อเนื่องไปอีก1ปีเม
1: เหมือนงานนี้ก็น่าจะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารว่าคือความเข้าใจของคนส่วนใหญ่อาจจะแบบพบว่าสีธรรมชาติเนี่ยครั่งเท่านั้นหรอหรือครามเท่านั้นหรอน้ำเงินหรือแดงเท่านั้นใช่หรือไม่แต่จริงๆแล้วอ่ะสีย้อมจากวัตถุดิบทางธรรมชาติเนี่ยมันได้สีหลากหลายเลยสีชมพูหวานๆน่ารักหรือเป็นสีเหลืองอย่างเงี้ยก็สามารถย้อมได้ด้วยวัตถุดิบทางธรรมชาติซึ่งอาจจะเป็นช่องทางที่ให้กลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยที่มีกำลังนะคะในแบบมีกำลังซื้อหรือแบบมีกำลังในการผลักดันแนวโน้มตรงนี้ความสนใจที่แบบsustainability หรือว่าลักษณะของการใช้วัตถุดิบทางธรรมชาติเนี่ยอยู่ใน อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอย่างเงี้ยค่ะให้มันแบบมีพลังมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนเป็นอีกช่องทางที่แบบความเป็นไปได้ในการนำมาใช้ในระบบอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยค่ะแต่อาจจะต้องแบบมีการปรับปรุงอันนี้ซึ่งอันนี้เป็นแบบเรื่องปกติว่าปรับปรุงให้แบบคงทนนานหรือว่าเลี่ยงการใช้สารเคมีแต่จริงๆคือจริงๆแล้วการย้อมสีธรรมชาติเนี่ยเราก็ไม่มีการใช้สารเคมีอยู่แล้วแล้วมันยั่งยืนคือเราสามารถแบบ reuse น้ำย้อมมาใช้ได้อีกมันไม่ใช่แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้ก็ครอบคลุมในเรื่องของแนวคิดของความยั่งยืนนะคะตอบรับกับแนวคิดของ SDG ด้วยค่ะ

0: อาจจะต้องฝากเนี่ยค่ะพลังของคนรุ่นใหม่นะคะให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบทางธรรมชาติในการย้อมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทอผ้าซึ่งเราสามารถคือทอลายปกติไม่ต้องเทคนิคยากมากก็ได้นะคะเราทำให้เป็นผืนเราเสริมลวดลายหรือสีสันให้น่ารักหรือเราให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดเย็บเพื่อให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ทันสมัยหรือนำสมัยก็ได
1: ้ในอนาคตนะครับผมคิดว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมจะเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับปัจจุบันนี้เราละเลยไม่ได้แต่ว่าในอนาคตจะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคเนี่ยเรียกร้องนะครับอยากที่จะดูว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นมาเนี่ยมีความใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นปัจจุบันอนาคตและในอนาคตช่างทอจะมีจำนวนน้อยลงนะครับเนื่องจากว่าช่างทอปัจจุบันเป็นผู้สูงอายุประกอบกับช่างทอรุ่นใหม่มีจำนวนน้อยนะครับตอนนี้เราเห็นภาพที่ดีขึ้นนะครับเรามีช่างทอที่ไฟแรงนะครับมีไอเดียมีทักษะฝีมือมากขึ้นอยากที่จะให้ทุกท่านนะครับทั้งผู้ที่สนับสนุนแล้วก็ผู้บริโภคสนับสนุนช่างทอรุ่นใหม่มากๆนะครับเพื่อที่จะได้ทำให้เขาเห็นว่าสิ่งนี้มีอนาคตเป็นประกอบอาชีพได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเป็นงานที่สืบสานด้วยความรักแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงชีพได้นี่จะเป็นปัจจัยที่สำคัญครับ
2: ปัจจุบันสีย้อมธรรมชาติได้รับความสนใจและมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งคุณภาพของสีจากธรรมชาตินั้นมีความสดและแตกต่างจากสีสังเคราะห์อย่างเห็นได้ชัดแต่ที่สำคัญมีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งถือเป็นจุดสำคัญที่สร้างกระแสอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาองค์ความรู้ท้องถิ่นในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีผ้าไทยใส่ให้สนุกได้ทุกวันจริงๆค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

กเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยี

0: ีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่าหนังนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกนี่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับได้แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึก

วัดศาลาปูนวรวิหารตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศเหนือของแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการสร้างทราบแต่เพียงเป็นวัดที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาและถูกทิ้งร้างไปเมื่อครั้งเสียกรุงแก่พม่าในพุทธศักราช2310ต่อมาได้รับการปฏิสังขรณ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์การที่วัดมีชื่อเรียกว่าวัดศาลาปูนคงเนื่องด้วยพื้นที่บริเวณนี้เป็นชุมชนที่ประกอบอาชีพเผาหินปูนขายภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังเป็นประธานของวัดด้านหน้าของเจดีย์ประธานคือพระอุโบสถที่มีการตกแต่งซุ้มประตูหน้าต่างด้วยปูนปั้นอย่างงดงามภายในประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ฝาผนังมีภาพจิตรกรรมเป็นภาพพุทธประวัติเทพชุมนุมและวิทยาธรเพดานพระอุโบสถมีดาวเพดานไม้แกะสลักที่งดงามประดับอยู่ที่มุกด้านหลังพระอุโบสถมีซุ้มประตูคูหาประดิษฐานพระพุทธรูปปางป่าเลไลในคูหามีภาพเขียนเป็นภาพทะเลและเรือสำเภาสิ่งก่อสร้างที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือหอไตรเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนทรงไทยยกพื้นสูงมีบันไดทางขึ้นอยู่ทางทิศตะวันตกผนังชั้นล่างเจาะเป็นช่องคูหาส่งซุ้มมีเสาทรงกลมตั้งรับเชิงชายของหลังคาอยู่โดยรอบหน้าบันเป็นลวดลายซุ้มปูนปั้นรูปนารายณ์ทรงครุฑประดับลายกนกและลายก้านขด

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นี่ไงนี่นะแม
1: ่ค่ะ
0: ประมาณนี
1: ้ประมาณน
0: ี้เรียบร้อยนะฮะนี่ตามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเดื่ออำเภอเมืองนะฮะจังหวัดหนองคายนะนี่ตอนนี้นะครับผู้ยืนอยู่ในแปลงผักแต่ไม่ใช่แปลงผักแบบธรรมดานะฮะอยู่ติดริมแม่น้ำโขงเลยด้วยนะฮะนี่ข้ามไปก็เป็นลาวแล้วไหมเนาะใช่ไหมแปลงนี้เนี่ยเป็นของแม่สำลัดเนาะ
1: ครับ
0: ตรงนี้นะครับชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะปลูกผักกันเยอะเลยใช่ไหมแม
1: ่
0: ผู้เห็นนี่ด้วยตานี่คือแบบ
1: มันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเรา
0: จ้ะ
1: เสร็จทำไร่ทำนาแล้วน้ำลดเราก็ปลูกผัก
0: ครับ
1: พรวนดินด้วยมือ
0: พอ
1: รถมันจะลงไม่ได้
0: ลงไม่ได้
1: ร่างกายในตัว
0: ลงไม่ได้แน่นอนนี่กูยืนจิกขาอยู่นี่มันเป็นเนินลงมาอย่างนี้เลยนะฮะคือพลาดนิดเดียวไปทั้งคู่เลยนะส่วนใหญ่แล้วตรงนี้แปลงของแม่จะเป็นบรอกโคลีแล้วก็เป็นกะหล่ำแล้วก็มีอะไรจ๊ะที่นี่เขาปลูกอะไรกันบ้าง
1: ปลูกมีหอมกระเทียมหอมแดงแล้วจะมีกะหล่ำดอกขาวๆอ่ะได้ทุกผัก
0: ครับผักของเราเนี่ยริมแม่น้ำโขงนี่มันพิเศษยังไงไหม
1: ดินนะคะนี่ดิน
0: จ้ะ
1: พอน้ำขึ้นมามันจะปรับสภาพดินได้น้ำขึ้นมามันจะล้นไปถึงตลิ่งถึงฝั่งนะ
0: ขึ้นไปบนนี้เลยเหรอ
1: ค่ะ
0: โ
1: อ้คือเราลดแล้วมันจะชุ่มชื่นตลอดพอมีน้ำไอ้น้ำขึ้นมามันจะดีหลายอย่าง
0: ติดน้ำด้วย
1: ครับผม
0: นี่ที่เรามาตอนนี้นะครับเป็นหน้าหนาว
1: หน้าหนาวค่ะ
0: แล้วปกติปลูกช่วงนี้นะจ๊ะหรือว่าทั้งปีนั่นแหละหรือ
1: ไม่ได้ทั้งปีค่ะถ้าน้ำหน้านั้นน้ำขึ้นเราก็ไม่ได้ปลูกไม่ได้หน้าแรงมันจะปลูกอะไรไม่ได้มันจะเกิดเพี้ยเกิดอะไรมันจะรักษายาก
0: นี่นะครับมันแบบสวยงามมากเลยอ่ะมันผักมันแบบน่ากินไปหมดเลย
1: อันนี้จะอ่อนๆจะหวานค่ะนี่หวาน
0: อันนี้แม่บอกว่าแก่
1: ค่ะดอกมันจะแตก
0: ดอกมันจะแตกอ
1: ๋อใช่ดอกมันจะแตกอันนี้มันอ่อนนี่ก็ดอกมันจะตูมมันจะหวานนิดนึงเห็นไหม
0: โอ้ครับนี่งามนะแม่นะอันนี
1: ้ใช่งามมากเลย
0: นี่บรอกโคลีริมโขงหัวใหญ่มากนี่สดมากนะฮะนี่เราไปทางไหนจ๊ะ
1: เดินตรงไปเลย
0: เอาเลยครับ
1: ไปหาหัวกะหล่ำหัวสวย
0: ๆอ๋อนี่เป็นแปลงกะหล่ำแล้วเนี่ยไหนได้บ้างจ๊ะ
1: นี่ค่ะ
0: โอเคอันนี้ผู้วางไว้ก่อน
1: ใช่
0: วันนี้แม่ตัดอะไรบ้างจ๊ะที่เอาไปขายอ่ะ
1: ตัดไปขายมีกะหล่ำดอกสีขาวนิดนึงบรอกโคลีตัดไปครึ่งส่วนแล้วช่วงปีใหม่เขาจะเอาลงไปกินที่กรุงเทพ
0: ขายคนกรุงเทพมาซื้อไปเลยหรอ
1: ค่ะเนี่ยอันนี้ก็ได้แล้วเห็นไหมจะออกมาขาวๆเนี่ยกินสดๆให้ดูแล้วก็ได้โชว์เลย
0: ได้เลย
1: ปลอดสารจริง
0: ไม่ปลอดสารอยู่แล้ว
1: รู้สึกเป็นไงความรู้สึก
0: ไม่เหม็นเขียวหวานกรอบส้มตำต้องเข้าแล้ว หัวนี้ทุ่ง
1: โอเค

0: นี
1: ่ผักริมโขงที่ชาวบ้านปลูกส่วนใหญ่นอกจากจะเป็นผักอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีแล้วจะเน้นเป็นผักที่เป็นที่นิยมของตลาดครับโดยจะปลูกสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปในแต่ละช่วงซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อกันถึงที่เลยอย่างพี่ยิ่งคนนี้แหละครับก็เป็นแม่ค้าที่มารับซื้อผักจากชาวบ้านไปขายต่อซึ่งก็มาเลือกเองตัดเองถึงสวนเลยล่ะครับ

0: แซ่บกันด้วยครับ
1: อันนี้เหรอจ๊ะอันนี้อะไร
2: ผักกาดซิว
1: ผักกาดซิว
2: ค่ะผักกาดซิวอย่างต้นเล็กต้นเล็กเราไปกินกับแกงอ่อมไอไปแกงส้มไปอะไรก็ได้ไปแกงใส่ปลาก็ได้
1: เหมือนผู้เคยกินนะเนี้ยในมันจะมากับพอสั่งลาบเป็ด
2: ใช่ใช่
1: ก็จะมีผักเนี้ย
2: ใช่ใช
1: ่ผมไม่รู้ชื่อ
2: เขาจะเอาต้นเล็ก
1: นี่ตรงนี้เลย
2: ค่ะ
1: อันนี้
2: ไปเย็บสองต้นก็ได้
1: ได้จ้านี่มาแล้วนะครับผักกาดซิวนะฮะนี
0: ่ผักชีลาวนะฮะนี่ก็จะเอาไปทำแกงอ่อม
2: เอาไปใส่แกงอ่อมเนี้ยเราจะดูเอาที่มันติดมีหัวนิดนึงเวลาไปทำมันจะได้อร่อยหวาน
1: นี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นอีกแปลงหนึ่งเป็นแปลงผักกวางตุ้งนะฮะฟูมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะตัดไปทำแกงอ่อมด้วยนี่แบบนี้เลยนะครับแม่สำรัดบอกว่าให้ตัดแบบที่มีดอกไปโอ้โหเนี่ยอวบมากอ่ะดูฮะโอ้โหน่ากินมากถ้าไปอยู่ในแกงอ่อมนะมา
0: วันนี้ก็อวบแน
3: ่
0: น
3: ได้ผักมาจนเต็มตะกร้าแล้วนะครับช่วงหน้าเราจะมาเก็บอีกหนึ่งวัตถุดิบกันจะเป็นอะไรนั้นพักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายชาวบ้านที่นี่นะครับมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแม่น้ำโขงทั้งหาปลาเลี้ยงปลาและพื้นที่ริมโขงนี้นะครับยังเป็นแหล่งปลูกผักสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในช่วงหน้าหนาวอีกด้วยครับช่วงที่แล้วนะครับเราลุยสวนเก็บผักริมโขงกันมาแล้วแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เราจะต้องไปเก็บมาทำน้ำพริกกันนั่นก็คือมะเดื่อครับ
1: นี่ฮะตอนนี้นะครับเราถึงจุดที่จะมาหาอีกหนึ่งวัตถุดิบแล้วก็คือลูกมะเดื่อ
4: ครับผม
1: แต่ก่อนจะไปถึงลูกมะเดื่อมาที่อันนี้ก่อน
4: ครับ
1: โหนี่ยาวมากเลยนะ
4: ครับผมเพราะต้นมันสังเกตได้ต้นมันจะสูงครับ
1: สูงๆใหญ่ๆเนี่ยหรอ
4: ใช่ครับ
1: นี่คือต้นมะเดื่อโหนี่ยาวประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
4: 3เมตรได้ครับ
1: 3เมตรนะฮะนอกจากไม้ไผ่ยาวๆมีเขียวอยู่ตรงปลายแล้ว
4: มีตะกร้าครับ
1: นี่ตะกร้า
4: คร
1: ับ
4: ผม
1: อ๋อแบบนี้เลย
4: แล้วก็เคี้ยวก็เกาะเผื่อมันหล่นก
1: ็เข้านี่เลย
4: ครับถ้าไม่เข้าก็เราค่อยเก็บ
1: งั้นพี่ตีนำไปเลยฮะลำบากมากนะอันเนี้ย
4: ได
1: ้นี่นะครับเราเดินลงมาสักหน่อยนึงเนาะก็จะมาเจอต้นนี้เลยต้นมะเดื่อนะฮะนี่นะครับที่เห็นอยู่นี่คือลูกเหรอครับลูกเข้าเหรอครับ
4: อันนี้เป็นลูกลูกมะเดื่อครับกำลังจะเป็นลูกเล็กๆกำลังจะขึ้นครับกำลังจะโต
1: ฮะลูกมะเดื่อนี่คือขึ้นคือออกได้ตลอดทั้งปีไหมครับ
4: ก็ส่วนมากถ้าช่วงเยอะๆก็พฤศจิกาธันวาครับหลังจากนั้นมันก็จะผัดกันขึ้น
1: จ้ะตอนนี้มันผู้เห็นเขียวหมดเลยอันนี้คือได้หมด
4: ก็ได้ครับส่วนมากเราก็ใช้ลูกดิบนะครับลูกดิบลูกเล็กได้หมด
1: เดี๋ยววันนี้ได้ลองกันนะฮะแต่ก่อนอื่นต้องเอาลงมาให้ได้ก่อนเดี๋ยวดูอาจารย์ก่อนนะฮะว่าอาจารย์ยังไงบ้างโอ้ยดีดูครับมือสั่นหมดเลยอ่ะหันหันมาบอกช่วยเถอะเออช่วยหน่อยเออนี่ครับพี่นี่ขอดูหน่อยนี่นะครับ
4: อันนี้พอดีกำลังอร่อยครับ
1: นี่คือกำลังอร่อยนะครับลูกจะประมาณนี้เหรอจ๊ะ
4: ใช่ครับ
1: อ๋อตัวนี้นะครับลูก
4: มันนี้ก็ตำได้ครับกินสดกินสดกับพวกน้ำพริกก็ได้ครับ
1: อ๋อเอาเป็นผักแกล้มก็ได้หรือจะเอาเนี่ยเด็ดไป
4: ตำน้ำพริก
1: ตำน้ำพริกก็ได้ออกเขียวๆหน่อยนะครับไม่เขียวหน่อยหรอกเขียวเลยนะฮะ
4: ครับ
1: แล้วลูกจะกลมๆตรงก้นตรงเนี้ยก็จะเป็นออกสีม่วง
4: ๆครับเพราะมันจะไม่เต็มที
1: ่จ้ะ
4: ครับ
1: นี่เขาจะใหญ่ไปได้เท่าไหร่ครับ
4: โอ้ก็ใหญ่เท่ากับมะเขือเทศ
1: มะเขือเทศ
4: ครับ
1: ใหญ่มากเน่ๆๆพวกอันนี้มาพวกว่าอันเนี้ยได้ฮึบเออนี่แหละมาแล้วนะฮะอีก1พวงอุ๊ยลูกมันหล่นเต็มเลย
3: ต้นมะเดื่อมีด้วยกันหลายสายพันธุ์เลยนะครับถ้ามะเดื่อที่กินผลสุกได้จะเรียกกันว่ามะเดื่อฝรั่งหรือว่าลูกฟิกใบจะหยักลึกผลสุกออกสีม่วงมีรสชาติหวานฉ่ำส่วนผลมะเดื่อที่กินลูกดิบได้ทางใต้นะครับจะนิยมนำมาทำแกงกินแกล้มกับขนมจีนก็คือมะเดื่อฉิ่งครับผลจะเล็กกลมแป้นผิวสีเขียวมันเงาผลสุกสีจะออกเหลืองขาวครับ

0: ครับและมะเดื่อที่เรากำลังเก็บอยู่นี้นะครับเป็นสายพันธุ์พื้นบ้านก็คือมะเดื่อชุมพรหรือมะเดื่ออุทุมพรครับลักษณะต้นจะสูงใหญ่ใบเรียวยาวชอบขึ้นอยู่ริมน้ำผลดิบจะมีสีเขียวรสฝาดเมื่อเริ่มสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงส่วนใหญ่นะครับจะไม่นิยมกินผลสุกกันเพราะมักจะมีแมลงหวี่เจาะตัวผลชาวบ้านจึงนำผลดิบมากินสดและทำน้ำพริกครับ
1: นี่นะครับจะให้ดูมะเดื่อนะครับนี่ระยะที่เราเก็บมาทำกับข้าวได้ก็จะเป็นระยะที่อ่อนๆเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะฮะแล้วพอเขาแก่ตัวไปเนี่ยก็จะออกสีแดงแบบนี้พอแดงมากๆก็หลุดร่วงลงมาตรงพื้นแล้วก็กลายเป็นต้นมะเดื่อต้นใหม่นะครับมันถึงมีอยู่แบบเต็มแบบตลอดทางตรงฝั่งริมโขงนี่เลยนะครับก็จะมีต้นมะเดื่อเยอะมากก็เลยเป็นที่มาของหมู่บ้านบ้านเดื่อนี่เพราะว่ามีต้นมะเดื่อเยอะนี่เองนะครับนี่อ๋อนี่ไงมาอีกแล้วนะครับ
2: หนึ่งสอง
1: ไปเฮ้ยทีมงานแบบเริ่มแบบลงตัวแบบเข้าขารู้ใจแล้วอ่ะไปไปพี่
2: หนึ่งสอง
1: มา
3: พักก่อนหน่อยพี
2: ่พักก่อน
3: โอเคครับ
2: พักก่อนพักก่อนโอ้ยเหนื่อยนะ
3: เหนื่อยครับมันก็ไม่ง่ายๆครับ
1: น่าจะพอแล้วนะพอสักถ้วยนึงแล้ว
3: ครับโอ้เกินแล้วครับเนี่ย
1: เกินอ้าวเกินแล้ว
3: เกินถ้วยครับ
1: งั้นเพราะว่าเราไปทำกับข้าวกันไหมพี
3: ่ครับผม
1: นะ
3: ครับผม
1: โอ้เหนื่อยแล้วอันเนี้ยเยอะอะ
0: อาหารจากผักริมโขงของเราวันนี้นะครับจะเป็นน้ำพริกมะเดื่อและแกงอ่อมไก่บ้านครับซึ่งแม่ครัวที่จะมาโชว์ฝีมือการทำอาหารก็คือพี่กุ้งท่านนี้แหละครับ
1: ดูที่ผักของเรากันก่อนนะครับที่ลงไปในแกงอ่อมนี่ก็จะมีนี่กวางตุ้งเน
4: าะ
1: ผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมนะฮะแต่มะละกอนี่ทำไมมันจิ๋วอย่างนี้ล่ะ
4: อันนี้มันจิ๋วแต่แจ๋วนะคะ
1: นะยังไงจ๊ะ
4: เพราะว่าน้ำยางเขาจะเยอะ
1: โอ้เนี่ยนะน้ำยาง
4: จะทำให้เนื้อไก่นุ่มเร็ว
1: อ๋อเหรอฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำมาเริ่มโขลกก่อนเนาะ
4: ใช่ค่ะ
1: ตัว
4: พริกแห้งก่อนเลยค
1: ่
4: ะ
1: ได้เลยครับ
4: พริกสดชอบเผ็ดไหมคะ
1: ชอบมากครับ
0: เครื่องแกงอ่อมนอกจากพริกแห้งและพริกสดแล้วจะมีตะไคร้และหอมแดงซึ่งเราจะนำมาโขลกให้พอแหลกครับ
1: ระหว่างผู้ตำนี่พี่กุ้ง
4: ปอกมะละกอ
1: ปอกมะละกอต่อเลยนะครับมะละกอนี่คือเหมือนตัวส้มตำเลยเนาะที่เราแบบฝันๆอย่างเงี้ยผมนึกว่าจะเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในแกงอ่ะ
4: ค่ะ
1: แต่เราทำแบบนี้
4: อันนี้เราทำแบบนี้เพราะว่าให้มันได้เข้าถึงเนื้อไก่แล้วก็ทำให้มันมีรสชาติกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นเหมือนคนอีสานเขาจะชอบอ่อมไก่ใส่มะละกอนะ
1: นี่ผู้ต้องเอาให้แหลกประมาณไหนครับเนี่ยได้ยังหรือว่าย
4: ัง ได้แล้วค่ะ
1: อ๋อประมาณนี้ได้แล้ว
4: ใช่ค่ะ
1: โอเค
0: ขั้นตอนต่อมานะครับเราจะเริ่มทำแกงอ่อมกันครับโดยจะเริ่มจากการนำไก่บ้านลงไปผัดกับน้ำปลาและเครื่องแกงอ่อมครับ
1: มีเครื่องในด้วยลงไปแล้ว
4: ตามด้วยปลา2ช้อน
1: ปลา2ช้อนนะครับ
4: แล้วก็ตามด้วยเครื่องที่เราโขกไว้เลยค่ะ
1: ไม่แซ่บให้มันรู้ไประหว่างที่ผู้กำลังคั่วไปนะครับพี่กุ้งเนี่ยก็จะเด็ดผักรอไปด้วยเนา
4: ะ
1: ไว้ใส่ลงไปในแกงอ่อมของเราผักมันสดมากนะครับแล้วดูกรอบมากเลย
4: ใส่เลยค
1: ่
4: ะ
1: ใส่ใบมะกรูดเลยนะครับ
5: เพิ่มความหอมเข้าไปอีก
1: โอ้พอใส่ใบมะกรูดลงไปนี่หอมเลยนะ
0: เมื่อสังเกตว่าเนื้อไก่เริ่มสุกเราจะใส่มะละกอจากนั้นจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและเติมน้ำเปล่าลงไปครับ
1: โอ้ก็จะเป็นแบบไม่ใช่อ่อมน้ำเยอะๆเนาะจะออกแบบ
4: ค่ะอันนี้ให้น้ำเขาแห้ง
1: คลุกคลิกคลุกคลิก
4: ไก่สุกก็เติมผักได้เลยค่ะ
1: อ
4: ๋
1: อครับนี่นะครับเดือดปุดๆแล้วนะฮะเดี๋ยวให้พี่กุ้งชิมก่อนนะครับเอาแบบรสบ้านเราเลยนะบ้านเดือบ้านเดือ
4: เติมปลานะคะ
1: เติมปลาสิครับคือปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายเราก็จะใส่ผัก
4: ผัก
6: ค่ะ
1: แล้วใส่ผักนี่ต้องทิ้งไว้นะ

0: ทานไหมจ๊ะ
1: ไม่ค่ะเอาผักลงไปไม่นานแล้วก็ยกขึ้นเลยเดี๋ยวผักมันจะเปื่อย
0: โอเค
1: เดี๋ยวผักมันจะไม่หวาน
0: ครับนี่ครับกวางตุ้งลงไปก่อนแล้วตามด้วยผักชีลาวกับต้นหอมนะครับลงไปเลย
1: จ้า
0: หอมมากเลยอ่ะ
1: เสร็จแล้วค่ะแกงอ่อมบั้นเดือค่ะ
0: โอ้โหเรียบร

0: มาอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ต้องบอกว่าถ้ามาบ้านเดือแล้วพลาดไม่ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นก็คือ
1: แจ่วมะเดื่อค่ะหรือน้ำพริกมะเดื่อค่ะ
0: วิธีการในการเตรียมลูกมะเดื่อต้องยังไงครับเพราะเห็นว่ามันจะมียางใช่ไหม
1: มันจะมีค่ะเสร็จเราก็เตรียมน้ำเปล่าไว
0: ้
1: แล้วก็เอาเกลือไปแช่ในน้ำเปล่าเพื่อล้างยางออก
0: โอ้นี่พอพูดเด็ดออกมามันจะมีเนี่ยยางอย่างนี้เลยอย่างนี้แล้วต้องทำไงต่อฮะ
1: ผ่าครึ่งเลยค่ะ
0: นี่เดี๋ยว
1: ก็ตัดหัวนี้นิดนึง
0: ตัดขั้วออกครับผ่าครึ่ง
1: แบบอย่างนี้นะคะ
0: แล้วก็ใส่ลงไปในน้ำเปล่าแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่นะครับให้ดูผ่าออกมาแล้วดูเนื้อข้างในเขาหน่อยนะครับเนี่ยมันจะมีสีเขียวข้างนอกแล้วพอเข้าไปข้างในเนี่ยจะออกสีชมพูอันนี้คืออะไรครับเนี่ย
1: เมล็ดค่ะเมล็ดของลูกมะเดื่อค่ะรสฝาดมันก็จะอยู่ที่ผิวของมะเดื่อมาตรงถึงแกนเกือบเมล็ดมันนะคะ
0: ซึ่งเราก็สามารถกินได้หมดเลยถ
1: ้
0: ากินแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะทานสดๆเลยกับน้ำพริกเลยก็ได้ค่ะ
0: ครับด้านในเขานะครับนี่ไงผู้เห็นเนี่ยดำๆมาก
1: อันนี้ก็อาจจะเป็นแมงหวีนะคะแต่ว่าแช่น้ำเกลือแล้วเดี๋ยวเขาก็ออก
2: นอกจากลูกมะเดื่อที่ให้ความฝาดแล้วนะครับน้ำพริกมะเดื่อเนี่ยจะมีเครื่องสมุนไพรอื่นๆอย่างพริกแห้งตะไคร้หอมแดงกระเทียมค่ะเราจะนำเครื่องต่างๆที่ซอยแล้วนะครับมาผัดกับน้ำเปล่าก่อนครับ
1: น้ำพริกมะเดื่อของเราจะมี2แบบมีทั้งคั่วมะเดื่อให้สุก
0: ครับ
1: กับเครื่องเคียงคั่วให้สุกแล้วก็มีตำสดแบบนี้จ้ะ
0: แต่วันนี้เราจะใช้เป็น
1: ตำสด
0: ตำสดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี้ได้แล้วนะ
1: ได้แล้วค่ะ
0: เดี๋ยวเราเริ่มตำกันเลยครับ
1: เครื่องเคียงที่เราคั่วเสร็จเมื่อกี้นะคะ
0: จ้ะนี่
1: ชอบทานเผ็ดไหมคะ
0: ชอบมากครับเอาแซ่บๆ
1: อุ้ย
0: นี่ได้
1: อยู่ใกล้คนรอคนแก่มือไม้สั่นระวังตาด้วยนะ
0: ครับไม่เป็นไรครับยายดูแลตามด้วย
1: มะเดื่อค่ะ
0: มะเดื่อจ้านอกจากน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหมจ้ามะเดื
1: ่อได้ค่ะ
0: มีอะไรบ้างจ้ะ
1: เราก็เอามาผัดกับปลาก็ได้ค่ะ
0: ผัด
1: ใช่ค่ะเอามาผัดกับปลาแล้วก็เอามาทอดกับเห็ดก็ได้ค่ะลูกหามๆแล้วก็มาฝานบางๆชุบแป้งทอดอร่อยมากค่ะ
2: ตอนนี้มะเดื่อที่เราใส่ลงไปนะครับเริ่มที่จะแหลกเข้ากับเครื่องต่างๆแล้วจะปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลปี๊บน้ำปลาร้าน้ำมะขามเปียกและตามด้วยผักชีใบเลื่อยและนี่แหละครับหน้าตาของน้ำพริกมะเดื่อครับ

0: ครับกินข้าวกันดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวลองชิมกันเลยแต่ว่าวันนี้เราจะกินเป็นข้าวเหนียวนะอันนี้เป็นปลาอะไรจ๊ะ
1: อันนี้จะเป็นปลาแดดเดียวค่ะ
0: ปลานิลแดดเดียวนะฮะนำมาทอดเลยแน่นอนว่าต้องกินคู่กับพวกนี้เลยนะครับที่เราทำไว้นะครับมีทั้งอ่อมไก่บ้านนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็น้ำพริกมะเดื่อ
0: นี่น้ำพริกก่อนเลยนะฮะนี
2: ่แซ่บร้าย
0: แซ่บร้ายปามด้วยมะเดื
1: ่อกรอบไหมคะ
2: กรอบมาก
0: คือไม่ได้ออกเผ็ดมากแต่ว่ามันมีความนุ่มนวลอ่ะแล้วมันกินง่ายมากเลยอ่ะแล้วมันหอมแบบเข้ากันดีมากเลยอ่ะแล้วพอกัดไปโดนตัวมะเดื่อนะที่เราตำๆลงไปอ่ะอร่อยมันกรอบมันแต่ผมไม่เห็นมันจะฝาดตรงไหนเลยนะ

0: ถ้ามันอร่อยนะนี่ตอนนี้พูดน่าจะพูดคนเดียวแล้วแหละพี่กุ้งไปแล้วยาวแล้วหิวมันหิวได้ไงอีกจานนึงนี่จานนี้อ่อมนะฮะอร่อยสุดๆเลยครับคือผักเนี่ยพอมันสดปุ๊บมันจะกรอบมันจะแบบมันกินอร่อยมันหวานกรอบพอมันดูดซับไอตัวน้ำแกงอ่อมของเราอ่ะยิ่งปลาด้วยอ่ะโหยสุดยอดเลยอร่อยมากเลยนะครับน้ำก็แบบรสชาติมันจะ
1: เยอะ
0: เข้มข้นนะครับมันจะมีสมุนไพรเยอะแล้วก็ไม่เผ็ดมากนะกำลังดีกำลังกินนะครับอร่อยเลยนี่อันนี้ก็พุกก็ชอบแต่พุกลืมชื่อแล้วอ่ะบ้านเราเรียกว่า
1: ผักกาดซี
0: ผักกาดซี
1: จ้ะลองชิมดูค่ะ
0: จ้ะ
1: มันจะซีไหมคะ
0: เหมือนวาซาบิอ่ะ
1: จ้ะแซบไหม
0: กลิ่นประมาณนั้นแซบมากนัว
1: แต่ว่าวาซาบิจะแรงกว่านี้นิดนึง
0: ใช่ครับแต่อร่อยมากนะครับนี่นะครับให้ดูเนื้อปลานะครับเนื้อนี่ขาวจั่วเลย
1: นัวไหมคะ
0: นัวมาก
1: นัว
0: แซบหลายนี่อร่อยมากเลยบอกว่าทุกจานวันนี้นะครับอร่อยมากคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากที่จะลองแวะเวียนมาเที่ยวที่บ้านเดือที่นี่ก็มีทั้งโฮมสเตย์
1: ใช่ค่ะ
0: มีร้านอาหารนะมีร้านเชฟชุมชนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะทำอาหารแบบนี้แหละครับเป็นอาหารแบบพื้นบ้านผู้รับประกันได้เลยว่าฝีมือนี่อร่อยมากเลยนะครับชุมชนเราบ้านเดือนะยินดีต้อนรับเนาะ
1: ค่ะ
0: อ่ะสำหรับวันนี้นะครับผู้ก็ต้องขอบคุณหลายคนมากเลยนะครับทั้งแม่สำรัดนะครับพาไปเก็บผักรวมถึงพี่ตีด้วยนะครับและขาดไม่ได้เลยพี่กุ้งนะครับทำเมนูอร่อยๆให้ผู้ทานด้วยขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะครับพลุแล้วก็พี่กุ้งต้องขอลาไปก่อนเนาะ
1: ค่ะ
0: พบกับรายการตามเพอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เราสองคนไปแล้วนะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: อร่อยมากเลยขอบคุณมากครับพี่กุ้ง
1: ขอบคุณค่ะ
0: นะเดี๋ยวเราก็คุยกันไปด้วยตัดไปด้วย
1: ครับผม
0: เก็บผักกันไปด้วยนะนี่อยู่กับเกษตรมืออาชีพขอดูรองเท้ามีให้คุณสักคู่ไหมเนี่ย
2: รองเท้าไม่ใส่ครับมันจะลื่นครับ
0: เพราะว่าทำไมใส่ถุงเท้าไม่ใส่รองเท้า
2: ไม่ปกติใส่บูทนะ
0: จ้ะ
2: ใส่บูทตรงข
0: ้อแล้วลงไปนู่นเลยใช่ไหม
2: ใช่
0: จ๋อมเลย
2: นี่ธรรมชาติของพื้นบ้านเลยเนี่ย
0: ใช่เนี่ยใช่เหยียบพื้นบ้านเลยอันนี้สุดยอดเลยนะฮะนี่บะ
2: จะเอานี่อันนี้ก็ได้นี่อ่อนๆเนี่ยให้ตัดโชว์เลยเห็นไหมเนี่ย
0: พลิกตัวยากด้วยอมรินทร์ทีวี
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

โบราณสถานทั้งในพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ฮินดูมักมีการประดับอาคารด้วยปูนปั้นเป็นเรื่องราวพุทธประวัติหรือเรื่องราวเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเช่นที่วัดมหาธาตุวัดศรีสวายวัดพระพายหลวงวัดเจดีย์สี่ห้องและวัดตระพังทองหลางเป็นต้นสำหรับประติมากรรมปูนปั้นที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหงรวบรวมจากโบราณสถานในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียงโดยประติมากรรมปูนปั้นชิ้นสำคัญได้แก่ปูนปั้นรูปเกียรติมุกหรือหน้าการซึ่งพบจากโบราณสถานในเมืองสุโขทัยมักประดับอยู่ที่ยอดกลางของซุ้มจรณำทั้งโบราณสถานในพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ฮินดูซึ่งมีลักษณะเป็นใบหน้าขุ่นปนสิงคิ้วขมวดในตากลมโปนถลนออกมาอย่างน่ากลัวเสยะปากกว้างเห็นฟันและเคี้ยวไม่มีริมฝีปากล่างไม่มีลำตัวมีแขนออกมาจากด้านข้างของศีรษะบริเวณใกล้ใบหูคำว่าเกียรติมุกนั้นหมายถึงใบหน้าแห่งเกียรติเมื่อปรากฏที่ใดที่นั่นก็เกิดความเป็นมงคลสามารถขจัดสิ่งชั่วร้ายต่างๆได้ที่เรียกว่าหน้าการมีความหมายถึงการเวลาที่กัดตนเองไปเรื่อยๆนอกจากนั้นยังมีประติมากรรมปูนปั้นประดับโบราณสถานโดยปั้นเป็นรูปต่างๆทั้งพระพุทธรูปประทับนั่งภายในซุ้มเสียรพระสาวกปูนปั้นรูปเทวดาประนมหัตถ์มกรคายนาคลวดลายประดิษฐ์ต่างๆประติมาปั้นนับเป็นงานศิลปะที่สำคัญสะท้อนให้เห็นถึงฝีมือในเชิงช่างชั้นสูงในสมัยสุโขทัยได้เป็นอย่างดี

0: ชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันน่ะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยัคฮู
2: ้ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าวโอ้ยอดเยี่ยมเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ใช่ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากพอจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้าง
0: เหรอเอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
2: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอด

0: ไปโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเราพอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
1: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
0: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
2: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตผู้ชนกับตัวเองเลย
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะท่านบอกว่า
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
4: ภัยพิบัติพายุสุริยะ

พุทธศักราช 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระยาสุรสีขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถครั้งนั้นได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกันพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใช้เวลาในการสร้าง3ปีมีความงดงามแสดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในแบบสกุลช่างวังหน้าพระราชมณฑียนภายในพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างเป็นพระวิมาน3หลังเรียงติดกันได้แก่พระที่นั่งวสันตภิมานพระที่นั่งวายุสถานอมเรศและพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างพระที่นั่งขวางตลอดแนวพระวิมานทั้ง3หลังด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมเรศมุขหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรหมพักส่วนมุขหลังเป็นท้องพระโรงหลังยังมีพระที่นั่งบุรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตราภิมุขล้อมรอบพระราชมณฑียนทั้ง4ด้านสำหรับชื่อพระที่นั่งทั้ง4นั้นมีขึ้นในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพนอกจากนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระพิมานดุสิตาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและในพุทธศักราช 2330 โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่

บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงชีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแม้นซึ่งเป็นมารดาของนักองค์อีธิดาในสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระราชวังบวรสถานมงคลมีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้งสี่ด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหัสถ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2346ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ในสมัยของพระองค์นั้นไม่ได้มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมภายในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมลงทรงให้รื้อพระพิมานดุสิตาลงโดยนำไม้ที่ได้จากการรื้อไปใช้ในการสร้างวัดชนะสงครามหรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชำรุดทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปราง5ยอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถรัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงทรงให้ตั้งพระที่นั่งเสวตรฉัตรแทนเพื่อเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองและพระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2360ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศักดิพลเสพขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพพระราชวังบวรสถานมงคลในช่วงสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีการซ่อมแซมพระราชมณฑียนทั้ง3หลังและต่อมุกบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดางพิมุขและมุกด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพิมุขมนเทียนพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมนเทียนทั้ง4มุมว่าพระที่นั่งบุรพาพิมุขพระที่นั่งทักษิณาพิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาพิมุขและพระที่นั่งอุตราพิมุขทรงสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ต่อจากพระที่นั่งพิมุขมนเทียนเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังและเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรหมเมธปรังสรรค์เป็นพระที่นั่งพรหมเมธธาดาเพื่อให้คล้องจองกับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรวมทั้งเปลี่ยนนามพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกขึ้นบริเวณสระน้ำที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งพิมานดุสิตาภายหลังหักพังเสียหมดและให้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่พระอุโบสถของวัดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสสมเด็จพระบวรราชมหาศักดิพลเสพเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2375เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศปรังสรรค์ที่กรม

พระราชวังบวรสถานมงคลรับพระบรมราชโองการพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่สองมีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชวังบวรสถานมงคลว่าพระบวรราชวังเรียกวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวังทรงสร้างพระที่นั่งคชกรรมประเวศเป็นองค์แรกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาภิเษกและพระที่นั่งเอกอลงกตสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์มีที่เกยสำหรับทรงพระราชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์และสร้างพระพลาสูงตามแบบพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเหมือนอย่างพระราชวังหลวงและทรงย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิสเรศปราชานุสรณ์ซึ่งเป็นตึกแบบฝรั่ง2ชั้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระองค์และยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสเรศปราชานุสรณ์แต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนสำเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งบวรบริวัตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการทหารขึ้นภายในพระบวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่โรงทหารคลังสรรพาวุธรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิมพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2408ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนักทรงสร้างพระที่นั่งสาโรจน์รัตนประภาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จและเสด็จเข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2428หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีกแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและรื้อป้อมปราการต่างๆลงและในพุทธศักราช2430โปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่พระที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปร

ดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณ์เทียนในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นในครั้งก่อน

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลมตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: สวัสดีครับ
1: ผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอย

0: วิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปีวันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะ
1: ครับผม
0: เมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
0: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
1: อ้าวหิวแล้วเหรอ
0: ครับผม
1: งั้นเอางี้ไหมในไหนเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
0: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
2: สวัสดีครับ
3: เดลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
0: โอ้โหอาหารชาววัง
1: ใช่และอาหารชาววังที่ตะลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
3: โอ
1: ้
3: ยไม่ใช่
0: เอาไม่ใช่หรอ
3: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
0: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
1: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
3: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดไชโป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
0: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งน่ะมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
1: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
3: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่จะเย็นลูก
1: จะรอครับ
3: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
0: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
3: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่ติแม่วางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
1: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
0: แต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
3: จริงดูมันไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญอ่ะพอทานแล้วมันสดชื
1: ่
3: นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
0: จริงครับ
1: และนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผม
0: เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปานีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
1: และผม AJ และตะลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: คำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายการคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับนะครับที่พลหารเป็นทศนิยม1ตำแหน่งนั่นเองซึ่งนักเรียนก็ได้เรียนรู้ไปทั้ง2วิธีที่ครูได้แสดงให้กับนักเรียนดูนะครับก็คือวิธี1ก็คือใช้วิธีการตั้งหารนั่นเองแล้วก็วิธีอีก1วิธีนะครับเราก็จะใช้ความรู้ในเรื่องของการหารเศษส่วนที่เราได้เรียนมาใช่ไหมครับก็คือการนำตัวตั้งไปคูณกับส่วนกลับของตัวหารนั่นเองในชั่วโมงนี้นะครับเราก็จะใช้วิธีเดิมเลยที่เราใช้ในชั่วโมงที่ผ่านมาแต่ว่าจะเป็นการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับที่พลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน2ตำแหน่งนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ในวันนี้กันได้เลยก่อนอื่นนะครับมาดูหัวข้อก่อนอย่างที่ได้บอกไปในเรื่องของการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับที่พลหารเป็นทศนิยม2ตำแหน่งครับเดี๋ยวเรามาทบทวนการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับโดยการตั้งหารกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้นักเรียนสังเกตความสัมพันธ์ของตัวตั้งตัวหารและพลหารเริ่มจากสถานการณ์ที่1กันก่อนนักเรียนครับอ่านสถานการณ์ที่1ให้ครูฟังพร้อมกันหน่อยครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางครับ

0: ครับเขาบอกว่าสุดามีเนื้อไก่28กิโลกรัมแจกให้เพื่อน8คนคนละเท่าๆกันโจทย์ถามว่าเพื่อนแต่ละคนจะได้เนื้อไก่คนละกี่กิโลกรัมนักเรียนมีใครชอบกินเนื้อไก่ไหมครับชอบกินไหมนักเรียนส่วนใหญ่คุณครูเชื่อเลยว่าชอบกินไก่ทอดใช่ไหมมีไหมชอบกินใช่ไหมครับเนื้อไก่นี่ก็จะมีโปรตีนที่เป็นไงครับสูงไงครับก็ช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวเรากลับมาที่สถานการณ์หรือว่าโจทย์ของเรากันถามนักเรียนว่าเมื่อนักเรียนได้ลองวิเคราะห์โจทย์แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาว่าเพื่อนแต่ละคนได้เนื้อไก่คนละกี่กิโลกรัมเราจะมีวิธีการทำอย่างไรครับมีวิธีการแก้สถานการณ์นี้อย่างไรเอ่ยนำอะไรครับ
1: 28มาหารด้วย
0: เก่งมากครับนักเรียนต้นทางตอบครูมาว่านำ28ไปหารด้วย8 28หารด้วย8อันนี้เขียนออกมาเป็นประโยคสัญลักษณ์ถูกต้องไหมครับนี่เลยนะครับถ้าจะหาคำตอบของข้อนี้ได้เราจะนำ28หารด้วย8ครับเดี๋ยวเราจะลองแสดงวิธีการหารนะครับให้นักเรียนดูถือว่าเป็นการทบทวนเลยถ้านำ28นะครับ28หารด้วย8เนี่ยจำนวนใดคือตัวตั้งครับ28แล้วก็8เป็นตัวหารเริ่มหารจากหลักทางซ้ายก่อนนะครับดังนั้นเราจะนำไปหาร2ในหลัก10นะครับ8นำไปหาร2ได้ไหมครับ
1: ไม่ได้
0: หลังจากนั้นเราก็จะหารในหลักอะไรครับหารต่อในหลักหน่วยก็เลยกระจาย2ในหลัก10ไปรวมกับ8ในหลักหน่วยได้เป็น28หน่วยนะครับนำ8ไปหาร28ครับ8คูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียง28เอ่ย
1: 3
0: คูณ3นะครับ8คูณ3เป็น24เราใส่เลขนะครับใส่จำนวนคือใส่3ที่หลักหน่วยในผลหารนะครับ8คูณ3มีค่าเท่ากับ24

0: ่อไปครับนำ28ลบด้วย24มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 4
0: ครับนี่เลยนะครับหลังจากนั้นครับเราต้องการหารต่อเพื่อให้เศษมีค่าเท่ากับอะไรครับมีค่าเท่ากับ0นั่นเองนะเพื่อให้เศษมีค่าเป็น0ดังนั้นเราจะหารต่อที่หลักอะไรครับ

0: เก่งมากครับทั้งเรียนต้นทางและปลายทางเลยบอกครูว่าเปลี่ยนนะครับใส่จุดแล้วก็เติมศูนย์นั่นเองเพราะเราจะหารต่อในหลักส่วน10นะครับหลังจากนั้นเราจะนำศูนย์ตัวนี้ลงมานะครับนี่หรือกระจาย4ในหลักหน่วยเนี่ยไปหลักส่วน10ได้เป็น40ส่วน10หรือ 4.0 ถูกต้องไหมครับหลังจากนั้นนำ8ไปหาร 4.0 ครับหรือมองให้เป็น40 8คูณอะไรแล้วได้40ครับ8คูณ5หรือว่า8นำไปหาร40ได้5นั่นเองนะครับเราจะเขียน5ในหลักส่วน10ที่ผลหารครับแล้วก็บรรทัดนี้ครับเขียนอะไรเอ่ย 4.0 นั่นเองเพราะว่าบรรทัดนี้นะครับได้มาจากการนำ8ไปคูณกับอะไรครับ5หรือว่า 0.5 ครับ 0.5 นะครับนี่เลยหลังจากนั้นก็นำมาลบกันเศษตอนนี้เป็นเท่าไหร่แล้วครับ0เศษเป็น0ถ้าคุณครูต้องการที่จะตรวจสอบคำตอบคุณครูต้องนำตัวอะไรครับตัวหารไปคูณกับผลลัพธ์นะครับ8คูณ 3.5 มีค่าเท่ากับ 28.0 หรือ28ดังนั้น28หารด้วย8จึงมีค่าเท่ากับ 3.5 เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับดังนั้นเพื่อนแต่ละคนจะได้เนื้อไก่คนละ 3.5 กิโลกรัมนี่เป็นการสรุปคำตอบจากสถานการณ์นั่นเองนี่ถือว่าเป็นการทบทวนนะครับถือว่าเป็นการทบทวนแต่ให้นักเรียนสังเกตพร้อมกันนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยนักเรียนสังเกตครับนักเรียนสังเกตนะครับตัวตั้งเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ
1: 1ตำแหน่ง
0: ผลหารเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ
1: 1
0: ตำแหน่งเมื่อหารนะครับเมื่อมีการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับแล้วผลหารเป็นทศนิยม1ตำแหน่งเนี่ยเราจะเปลี่ยนตัวตั้งให้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ
1: 1
0: ตำแหน่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วถ้าสมมุติว่าผลเป็นการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับที่ผลหารเป็นทศนิยม2ตำแหน่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเปลี่ยนตัวตั้งให้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งดีไหมครับนี่เป็นข้อสังเกตที่นักเรียนจะต้องสังเกตในวันนี้ด้วยดังนั้นวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องหาผลหารของจำนวนนับหารด้วยจำนวนนับที่ผลหารเป็นทศนิยมได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ที่2กันยกตัวอย่างมาคล้ายๆเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมเลยเปลี่ยนแค่ตัวเลขถามนักเรียนนะครับอย่างสถานการณ์ที่2นี้ครูจะอ่านโจทย์ให้นักเรียนฟังเลยนะครับสุดามีเนื้อไก่3กิโลกรัมแจกให้เพื่อน4คนคนละเท่าๆกันเพื่อนแต่ละคนจะได้เนื้อไก่คนละกี่กิโลกรัมสถานการณ์เหมือนกับสถานการณ์ที่1มั้ยครับเหมือนกันเลยเปลี่ยนแค่ตัวเลขถามนักเรียนว่าถ้าต้องการจะหาคำตอบหรือว่าแก้สถานการณ์นี้ถ้าต้องการเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ในการหาคำตอบสามารถเขียนได้มั้ยครับ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้อย่างไรครับ
1: 3
0: หารด้วย4เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมนั่นเองดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาแสดงวิธีการหาร3หารด้วย4นะครับเป็นการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับให้นักเรียนได้ดูกันทั้ง2วิธีเลยดีไหมครับดีนะครับเริ่มจากพิจารณาการหาผลหาร3หารด้วย4โดยการตั้งหารก่อนครับจำนวนใดเป็นตัวตั้งครับ
1: 3
0: จำนวนใดเป็นตัวหารครับ
1: 4
0: นี่นะครับนำ4ไปหาร3ได้ผลหารเป็นอะไรครับเป็น0นะครับและเหลือเศษเป็นเท่าไหร่ครับเหลือเศษยังเป็น3อยู่แต่เนื่องจาก3มีค่าเท่ากับ 3.0 ใช่ไหมครับเพราะว่าเราต้องการหารต่อจำได้ไหมครับไม่ต้องการให้เศษเป็น3ต้องการหารไปเรื่อยให้เศษเนี่ยเป็น0ดังนั้นเราจะเปลี่ยน3ให้เป็น 3.0 นะครับนี่นะครับ 3.0 หลังจากนั้นเราจะหารต่อในหลักส่วนอะไรครับหลักส่วน10หารต่อในหลักส่วน10นะครับเพราะว่าหารในหลักหน่วยไม่ได้เราก็จะกระจาย3ในหลักหน่วยไปหลักส่วน10ได้เป็น30ส่วน10นำ4ไปหาร30ส่วน10หรือว่า 3.0 นะครับมองให้เป็น30 4คูณอะไรแล้วได้ใกล้

0: ียง30ครับ4คูณ7ใส่7ในผลหารนะครับที่หลักส่วน10นะ7คูณ4ได้28เราก็เขียนเป็น 2.8 เพราะว่าบรรทัดนี้ได้มาจากการนำ4คูณกับ 0.7 ถูกต้องไหมครับนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะนำมาลบกันนะครับเขาบอกว่าดังนั้นจึงเขียน3ในรูปทศนิยมเป็น 3.0 แล้วก็นำ4ไปหารจนกว่าจะเหลือเศษเป็น0นั่นเองนะครับจะเหลือเศษเป็น0ทีนี้เดี๋ยวเราจะหารต่อเลยนะครับขั้นที่1ครับอย่างที่ได้บอกไปนำ4ไปหาร3โดยเขียน3เป็น 3.0 ได้ผลหารเป็น 0.7 แล้วก็เหลือเศษเท่าไหร่ครับเหลือเศษเท่าไหร่เอ่ย 0.2 0.2 ได้มาจากไหนได้มาจากการนำ 3.0 ลบด้วยอะไรครับ 2.8 นั่นเองได้เป็น 0.2 แบบนี้นี่ต่อไปครับนักเรียนครับนักเรียนคิดว่าสามารถหารต่อได้ไหม
1: ได
0: ้หารต่อได้ไหมเอ่ยได้ทำไมจึงหารได้ครับเพราะว่าเราสามารถเติมศูนย์ไปอีกหนึ่งตัวได้ถูกต้องไหมแล้วก็หารต่อในหลักอะไรครับเก่งมากครับหารต่อในหลักส่วนร้อยได้หารต่อในหลักส่วนร้อยเพราะว่าตอนนี้เศษของเราเนี่ยนะครับเป็นยังไงครับยังไม่เป็นศูนย์เราก็จะหารต่อไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นขั้นต่อไปครับเขียน 3.0 นะครับเป็น 3.00 นี่นะครับและเขียน 0.2 เป็น 0.20 นะครับแล้วก็นำ4ไปหาร 0.20 ได้ผลหารเป็น 0.05 แล้วเหลือเศษ0บรรทัดนี้ได้มาได้ยังไงเดี๋ยวเราจะแสดงนะครับทีนี้นักเรียนเข้าใจตรงนี้ก่อนตอนนี้เราเติมศูนย์มีหนึ่งตัวใช่ไหมครับเพื่อที่เราจะต้องการหารในหลักส่วนร้อยหลังจากนั้นเราจะกระจายนะครับนี่เราจะนำศูนย์ลงมานะครับกระจาย2ในหลักส่วน10ไปหลักส่วนร้อยได้เป็น10ส่วนร้อยหรือ 0.20 หลังจากนั้นเราจะนำ4ไปหาร 0.20 ครับที่หลักส่วนร้อยมองให้เป็น20 4คูณอะไรแล้วได้20มีไหมครับนำ4ไปหาร20ได้5เขียน5ที่หลักส่วนร้อยตรงผลหารนะครับแล้วบรรทัดนี้เขียนเป็น 0.20 ถามนักเรียนนิดนึงทางนักเรียนต้นทางและปลายทาง 0.20 นี้ได้มาจากการนำจำนวนใดไปคูณกันครับ
1: 4ไปคูณกับ 0.20
0: เก่งมากครับได้มาจากการนำ4ไปคูณกับ 0.05หลังจากนั้นเราจะนำ2จำนวนนี้มาลบกันครับ 0.20 ลบด้วย 0.20 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยมีค่าเท่ากับ0ตอนนี้เศษของเราเป็น0หรือยังครับเศษของเราเป็น0แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบคำตอบกันนำ4ที่เป็นตัวหารครับไปคูณกับ 0.75 ที่เป็นผลหารนักเรียนช่วยกันคูณหน่อยครับนำ4ไปคูณกับ 0.75 แล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันว่าได้เท่ากับ3หรือไม่ถ้าได้เท่ากับ3แสดงว่าคำตอบที่ได้มานั้นเป็นไงครับถูกต้องจะดูว่าน
2: ำตัวหารไปคูณกับผลหารจะมีค่าเท่ากับตัวตั้งหรือไม
0: ่นะครับเอาละครับตอนนี้นักเรียนคิดว่าคุณครูคิดว่านักเรียนน่าจะคูณเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะว่าใช้เวลาไม่มากเป็นตัวเลขที่น้อยนะครับนักเรียนครับ4คูณ 0.75 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ3เก่งมากๆเลยนะครับดังนั้น3หารด้วย4มีค่าเท่ากับ 0.75 จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องเดี๋ยวเรามาสรุปนะครับคำตอบกันก็คือเพื่อนแต่ละคนจะได้เนื้อไก่คนละ 0.75 กิโลกรัมนั่นเองทีนี
2: ้พิจารณาการหาผลหารของ3หารด้วย4โดยใช้ตัวตั้งคูณด้วยส่วนกลับของตัวหาร
0: นักเรียนครับตัวตั้งคือจำนวนใดครับ3ตัวหารคือ 4นะครับนำตัวตั้งก็คือ3ไปคูณกับส่วนกลับของ4ก็คือส่วนกลับของตัวหารนะครับส่วนกลับของ4คือ
1: เศษ
0: 1ส่วน4ครับหลังจากนั้นนำ3ไปคูณกับ1นะครับเป็น3แล้วก็ส่วน4ทีนี้

0: ถามนักเรียนว่าเอ๊แบบนี้เราสามารถเขียนอยู่ในรูปของทศนิยมได้ไหมครับ
1: ไม
0: ่ได้ดังนั้นเราจะต้องทำยังไงต่อครับเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น10 100หรือ 1,000 เปลี่ยนเป็น10ได้ไหมครับไม่ได้เปลี่ยนเป็น100ได้ไหม
1: ได้
0: เปลี่ยนเป็น100ได้ดังนั้นเราจะขยายตัวส่วนนะครับจาก4ให้เป็น100โดยการนำจำนวนใดมาคูณทั้งเศษและส่วนดี
1: 25
0: เก่งมากครับนำ25มาคูณทั้งเศษและส่วนนี่เห็นไหมครับเขาบอกว่าขยายส่วน4ให้เป็น100ต่อไปครับ3คูณ25มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 75
0: จึงได้เป็นเศษ75ส่วน100ครับหลังจากนั้นเมื่อได้เป็นเศษ75ส่วน100ตัวส่วนเป็น100แล้วเขียนในรูปทศนิยมได้ไหมครับเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งเอ่ย
1: 2ตำแหน่ง
0: 2ตำแหน่งได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 0.75
0: เก่งมากครับดังนั้น3หารด้วย4มีค่าเท่ากับ 0.75 แล้วก็ตอบ 0.75 นะครับนักเรียนคิดว่าถ้าไปเจอโจทย์ในวันนี้จะทำได้ไหมเอ่ยคิดว่าทำได้ไหมครับทำได้นะครับถ้านักเรียนตั้งใจเรียนนะครับในชั่วโมงก่อนหน้านี้หรือว่ามีความเข้าใจในเรื่องของการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับจากชั่วโมงที่ผ่านมาคุณครูเชื่อว่าในวันนี้เนี่ยนักเรียนจะสามารถทำโจทย์ในวันนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วถ้าไปเจอโจทย์หรือว่าสถานการณ์ที่เป็นการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับหลังจากนี้นักเรียนก็จะสามารถทำได้แล้วใช่ไหมครับถ้าผลหารเป็นทศนิยมนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันโจทย์คืออะไรครับนักเรียนจากตัวอย่างโจทย์คืออะไรเอ่ย
1: 1
0: หารด้วย4เอาละครับนักเรียนช่วยครูคิดหน่อยครับ1หารด้วย4เริ่มจากการตั้งหารก่อนจำนวนใดเป็นตัวตั้งครับจำนวนใดคือตัวตั้งเอ่ย1จำนวนใดคือตัวหารครับ
1: 4
0: ตอนนี้เราจะเริ่มหารจากหลักหน่วยก่อนใช่ไหมครับ4นำไปหาร1ได้ไหมครับ
1: ไม
0: ่ได้เราใส่เลข0ที่ผลหารนะครับในหลักหน่วยหลังจากนั้นเราต้องการหารต่อในหลักอะไรครับในหลักอะไรเอ่ย
1: ในหล
0: ักส่วน10แล้วก็ใส่แล้วก็เปลี่ยน1ให้เป็น1จุดอะไรก่อนครับใส่จุดแล้วก็เติม0ลงไปนะครับที่ตัวตั้งนั่นเองเราจะหารต่อในหลักส่วน10กระจาย1ในหลักหน่วยนะครับกระจาย1ในหลักหน่วยไปหลักส่วน10ได้เป็น10ส่วน10หรือ 1.0 นะครับนำ4ไปหาร 1.0 มองให้เป็น10ครับ4หาร10ได้2ใช่ไหมครับ4คูณ2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 8
0: เราใส่เลข2ที่หลักส่วน10ในผลหารนะครับแล้วก็ใส่ 0.8 ในบรรทัดนี้เลยเพราะบรรทัดนี้นะครับได้มาจากการนำจำนวนใดครับ4ไปคูณกับ 0.2 นั่นเองต่อไปครับนำ 1.0 ลบด้วย 0.8 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย 0.2 ตอนนี้เศษของเราเป็น0หรือยังครับ
1: ย
0: ังเศษของเรายังไม่เป็น0ดังนั้นเราจะหารต่อที่หลักส่วน100หารต่อในหลักส่วน100เราจะเติม0ไปอีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับในอะไรครับข้างหลังจุดนะของตัวตั้งนั่นเองเติม0ต่อท้ายอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะนำ0ลงมานะครับหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะกระจาย2ในหลักส่วน10ไปหลักส่วน100ได้เป็น20ส่วน100หรือ 0.20 นะครับนำ4ไปหาร 0.20 ได้เท่าไหร่ครับ4คูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียง20ครับมองเป็นจำนวนนับ5มองให้เป็นจำนวนนับนะครับเขียน5ที่หลักส่วน100ตรงผลหารครับบรรทัดนี้ก็เขียนเป็น 0.20 นำมาลบกันได้เท่าไหร่เอ่ยได้0ครับได้0ตอนนี้เศษของเราเป็น0แล้วผลหารเป็นเท่าไหร่เอ่ย 0.25 นักเรียนครับต้นทางและปลายทางช่วยคุณครูสังเกตนิดนึงนักเรียนดูครับพร้อมกันนะผลหารอันนี้เป็นการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับผลหาร

0: ารของเราเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับพลหารของเราเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งนะในการตั้งหารนั้นเราจะเปลี่ยนตัวตั้งให้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับถ้าพลหารเป็นทศนิยม2ตำแหน่งตัวตั้งเราจะเปลี่ยนให้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งนั่นเองนะอย่างตัวอย่างที่ครูได้ทบทวนไปเมื่อต้นชั่วโมงจำได้ไหมในการตั้งหารถ้าเป็นการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับพลหารเป็นทศนิยม1ตำแหน่งตัวตั้งเราก็จะเปลี่ยนเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ1ตำแหน่งนะครับอันนี้พลหารเป็นทศนิยม2ตำแหน่งตัวตั้งก็เปลี่ยนเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนักเรียนคิดว่าถ้าเราเรียนในชั่วโมงต่อไปการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับถ้าพลหารเป็นทศนิยม3ตำแหน่งนั่นเองคิดว่าตัวตั้งเนี่ยคุณครูจะต้องเปลี่ยนให้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ3ตำแหน่งนั่นเองอันนี้เป็นข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆนะครับทีนี้เราจะทำอีกหนึ่งวิธีครับโดยใช้หลักการหารเช่นเดียวกันกับการหารเศษส่วนเราก็จะนำตัวตั้งใช่ไหมครับไปคูณกับส่วนกลับของตัวหารใช้หลักการเดียวกันนะครับ1ที่เป็นตัวตั้ง1ที่เป็นตัวตั้งเขียนไว้เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณไปคูณกับ4หรือไม่ครับ
1: ไม
0: ่ค่ะไม่ใช่ต้องไปคูณกับอะไรเอ่ยเศษ1ส่วน4หลังจากนั้นทำยังไงต่อครับนำ1ไปคูณ1มีค่าเท่ากับ1ได้เป็นเศษ1ส่วน4ครับเศษ1ส่วน4เราสามารถเขียนในรูปทศนิยมได้หรือยัง
1: ย
0: ังเราจะต้องเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็นเศษ10ไม่ได้เปลี่ยนให้เป็นเท่าไหร่ครับเปลี่ยนให้เป็น100เปลี่ยนให้เป็น100เปลี่ยนให้เป็น100นะครับโดยการนำจำนวนใดมาคูณทั้งเศษและส่วนครับ25มาคูณทั้งเศษและส่วน1คูณ25มีค่าเท่ากับ25 4คูณ25มีค่าเท่ากับ100เศษ25ส่วน100นักเรียนสามารถเขียนในรูปของทศนิยมได้หรือไม่ครับ
1: ได้
0: เป็นเท่าไหร่เอ่ย 0.25 ได้เท่ากันเลยไหมครับทั้ง2วิธี
1: ได
0: ้เท่ากันเลยนะครับไม่ว่านักเรียนจะใช้วิธีการตั้งหารหรืออีกหนึ่งวิธีก็ได้คำตอบเท่ากันมีใครชอบวิธีการตั้งหารไหมครับวิธีนี้นายยกมือหน่อยทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยโอ้นักเรียนส่วนใหญ่ชอบการตั้งหารนะครับแล้วมีใครชอบอีกหนึ่งวิธีไหมครับที่ใช้หลักการเดียวกันกับการหารเศษส่วนบางคนก็ชอบทั้ง2วิธีเลยใช่ไหมครับจริงๆก็ทั้ง2วิธีก็เป็นทางเลือกนะครับที่นักเรียนเนี่ยสามารถทำได้นั่นเองเดี๋ยวเรามาตรวจสอบคำตอบกันสักนิดนึงถ้าต้องการตรวจสอบคำตอบนำจำนวนใดไปคูณกันครับ
1: นำตัวหาร
0: ไปคูณกับผลลัพธ์หรือว่าผลหารครับ4ที่เป็นตัวหารนำไปคูณกับ 0.25 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับ1หรือ 1.00 นะครับดังนั้น1หารด้วย4เท่ากับ 0.25 จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องเวลานักเรียนตอบก็ตอบเป็นตัวเลขไทยถ้าเรียนไปเจอโจทย์ที่ครูให้นักเรียนทำวันนี้นักเรียนก็แสดงวิธีทำออกมาแบบนี้ได้เลยนักเรียนทำได้ไหมครับ
1: ได้
0: ทำได้เดี๋ยวเราไปดูโจทย์ของเราในวันนี้กันเลยนะครับนักเรียนก็แบ่งเป็นกลุ่มตามแก๊งออฟโฟร์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้นักเรียนเนี่ยได้ลองทำทั้ง2วิธีเลยแต่เอาเป็นแบบนี้นะครับวันนี้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปรึกษากันดีไหมครับว่าจะทำข้อใดแต่คุณครูขอว่าจะต้องทำทั้งกี่วิธีครับ
1: 2
0: ทั้ง2วิธีเพื่อเป็นการฝึกนะครับเพื่อเป็นการฝึกดังนั้นนักเรียนแสดงวิธีหาผลหารโดยการตั้งหารแล้วก็เขียนในรูปเศษส่วนนะครับโดยการใช้หลักการเดียวกับการหารเศษส่วนก็คือนำตัวตั้งไปคูณกับส่วนกลับของตัวหารนั่นเองโจทย์ข้อที่1ครับคือ2หารด้วย8โจทย์ข้อที่2คือ18หารด้วย25ครับตอนนี้นักเรียนปรึกษากันโจทย์ลงไปแล้วก็สามารถลงมือทำได้เลยครับเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันครับเริ่มจากข้อที่1ก่อนครับข้อที่1นี้คุณครูขอเฉลยโดยใช้วิธีการตั้งหารได้ไหมครับ
1: ได้
0: นะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนักเรียนก็สามารถตรวจสอบคำตอบตามไปได้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาหารนะครับนำ8ไปหาร2หรือ2หารด้วย8นะครับโดยการตั้งหารจำนวนใดคือตัวตั้งครับนักเรียน
2: 8
0: 2เป็นตัวตั้งนะครับเราเขียน2แล้วก็ตัวหารคือ8ทีนี้เริ่มหารนะครับหารจากหลักหน่วยก่อน8หาร2ได้ไหมครับ
1: ไม่ได้
0: ใส่0ที่ผลหารในหลักหน่วยนะครับหลังจากนั้นใส่จุดแล้วก็เติมอะไรครับเติม0ที่ตัวตั้งเพราะว่าเราต้องการหารต่อในหลักส่วน10ใช่ไหมครับต้องการหารต่อในหลักส่วน10หลังจากนั้นกระจาย2ในหลักหน่วยครับไปหลักส่วน10ได้เป็น20ส่วน10หรือ 2.0 นํา8ไปหาร 2.0 มองให้เป็น20ครับ8คูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียง20แต่ไม่เกิน20เอ่ย8คูณ2นะครับใส่2ที่หลักส่วน10ของผลหารครับ8คูณ2เป็น16บรรทัดนี้จึงใส่เป็น 1.6 นะครับเพราะว่าบรรทัดนี้นั้นได้มาจากการนำ8ไปคูณกับ 0.2 ครับหลังจากนั้นนํา 2.0 ลบด้วย 1.6 มีค่าเท่ากับ 0.4 เศษของเราเป็น0หรือยังครับ
1: ย
0: ังนะครับเราก็เติม0ต่อท้ายไปอีก1ตัวที่ตัวตั้งนะครับแล้วก็นำ0ลงมาเขียนหรือนักเรียนอาจจะบอกว่าเราจะกระจายนะครับนี่นำ0ลงมาเขียนตรงนี้นะครับก็คือกระจาย4ในหลักส่วน10ไปหลักส่วน100ได้เป็น40ส่วน100หรือ 0.40 ครับนำ8ไปหาร0.40 มองให้เป็นจำนวนนับ8นำไปหาร40ได้เท่าไหร่ครับ
1: 5
0: เราเขียน5ที่หลักส่วน100ตรงผลหารนะครับ 0.40 นะครับ 0.40 ลบด้วย 0.40 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 0
0: ตอนนี้เศษเป็น0แล้วผลหารเราได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 0.25
0: นะครับถ้าต้องการตรวจสอบคำตอบนักเรียนก็นำ8ไปคูณกับ 0.25 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 2.00 หรือ2นะครับดังนั้น2หารด้วย8มีค่าเท่ากับ 0.25 จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเราก็ตอบ 0.25 นั่นเองและในข้อที่2ครับครูจะใช้อีก1วิธีนะครับก็คือใช้หลักการเดียวกับการหารเศษส่วนเรานำตัวตั้งไปคูณด้วยส่วนกลับของตัวหารครับตัวตั้งคือจำนวนใดเอ่ย18นำไปคูณกับส่วนกลับของตัวหารตัวหารคือ25ส่วนกลับของ25คือ
1: เศษ
0: 1ส่วน25ครับหลังจากนั้นนำ18ไปคูณ1เป็น18ส่วน25ตอนนี้นักเรียนคิดว่าครูเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็นเท่าไหร่ดีครับเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น100ได้โดยการนำ4มาคูณทั้งเศษและส่วน18คูณ4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: มีค่าเท่ากับ
0: เท่าไหร่72จึงได้เป็นเศษ72ส่วน100เขียนในรูปของทศนิยมได้ไหมครับ
1: ได้
0: เท่าไหร่เอ่ย
1: 0.72
0: นะครับ 0.72 ถ้าคุณครูต้องการตรวจสอบคำตอบข้อนี้คุณครูต้องนำ25ไปคูณกับ 0.72 นักเรียนได้คูณให้ครูหรือยังครับคูณแล้วเพราะว่าครูให้นักเรียนได้ตรวจสอบคำตอบด้วยถูกต้องไหมครับ25คูณ 0.72 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: มีค่าเท่ากับ18
0: เท่ากับ18นั่นเองดังนั้น18หารด้วย25จึงมีค่าเท่ากับ 0.72 เป็นคำตอบที่ถูกต้องนักเรียนก็ตอบ 0.72 นะครับหากนักเรียนที่ ทำยังไม่ถูกต้องเนี่ยก็สามารถแก้ไขตามไปได้เลยนะครับฝากการบ้านในแบบฝึกหัดที่ 2.21 ให้นักเรียนได้ลองไปฝึกทำด้วยครับ

0: เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันสักนิดนึงนักเรียนครับวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรเอ่ยใช่แล้วครับเราเรียนเรื่องการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับที่ผลหารเป็นทศนิยมวิธีการทำก็คือจะมีอยู่2วิธีที่เราได้เรียนไปคือใช้การตั้งหารครับโดยมีวิธีการหารเช่นเดียวกับการหารทศนิยมด้วยจำนวนนับเนื่องจากจำนวนนับเนี่ยสามารถเขียนในรูปทศนิยมได้และอีกหนึ่งวิธีคือใช้วิธีหาผลหารโดยใช้ตัวตั้งคูณด้วยส่วนกลับของตัวหารทีนี้เดี๋ยวเรามาดูบทเรียนขั้นต่อไปครับเราจะเรียนในเรื่องของการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับที่ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งกันบ้างนักเรียนคิดว่าวิธีการคิดวิธีการคำนวณนั้นก็คงเป็นเหมือนกับชั่วโมงนี้แล้วก็ชั่วโมงก่อนหน้านี้ถูกต้องไหมครับเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือเตรียมแบบฝึกหัดที่ 2.22 ครับซึ่งสามารถได้ที่ขอโทษครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในชั่วโมงนี้ครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้แต่งตายโนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
2: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
0: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชัวร์อายุคนละเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
2: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นไปเรื่องขับบทขับกลอน

0: ก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูราแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
1: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคนเคยห้างห้ายจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
0: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ
2: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: วัดพระแก้วเป็นวัดขนาดใหญ่ที่สุดตั้งอยู่กลางเมืองกำแพงเพชรและมีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นกว่าวัดอื่นๆศาสตราจารย์ดร.สันติเล็กสุขุมได้สันนิษฐานรูปแบบเจดีย์ประธานวิหารประธานวิหารพระพุทธรูปใหญ่3องค์วิหารน้อยมณฑปและเจดีย์รายผู้ชมอาจเกิดจินตนาการภาพในอดีตอันยิ่งใหญ่ของโบราณสถานแห่งนี้ปู่กำแพงและหลานอิฐจะนำท่านผู้ชมไปสำรวจสิ่งก่อสร้างภายในวัด
5: ได้เวลาเดินทางย้อนรอยอดีตกันแล้วครั้งนี้เราจะตะลุยกันที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรที่ถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกในปีพุทธศักราช2534เพราะมีงานสถาปัตยกรรมและประติมากรรมจำนวนมากเลยทีเดียวโดยรุ่งเรืองในสมัยสุโขทัยนั่นเอง
6: โอ้วัดเนี้ยกว้างมากๆเลยคงต้องเป็นวัดสำคัญแน่เลยใช่ไหมครับคุณปู่
5: ใช่แล้ววัดพระแก้วเนี่ยถือเป็นวัดอารามหลวงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาตำนานเล่าว่าวัดนี้น่ะน่าจะเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตก่อนที่จะอัญเชิญมาที่กรุงเทพซะอีกนะ
6: คุณปู่ครับทุกทีอิจจะเห็นพระอยู่องค์ละด้านแต่ที่นี่ทำไมถึงสร้างพระนั่งพระนอนไว้ที่เดียวกันล่ะครับ
5: นี่แหละสิ่งที่ทำให้ปู่อึ้งล่ะปู่เองก็ยังหาข้อสรุปเรื่องนี้ไม่ได้เหมือนกันนะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

จากกลาน้อยก่อร่างด้วย2มือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสารด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world